0: ที่สูงไว้ก่อนค่ะออกจากบ้านวันนี้เช็คฝนเพื่อเวลาเดินทางระวังฟ้าผ่าส่วนทะเลทั้ง2ฝั่งจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณนี้ค่ะสำหรับภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่จุดที่ต้องระวังฝนหนักอยู่ที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกได้หลายพื้นที่และมีฝนหนักบางจุดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนครและปริมณฑลฝนตกได้หลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มเพื่อเวลาเดินทางและเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้มีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันค่ะจะตกหนักบางจุดที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสออกเรือระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันจะมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตและกระบี่เที่ยวทะเลออกเรือเสี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, ทราธีรเกาสันPrime Minister Anutin Chanwirakul has opened the Royal Pavilion exhibition honoring the late King Bhumipol Adulyadej, showcasing Thailand's development and community life to international visitors attending the 2026 IMF and World Bank annual meetings in Bangkok.Held at the Queen Sirikit National Convention Center, the exhibition highlights the late King's development initiatives and how they continue to shape Thailand under the present reign. Three key themes are featured: digital public infrastructure, which showcases Thailand's digital payment systems, including mobile banking, PromptPay, and Thai QR payment, as well as cross-border payments and improved access to financing.Climate resilience highlights efforts to address climate change by connecting data, nature, and communities to support low-carbon cities and economies. While longevity focuses on health and quality of life at every stage of life, covering disease prevention, elderly care, precision medicine, and the wellness industry.Visitors can also experience Thai culture through locally crafted products, traditional performances, and live Thai music throughout the seven-day exhibition, running from October 12 until the 18th. The Royal Pavilion aims to highlight Thailand's potential in innovation, economic development, society, and culture, while demonstrating its commitment to sustainable development.Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to showcase the country's efforts to combat online scams and transnational crime, strengthen the international profile, and attract investment. Prime Minister Anutin said that according to the World Bank president, around 18,000 participants are attending the meetings in Thailand, making it the largest gathering of its kind. He added that the heads of the IMF and World Bank had expressed satisfaction with Thailand's preparations, led by the Ministry of Finance on behalf of the government. The meetings have brought together global finance, banking, and capital market professionals, as well as national leaders, finance ministers, and central bank governors. Thailand is using the international forum to present its economic direction, monetary and fiscal policies, and measures to tackle online financial crime, especially scam networks, transnational crime, and cybercrime. The government sees the meeting as an opportunity to rebuild international confidence in Thailand and strengthen links with global economic and investment opportunities. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siasak Phuongkhetkao says Thailand will use the 2026 IMF and World Bank annual meetings to highlight its economic potential and promote the sufficiency economy philosophy on the global stage. Deputy Prime Minister Siasak said the meetings at the Queen Sirikit National Convention Center have brought together foreign investors, international funds, finance ministers, central bank governors, and representatives from the public, private, and civil society sectors worldwide. He said the gathering provides an opportunity to explain how Thailand's development is rooted in the sufficiency economy philosophy introduced by the late King Bhumibol Adulyadej, alongside the government's short and long-term economic policies. The event also allows international delegates to experience Thailand beyond the conference venue, generating spending on local goods and services and potentially encouraging more visitors in the future. The minister added that bilateral discussions with senior executives, finance ministers, and central bank governors offer valuable opportunities to build networks and develop business partnerships. Asked about the absence of the U.S. Treasury Secretary, Deputy Prime Minister Siasak said the decision was due to domestic commitments in the United States.
4: จริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นทางการที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ
5: จะต่อยอด
4: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเข้ามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มา
5: ไม่เคยมา
4: ใช่ไหมแล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเราก็ต้องซื้อของกลับบ้านใช้เงินของเขานะครับเพื่อในบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
3: Prime Minister Anutin Chanwirakul says Thailand's overall flood situation is improving and largely under control, with the government accelerating compensation payments and preparing for seasonal heavy rain in the south. The Prime Minister chaired the National Disaster Prevention and Mitigation Command meeting for the 12th consecutive day, with relevant ministers and provincial governors joining online to review the situation and relief efforts. He said rainfall had remained within the country's capacity to manage, allowing many affected areas to begin returning to normal. Senior officials have been assigned to oversee areas where flood water remains and speed up recovery. The Interior Ministry has stepped up damage assessments, transferring 9,000 baht in compensation per household in 5 rounds to more than 135,000 households, totaling over 1.069 billion baht. The Department of Disaster Prevention Mitigation has been instructed to expedite criteria for insurance compensation under a policy covering 30 million households. Eligible households affected by disasters since October 1st could receive 10,000 baht

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางการกัมพูชาครับที่คาดว่าการท่องเที่ยวปราสาทนครวัดจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ได้ทลายเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ครับรองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชาได้แสดงมุมมองเชิงบวกนะครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังจากที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยลดฮวบนะครับโดยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนครับทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับ

0: ท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลงร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีทำให้รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมในช่วงเวลาเดียวกันลดลงเหลือประมาณ24ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ812ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบแบบปีต่อปีโดยปัจจุบันสหรัฐสหราชอาณาจักรและจีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานโบราณคดีอังกอร์
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูในยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่ายารีระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคาดว่าการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังเหล่านี้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยจะช่วยให้พวกมันมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้อีกครั้งทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญข้อมูลจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าอุรังอุตังเป็นลิงใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งซึ่งพบได้ในป่าเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเท่านั้นแต่ประชากรอุรังอุตังลดลงเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าไฟป่าและการลักลอบล่าสัตว์
0: ที่อียิปต์นะครับได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องหรือว่าทันดู of the two brothers นะครับที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมที่จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าโดยภาพวาดชิ้นนี้นะครับมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสตศตวรรษที่2หรือว่าคิดเป็นเวลา 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดเองก็อยู่ในสภาพเปราะบางสำหรับจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะครับก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างไปจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคลทั้งสองไว้ในภาพเดียวแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญก็จัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทั้งด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปล่าสุดผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วนะคะซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกัน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้โดยคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการณ์ว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรกองทัพไต้หวันกำลังเฝ้าติดตามการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของจีนที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวชายฝั่งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ประกาศห้ามเดินเรือใน5พื้นที่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมณฑลเหลียวหนิง แต่ไม่รวมถึงพื้นที่รอบตัวเกาะไต้หวันโดยตรงแต่นี้จีนชี้ว่าเป็นการซ้อมรบตามปกติมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องปรามความเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกตำรวจโปแลนด์จับกุมชายวัย60ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์โดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่ารัสเซียแทรกแซงการลงประชามติเพื่อถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit เมื่อปี2559โดยเขาได้รับคำตอบที่ชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการแทรกแซงหรือหลักฐานยืนยันพร้อมกันนี้เขาได้เตือนด้วยว่าการแทรกแซงในลักษณะเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเยอรมนีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดเอาบ้านเรือและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ยังได้ทำลายสะพาน4แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและยังมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐเสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2ลูกที่เคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทางตะวันออกครัวเรือนและสถานประกอบการกว่า 440,000 แห่งตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงรัฐฟลอริดาไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุเฮอริเคนอีไซเยสพัดขึ้นฝั่งคลาดชีวิตประชาชนอย่างน้อย2คนขณะที่ฝั่งตะวันตกพายุโซนร้อนราเชลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ตั้งแต่รัฐไอดาโฮไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโก
0: ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบทอรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันซึ่งเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักดังนั้นก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
1: ่ในเวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: เดี๋ยวคืนนี้จะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมใหญ่ก็จะลงสนามมีบาร์ซ่าบาเยิร์นอาร์เซนอลแล้วก็ฝากแมนยูไว้ด้วย
4: นับเป็นทีมใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ฟอร์มเป็นไง
4: น
1: ับอยู
3: ่เนียนไปเนียนไป
1: ฟอร์มเป็นไงบ้างคะ
3: ช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้นเสมอครับ
1: เชิญค่ะ
4: เชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับเวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลกาโชซีเรียอิตาลีนะครับเมื่อคืนนี้อาตาลันต้าเปิดบ้านเก็บ3คะแนนได
5: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะคะสำหรับอาตาลันต้าปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่10ของตารางแล้วนะคะ
3: ครับ
5: เมื่อวานนี้พวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวนิเซียทีมอันดับที่20ค่ะ
3: คือเวนิเซียนี่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับก็เกมนี้เล่นไป4นาทีเป็นฟรองเคสซิเยทำประตูให้อัตแลนต้าขึ้นนำก่อน 1-0 นี่เป็นกองกลางไอวอรี่โคสต์นะ
5: ค่ะ
3: นี่ตัดข้ามตัวผู้สาประตูเข้าไปแล้วก็นาทีที่6นะครับเป็นนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกรครับมงลูกเตะมุมให้อัตแลนต้านำ 2-0 แล้วนี่ลูกตั้งเตะมงเปลี่ยนทางเข้าเสาไกลแล้วก็นาทีที่30นะครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอัตแลนต้านำ 3-0 เลย
5: นี่ขนาดครองบอลน้อยกว่านะคะ
3: นะ
5: ครึ่งชั่วโมงแรกเหมาไปแล้ว3ลูกเลย
3: ครับแล้วก็นาที37เป็นทางทีมเยือนเวเนเซียไล่ขึ้นมาบ้าง1-3จากทางอองตวนฮาเนาไล่ขึ้นมาทั้งแ
5: ถบมงเหมือนกันนะคะลูกนี
3: ้แล้วก็ท้ายเกมนาทีที่89นะครับเป็นทางเอลซิฟเอลมาสไปทำฟาวโดนไล่ออกจากสนามไปอาตาลันต้าเหลือ10คนแต่ก็ยังเก็บ3คะแนนได้
5: ใช่ค่ะหมดเวลาก็ลงเตะ6นัดนะคะสำหรับอาตาลันต้าเก็บเพิ่มมา3คะแนนก็เป็นชนะ3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10นะคะส่วนเวเนเซียแพ้รวด6นัดอย่างที่เขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่มีคะแนนเลยนะคะ
3: เป็นทีมเดียวในกาโชซีเรียอาที่ยังไม่มีแต้มนะครับฤดูกาลนี้น่าจะเหนื่อยในการดิ้นรนหนีตกชั้น
5: ใช่ค่ะส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆเมื่อคืนนี้นะคะสำหรับทางฝั่งของกาโชเซเรอาโตริโนอันดับ12เปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซอันดับ15ไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่2ในฤดูกาลนี้ของโตริโนด้วยนะคะ
3: ครับโตริโนอันดับ12มีอยู่7คะแนนนะครับส
5: ่
3: วนอูดิเนเซอยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนน
5: นี่ก็แพ้4นัดรวดเลยนะคะสำหรับอูดิเนเซ
3: ครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนด้วย
5: ลาลิก้าสเปนเมื่อวานนี้เลบันเต้ทีมอันดับ17เปิดบ้านแล้วก็ไปเสมอกับเซบีย่า3ประตูต่อ3นะคะเห็นสกอร์แบบนี้เนี่ยเดือดมากเลยนะคะเกมนี
3: ้
5: 3ประตูเกิดขึ้นช่วงทดเจ็บเลยนะคะ
3: ใช่ช่วง90นาทีเนี่ยตอนนั้นเซบีย่านำอยู่2-1นะครับทดเวลามี3ประตูเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่90+2นะครับเดบันเต้ตีเสมอ2-2แล้วเซบีย่ามานำ 3-2 นาทีที่90+5แล้วก็นาทีที่90+10เดบันเต้มาตีเสมอได้อีกโอ้โหเกมนี้ดราม่าสุด
5: ๆถูกค่ะดูต้องดูจนจบนะคะบอลเนี่ยมัน สนุกตรงนี้แหละ
3: ครับเลบันเต้อยู่อันดับ17มีอยู่6คะแนนนะครับส่วนเซบีย่าอยู่อันดับ5มีอยู่14คะแนน
5: ใช่ค่ะไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ต้องชื่นชมลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดนะคะมาแล้วแล้วก็พ้นโซนตกชั้นเรียบร้อยแล้วสำหรับโคเวนทรีเมื่อวานนี้เอาชนะนิวคาสเซิลไป4-1นะคะ
3: นี่เป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของโคเวนทรีในฤดูกาลนี้เลย
5: ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกในรอบ25ปีด้วยนะคะที่เล่นในบ้านพวกเขาออกนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ในช่วงครึ่งแรกเป็นจุดโทษแล้วก็มาได้ประตูรัวเนี่ยในครึ่งเวลาหลังนาที49จากซิดิกี้เชอริฟยิงประตูแรกให้กับทีมด้วยนะคะนำห่างเป็น 2-0 แล้วก็ทางนิวคาสเซิลมาตีไข่แตกนาที70ค่ะเป็นทางฝั่งของสเวนบอทนัม
3: นะครับแล้วก็เป็นเอลลิสซิมกับสเตเฟนเอฟูนินะครับมาทำอีก2ประตูให้โคเวนทรีชนะไป 4-1 ก่อนหน้านี้ชัยชนะเกมแรกเนี่ยก่อนหยุด FIFA Day ไปนะครับบุกไปชนะฟอร์เรสต์ได้แล้วก็มี FIFA Day เข้ามาขั้นแต่ฟอร์มของลูกทีมแฟรงค์แลมพาร์ดยังดีต่อเนื่องนะครับ5นัดแรกของโคเวนทรีเนี่ยจริงๆยิงน้อยนะ5นัดแรกยิงแค่ประตูเดียวแต่เมื่อคืนนี้ยิงไป4ลูกเลย
5: ถูกต้องเลยนะคะก็ทำให้พวกเขามี6แต้มแล้วนะคะขยับมาเท่ากับแมนยูเลยนะคะ
3: นะแต่ว่าก็ต่างกันเรื่องของประตูได้เสียนะ
5: ค่ะ
3: นะครับก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดเจอทีมใหญ่ด้วย มีเจออย่างอาร์เซนอล มีเจอแมนซิตี้มีเจอไบรตันนะครับตอนนี้ก็เจอทีมที่ถือว่าสู้ได้แล้วเจอกันนิวคาสเซิลจริงๆหลายคนก็บอกว่าโคเวนทรีดูเป็นรองนะแต่ยิงได้4ลูกเลย
5: นิวคาสเซิลตอนนี้ก็เป๋ๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังหาจับจุดไม่ได้สำหรับนิวคาสเซิลนี่แพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลและอยู่อันดับที่11นะคะยังไงต้องรอลุ้นเพราะว่าหลังจากนี้โปรแกรมของโคเวนทรีก็ไม่ง่ายนะคะมีทั้งสเปอร์แล้วก็อีกหลายๆทีมเลยมีเจอเอเวอร์ตันอีก
3: ใช่นะครับโคเวนทรีเดี๋ยวเจอสเปอร์ส่วนนิวคาสเซิลเดี๋ยวจะกลับไปบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะครับกลับไปเล่นในบ้านก็โค้ชของนิวคาสเซิลตอนนี้ก็คือมาติอัสไยสเลอร์เป็นโค้ชเยอรมนีนะครับก็ต้องหาทางแก้ปัญหากันต่อไปส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับคืนนี้เดี๋ยวมีเกมใหญ่แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
5: ค่ะ
3: ช่วงหลังแมนยูก็สะดุดบ่อย
5: แต่ว่าในเวทียุโรปเขาก็โอเคอยู่นะคะสำหรับทางฝั่งของแมนยู
3: ชนะทีมจากอาเซอร์ไบจานนี่นับหมดนะ
5: นับ
3: หมดนะ
5: เป็นกำลังใจ
3: นะครับคืนนี้ก็แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านนะครับเจอแมนยูเตะตอน 2:00
5: ค่ะก็เล่นกันที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโปทิโน่นะคะก็เป็นสนามที่ใช้แข่งขันสำหรับคืนนี้ส่วนความพร้อมของซิเมโอเน่เนี่ยนะคะแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฮูเลนอัลวาเรสเหมือนเดิมนะคะที่จะลงทำหน้าที่ในคืนวันนี้เพราะว่าทำไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม26นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบาเอน่าคังอินแล้วก็มาโกสยอเรนเต้รวมไปถึงทางฝั่งของคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ยานโอบลักเนี่ยต้องลงแน่นอนอยู่แล้ว
3: นัดล่าสุดนะครับแอตเลติโกมาดริดบุกชนะอาราเบสไป 2-1 เป็นเกมลาลิกาสเปนเมื่อวันเสาร์ตอนนี้อยู่อันดับ2ในลีกสูงสุดของสเปนนะครับ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้แค่นัดเดียว
5: ก็แพ้ลิเวอร์พูลไปนะคะสำหรับนัดแรกในทั่วยุโรปแพ้ไป 1-2 เมื่อคืนวันที่9กันยายนย้อนไป
3: ครับมาที่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับ4นัดหลังทุกรายการไม่ชนะเลยเริ่มตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วย EFL ก็แพ้ไบรตันไป2-3กลับมาเล่นฟุตบอลลีกเจอฟูลแลมเสมอ 1-1 แล้วก็เจอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนก็ยังเสมอ 1-1 ยังเป็นทีมที่มีน้ำใจเสมอ
5: ใช่ค่ะต้องเป็นทีมอย่างเงี้ยบุญเยอะนะคะน่าจะส่งหนุนนำกันในคืนวันนี้ก็สำหรับคืนนี้เขาจะไม่มีลูกชอกับไมนูแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าคาริบอกว่าเจ็บไม่น่าจะลงไม่ได้เดินทางมากับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
3: ใช่
5: แล้วก็นัดแรกนี่อย่างที่พี่ท็อปบอกชนะอาเซอร์ไบจานมา 4-0 ทั่วยุโรปก็โอเค
3: นะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยเห็นว่ามีมาทัยส์เดลิกกองหลังที่เจ็บยาวแต่ว่าไปกับทีมด้วยนะคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะลงสนามนะครับเดลิกเนี่ยโหเจ็บหลายเดือนมากนะครับเจ็บจนตั้งแต่ผมสั้นยันผมยาวไปตัดผมใหม่ก็ยังไม่หายสักทีตอนนี้ก็มีชื่ออยู่ในทีมแล
5: ้
3: ว
5: ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ็บตลอด
3: นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับของแมนยูเองตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวเรื่องของตำแหน่งผู้จัดการทีมของไมเคิลคาริกเริ่มสั่นคลอนเหมือนกันนะครับมีหลายฝ่ายนี่ก็หลายสำนักข่าวไปเชื่อมโยงกับอันโตนิโอคอนเต้นะ
5: ใช่คอนเต้ก็หยอดไว้เหมือนกันบอกว่าไงก็มาคุมได้ถ้าเปิดโอกาสให้มาคุมก็มาคุมได้ก็ถือว่าเป็นการหยอดที่ ทำให้แฟนแมนยูใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ
3: ครับตอนบอกแล้วให้สัญญาอย่าให้สัญญาถาวรให้ใช้ชั่วคราวก็พอแล้ว นะครับสถิติเจอกันล่าสุดเจอกันต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับแมนยูชนะแอตมาดริดไป 2-1 ก็ตอนนั้นเรียกว่าเป็นเกมอุ่นเครื่อง
5: ใช่ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะที่เป็นถือว่าเป็นคู่ใหญ่บาร์เซโลนาเนี่ยจะไปเยือนบิ๊กทีมจากตุรกีอย่างกาลาตาซารายเลยนะคะสำหรับคืนวันนี้ค่ะในรอบลีกเฟสนะคะ
3: ก็เตะตี 2 เหมือนกันนะครับ

0: บาร์เซโลนาไปเยือนตุรกี
1: ค่ะก็ทางฮันเซ่ฟลิกเนี่ยคุมทีมก็คาดว่าน่าจะส่งเหมือนเดิมนะคะชุดเดิมเลยทั้งยามาโรดรีแล้วก็โอโมที่ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะคะสำหรับนัดแรกของบาร์ซ่าในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะเฟย์นอร์ดไป 5-1 นะคะแล้วก็กาตาซารายเนี่ยออกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 1-3
0: ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดียบาร์เซโลนาเล่นเกมลาลีกาสเปนเอาชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 นะครับในลีกสถิติ8นัดมี24คะแนนเต็มชนะรวดเลยแล้ว8นัดยิงไป34ประตูอ่ะ
1: โอ้โ
0: หเสียไป7ประตูเท่านั้นนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงแบบหล่อๆสถิติดีมาก
1: ถูกต้องเลยนะคะส่วนทางฝั่งกาลาตาซารายเนี่ยเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านนะคะก็เอาชนะไป3ประตูต่อ1ชนะทีมอย่างคาซิมซาปาไปถ้าไปดู7นัดหลังเนี่ยชนะมา5นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดมีทั้งหมด16คะแนนนะคะในลีก
0: ครับก็สถิติทั้ง2ทีมพบกัน8นัดบาร์เซโลนาชนะ5เสมอ2แล้วก็เป็นกาลาตาซารายชนะได้ครั้งเดียว
1: ค่ะส่วนการแข่งขันในลีกเฟสคืนวันนี้ของ UEFA Champions League นะคะจะเริ่มลงเตะกันตั้งแต่เวลา 23:45 นาทีเลยนะคะเป็นลองเจอกับ Sporting Lisbon ซาบาเปิดบ้านเจอกับ Slavia Prague ส่วนคู่ 2:00 นมีอย่างที่เราพรีวิวไปนะคะบาร์ซ่าไปเยือนกาลาตาซารายแล้วก็อาร์เซนอลจะเล่นในบ้านนะคะเจอกับลีวส์นะคะจากฝรั่งเศสแมนยูไปเยือนแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์เปิดบ้านเจอคลับบรูซนะคะไลป์ซิกเจอกับ PSV แล้วก็ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ทางด้านของบียาเรียลจะเจอกับนาโปลีค่ะ
0: ครับไปดูฟุตบอล AFC Champions League Elite ในโซนตะวันตกกันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันในเกมที่2ไปดูเกมระหว่างอัลกาดาฟ่าทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับเอสเตเกลจากอิหร่านนี่ก็เป็นรอบลีกเฟสนะครับของโซนตะวันตกเป็นเกมที่2
1: ครึ่งแรกนี้เล่นไป37นาทีนะคะต้องมาดูลูกนี้เลยค่ะยิงไกลสวยๆเลยนะคะยาเซียอาซานีทางเอสเตกาวขึ้นนำก่อน 1-0 เลยค่ะ
0: ครับแล้วก็มาถึงครึ่งหลังนาที48เป็นเฟอร์จานีซาซี่ทำประตูให้อัลการาฟ่าตีเสมอ 1-1 แล้วก็มาถึงนาทีที่60นะครับเป็นฮอสไซกูดาซี่ยิงไกลเป็นประตูชัยให้เอสเตกาวบุกมาชนะไปได
1: ้ค่ะก็ 2-1 นะคะเป็นชัยชนะ2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มเลยส่วนทางฝั่งของอัลกาลาฟ่าแพ้รวด2นัดเลยนะคะ
0: นะส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีโปรแกรมลงสนามเจอกับปักกิ่ง FC เตะกันทุ่ม15นะครับก็เป็น AFC Champions League Elite เหมือนกัน
1: ค่ะเมื่อวานนี้เขามีงานแถลงความพร้อมกันไปนะคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งตัวแทนบุรีรัมย์ในมีทั้งเคอร์ติสกู๊ดแล้วก็รวมไปถึงมาริโอซิวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาแถลงความพร้อมกันทางฝั่งของมาริโอซิวาเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะในแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะได้เล่นในบ้านของฤดูกาลนี้นะคะส่วนคู่แข่งเนี่ยก็ชื่นชมว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพลงเล่นไปแล้ว27นัดสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างเพราะคู่แข่งเนี่ยเล่นมานานแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้นเอง
0: ครับก็เพิ่งหยุดฟีฟ่าเดย์ไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวเรื่องของความฟิตอะไรต่างๆก็ถือว่าก็เริ่มขึ้นมาเริ่มใกล้เคียงกันแล้ว
1: ถูกต้องเขาก็อยากจะให้แฟนบอลมีร้องขอด้วยนะคะอยากจะให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆเพราะว่าบรรยากาศที่สนามเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยแฟนบอลนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนี่คือเหมือนการันตีแล้วนะว่าอยากจะเก็บ3แต้มให้ได้ในบ้านนะ
0: ครับนัดแรกเนี่ยไปเยือนยาโฮดารุนทักซิมเสมอ 1-1 นะครับก็เลยเกมนี้เล่นในบ้านก็อยากจะเก็บ3คะแนน
1: ใช่ค่ะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างปักกิ่ง FC นะคะเกมแรกชนะทีมจากเกาหลีใต้อย่างโปฮังสตีลเลอร์มา3ประตูต่อ1ค่ะ
0: นะครับเคอร์ติสกู๊ดเองก็บอกว่าโปรแกรมช่วงนี้ของบุรีรัมย์ต้องมีแมตช์ลงสนามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถือว่าเป็นฤดูกาลที่มีขุมกำลังที่ค่อนข้างเยอะในการใช้งานเพราะฉะนั้นไม่เป็นห่วงอะไรเรื่องนี้
1: ใช่ค่ะก็ทุกคนมีเวลาพักฟื้นมั่นใจว่าถ้าบวกกับแฟนบอลด้วยเสียงเชียร์เยอะได้3แต้มแน่นอนสำหรับบุรีรัมย์นะคะยังไงต้องรอเป็นกำลังใจกัน 19:15 นคืนนี้นะคะ
0: ครับก็โปรแกรมของวันนี้มีอีก1สโมสรของไทยลงแข่งขันด้วยนะครับราชบุรีจะเจอกับเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นเตะกันเวลา 17:00 นนี่ก็เป็น AFC Champions League Elite เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะราชบุรีเพิ่งชนะสุโขทัยมา 6-0 ในลีกด้วยนะคะถือว่าตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงอยู
0: ่ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์ซึ่งเป็นรายการใหญ่คาร์ลอสอัลคาราสเนี่ยตกรอบ32คนสุดท้ายและส่งผลให้ทางอเล็กซานเดอร์สเวเรฟเดี๋ยวจะการันตีเป็นมือหนึ่งหลังจากจบฤดูกาลนี้นะ
1: ก็ถือว่าเป็นปีของ

0: ขานะคะสำหรับทางฝั่งของสเวเรฟรายการนี้เป็น ATP Master 1000นะคะที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์รอบ32คนสุดท้ายอัลคาราสเจอกับซูซิซิซูเบิร์กนะคะจากเบลเยียมก็เป็นเจ้าของแชมป์1รายการที่ผ่านมาด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวเป็นอัลคาราสชื่อชั้นเหนือกว่าอยู่แล้วก็เอาชนะไปได้ก่อนนะคะแต่ว่าคราวนี้ทางซิซูเบิร์กเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2เซตรวดเลย
1: ครับก็ชนะไป7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4นะครับครึ่งหลังอัลคาราสเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มตกไปพอสมควร
0: เจ็บนะคะ
1: นะก็ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยยานิสซินเนอร์กับอัลคาราสเนี่ยผลัดกันเป็นแชมป์นะ
0: ใช่ปีที่แล้วนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ของทั้ง2คนเลยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยทั้ง2คนก็เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บถอนตัวหลายรายการอยู่นะคะ
1: ครับก็เกมนี้เป็นซิซูเบิร์กชนะไปได้นะครับแล้วความแพ้ของอัลคาราสก็ส่งผลให้อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจะการันตีจบปีนี้ด้วยอันดับ1ของโลกนะครับคือจะขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยเร็วสุดจะเป็นช่วงวันที่2พฤศจิกายน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ายานิคซินเนอร์ซึ่งเป็นมือ1ของโลกปัจจุบันเนี่ยประกาศถอนตัวแล้วในช่วงการแข่งขันตลอดทุกรายการในปลายปีนี้นะครับจะไม่ลงแข่งขันเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับสเวเดฟนี่ก็เคยได้แชมป์ French Open ได้แชมป์ US Open นะครับเจ้าตัวยอมรับว่าช่วงนี้ที่คะแนนได้เยอะส่วนหนึ่งก็คือซินเนอร์กับอัลคาราสเจ็บ
0: ใช่
1: แล้วตอนได้แชมป์ French Open กับ US Open ก็ไม่เจอทั้ง2คนนี้นะแล้วก็สายที่เจอแต่ละแมตช์เนี่ยไม่เจอมืออันดับ10ของโลกเลยท็อป10ที่ไม่เจอเขาเลย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นที่บอกนะคะเป็นดวงเน
1: า
0: ะ
1: จังหวะดีจังหวะด
0: ีใช่นะคะทามมิ่งดีมากๆเลยสเวเรฟนี่ก็เป็นอีกคนที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่าปีนี้ใน US Open เนี่ยมีฉีดเข็ม
1: เน
0: า
1: ะ
0: เบาหวานทำให้ทุกคนบอกว่าอุ๊ยพอคนจีนคนเบาหวานก็เล่นกีฬาได้แล้วก็ขึ้นมาในระดับท็อป5ของโลกได้ด้วยนะคะ
1: ครับก็ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยมีคะแนนตามอันดับ2อยู่ 2,221 คะแนนนะแล้วก็แซงจากอันดับ3ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเป็นอันดับ1ของโลก
0: มาได้แกรนด์สแลม2รายการติดกันนะคะก็เลยทำให้ผลงานโดดเด่นมากในช่วงท้ายของบิ๊กทัวร์นาเมนต์ของเทนนิสด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะในรอบ32คนสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์นะคะเฟลิกซ์ออเชอเลสซิเมจากแคนาดามือ4ของรายการเนี่ยนะคะเจอกับพาโบลคาเรโนบูสตาจากสเปนเจ้าของแชมป์เอทีพีทัวร์ถึง7รายการด้วยกันนะคะผลปรากฏว่าทางอาเลซิเม่เนี่ยเสิร์ฟดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้2ต่อ1เซตนะคะสกอร์6-3 4-6 แล้วก็6-1ใช้เวลา2ชั่วโมงเอาชนะไปเข้ารอบ16คนไปเจอกับคาสเปอร์รุทจากนอร์เวย์นะคะ
1: นะครับก็เป็นมืออันดับ20ของรายการแล้วก็มือ24ของโลกนะครับสำหรับคาสเปอร์รุทยังอยู่ที่เรื่องของเทนนิสนะครับก็มีข่าวของเคอินิชิโคริเป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ประกาศแขวนแร็กเก็ตอย่างเป็นทางการหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับมีพิธีอำลาอย่างเป็นทางการด้วยจัดที่กรุงโตเกียวมีนักเทนนิสระดับซูเปอร์สตาร์อย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร
0: ์
1: มาร่วมงานด้วย
0: เป็นพี่ชายสุดหล่อนะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็เข้ามาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเฟเดอเรอร์เนี่ยก็ยังมีนักกีฬาวีลแชร์ชั้นนำของโลกอย่างชินโกะคุเนดะนะคะแล้วก็กอร์ดอนรีดมาร่วมงานด้วยก็ถือว่าเป็นงานเกียรติยศงานหนึ่งนะคะของคนคนหนึ่งที่จะประกาศอำลาเส้นทางอาชีพ
1: ที่สำคัญผู้สนับสนุนเป็นแบรนด์เดียวกัน
0: ใช่ เขาก็เลยต้องมาด้วยกัน
1: ต้องมาหน่อย
0: แต่ว่าก็สองคนนี้เห็นสองคนนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมีเด็กเยาวชนเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นขวัญใจของทุกๆคนเลยเฟเดอเรอร์เนี่ยก็พูดในงานด้วยบอกว่านิชิโคริเนี่ยเป็นคนที่สร้างผลงานให้กับเทนนิสโลกเลยนะแล้วก็ถือว่าเป็นนักเทนนิสเอเชียที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของโลกด้วยเพราะว่าเคยขึ้นไปถึงอันดับที่4ของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกด้วย
1: นะครับแล้วก็เคยเข้าชิงแกรนด์สแลม US Open ปี2014นะครับก็เป็นนักเทนนิสจากญี่ปุ่นที่ทำได
0: ้รายการสุดท้ายที่นิชิโคริลงแข่งขันเนี่ยได้ข่าวว่าผู้บรรยงบรรยายเลยร้องไห้หมดเลยนะคะของญี่ปุ่นเพราะว่าถือว่าเป็นตำนาน
1: ครับ
0: เทนนิสของญี่ปุ่นคนหนึ่งเลยค่ะ
1: แล้วตอนได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมเมื่อปี2016เนี่ยเอาชนะราฟาเอลนาดาไว้นะ
0: โอ้ได้ ATP ตั้ง12รายการนะคะแล้วก็อย่างที่บอกรองแชมป์แกรนด์สแลม1รายการด้วยกัน
1: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์โลกกันบ้างนะครับแข่งที่จีนนี่เป็นรายการรุ่นอายุต่ำกว่า23ปีก็เป็นการแข่งขันรายการที่8แล้วนะครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬาจำนวน8คนเข้าร่วมแข่งขันนะครับมีจากฝรั่งเศส4คนที่เหลือก็มาจากเบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและก็สหรัฐอเมริกา
0: แล้วก็ไม่พลิกโผนะคะสำหรับ4คนที่ส่งลงแข่งขันของฝรั่งเศสปรากฏว่าได้ อันดับ1ถึง4หมดเลยนะคะอันดับ1เป็นของปีแอร์กิสเก้วัย22ปีค่ะก็มาจาก BMX ฝรั่งเศสตั้งแต่โค้งแรกเลยนะคะที่เขารักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้แล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยเวลา 37.569 วินาทีนะคะเฉือนเพื่อนร่วมชาติอย่างเคลมองโรเชโรวัย19ปีเท่านั้นเองไปแค่ 0.001 วินาทีเท่านั้นแล้วก็เคลมองเนี่ยทำเวลาเข้ามา 37.570 วินาทีค่ะ
1: ครับอันดับ3มาทิสชาเก้จากฝรั่งเศสเช่นกันนะครับตามหลัง 0.305 วินาทีอันดับ4ก็ยังเป็นฝรั่งเศสอาร์เธอร์เบลชองโมนาดอันดับ5เป็นอเล็กซานเดรเอเมลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อันดับ6เป็นยอร์ดี้พิกัดจากเบลเยีย
0: มที่7เป็นนักปั่นจากอิตาลีนะคะมาโกเดลทอนโกอันดับที่8ทอมมี่บรูนี่จากสหรัฐส่วนรายการต่อไปในรุ่นนี้นะคะ20อายุต่ำกว่า23ปีเนี่ยสนามที่9จะยกไปแข่งที่สหรัฐเลยค่ะวันที่31ตุลาคม
1: ยังอยู่ที่การแข่งขันจักรยานนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปดูจักรยานประเภทถนนกันบ้างแข่งกันที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นรายการปารีสทัวร์ครั้งที่120แชมป์เป็นนักปั่นจากนอร์เวย
0: ์ช่วงนี้ปั่นเหนื่อยหน่อยนะคะ 216.5 กิโลเมตรสำหรับระยะทางเส้นทางเนี่ยขึ้นเนินแต่วิวสวยไม่เป็นไรนะคะมีทั้งป่าขาวแล้วก็คนมาต้อนรับชมกันแบบนี้เลยนะคะมีนักกีฬาทั้งหมด24ทีมจากหลายประเทศเลยค่ะทั้งเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็รวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็คาซัคสถานแล้วก็เจ้าถิ่นอย่างฝรั่งเศสก็ร่วมชิงชัยด้วยนะคะ
1: ครับผลปรากฏว่าเพอร์สแตนฮาเกเนสนักปั่นจากนอร์เวย์นะครับทีมวิสมาลิเซอาไบเข้าเส้นชัยคนแรกนะครับทำเวลาได้4ชั่วโมง31นาที46วินาที
0: โอ้โหเป็นนักปั่นจากนอร์เวย์คนแรกด้วยนะคะที่คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองรองแชมป์เนี่ยเป็นของจัสเปอร์สตุยเวนค่ะจากเบลเยียมของทีมซูดาวควิกสเต็ปตามหลังแค่2วินาทีเท่านั้นเองนะคะอันดับที่3คริสโตฟลาปอเต้จากฝรั่งเศสของทีมวิสมาลิเซอาไบตามหลังอยู่2วิเหมือนกันโหนี่มันใกล้เคียงกันมากจริงๆนะคะส่วนอันดับที่4แม็กกรีเซลจากฝรั่งเศสจากลอตโต้อินมาเทสนะคะก็เอาชนะอันดับที่5อย่างโยนัสอับราฮัมเซนจากนอร์เวย์ทีมอูโนเอ็กโมบิลิตี้ค่ะ
1: กลับมาที่บ้านเรานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจัดการแข่งขันปัญจักรศรีรัตน์เป็นรายการชิงแชมป์ประเทศไทยระดับยุวชนและก็เยาวชนนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็มีผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
0: ก็เป็นครั้งที่12แล้วนะคะประจำปีนี้โดยนายกสมาคมแล้วก็รวมไปถึงผู้แข่งขันผู้ฝึกสอนเนี่ยเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยจะจัดการแข่งขันไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเลยนะคะแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นต่อสู้แล้วประเภทปัญจักรลีลาแล้วก็มีชมรมกีฬา41ชมรมรวมไปถึงนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวม800กว่าคนเลยมาร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะ
1: ครับก็เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลยาเสพติดด้วยตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกต่างหาก
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ผู้ชนะเลิศเนี่ยนะคะจะได้รับการพิจารณาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรศรีรัตน์ชิงแชมป์โลกนะคะในช่วงวันที่5ถึง12ธันวาคมที่อุซเบกิสถานด้วยนะคะทางหนองบัวลำพูผู้ราชการจังหวัดก็ออกมายืนยันว่าพร้อมแน่นอนในการต้อนรับขณะนักกีฬาค่ะ
1: ครับส่วนที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็มีการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลนะครับก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับแข่งกันที่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
0: ในงานก็มีทั้งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยมาร่วมด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ
1: ก็สนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย
0: ค่ะเขาจัดกันแบบแพ้คัดออกนะคะตั้งแต่รอบ16คน8คน4คนไปเรื่อยๆจนถึงรอบชิงชนะเลิศในระดับภาค4โซนก็คือใต้เหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง6รุ่นด้วยกันนะคะ
1: ครับ ก็วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานสากลใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือส่งเสริมและก็อนุรักษ์ผ่านนักกีฬาหน้าใหม่จากรากหญ้าเพื่อต่อยอดสู่นักมวยไทยอาชีพในอนาคตต่อไปครับ
0: ไปดูอีกหนึ่งโครงการดีๆสำหรับคนที่มีจิตใจรักในฟุตบอลบ้างนะคะสำหรับใครที่เชียร์ฟุตบอลเนี่ยแจ๊สโมโนแม็กซ์ก็ร่วมกับไรซ์นีไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลค่ะ
1: นะครับก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไรซ์นีไทยนะครับลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนแล้วก็มีรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลด้วยนะก็รางวัลใหญ่เดี๋ยวเห็นว่าประมาณ6,500,000 บาทนะรวมรางวัลใหญ่กันได้ในช่วงท้ายฤดูกาล
0: แค่ซื้อโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันของไปรษณีย์ไทยนะคะแล้วก็เลือกทีมโปรดแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะคะก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 6.5 ล้านบาทเลยนะคะ
1: นะครับแล้วก็มีของรางวัลอีกมากมายนะครับก็มีรางวัลรายเดือนอะไรด้วยนะนะคร
0: ับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็เป็นรางวัลใหญ่ในช่วงปลายฤดูกาล
0: ใช่ค่ะก็ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะ
1: ครับขณะที่นักจักรยานทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีโปรแกรมแข่งขันประเภทลู่ชิงแชมป์โลกก็จะแข่งขันกัน 14-18 ตุลาคมนี้นะครับก็ของเราก็ส่งไปหลายคนแล้วก็ลุ้นทำผลงานให้ดีที่สุด
0: ปีนี้มีบีสุธาทิพย์มณีพันธ์เป็นผู้จัดการทีมด้วยนะคะในรายการที่เซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนเดี๋ยวนักปั่นไทยจะมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินต์ก็จะมีเจ้าของเหรียญหลากหลายเหรียญเลยนะคะอย่างจายนรเศรษฐาดาแล้วก็ยืนยงลงแข่งขัน3คนส่วน16จะเป็นไทม์ไทรัล1กิโลเมตรนะคะมีนรเศรษฐาคนเดียวก็เป็นกำลังใจกันได้เยอะๆเลยนะคะ
1: ครับก็รายการนี้ถือว่ามีความสำคัญนะครับในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมโอลิมปิกเกมในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยวางแผนโครงการค่อนข้างดีนะครับนักกีฬาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ต้องเก็บคะแนนสะสม2ปีข้างหน้ารายการใหญ
0: ่ที่ลอสแอนเจลิสเลย
1: ใช่นะครับหลังจากเพิ่งจบเอเชียนเกมมานะคร
0: ับ
2: ว่าผล
1: ง
2: านด
1: ีอ
2: ย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพน่ารักน่ารักของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มท่ามกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูหมิงครูเมืองหนานหมิงหนานจิงนะคะที่มณฑลเจียงซูของจีนร่มคันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆของนักศึกษาคนหนึ่งที่การทิ้งไว้ให้พวกมันใช้บังฝนนั่นเองค่ะ
3: กลับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ MBT News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

0: ชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

23ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับแม้บางพื้นที่ผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่โรงเจหลายแห่งมีประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำอาหารเจแจกจ่ายประชาชนให้ได้กินอาหารเจที่หลากหลายครับที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับที่นั่นประชาชนจำนวนมากเลยครับเดินทางไปกินอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับรวมทั้งร่วมทำบุญและบริจาคเงินสมทบทุนพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิด้วยครับโรงเจมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมามีอาหารเจที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมหลายอย่างครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะตำผลไม้สดหลากหลายชนิดทางโรงเจตั้งชื่อเมนูนี้ว่าสว่างเมตตาตำแหลกครับมีส่วนผสมทั้งแอปเปิ้ลสับปะรดกล้วยฝรั่งสาลี่มะละกอข้าวโพด

0: แครอทถั่วและมะเขือเทศครับเป็นเมนูอาหารเจที่กินง่ายครับให้ความรู้สึกสดชื่นและได้วิตามินเกลือแร่จากผลไม้หลายชนิดจนกลายเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมที่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาตั้งใจไปกินในช่วงเทศกาลกินเจครับ
1: พี่อยู่ที่โคราชนะคะแล้วก็ทานเจมาร่วม40ปีแล้วค่ะ
2: กินมาตลอด
1: ตลอด
2: เป็นอย่างมันรู้สึกดีต่อสุขภาพมั้ย
1: ก็ในอีกแง่มุมนึงคือเราได้สะสมเสบียงบุญลดการฆ่าสัตว์ไปได้10วันเนี่ยเราก็ได้สร้างมหากุศลตั้งแต่ปี29เราเริ่มตั้งแต่มาเก็บศพไร้ญาติเมื่อก่อนมาร่วมเก็บศพไร้ญาติก่อนแล้วหลังจากนั้นมาก็ทำให้เราผูกพันที่เราอยากจะสร้างเขาเรียกว่าสร้างบุญให้กับตัวเราเองค่ะไม่มีใครทำให้เราได้เราต้องทำเอง
2: ตอนนี้อาหารเจนมีหลากหลายชนิดเลยแต่ว่าตอนนี้มีสวรรค์เมตตาตำแหลกเนี่ยตำอะไรนะที่กินตำอะไร
1: อันนี้เรียกตำผลไม้นะคะค
2: ่
1: ะ
2: มีอะไรบ้างนะพี
1: ่มีแอปเปิ้ลมีสับปะรดค่ะมีข้าวโพดค่ะมีหลายอย่างอ่ะเนี่ยมะม่วงอะไรพวกนี้นะคะ
2: กินแล้วรสชาติเป็นยังไงอ
1: ร่อยมากค่ะไม่รู้สึกว่าเป็นตำผลไม้หรือว่าตำทั่วไปไม่เหมือนเรากินตำทั่วไปแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนตำเจบางคนคิดว่าเจไม่ถูกปากแต่จริงๆไม่ใช่เขาเหมือนกัน
2: ตอนนี้กลายเป็นซิกเนเจอร์ของที่สว่างเลย
1: อ๋อหาก็ซ้อนหน่อยเนี่ยนะคะก็ตำอร่อยมากแล้วเป็นคนที่ใจบุญมากค่ะ
3: แล้วต้องซื้อใหม่สดทุกวันถ้าของบริจาคมันก็มีนะแต่ว่ามันถ้ามันลงไปในนั้น1เม็ดเหมือนมะเขือเทศอ่ะมันก็จะเสีย
2: ตอนนี้คืออาหารของเมตตามีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าซิกเนเจอร์ตอนนี้ที่ขึ้นชื่อเลยตอนนี้คนพูดถึงมากในเรื่องตำผลไม้เป็นไงดีใจไหมเรา
3: ก็ดีใจค่ะทำมาได้เกือบ10ปีก็รู้สึกไปกินที่อื่นมัน
2: ไม่โดนมาเจอตำผลไม้ตำแหลกดีกว่า
3: แล้วก็10ปีมาเห็นเขาตำทีละโคกสงสารคนที่ยืนไปนู่นก็เลยคิดแล้วก็มาทำเอง10ปีลงทุนเอง
2: อยากจะบอกอะไรกับประชาชนที่รับประทานอาหารเจไหมครับโดยเฉพาะตำผลไม้เรา
3: ตำผลไม้มันก็ได้รักสุขภาพได้ประโยชน์ส่วนมากคนขอวอนนะสูงวัยอ่ะเขาจะตอกเปลือกหมดทุกอย่างไม่ให้มันติดคอผลไม้แอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งต้องปอกเปลือกหมด
0: คุณผู้ชมครับนอกจากถือศีลกินเจกันแล้วที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจังหวัดนครราชสีมายังมีการบริจาคโลหิตให้แก่หน่วยบริการโลหิตแห่งชาติที่5นครราชสีมาสภากาชาดไทยด้วยนะครับมีนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครกู้ภัยและประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญกุศลในช่วงเทศกาลกินเจควบคู่กับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตครับไปดูทางภาคใต้กันบ้างครับโดยเฉพาะจังหวัดตรังครับใช้ชื่องานว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีเก่าแก่ครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักศาลเจ้าหลายแห่งมูลนิธิองค์กรและหน่วยงานต่างๆร่วมกันทำอาหารเจแจกจ่ายและรองรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมกินเจตลอดช่วงเทศกาลครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังมีศาลเจ้าต่างๆเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมครับนอกจากการงดบริโภคเนื้อสัตว์แล้วยังให้ความสำคัญกับการรักษาศีลการทำความดีและการฝึกจิตใจให้สงบปัจจุบันคุณผู้ชมครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่งานประเพณีถือศีลกินผักที่ตรังจัดถึงวันที่18ตุลาคมนะครับช่วงนี้บรรยากาศทั่วทั้งเมืองตรังก็จะเต็มไปด้วยกลิ่นอายของประเพณีถือศีลกินผักครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันอาร์ตทอยหรือว่างานศิลปะในรูปแบบของเล่นหรือว่าของสะสมที่ถูกสร้างสรรค์และออกแบบโดยศิลปินนักวาดภาพหรือว่านักออกแบบอิสระได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักอาร์ตทอยในรูปแบบศิลปะร่วมสมัยครับเปิดตัวมาต้อนรับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับนี่คืออาร์ตทอยในคอลเลกชันที่มีชื่อว่าชิงชิงเดอะไลออนครับผลงานคุณอภิทรัพย์ภูผาศิลปินและนักออกแบบดีไซเนอร์ทอยชาวจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับเขาหยิบยกเรื่องราวจากประเพณีถือศีลกินผักและวัฒนธรรมไทยจีนครับมาตีความใหม่ผ่านศิลป

0: ร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ภูเก็ตในรูปแบบที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นครั้งแรกครับกับการเปิดตัวอาร์ตทอยคอลเลกชันที่นำแรงบันดาลใจจากประเพณีถือศีลกินผักและวัฒนธรรมไทยจีนของภูเก็ตมาถ่ายทอดผ่านบุคลิกคาแรคเตอร์ร่วมสมัยสะท้อนเสน่ห์รากวัฒนธรรมท้องถิ่นในมุมมองใหม่ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยครับ
1: ตอนเราทำอาร์ตทอยตอนแรกอ่ะเราพยายามจะหาอะไรที่สื่อถึงตัวเรามากที่สุดซึ่งนนมองว่าสมัยก่อนเรามีความชอบอะไรทำไมเราสนใจเราก็หยิบเรื่องคนไทยเชื้อสายจีนวัฒนธรรมหรือเรื่องเล่านิทานต่างๆนนมองว่ามันสนุกมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยสนุกมากก็เลยคาแรคเตอร์แรกก็เลยหยิบพวกแบบการเชิดสิงโตมาเป็นคาแรคเตอร์น้องเป็นซิงก่อนครับตัวผลงานที่ทำออกมาคาดหวังคือจริงๆอยากให้แบบที่เป็นภาพออกมาว่าเอ้ยบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของที่แตะต้องไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราทำด้วยความเคารพความแบบเคารพซึ่งกันและกันนะครับเราก็สามารถสื่อออกมาได้ในเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถสื่อสารออกมาเราสามารถเอาผลงานออกมาให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับปัจจุบันนะครับอาร์ตทอยอ่ะหลังจากที่มีการเรียกว่าไงคนเข้ามาสนใจมากขึ้นก็จะมีคนก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เก๋ๆมาเป็นพวงกุญแจเอาไปตั้งที่บ้านเอาไปตั้งที่ออฟฟิศแล้วมองว่าน้องอ่ะคือตัวเรพรีเซนต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเป็นสื่อที่ดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ราคาย่อมเยาแล้วก็เหมือนทำไปทำมาก็มีคนที่มีความคิดเหมือนกันแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เวลาภูเก็ตโอทาวได้ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบภูเก็ตและศิลปินชาวภูเก็ตสานต่อคุณค่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับผ่านงานศิลปะและการออกแบบร่วมสมัยพร้อมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตให้ศิลปินและนักสร้างสรรค์ในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์ของภูเก็ตสู่คนรุ่นใหม่ครับคุณผู้ชมโดยเปิดพื้นที่บริเวณชั้น3เป็นพื้นที่โซนสร้างสรรค์หรือว่า Creative Space สำหรับศิลปินนักออกแบบนักสร้างสรรค์ในพื้นที่มีการจัดแสดงผลงานกิจกรรมและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งจำหน่ายผลงานตลอดช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนี้ครับคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดครับแม้บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังรวมถึงการเร่งช่วยเหลือและวางแผนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในซอยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีครับหลังถูกน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์ขณะที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียจากน้ำที่ท่วมขังนานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำลดลงต่อเนื่องครับยังมีบางจุดที่น้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณ1เมตรทางชลประทานจังหวัดได้เดินเครื่องผลักน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีครับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมคลี่คลายทั้งจัดการขยะซ่อมแซมถนนเส้นทางคมนาคมต่างๆรวมถึงบ้านและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมตรวจสอบผู้ที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงรวมถึงครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือขณะเดียวกันครับได้ฝากถึงประชาชนที่เดือดร้อนที่ทรัพย์สินเสียหายรวมถึงรถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้สามารถปรึกษาสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสายด่วนสคบ.โทร1166ครับ
2: คนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างขณะสคบ.เนี่ยได้ออกมาตรการมา9มาตรการตั้งแต่2สัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมนะคะในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเยียวยายกตัวอย่างเช่นนะคะว่าถ้าท่านมีความเสียหายของบ้านของรถยนต์ของใช้ไฟฟ้าเนี่ยท่านไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเข้าขายไม่เข้าขายเนี่ยท่านติดต่อไปได้ที่สายด่วนสคบนะคะหรือว่าช่องทางเพจ Facebook ก็ได้ท่านหาเอาได้เลยเดี๋ยวนี้จะใน Google Search ได้หมดว่ามีช่องทางไหนบ้างแล้วท่านปรึกษา

0: ปลอดภัยครับส่วนที่จังหวัดราชบุรีนายอัครนันท์ การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอบ้านโป่งครับหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับฝนตกหนักและภาวะน้ำทะเลหนุนส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสถานศึกษาหลายแห่งได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูวัดอมรญาติสมาคมและโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมอำเภอดำเนินสะดวกเพื่อให้กลับมาใช้งานหรือว่าทำงานได้ตามปกติโดยเร็วครับส่วนสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเหนือลดลงนะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับเป็นกลไกสำคัญนะครับในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งการรับน้ำส่งน้ำและระบายน้ำรับมือสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: สายน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานี่คือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2500มีบทบาทสำคัญในการทดน้ำและส่งน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ชลประทานกว่า 7.5 ล้านไร่และมีความสำคัญต่อทั้งภาคการเกษตรการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางภารกิจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำจึงไม่ใช่เพียงการรอรับมือเมื่อเกิดน้ำท่วมแต่ต้องเริ่มตั้งแต่การเฝ้าติดตามสถานการณ์ทั้งปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำสาขารวมถึงแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ระบบเจ้าพระยาข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประเมินเพื่อวางแผนรับน้ำส่งน้ำและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
2: เรายังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในช่วงระยะนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ร่องมรสุมเนี่ยก็ยังมีแนวพาดผ่านพื้นที่ไทยพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอยู่นะครับกรมชลประทานเองนะครับก็เฝ้าระวังติดตามนะครับไม่ว่าเรื่องปริมาณฝนตกนะครับปริมาณน้ำท่าของแม่น้ำสายหลักสายรองต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงสถานการณ์ของพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับ
1: อีกหนึ่งความท้าทายคือความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิและรูปแบบฝนของประเทศไทยโดยในช่วงที่เกิดเอลนีโญประเทศไทยมีแนวโน้มฝนต่ำกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนขณะที่อุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามปริมาณฝนยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมและระบบสภาพอากาศอื่นๆทำให้สถานการณ์น้ำในแต่ละช่วงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งช่วงที่มีน้ำมากและช่วงที่ปริมาณน้ำมีแนวโน้มลดลง
2: เราจะบริหารจัดการนะครับด้วยการปริมาณน้ำที่รับเข้าแล้วก็ระบายออกให้ด้วยปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับกรณีที่มีน้ำมากนะครับมีน้ำมากไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยานะครับสิ่งที่เราบริหารจัดการคือเราแบ่งนะครับรับปริมาณน้ำเนี่ยนะครับเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับเพื่อให้การระบายท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับไม่สูงเกินความจำเป็นนะครับ
1: นอกจากการบริหารจัดการน้ำแล้วการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยยังต้องมีทั้งเครื่องมือบุคลากรและกำลังสนับสนุนในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วพร้อมประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2: ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับอย่าเป็นสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารของทางราชการนะครับขอให้เป็นข่าวสารที่ไปออกจากราชการนะครับ
1: พราะการรับมืออุทกภัยไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมวลน้ำมาถึงแต่เริ่มตั้งแต่การมองเห็นความเสี่ยงประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้า

0: พื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างทันท่วงทีและช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทีมข่าว NVT ภาคกลางรายงาน
1: คุณผู้ชมครับตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยหอมจากไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไทยมีศักยภาพในการผลิตขณะที่หลายจังหวัดส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาดรับซื้อสร้างรายได้ที่มั่นคงครับนายรัตศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตัดกล้วยหอมทองมิตรแรกครับที่สวนกล้วยหอมทองแปลงต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมหมู่ที่3ตำบลตะเครียอำเภอระโนดเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเชื่อมโยงตลาดรับซื้อไปปรับใช้นะครับคาดว่าจะสร้างรายได้3รุ่นรวมประมาณ 144,000 บาทครับแปลงกล้วยหอมทองต้นแบบแปลงนี้คุณผู้ชมครับเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่นาข้าวนะครับก่อนเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทองโดยได้นำความรู้ด้านการจัดการน้ำดินปุ๋ยและศัตรูพืชมาใช้ในการผลิตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองผ่านแปลงเรียนรู้ต้นแบบใน8อำเภอครับมีเกษตรกรเข้าร่วม50รายพร้อมทั้งสนับสนุนหน่อพันธุ์ประมาณ 9,500 หน่อด้วยครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพกล้วยหอมให้ตรงความต้องการของตลาดและยังเชื่อมโยงตลาดผ่านความร่วมมือกับบริษัทเอกชนด้วยนะครับในการรับซื้อและประกันราคาผลผลิตเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรปัจจุบันจังหวัดสงขลามีผู้ปลูกกล้วยหอมทองในกว่า300ครัวเรือนครับมีพื้นที่ปลูกกว่า200ไร่คาดการว่าผลผลิตรวมประมาณ 2,500 ตันครับในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ถึงเดือนมกราคมปีหน้าแล้วคาดว่าจะมีผลผลิตนะครับเฉพาะตุลาคมปีนี้ถึงมกราคมปีหน้าเนี่ยมีการคาดการว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ200ตันครับส่วนที่จังหวัดลพบุรีคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพดีสายพันธุ์คาเวนดิชทำให้ทางกลุ่มมีอำนาจในการเจรจาราคากับตลาดต่างประเทศครับกล้วยหอมทองสายพันธุ์คาเวนดิชเนี่ยปลูกเป็นกล้วยที่ลูกใหญ่ครับผลดก 12-17 หวีต่อเครือครับน้ำหนักเครือละกว่า80กิโลกรัมเป็นผลผลิตที่สร้างความพึงพอใจและสร้างรายได้ดีให้กับชาวสวนในตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่ลพบุรีครับโดยเฉพาะไร่ไพรวันกล้วยหอมปลูกกล้วยหอมทองเนี่ยเขาบอกว่าส่งไปที่ประเทศจีนมาเลเซียและญี่ปุ่นครับเนื่องจากเป็นที่นิยมและตลาดมีความต้องการต่อเนื่องความสำเร็จในการปลูกกล้วยส่งออกเกิดจากเจ้าของสวนเนี่ยนำนวัตกรรมต่างๆไปพัฒนาผลผลิตการผลิตเช่นระบบหยดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีและดัดแปลงเครื่องจักรขนาดเล็กนะครับเป็นรถยกขนาดเล็กหรือว่ารถโฟล์คลิฟต์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้ลดต้นทุนด้วยผู้ปลูกกล้วยหอมยังได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมลพบุรีครับคุณผู้ชมเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมเจรจาการค้าโดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิตครับ
2: สายพันธุ์ที่เราปลูกครับเป็นสายพันธุ์คาเวนดิสคาเวนดิสเนี่ยมันถูกพัฒนาสายพันธุ์ทั่วโลกครับมีประมาณ100กว่าสายพันธุ์ทีนี้ครับคุณพ่อเนี่ยได้เอาสายพันธุ์จากคาเวนดิสสายพันธุ์อิสราเอลที่พัฒนามาจากประเทศอิสราเอลนะครับเข้ามาทำปลูกในประเทศไทยทีนี้ด้วยอัตลักษณ์ของสายพันธุ์นี้ครับไม่เหมือนกับกล้วยคาเวนดิสทั่วไปคือ1หากินเก่งต้นใหญ่แล้วก็ผลผลิตต่อเครือนึงเนี่ยถึง17หวีน้ำหนัก1เครือเนี่ยได้ถึง80กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่ทำเกษตรแบบมูลค่าสูงแบบนี้ครับเรามีไร่ประมาณ100กว่าไร่ตอนนี้นะครับซึ่งเราปลูกมากที่สุดในประเทศก็คือ1ไร่เนี่ยเราปลูก600กว่าต้นตอนนี้เรามีเกษตรกรอยู่ประมาณ30กว่ารายที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเราครับ
1: คุณผู้ชมครับกล้วยหอมคาเวนดิชเป็นกล้วยหอมที่ได้รับความนิยมสูงครับเปลือกหนาเนื้อแน่นมีประโยชน์ทางโภชนาการและสุขภาพผู้ที่ออกกำลังกายหรือว่านักกีฬามักจะกินกล้วยหอมคาเวนดิชนี่แหละครับเนื่องจากให้พลังงานเร็วและช่วยเรื่องการขับถ่ายลดอาการท้องอืดด้วยครับ ปิดท้ายวันนี้ครับไปดูสีสันการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จังหวัดสุรินทร์ครับเน้นกีฬาพื้นบ้านที่สร้างความสามัคคีและความสนุกให้กับชาวบ้านครับคุณครับนี่แหละครับเป็นการแข่งขันจับปลาไหลนะครับในงานแข่งขันกีฬาอบต.คำผงอำเภอโนนนารายจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นไปอย่างสนุกสนานครับผู้เข้าแข่งขันจาก12หมู่บ้านจับปลาไหลจากบ่อแล้วนำไปใส่ถังที่อยู่ห่างออกไป3เมตรครับภายในเวลาที่กำหนดใครจับได้มากที่สุดก็เป็นผู้ชนะครับคุณผู้ชมแต่ความยากเนี่ยอยู่ที่ปลาไหลตัวมันลื่นครับทำให้หลายคนจับได้แล้วก็หลุดมือครับจับได้กี่ครั้งก็หลุดมือสร้างเสียงหัวเราะความสนุกสนานทั้งผู้เข้าแข่งขันและบรรดากองเชียร์หลังจบการแข่งขันทีมจากบ้านคำผงหมู่ที่1จับปลาไหลได้มากที่สุดนะครับ12ตัวเป็นผู้ชนะรับเงินรางวัล500บาทพร้อมกับนำปลาไหลที่จับได้ทั้ง12ตัวนี่แหละครับกลับบ้านไปทำอาหารด้วยเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขความสามัคคีให้กับชุมชนครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนติดตามคดีด้วย OAG Trackingสวัสดีครับลุงจัน
1: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไงอ๋อ
0: ง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
1: แล้วแอป OAG Tracking นี่มันทำอะไรได้บ้าง
0: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2. การยื่นคำร้องออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคำร้องขอปล่อยตัวแบบคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือแบบคำร้องขอเลื่อนส่งตัวฟ้องศาลก็สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ในแอปเลยครับ 3. สามารถทราบวันเวลาสถานที่การนัดหมายต่างๆของคดีได้ 4. ให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสำนักงานอัยการสูงสุด 5. สามารถประเมินคุณภาพความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการสูงสุดแอปพลิเคชันจะมีระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานใหม่กรอกข้อมูลตามที่กำหนดและดำเนินการตามที่ระบบแจ้งเตือนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store และ App Store ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องยุ่งยากแล้วแค่เรามีมือถือก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้เยี่ยมจริงๆ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มกับข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันครับสถานการณ์ในปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมดีๆทั่วประเทศนะครับสิทธิประโยชน์รวมถึงนโยบายภาครัฐที่เราควรจะรู้ไว้ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการยิ้มรับวันใหม่ได้นะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 9:30 นค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะ2พี่น้องตัวกอมารายงานตัวกับคุณผู้ชมค่ะดิฉันกิฟต์กิจระดาพุทธิโชติฮิรันและคุณโก้โคชพลโคชพลายุค่ะ
1: ใช่แล้วครับสามารถติดตามยิ้มรับวันใหม่ทางช่อง2 NBT 2 HD นะครับรวมถึงช่องทางต่างๆของโซเชียลเน็ตเวิร์คเพียงแค่สแกน QR code ครับแล้วก็เลือกรับช่องทางที่ต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok หรือ X นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแค่พิมพ์nbtplus.prd.go.th หรือสามารถเลือกไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็มีให้ดาวน์โหลดเลือกรับได้ทุกรายการที่ทางกรมประชาสัมพันธ์มีให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้เลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเรามีรายการคุณภาพอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากรายการยิ้มรับวันใหม่แล้วก็ยังมีรายการที่น่าติดตามกันอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะให้เราอยู่คู่กับคุณผู้ชมตลอดไปเลยค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มต้นเนื้อหาข่าวสารกันนะคะต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญนะคะของคนไทยค่ะเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ13ตุลาคมของพวกเราปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะต้องบอกว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเลยทีเดียวแล้วก็ยังคงมีคำสอนสิ่งที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติเนี่ยนะคะก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเราประสบกรณิกรชาวไทยมากมายเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่ครับซึ่งรายการในวันนี้ก็อยากจะเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับมาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผ่านมุมมองใกล้ตัวที่เราทุกคนสามารถทำตามได้อย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็คือการประหยัดอดออมนะครับการมีวินัยในตนเองความเพียรพยายามในการทำงานครับหรือแม้แต่เรื่องของการเกื้อกูลมีเมตตาซึ่งกันและกันนะครับให้กับคนรอบข้างเพราะนี่ก็คือมรดกทางความคิดครับอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้กับพวกเราประสบกรณิกรชาวไทยนั่นเองครับ
0: ใช่ค่ะและเนื่องจากวันณวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นะคะหลายหน่วยงานก็ได้มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่โก้
1: ใช่ครับ
0: อย่างเช่นที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะตอนนี้เขาก็มีการเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2569วันนวมินทรมหาราชนะคะโดยมีนายพัชระอนันตศิลป์ค่ะปลัดกระทรวงดีอีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอีนะคะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบริเวณโถงชั้น1อาคารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับและเนื่องในวันนี้วันที่13ตุลาคมนะครับร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9ก็พร้อมเฝ้าทูลองทูลพระบาทครับรับเสด็จณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ขอเชิญประชาชนครับร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ครับพร้อมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับในวันนี้ครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569เวลา 17:00 นณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดจุดคัดกรองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปครับจำนวน2จุดด้วยกันนะครับได้แก่บริเวณที่1ประตูทางเข้าถนนพระราม5และบริเวณที่2ครับประตูทางเข้าฝั่งแยกวัดเบญจมบพิตรครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะท่านใดสะดวกนะคะแล้วก็อยากจะร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมงานได้นะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่พี่น้องประสบกนิกรชาวไทยนะคะจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ด้วย
2: ใช่ครับ
0: ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของ IMF แล้วก็เรื่องราวของฝนฟ้าอากาศที่เราต้องคุยกันอย่างต่อเนื่องพี่โก้
1: ต้องมาผสมบรรจบในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่12ยาวไปจนถึงวันที่18นะครับประเทศไทยก็จะมีหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับให้การต้อนรับการประชุมครั้งใหญ่ของ IMF World Bank 2026แต่ในห้วงวันที่12เป็นต้นมาเหมือนกันก็มีเรื่องของฝนฟ้าอากาศซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนมาว่าในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูกันสักนิดดีกว่านะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะคะจะมีฝนตกมากน้อยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาออกประกาศมาเลยว่าบริเวณของกรุงเทพมหานครที่มีการจัดการประชุม IMF เนี่ยนะคะในช่วงของวันที่13 14เนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะในขณะที่วันที่15ถึง18เนี่ยฝนก็จะค่อยๆลดลงนั่นเอง
1: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคอยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเดินทางไปไหนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันวันนี้วันที่13วันหยุดด้วยแล้วก็ในส่วนของวันที่14 15ก็ประกาศให้เป็นวันที่สามารถ work from home ได้สำหรับทุกหน่วยงานที่มีความเห็นชอบจะให้ work from home ส่วนวันที่16ก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษอีกเพราะฉะนั้นการวางแผนการเดินทางสำคัญมากนะครับอย่างที่น้องกิ๊บบอกแล้วว่าวันที่13ถึง14ช่วงนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็ตกหนักบางพื้นที่ส่วนวันที่15เป็นต้นไปก็จะเบาบางลงนะครับไปดูในส่วนของวันนี้ก่อนครับวันนี้วันที่13ก็ 70% ของพื้นที่เลยนะครับที่ฝนจะตกเพราะฉะนั้นถือว่าตกหนักเลยทีเดียว14ตุลาคมเช่นเดียวกันครับ 70% และวันที่15ก็จะค่อยๆเบาบางลงนะครับลดเหลือ 60% ของพื้นที่ก็ไม่ได้แปลว่าจะตกทั่วทุกแห่งในกรุงเทพมหานครแต่ในบางจุดเนี่ยก็จะตกเยอะหน่อยบางจุดอาจจะตกน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมฝนก็จะลดลงเหลือประมาณ 40% ของพื้นที
0: ่
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มนะครับพกเสื้อกันฝนหรือถ้าเป็นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางสักนิดหนึ่งรวมถึงเรื่องของการประชุมซึ่งในครั้งนี้ IMF World Bank 2026เนี่ยใช้พื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
0: ์
1: ในการที่ใช้จัดเป็นที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นถนนสุขุมวิทถนนรัชดาภิเษกนะครับถนนพระราม4ถนนวิทยุก็จะมีการปิดเส้นทางการจราจรในบางจุดแต่ว่าคุณตำรวจบอกแล้วว่าไม่ได้ปิดทุกจุดนะ
0: คือ
1: ยังเปิดใช้บริการแต่ว่าอาจจะมีปิดบ้างบางช่วงเวลาหรืออาจจะปิดเฉพาะใน

0: ห่วงที่ต้องให้การต้อนรับนะครับอาคันตุกะจากต่างประเทศ
1: คือจะไม่ได้ปิดตลอดช่วงเวลานะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันเพราะหลายๆคนก็จะเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจออกประกาศมาอย่างนี้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องปิดการจราจรแล้วเราไม่สามารถจะไปแถวนั้นได้เลยหรือเปล่าเอาแล้วเรามีธุระปะปังมีงานมีการทำอะไรต้องทำยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการวางแผนเพ
0: ื่
1: อที่จะรองรับนะคะทั้งการต้อนรับแขกต่างๆที่จะมาจาก191ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะ 15,000 คนที่มาร่วมการประชุม IMF นะคะแล้วก็จะวางแผนในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆขึ้นมาเส้นทางเหล่านี้แหละก็จะถูกปิดเพื่อที่จะให้รถตำรวจรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านทราบด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสงสัยหรือว่าอาจจะสับสนนะคะว่าเอ๊ะเส้นทางนี้สามารถเดินทางไปได้หรือเปล่าวางแผนในการเดินทางล่วงหน้านะคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็โทรสอบถามไปได้เลยที่หมายเลข1197ถูกต้อง
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ประชาสัมพันธ์เราเคยได้พูดไปแล้วว่าในส่วนของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบางคนทำงานอยู่ในนั้นอาจจะอยากสั่งอาหารหิวคงหิวข้าวแล้วก็บางทีจะมี delivery แต
1: ่
0: ว่าในห้วงเวลาตั้งแต่12จนถึง18เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ฟู้ดเดลิเว
1: อ
0: รี่เข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่19เพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์ไว้เผื่อใครจะสั่งอาหารแล้วทำไมสั่งไม่ได้ก็ต้องรู้ไว้ก่อนว่าอาจจะเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยนะครับของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้และแน่นอนครับในส่วนของการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group 2026ในครั้งนี
1: ้
0: นอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้มีกิมมิกหลายสิ่งหลายอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงและเชื่อไหมครับว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งนี้ที่ใช้จัดก็คือเป็นศูนย์ประชุมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการประชุมแห่งชาติIMF World Bank Annual Meeting ครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็บรรจบกลับมาจุดเดิมเหมือนได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งของการเป็นเจ้าภาพของไทยนะครับ
1: น
0: ี่เป็นสิ่งสำคัญและนอกเหนือจากการที่จะได้เป็นการต้อนรับและพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจท
1: ั่
0: วโลกแล้วพูดคุยปัญหาได้โชว์ศักยภาพของไทยในการที่จะดำเนินการด้านธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆยังเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปในตัวด้วยเพราะพวกเขามาจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนประเทศไทยก็อยากจะโชว์ศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่บอกแล้วครับว่าเขาไม่ได้มาประชุมอย่างเดียวเขาก็ต้องพักผ่อนกันบ้างเขาก็ต้องทานอาหารกันบ้างเขาก็ต้องมีเวลาไปแฮงเอาท์ไปมีตติ้งข้างนอกกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนไทยก็เป็นเจ้าภาพในการ
1: ต้อนรับ
0: นะครับเปิดบ้านต้อนรับจัดบ้านให้สวยงามทำบ้านของเราให้น่าอยู่แล้วก็ต้อนรับให้เขาอยากกลับมาอีกครั้งนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่าวันเมื่อวานนี้วันที่12เนี่ยนะคะก็เป็นการเปิดการประชุมแล้วก็มีการโชว์ศักยภาพของไทยผ่านไทยแลนด์พาวิเลียนด้วย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการนำศักยภาพของคนไทยนี่นะคะนำมาออกให้สายตาชาวโลกได้สัมผัสกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีดีหลายด้านมากเลยนะท
0: ั้
1: งเรื่องของอาหารเรื่องของนวดแผนไทยเรื่องของมวยไทยนะคะที่มีการจัดไว้เนี่ยโอ้โหเต็มที่มากๆเลยแล้วก็แขกที่เข้ามาร่วมเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจกันทั้งนั้นเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นในการจัดการประชุมครั้งนี้สิ่งที่ไทยจะได้รับโอกาสมากกว่าการเป็นเจ้าภาพก็คือ1เรื่องของรายได้ธุรกิจ2เรื่องของโอกาสทางการค้า3ก็คือการเชื่อมธุรกิจไทยกับเวทีระดับโลกนะครับและก็4ก็คือการต่อยอดการลงทุนสู่โอกาสการสร้างงานสร้างอาชีพของแรงงานไทยด้วยเพราะว่าเวลาที่เขามาบางทีเขาอาจจะเห็นอุ๊ยศักยภาพของคนไทยทำอาหารอร่อยนวดก็เก่งทำอะไรก็ดีมีความสามารถหลากหลายอยากจะเชิญคนไทยไปเปิดประสบการณ์ทำร้านสปาที่ประเทศรัสเซียประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษอะไรอย่างนี้บางทีเขาเห็นแล้วเขาสนใจทุกอย่างมันเป็นโอกาสหมดเลยเพราะว่าการเปิดบ้านครั้งนี้เรากำลังต้อนรับ ผู้นำด้านเศรษฐกิจจากทั่วโลกกว่า 15,000 ชีวิตที่เดินทางมาในครั้งนี
1: ้ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะสิ่งที่จะดำเนินต่อไปนั่นก็คือการที่ทุกคนเนี่ยจะมาร่วมกันหาทางออกนะคะว่าในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านของเทคโนโลยีทั้งด้านของเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมไปถึงการคงให้สถาบันทางการเงินหรือว่าการคลังเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างยั่งยืนมั่นคงเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาหาคำตอบร่วมกันในหลายๆประเทศนั่นเองซึ่งนโยบายต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลถึงปากท้องของพวกเราทุกๆคนนั่นเอง
0: ใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความสำคัญนะที่เราจะได้ให้การต้อนรับในส่วนของอาคันตุกะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับมาอีกหนึ่งเรื่องที่เราพูดคุยกันมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเรื่องของการฟื้นฟูประเทศฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วเราอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูและสิ่งสำคัญก็คือการได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับและอีกหนึ่งส่วนครับก็คือเรื่องของแรงงานศึกษาคมนาคมพาณิชย์นะครับได้มีการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยครับโดยเรื่องเป็นเรื่องของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านลดค่าครองชีพนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับโดยในเรื่องนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดส่งทีมช่างเทคนิคผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไปสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนำกำลังบุคลากรและก็ทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาไปเร่งให้การช่วยเหลือผ่านศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะทั้งการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์นะคะหรือว่ารวมไปถึงเครื่องมือทางการเกษตรค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะในส่วนของกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ทำหน้าที่ไปแล้วมาดูในส่วนของกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมนะคะให้บริการในการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรีนะแล้วก็ซ่อมฟรีด้วยส่วนลดค่าอะไรอีก 30% นะคะส่วนลดค่าแรงสูงสุด 40% แล้วนอกจากนี้เนี่ยกรมการขนส่งทางบกก็ยังอำนวยความสะดวกนะคะกรณีที่เวลาที่พี่น้องประชาชนขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยบางรถบางคันเนี่ยนะพี่โก้
0: แผ่นป้ายหลุด
1: แล้วก็หาป้ายทะเบียนกันไม่ได้เนี่ยนะคะก็มีการอำนวยความสะดวกกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหรือว่าเครื่องหมายการแสดงภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะคะโดยที่ไม่ต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงนะคะเพราะบางคนเนี่ยเอกสารอาจจะสูญหายเนาะก็สามารถไปแจ้งได้เลยสามารถใช้สำเนาแทนได้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569แล้วก็มีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถนะคะด้านใบอนุญาตขับรถรวมไปถึงในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็ทำอย่างเต็มที่นะจนถึงวันที่30ตุลาคม2569นั่นเองนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์เขาก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะคะโดยให้กรมการค้าภายในค่ะจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะลงพื้นที่ชุมชนเลยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะเขาจะลงพื้นที่ไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569เลยแล้วก็จะเตรียมขยายพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะคะนำร่อง3เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้จนถึงธันวาคม2569รวมทั้งหมดนี้นะคะ3,036ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16 26 ตุลาคม 2569เลยค่ะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้าที่ราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
0: เดี๋ยวอาจจะได้เห็นภาพรถพุ่มพวงธงฟ้าราคาประหยัด
1: นะ
0: รถโมบายเคลื่อนที่ของท่านสุภจีนะครับที่เคยนำร่องมาแล้วว่ารถพุ่มพวงนี่แหละบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเรียกว่าสะดวกเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แบบเป็นตรอกซอก

0: ซอยน
1: ะ
0: ไม่ต้องออกเดินทางมาข้างนอกแล้วเอาสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดไปบรรจุทำเป็นรถพุ่มพวงธงฟ้านี่เดี๋ยวก็จะเดินทางไปให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้ทุกคนได้ซื้อข้าวซื้อของกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขดังเดิม
1: เนาะก็เป็นความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะคะกระทรวงต่างๆเพราะว่ารัฐบาลเองต้องบอกว่าพอถึงช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนาะว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยในการทำงานของรัฐบาลก็จะมีหลายๆภาคส่วนที่จะทำหน้าที่แต่ละส่วนต่างกันไปนะคะอย่างแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็ร่วมมือกันจับมือกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลย
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องต่อมาครับในภาวะวิกฤตถึงแม้ว่ากรุงเทพมหานครในปีนี้จะเจอวิกฤตอุทกภัยนะครับมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่แต่ในวิกฤตก็ยังมีความสวยงามและก็มีความสำเร็จที่จับต้องได้นะครับเพราะว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้คว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกครับจากนิตยสารConde Nast Traveler UK นะครับซึ่งได้รับการโหวตครับให้ครองอันดับ1ซึ่งเป็นผลรางวัลของ Choice Award นะครับจากนิตยสาร Conde Nast Travelerเป็นนิตยสารและสื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกครับประกาศผลรางวัลประจำปี2026เป็นที่เรียบร้อยจากการโหวตของผู้อ่านในสหราชอาณาจักรจำนวน 296,356 คนก็ครอบคลุมหลากหลายสาขาด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับซึ่งกรุงเทพมหานครนี้คว้าอันดับ1จากรางวัล Best City of the World นะครับคะแนนได้มา 97.68 คะแนน อันดับ2นี่ตามหลังกรุงเทพนะครับปารีสครับอันดับ2 97.14 แล้วก็อิสตันบูลของตุรกีครับอันดับ3นะครับ 96.67 คะแนนนี่
1: ใช่แล้ว
0: กรุงเทพนี่สุดยอดนะครับ
1: โอ้แซงหน้าปารีสไปอีกนะคะคุณผู้ชมเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเหตุผลที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับรางวัลนี้นะคะก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นจากปีที่แล้วนั่นเองค่ะโดยในปี2025เนี่ยกรุงเทพมหานครยังไม่ติดอันดับท็อป20นะก่อนที่จะก้าวขึ้นมาครองอันดับ1ในปี2026นะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่พุ่งสูงของกรุงเทพมหานครในหมู่นักเดินทางในช่วงเวลานี้แล้วก็บวกกับเสน่ห์ของเมืองไทยด้วยนะคะที่ผสมผสานความหลากหลายทั้งด้านของสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์อาหารระดับมิชลินนี่นะคะตลอดจนเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดนั่นเองเพราะต้องบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นชื่อมากๆในส่วนของโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรางวัลมิชลินไกด์นะ
0: ค
1: ะหรือว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดของเราเนี่ยก็มีหลายที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่ดีอร่อยแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายด้วย
0: ใช่ครับก็อย่างที่เรารู้กันคือบางทีเราอยู่ในกรุงเทพเอ๊ะกรุงเทพของเราดีขนาดนั้นเลยเหรอนี่แหละครับสะท้อนผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวนะครับและผลโหวตจาก Conde Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award ครั้งนี้แน่นอนครับสะท้อนถึงความนิยมของประเทศไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรตลอดจนความโดดเด่นของจุดหมายปลายทางสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองทั้งอาหารทะเลชายหาดสุขภาพเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับรวมถึงโรงแรมชั้นนำก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลตอกย้ำนะครับว่ากรุงเทพนี่แหละครับคือหนึ่งในเมืองที่ยอดเยี่ยมและเป็นหมุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกจริง
1: ๆใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะได้ภูมิใจเนาะในประเทศของเราในเมืองหลวงของเราที่ต้องบอกว่ามีเสน่ห์แล้วก็ถูกใจชาวโลกนะคะเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวจนกระทั่งได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีที่บอกว่ากรุงเทพมหานครนี่แหละเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเลยนะ
0: ใช
1: ่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เราทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่ามาทำธุรกิจต่างๆก็ขอให้ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเนาะพอเขาจะได้มาบอกเล่าบอกต่อกันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันดียังไงแล้วเราก็จะได้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเม็ดเงินจากการทำธุรกิจแบบนี้เพิ่มเข้ามามากๆนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาแล้วช่วงนี้แน่นอนว่าน้องกิ๊ฟเคยได้ฟังเพลงใหม่ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์แต่งขึ้นมาหรือยัง
1: พลง IMF ใช่ไหมคะ
0: เมื่อวานนี้เราเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่เมื่อวานนี้เราเปิดออนแอร์เป็นที่แรกที่ยิ้มรับวันใหม่นี่แหละ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังบทเพลง IMF 2026กันและช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเรื่องของ First Jobber จะน่าสนใจแค่ไหนช่วงนี้ไปฟังเพลงครับ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ผู้ชมคะมาติดตามยิ้มรับวันใหม่กันต่อนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันในช่วงต้นของรายการค่ะว่าเรื่องราวของ First Jobber นะคะหรือว่ากลุ่มคนที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในทุกวันนี้เนี่ยต้องแบกรับอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะเพราะอย่างทุกวันนี้นะคะสังคมไทยเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยระดับสมบูรณ์กันแล้วนะคะแต่ว่าในฐานะของเด็กที่จบใหม่แล้วก็ต้องแบกรับภาระต่างๆรวมไปถึงการเป็นเสาหลักที่ต้องทำหน้าที่หนักเพิ่มมากขึ้นภาระเหล่านี้ค่ะจะทำให้พวกเขาเหล่านี้จะต้องปรับตัวกันเยอะมากๆเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวนี้กันนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะคุณอรรถพลคู่กระสังค่ะบรรณาธิการบริหาร The Space ในฐานะคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับระบบนิเวศช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตของกลุ่มเริ่มต้นทำงานวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอรรถพลนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของ First Jobber เนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวคนไทยมากๆเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้
3: ทุกคนต้องเคยเป็น First Jobber แน่ๆครับผมในชีวิตของเราใช่ไหมครับผมคุณกิฟต์ต้องเคยเป็น First Jobber ยังจำวันที่ตัวเองเป็น First Jobber ได้ไหมครับ
0: จะตื่นเต้นนิดนึงนะ
3: เนาะ
0: วันแรกที่เข้ามาทำงานเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นอ
1: ันนี้ตื่นเต้นกว่าคือตอนที่จะหา First Jobber ของตัวเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่บางทีเขาจะถามว่าค้นหาตัวเองก่อนที่จะมาเป็น First Jobber เนี
0: ่
1: ยแล้วเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่วัยทำงานเราจะต้องเจออะไรบ้างสิ่งแวดล้อมเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนเราจะทำมันได้ดีแค่ไหนเราจะคุ้นชินไหมประสบความสำเร็จแล้วเราจะเติบโตกับมันได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่ First Jobber ทุกคนพอก้าวเข้าไปในจุดเนี้ยต้องคิดซึ่งในปัจจุบันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่า First Jobber กำลังจะก้าวมาเป็นหนึ่งใช้คำว่ากำลังจะเป็นกลุ่มคนที่จะมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตด้วย
3: ใช่ครับผมก็ถูกต้องเลยครับผมคือความกังวลเมื่อสักครู่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปความกังวลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิ
1: ม
3: แต่มันก็จะมีหลายเรื่องหลายมิติมากขึ้นที่กลุ่ม First Jobber ที่เขากังวลนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าเรื่อง First Jobber ก่อนละกันว่าถ้าเอาตามนิยามคำว่า First Jobber นะครับผมที่ทางคณะทำงานทำงานกันอยู่เนี่ยเราหมายถึงอยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือ1คือกลุ่มนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายอาจจะหมายถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษาใช่มั้ยครับผมรวมไปถึงอาจจะเป็นช่วงชั้นม.3หรือม.6ก็ได้แต่ว่ากำลังถือว่าเป็นอยู่กำลังจะจบออกจากการศึกษาและครับผมเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่ม First Jobber เช่นกันกลุ่มที่2คือกลุ่มที่จบการศึกษาแล้วหรือกำลังหรือว่าจบหลักสูตรอบรมต่างๆแล้วอยู่ระหว่างการหางานครับผมอาจจะเป็นภาพจำที่ทุกคนรู้จักกับ First Jobber ก็คือกลุ่มที่กำลังทำงานใหม่เริ่มงานครั้งแรกในชีวิตครับผมกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีสถานการณ์ที่ทำให้เขาเจอวิกฤตหรือว่าอะไรเงี้ยต่างๆกันไปที่จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตครับผ
0: ม
3: ประเด็นที่เรากำลังทำงานกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของว่าเราจะส่งเสริมให้คนมีงานทำครับผมเรากำลังมองถึงมิติที่มันกว้างมากกว่านั้นครับผมก็จะรู้ว่าช่วงวัย First Jobber เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตหนึ่งสำคัญใช่ไหมครับผมที่ทำให้เราออกมาจากโลกระบบการศึกษาที่เราเรียนมาตลอดชีวิต20กว่าปีนะครับผมกำลังจะเข้าสู่สนามจริงแล้วครับผมช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตเนี้ยมันมีหลายเรื่องหลายราวมากที่จะทำให้เราไม่สามารถตั้งหลักชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ที่กำลังดำเนินงานกันอยู่เนี่ยและกำลังพูดถึงว่าเราจะทำยังไงที่จะช่วยให้มันมีการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่ายกระดับนิเวศสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานใหม่เนี่ยให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ในครั้งนี้เรามีการกำลังจะจัดงานนี้ขึ้นถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับผมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19เนี่ยจะจัดวันที่28 29ตุลาคมนะครับผมที่อาคาร Impact Forum นะครับผมที่เมืองทองธานีเนาะก็ปีนี้ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยกำหนดทั้งหมด3ประเด็นระเบียบวาระด้วยกันที่จะพูดถึงกันนะครับผมก็จะมีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาวะบนฐานสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องอาบป่าครับผมกับเรื่องที่2ก็คือโจทย์ใหญ่ก็คือเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์โดยโฟกัสไปที่กลุ่ม First Jobber ที่ตัวผมเองมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอในวันนี้นะครับผมแล้วก็ประเด็นที่3เป็นงานใหม่เลยของทางสช.ครับผมก็คือเป็นการพัฒนาข้อเสนอชนนโยบายจากกลุ่มเยาวชนครับผมซึ่งกลุ่มนี้ก็คือเขาเลือกเรื่องสุขภาพจิตมาเป็นตัวทำนโยบายครับผ
0: มแล้วทำไมในครั้งนี้ถึงเลือกเอาประเด็นของการเปลี่ยนผ่านชีวิตของกลุ่มของคนที่เริ่มต้นทำงานนะคะทำไมถึงเป็นประเด็นของ First Jobber
3: อย่างที่คุณกิฟต์เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับผมตอนต้นก็คือว่าโจทย์ใหญ่ของเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ครับผมคุณกิฟต์แต่ว่าถ้าเราจะต้องเลือกสักกลุ่มใดกลุ่มนึงมาทำงานก่อนเนี่ยเราก็เลยลองโฟกัสดูซิว่า เราลองโฟกัสว่ามันจะมีกลุ่มวัยไหนที่สำคัญแล้วก็เป็นสถานการณ์สำคัญที่เราควรจะหยิบมาพัฒนาหรือว่าทำข้อเสนอชวนนโยบายใช่ไหมครับผมอย่างที่บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นสังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์แล้วนะครับหมายถึงว่า100คนเนี่ยเรามีคนแก่และ20คนครับผมในขณะเดียวกันสถานการณ์เด็กเกิดน้อยปีที่ผ่านมา2568เนี่ยเรามีเด็กเกิดอยู่ประมาณ 400,000 คนในขณะที่เราเคยผ่านยุคเบบี้บูมเมอร์มาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กเกิดก็น้อยผู้สูงอายุก็เยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะหันกลับมาโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายไหนใช่ไหมครับผมก็เราก็เลยเลือกกลุ่ม First Jobber ซึ่งเป็นกลุ่มที่เขากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบการศึกษาไปสู่วัยทำงานนะครับผมเพราะเรามองว่าเขาเป็นวัยแรงงานที่กำลังจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ตั้งหลักได้ไม่ดีครับผมมันจะทำให้ capacity ของประเทศเราอะพังไปได้อย่างเงี้ยครับผม
1: คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบทบาทของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: จะมีการรับฟังแล้วก็นำสิ่งที่สะท้อนปัญหาทั้งหมดเนี่ยไปสู่ในระดับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เขามองเห็นปัญหาแล้วถึงจะมีการอนุมัติ
0: เป็นนโยบาย
1: เป็นนโยบายหรือว่าอนุมัติงบประมาณเพื่อที่ให้กระทรวงต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลบริหารในจุดนี
0: ้
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ในส่วนของสมัชชาเองมองเห็นปัญหาแล้วก็ในส่วนของ First Jobber เองกำลังจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเขากำลังจะก้าวไปสู่กลุ่มคนที่จะดูแลประเทศต่อไปในอนาคตอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเพนพอยต์สำคัญเลยครับของ First Jobber ในมุมมองคืออะไรครับ
3: แนะนำของ The Space เองนะครับผม The Space เนี่ยได้จัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่า First Jobber เลยครับผมเพราะเราก็เชื่อว่าการที่เราจะออกนโยบายอะไรเรื่องในเรื่องนึงเนี่ยเราน่าจะเปิดพื้นที่รับฟังเสียงจากกลุ่มเป้าหมายนั้นๆโดยตรงใช่ไหมครับพอ The Space ได้ไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆว่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือว่ากลุ่มที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานใหม่เนี่ยเราได้ข้อสรุปเพนพอยต์สำคัญเอสมักใช้คำว่ากลุ่ม First Jobber เนี่ยมักจะเริ่มต้นพร้อมๆกันเริ่มต้นเหมือนๆกันแต่ทุกคนเริ่มต้นไม่เท่ากันครับผมเริ่มต้นพร้อมๆกันเรากำลังหมายความว่าทุกคนกำลังอยู่ใน

0: ไวทรานซิชันนะครับผมกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากระบบการศึกษาไปสู่การทำงานใช่ไหมครับผมนี่เรียกว่าเริ่มต้นเหมือนกันเริ่มต้นด้วยกระบวนการคล้ายๆกันก็คือหาข้อมูลในการทำงานหรือว่าสมัครงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับผมเขาเริ่มต้นไม่เท่ากันในขณะที่บางคนเด็กบางคนเนี่ยมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่า มีคอนเนคชั่นที่ดีกว่า มีภาษาที่ดีกว่าแต่ในขณะที่เด็กอีกคนเนี่ยมาด้วยหนี้แล้วครับผมคือทุกคนเป็นหนี้กยศ.เด็กบางคนไม่มีหนี้อย่างไรครับผมการทำให้เพราะฉะนั้นการมาของแต่ละคนครับผมมันเริ่มต้นได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการตั้งหลักชีวิตในช่วงแรกครับผมมันเลยทำให้ทุกอย่างมันพังไปหมดเลยครับผม
1: สิ่งที่วัยเปลี่ยนผ่านที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานต้องพบเจอปัญหาหลักๆมีอะไรบ้างอะคะ
0: ต้องมองไปสองส่วนครับผมถ้าเราฟังเสียงจากน้องๆนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ข้อกังวลกับเขาเยอะเพราะว่าเขายังไม่เข้าสู่สนามจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งข้อกังวลเรื่องว่าจะเข้ากับพี่ที่ทำงานได้ไหมโดยเฉพาะทุกวันนี้เขาเข้าใจเรื่องเจเนอเรชันแกปนะครับ
1: เจนซี
0: กับเจนวายครับผมเพราะว่าประสบการณ์จากที่เขาเคยไปฝึกงานมาเขาจะมองว่าเขาก็จะสะท้อนมาว่าทำไมผู้ใหญ่อยากได้อะไรก็ไม่เห็นบอกเราเลยในขณะที่ผู้ใหญ่อย่างเราจะรู้สึกว่าบอกไปแล้วก็ต้องคิดต่อให้ได้สิใช่ไหมครับผมเจเนอเรชันแกปแบบนี้ก็เกิดขึ้นในองค์กรก็ผมรวมไปถึงเรื่องหนี้สินทุกคนรู้ว่ามีหนี้สินที่แบกรับภาระข้างหลังอยู่ใช่ไหมครับผมหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาด้วยความคาดหวังและความกดดันจากครอบครัวส่วนหนึ่งก็มีนะครับผมคือหมายถึงว่าครอบครัวก็มองแหละว่าการศึกษาเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เขาส่งลูกหลานมาเรียนแล้วเนี่ยเขาคือความหวังของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเนี่ยก็จะมีความกดดันในการใช้ชีวิตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะหางานทำเนี่ยบางคนไม่ได้อยากทำงานบางคนไม่ได้งานในสิ่งที่ตัวเองทำชอบทำหรือว่าไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแต่ว่าต้องคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนเพราะว่าครอบครัวมันแบกรับข้างหลังไว้อยู่อย่างเงี้ยครับผมในขณะเดียวกันถ้าฟังเสียงจากคนที่เริ่มทำงานแล้วครั้งแรกนะครับผมก็จะพบว่าปัญหาเรื่องแรกเลยที่ทุกคนสะท้อนขึ้นมาตรงกันก็คือว่าจะเจอปัญหาเรื่องjob description ไม่ตรงกับตอนที่สมัครงานเข้ามาเพราะว่านายจ้างก็ต้องการมัลติสกิลข้างเราใช่มั้ยครับจ้างมาแล้วต้องทำงานให้เต็มที่สิในขณะที่ฝั่งลูกจ้างก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมแบบตอนรับเข้ามาทำแบบนี้แต่ว่าพอสั่งงานแล้วสั่งอีกแบบนึงไงครับผมคือจะเป็นเรื่องยาก
2: เป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอนะคือเวลาเขียนใบสมัครงานจะเหมือนกันแหละตำแหน่งสมมติตำแหน่งนักบริหารแต่ปรากฏเข้ามาปุ๊บทำหมดเลยตั้งแต่
0: ภาษางานยิบย่อย
2: บริหารยิบย่อย
1: ทุก
2: ส
1: ิ่
2: ง
1: อย่าง
2: เพราะฉะนั้นเด็กยุคใหม่ๆที่กำลังเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์พอเข้าไปปุ๊บจะงงไปหมดเลยว่าสรุปไหนบอกว่าจ้างฉันมาทำงานตรงนี้ทำไมฉันต้องมานั่งทำตรงนี้ด้วยมีสิ่งที่กังวลเยอะมากมีอะไรที่เขาสะท้อนอีกครับคืออย่างที่เราได้พูดคุยกับเฟิร์สจ็อบเบอร์แน่นอนว่าเขาคงจะสะท้อนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างออกมานอกเหนือจากสิ่งที่บอกว่า capacity หรือว่าเรื่องของ gen gap อย่างเงี้ยมีอะไรที่เขาสะท้อนว่ามันเป็นปัญหาในสิ่งที่เขากังวลตอนที่เขาเข้าสู่การทำงานแล้วบ้างไหมครับ
0: ขออนุญาตเล่าอีกเรื่องนึงก็ได้ครับผมก็คืออย่างตัวน้องๆเองครับผมถ้าเป็นตัวนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเนี่ยยิ่งคือตอนนี้กลุ่ม first jobber ที่กำลังจะกลายเป็น first jobber ในอีกปีนี้หรือปีข้างหน้านะครับผมเขาเป็นกลุ่มที่มาจากสถานการณ์ช่วงโควิดเพราะฉะนั้นสถานการณ์ช่วงโควิดทำให้เขาไม่พบปะสังคมเลยครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาที่เด็กๆสะท้อนกันมาก็คือว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองใช่และอะไรคือสิ่งที่ตัวเองชอบและอะไรคือสิ่งที่ตัวเองถนัดครับผมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่านะกระบวนการในระดับอุดมศึกษาที่เขาเรียนมาเนี่ยการที่จะมีการฝึกงานหรือว่าการฝึกภาษาอังกฤษเพียงแค่3เดือนตอนปีสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาและเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่มันสามารถทำให้เขาค้นพบตัวตนมากยิ่งขึ้นนะครับผมหมายถึงว่าถ้าจะรอจังหวะแค่ฝึกงานอย่างเดียวไม่พอแล้วแต่ระหว่างชั้นปี1 2 3 4เนี่ยมันควรจะมีกระบวนการอื่นเพื่อให้เขาทดลองอะไรให้เขาพบเจอมากขึ้นนะครับผมเพื่อได้รู้ว่าเขาชอบอะไรหรือว่าถนัดกับอะไรเงี้ยครับผมในประเด็นที่สะท้อนมาครับ
1: ซึ่งจากประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเลยที่เราได้รับฟังแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนจากน้องๆมาเนี่ยนะคะเราได้มีการสรุปเป็นแนวทางในการที่จะช่วยลดในเรื่องของความกังวล ในเรื่องของความเครียดหรือว่าข้อแตกต่างต่างๆที่ เกิดขึ้นกับ First Jobber เนี่ยมีการนำเสนอในส่วนนี้ไหมคะ
0: ก็คือทางคณะทำงานนะครับผมก็ได้เอาข้อสะท้อนเนาะจากทั้งงานวิชาการรวมถึงเสียงจากน้องๆมาเองรวมถึงการแบบจัดประชุมสเต็กโฮลเดอร์จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับผมแล้วก็ตอนนี้เราได้ประมาณอยู่6แนวทางสำคัญด้วยกันที่คิดว่าเราน่าจะพัฒนาเป็นข้อเสนอชนนโยบายด้วยกันนะครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการทำงานใช่ไหมครับผมหมายถึงว่าคือ คณะทำงานของเราในกำลังพูดถึงว่าเรากำลังไม่ได้จะสร้างโปรเจกต์ใหม่เราไม่ทำระบบอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราเห็นของดีในบ้านเรามีอยู่เยอะแล้วแต่ว่าเพียงแค่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปคือการเชื่อมต่อระบบต่างๆให้มันเชื่อมร้อยกันนะครับผมเราเคยพูดคุยกับสเต็กโฮลเดอร์แล้วจะมองว่าเอากลุ่มแรงงานก็บอกว่ามีสิ่งนี้อยู่สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานก็มีเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าระบบทั้งหมดที่เรามีมันไม่เชื่อมกันครับผมเพราะฉะนั้นข้อเสนอเราเนี่ยเราอยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นระบบที่เชื่อมร้อยไปด้วยกันได้ครับผมเพื่อส่งผลให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและเป็นธรรมครับผมมีการเตรียมความพร้อมศักยภาพให้กับเด็กๆครับผมแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาสุขภาวะทางกายและก็ทางใจด้วยเพราะว่าเรื่องสุขภาพกายกับจิตเนี่ยก็เป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้คนตั้งหลักได้อย่างมีคุณภาพในช่วงเริ่มต้นครับผม
1: สำคัญมากๆเลย
2: ถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้กับทางภาครัฐได้ฟังอยากจะสะท้อนแล้วให้เขานำสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรให้กับเราบ้างนี
0: ่ณตอนนี้ใช่ไหมครับผมว่าหมายถึงว่าอยากสะท้อนอะไรให้ภาครัฐทำให้กับเฟิร์สจ็อบเบอร์ใช่ไหมครับผมก็พอเราตกผลึกแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าระบบที่ใกล้ตัวเฟิร์สจ็อบเบอร์มากที่สุดเนี่ยเราอยากพุ่งเป้าไปที่เรื่องสถาบันการศึกษาครับคือตอนนี้เราเจอปัญหาว่าเราเจอปัญหาว่านายจ้างกับลูกจ้างไม่แมทชิ่งกันนายจ้างต้องการแบบหนึ่งลูกจ้างมีศักยภาพแบบหนึ่งใช่ผมเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้ตรงเนี้ยมันสามารถเบรนไปด้วยกันได้คือระบบการศึกษาครับผมความหมายคือตอนพัฒนาหลักสูตรหรือว่าการตอนทำหลักสูตรการศึกษาเนี่ยองค์กรต่างๆควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาความหมายคืออยากได้แบบไหนบอกสิจะได้ผลิตบัณฑิตให้ถูกต้องถูกไหมครับผมเพราะว่าเราเจอว่าทุกวันนี้ที่บอกว่ามันไม่แมทชิ่งกันเนี่ยเราเจอว่าในเด็กส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้ใช้คอสกิลในการหางานเลยนะครับผมแต่ทุกคนต้องดิ้นรนซอฟต์สกิลเพื่อเอาไปใช้ในการหางานซึ่งซอฟต์สกิลแต่ละคนอ่ะมันมีได้ไม่เท่ากัน
2: ใช่
0: เพราะว่าทุกคนมาแบบทุนไม่เท่ากันเลยครับ
2: จริงมันจะกลับไปสู่คำหนึ่งบอกว่าเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตายระดับหน้าคือไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่ฉันเรียนไปในอนาคตมันจะมีงานให้ฉันทำหรือเปล่าหรือว่างานมันจะตรงกับนั้นเปล่าแต่ว่างั้นฉันเรียนกว้างๆก่อนฉันเรียนนิเทศสาขานี้มันดูมันกว้างดี มันจะไปทำอะไรอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าไม่รู้หรอกว่ามันจะมีงานต่อไปในอนาคตไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือในส่วนของเอาพูดง่ายลูกจ้างนายจ้างเนี่ย มันต้องถูกต้องตรงกันนะ
0: ใช่ครับผม
2: ไปเสนอทางในส่วนของกระทรวงศึกษาหรือว่ากระทรวงแรงงานก็ได้ว่าเราต้องการบุคลากรด้านไหน ให้เขามีหลักสูตรในการที่จะผลิตคนทำงานแบบไหนออกมานี่คือสิ่งที่สมาชิกต้องการ
0: ใช่ครับผม
2: นะครับโอ้เป็นสิ่งที่คืออยากจะสะท้อนแหละเพื่อที่จะให้ภาครัฐได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วก็กลับมาปรับปรุงให้น้องๆเนี่ยสามารถเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่มีคุณภาพในอนาคตได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากให้ฝากสักนิดหนึ่งเรื่องของการประชุมของสมัชชาในช่วงวันที่ 28-29 ตุลาคมนี้ฝากสักนิดนึงครับ
0: ผมก็สำหรับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นะครับผมที่จัดวันที่ 28-29 ตุลาคมนะครับผมจัดที่อาคาร Impact Forum นะครับผมก็คืองานของเราเนี่ยถือว่าเป็นงาน Public Space ที่สามารถเปิดรับฟังเสียงได้อยู่ถึงแม้ว่าข้อเสนอชวนแวกต่างๆเนี่ยคณะทำงานได้พัฒนามาแล้วแต่ว่าในวันงานนั้นจะมีการนำเสนออีกครั้งแล้วก็สำหรับคนที่สนใจงานนโยบายหรือว่าคนที่สนใจงานด้านสุขภาพเงี้ยสามารถไปร่วมงานกันได้แล้วก็ยังสามารถสะท้อนข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ได้เรายังมีการประมวลผลอีกรอบนึงเพื่อจัดทำเป็นระเบียบวาระฉบับไฟนอลแล้วก็ส่งเข้ากับคณะรัฐมนตรีอีกครั้งนึงอยู่ครับ
2: ผม
0: ก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกคนไปร่วมงานได้ครับ
2: อีกสักนิดนึงสำหรับน้องๆคือหลายๆคนอาจจะแบบว่ามีอะไรที่ติดอยู่ในใจแน่นอนว่าสมัชชาเองเขาจะมีเว็บไซต์นะ
0: ใช่ครับ
2: ในการที่จะรับเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมีอะไรที่อยากจะเสนอไหมที่จะให้เราขับเคลื่อนหรือผลักดันอาจจะเป็นรั้วเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรมีช่องทางยังไงที่จะพอจะแนะนำได้ไหมครับ
0: ก็มี Facebook Channel นะครับผมของทางสช.นะครับผมเสิร์ชได้เลยว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับผมก็คือไปทางช่องทางนั้นน่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นได้ดีที่สุดครับผมก็คือวันนี้ถ้าฟังเราแล้วเรารู้สึกว่ามีข้อเสนออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง First Jobber อย่างเงี้ยอยากไปนำเสนอเนี่ยก็สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในวันนั้นได้แล้วก็จริงๆอยากชวนมางานครับผมถ้ามางานได้วันที่28-29นี่คือมาร่วมงานกันได้นะครับผมลงทะเบียนได้เลยนะครับผมตอนนี้คือทางสช.เปิดรับลงทะเบียนแล้วครับผม
1: นี่นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้มาทำความเข้าใจกับเรื่องราวของทุนมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นทุนที่มีความสำคัญที่สุดในเฉพาะทุกวันนี้ที่ประเทศของเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มขั้นแล้วนะคะเพราะว่าการพัฒนาเหล่าน้องๆเนี่ยที่วันนึงจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้าเนี่ยก็ต้องอาศัยทรัพยากรอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณอรรถพลคู่กระสังค่ะ บรรณาธิการบริหารเดอะสเปซนะคะในฐานะของคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับระบบนิเวศช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิต

0: พูดถึงเสน่ห์ของจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากสายน้ำและสวนมะพร้าวที่เขียวขจีแล้วรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์คือสิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนจากทั่วทุกสารทิศให้มาสัมผัสวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับครัวบ้านสวนหยกสยามร้านอาหารที่เป็นมากกว่าแค่ที่ฝากท้องแต่คือพื้นที่รวบรวมความตั้งใจในการชูวัตถุดิบหลักของเมืองแม่กลองให้เป็นที่รู้จักไปไกลกว่าเดิม
1: ก็คือสินค้าของเราค่ะถูกพัฒนามาจากสินค้าแบรนด์หยกสยามแล้วเราก็มาเปิดร้านอาหารค่ะเพราะว่าเราต้องการให้คนในท้องถิ่นนะคะได้ชิมรสชาติอาหารที่เป็นฝีมือวัตถุดิบท้องถิ่นจริงๆซึ่งตัวสินค้าชูโรงของเราก็จะเป็นผัดไทยอัมพวาซึ่งแน่นอนว่าน้ำซอสของเราค่ะก็คือวัตถุดิบหลักมาจากน้ำตาลมะพร้าวซึ่งแน่นอนว่าเราก็คือซื้อจากชุมชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้มันก็จะทำให้เอกลักษณ์น้ำซอสผัดไทยของเราค่ะมีความหอมมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาติเข้มข้น
0: จากความสำเร็จของซอสผัดไทยสำเร็จรูปแบรนด์หยกสยามสู่เมนูฟิวชั่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอย่างผัดไทยมะพร้าวอ่อนความพิเศษคือการใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมแทนน้ำมันในการผัดและใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเพิ่มความนัวจนกลายเป็นรสชาติที่เข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่เบื้องหลังความอร่อยนี้คือการจับมือร่วมกับชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามในการจัดหาวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมจากสวนของเกษตรกรโดยตรง
1: เราก็มีการประสานกับทางพาณิชย์ค่ะให้ทางพาณิชย์ช่วยในการที่ว่าประสานกับชุมชนในท้องถิ่นว่ามีเจ้าไหนมีส่วนไหนที่เขามีมะพร้าวเยอะๆสินค้าของเราค่ะก็คือใช้วัตถุดิบหลักในชุมชนอยู่แล้วซึ่งบอกเลยว่าเท่ากับว่าสินค้าของเราค่ะก็คือเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยพัฒนาชุมชนในการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนะคะแล้วก็ใช้หลายๆอย่างของท้องถิ่นว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะเป็นมะพร้าวเช่นเดียวกันจะได้โปรโมททั้งวัตถุดิบของเราของไทยเองแล้วก็ของจังหวัดเราเองแล้วก็ตัวสินค้าให้แบบทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ความใส่ใจในวัตถุดิบหลักเท่านั้นแต่ในภาคส่วนของการบริหารจัดการคุณเคผู้ดูแลด้านงบประมาณและการจัดซื้อก็ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดโดยเน้นความสดใหม่และปลอดภัยแบบออร์แกนิก
2: เราจะมีการแบ่งงบประมาณว่าต่ออาทิตย์นึงเนี่ยเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการจัดซื้อของต่างๆเช่นของสดของแห้งหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในครัวถ้าเป็นพวกผักเนี่ยเราจะปลูกเองอย่างสวนผักข้างๆนี่แหละครับเพราะว่าเราต้องการจะให้ลูกค้าได้ทานของที่ออร์แกนิกมากที่สุดครับแล้วก็วัตถุดิบส่วนใหญ่เราจะซื้อภายในตลาดของแม่กองนี่แหละครับดูสิ่งที่ดีที่สุดคือลูกค้าครับเพราะว่าเราก็จะมีการแต่ว่าชิมเองบ้างมีทานเองบ้างด้วยเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยหรือบางครั้งเราจะถามฟีดแบคลูกค้าว่าวันนี้อาหารโอเคไหมครับหรือมีตรงไหนผิดพลาดไหมของเราจะเริ่มต้นที่40บาทเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารที่ราคาโอเคและไม่แพงจนเกินไปครับ
0: ด้วยความตั้งใจที่อยากให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารดีราคาประหยัดในบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นทำให้ครัวบ้านสวนหยกสยามกลายเป็นจุดเช็คอินประจำของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจปักหมุดตามลายแทงมา
3: เอาละครับคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งเรื่องที่ได้พูดคุยกันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้กลับมาจัดอีกครั้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่2ซึ่งเราเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี1991นะครับในครั้งนั้นใช้ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งนี้แหละครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมโดยเฉพา
4: ะ
3: และครั้งนี้บรรจบครบ35ปีเต็มกลับมาสู่จุดนี้อีกครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปรู้จักกับการประชุมครั้งนี้ในสกู๊ปพิเศษนะครับจากจุดเปลี่ยนปี1991สู่เวทีโลกอีกครั้งในปี2026จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามครับ
5: ย้อนกลับไป35ปีที่แล้วปี2534ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญ Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครจากนั้นตุลาคม2566ที่กรุงมาราเกสประเทศโมร็อกโกในระหว่างการประชุม2023 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้อีกครั้งในปี2569จากการคัดเลือกของ IMF และ World Bank Group จนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่2024 Spring Meetings 2024 Annual Meetings 2025 Spring Meetings และครั้งล่าสุดในการประชุม2025 Annual Meetings ระหว่างวันที่13ถึง17ตุลาคม2568ประเทศไทย

0: ูธประชาสัมพันธ์ในทีม A Touch of Thai Craftsmanship หรือสัมผัสหัตถศิลป์ไทยชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยและกิจกรรมสานปลาตะเพียนสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและในปี2569ก็จะมีซีรีส์ของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องเช่นกันจนถึงวันนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมจัดการประชุม2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลก
1: นะครับครบ35ปีการกลับมาสู่เวทีการจัดประชุมของศูนย์เศรษฐกิจอีกครั้งนะครับสิ่งสำคัญอย่างที่เราพูดกันมาตลอดก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับทำบ้านของเราให้สวยสดงดงามต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม IMF ไว้ตลอดทั้งช่วงเลยนะคะเพราะว่า NBT ของเรานะคะก็จะทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสารแล้วก็ความคืบหน้าของการประชุมให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยที่เราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นำเสนอบทเพลงที่มีชื่อว่าเสียงเทียนนะคะแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี
1: ้ขอบคุณค่ะคุณยาย
0: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆ เก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
1: ทำไมเหรอคะ
2: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
1: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
3: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้ค้นพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ
4: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

0: ีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่อง2 NBT2HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรค6เทคนิคป้องกันโรค NCD ช่วงสุขภาพดีสร้างได้สายตาสั้นป้องกันได้ไหมคำตอบใหม่จากวงการแพทย์ช่วงคุยกับหมอนวดอย่างไรให้ปลอดภัยสำหรับใครที่เป็นสายนวดต้องดูต้องฟังเพราะเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะ
1: ใหม
2: ่ไรเกินหน้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
0: สนับสนุนการผลิตรายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
4: QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP Mayonnaise และสลัดครีม Half Series
5: QP Last Skin กันแดดผิวไบรท์คูณ 3A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
0: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยรอบรู้สู้โรค
6: สวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องเทคนิคป้องกันโรคไม่ติดต่อโรคไม่ติดต่อคือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมก็ได้แก่สโตรกเส้นเลือดในสมองแตกโรคหัวใจตีบตันแตกโรคเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วสุดท้ายคือโรคไม่ติดต่อที่สำคัญมากคือโรคมะเร็งสิ่งเหล่านี้เนี่ยป้องกันได้นะฮะป้องกันได้ด้วยการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องกินอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมพอดีไม่เกิน2จัดการอารมณ์ที่ขุ่นมัวซึมเศร้าเครียดอันที่3คือเรื่องไม่ออกกําลังกายเหนื่อยนิ่งกล้ามเนื้อหายอ้วน4คือเรื่องนอนไม่เพียงพอพฤติกรรมที่ไม่ดีข้อที่5ก็คือเรื่องเหล้าบุหรี่ต้องลดละเลิกให้เร็วที่สุดยิ่งเร็วยิ่งดีพฤติกรรมข้อที่6ก็คือเรื่องความสุขความรักความอบอุ่นในเพื่อนในครอบครัวในชุมชนถ้า6ด้านนี้ถ้าทำอย่างถูกต้องมันเป็นวัคซีนป้องกันโรคไม่ติดต่อที่สำคัญแต่วันนี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างโรคไม่ติดต่อที่เป็นยอดฮิต3โรคมาให้ท่านดูว่าเราจะป้องกัน3โรคนี้อย่างไรโรคที่1คือโรคเบาหวานน้ำตาลในเลือดมันสูงเกินสาเหตุมันก็คือเรื่องส่วนใหญ่จะเกิดจากเรื่องกินไม่ถูกต้องกินแป้งที่แป้งมี2 อย่างแป้งดีกับแป้งไม่ดีแป้งดีคือแป้งที่เชิงซ้อนไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องไรเบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮวีตแป้งอยู่ในมันในเผือกในข้าวโพดกินโลคาร์บกินทั้ง 20% ของคนทั่วไปคือไปวันมื้อหนึ่งประมาณ1ทัพพีอันนี้ถ้าไม่ถูกต้องไปกินของทอดมันเบาหวานมาแน่นอนนะโรคที่2คือความดันสูงก็ต้องกินรสเค็มไม่กินอาหารแปรรูปกินผักผลไม้ที่ไม่หวานธัญพืชต้องคลายเครียดเรื่องเหล้าบุหรี่ต้องลดแล้วก็ต้องทำไงให้หลับสนิทโรคที่3คือโรคหัวใจหลอดเลือดเกิดจากการที่กินแล้วมันมีไขมัน LDL ไขมันทานสูงจากอาหารทอดทางแก้คือต้องลดของหวานเพิ่มโปรตีนที่ดีเช่นปลาถั่วแป้งไม่ขัดสีน้ำมันมะกอกไข่ต้มเป็นต้นนอกจากที่ผมกล่าวมาแล้วทั้ง3โรคนี้ก็คือต้องกินผักหลากสีสัก5สีก่อนที่จะกินอย่างอื่นด้วยก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าโรค NCD เนี่ยมันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นี่แหละเป็นปัจจัยหลักคู่กับอาจจะมีสิ่งแวดล้อมและยีนพ่อแม่นิดหน่อยโรคเหล่านั้นก็ได้แก่เบาหวานความดันไขมันสูงโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจวายนะสโตรกเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันมะเร็งแล้วเราก็แก้โดยการ6เรื่องใหญ่ๆของพฤติกรรมที่ดีก็คือกินอาหารอย่างถูกต้องออกกำลังกายพอเหมาะคลายเครียดนอนหลับให้สนิทรู้จักไปท่องเที่ยวรู้จักอยู่กับตัวเองเงียบๆบ้างคือเหล้าบุหรี่ต้องหลีกเลี่ยงสร้างความสุขในครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงและในชุมชนก็จะมีความสุขก็จะป้องกัน โรค NCD นี้ได้ด้วยอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่สำคัญมากคือมีความสุขฮอร์โมนดีๆออกมาแล้วร่างกายก็จะปลอดจากโรคเรื้อรังเหล่านั้นขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยนะโชคดีกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลด์เรเดียนท
2: ์ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
7: ขอขอบคุณอบูมโซเชียลเวลเน็ตคลับคลับของคนที่ต้องการยกระดับสุขภาพไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
8: สนับสนุนการผลิตรายการโดยผลิตภัณฑ์ QP อร่อยกับ QP ได้ทุกวัน
9: น้ำสลัด QP Good Choice Series จะทำให้ทุกมื้อของคุณ
10: โอิชิ
9: ยัมมี
10: ่ delicious
9: Tasty มื้อไหนก็อร่อยได้ด้วยน้ำสลัด QP Good Choice Series
11: QP
12: สนับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟล
13: มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเผ็ดน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: มองเฟลโอมิรอล
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลด์เรเดียนท
2: ์ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
0: ช่วงสุขภาพดีสร้างได้
15: เรื่องสุขภาพวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตาค่ะหลายคนตั้งคำถามว่าเรื่องของสายตาสั้นป้องกันได้ไหมมาหาคำตอบกันค่ะในวงการแพทย์จักษุไทยในยุคนี้วันนี้มาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงละลิดาวีระวิทยานันท์ค่ะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข7สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมอปออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะคุณมี่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะ
15: ค่ะคุณหมอเรื่องของสายตาสั้นเหมือนคุณหมอเคยให้ข้อมูลไว้ว่าเรื่องของปัจจัยนอกจากเรื่องของกรรมพันธุ์แล้วเรื่องพฤติกรรมก็เสริมเข้ามาแต่วันนี้สิ่งที่คุณหมอบอกว่าเรามาเปิดคำถามดูว่าป้องกันได้ไหมอันนี้เราจะคุยกับกลุ่มไหนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเป็นสายตาสั้นจากพันธุกรรมหรือว่าจากพฤติกรรมคะ
16: อย่างแรกเนี่ยเราจะคุยกลุ่มเป้าหมายที่กลุ่มที่เสี่ยงเสี่ยงเพราะเรารู้ว่าถ้ากลุ่มนี้เสี่ยงแล้วเขาเราปล่อยไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติการณ์ไม่ว่าที่จะเกิดต้อกระจกต้อหินร่วมจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยเราจะมาดูซิว่ากลุ่มไหนน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดภาวะสายตาสั้นแบบรุนแรงแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนได
15: ้
16: พันธุกรรมในกลุ่มชาวเอเชียรวมทั้งในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราในกลุ่มที่มีบิดามารดาปู่ย่าตายายมีสายตาสั้นเยอะๆยังมีอีกประเด็นอีกกลุ่มนึงค่
15: ะ
16: ถ้าหากว่าเราพบว่าบุตรหลานของเราลูกหลานของเรานะคะมีภาวะสายตาสั้นเริ่มตั้งแต่อายุน้อยๆบางครั้งเนี่ยอายุเพียง 2-3 ขวบสายตาสั้นเยอะแล้วเร็วขึ้นกลุ่มนี้นะคะเขาเรียกว่ากลุ่มที่มีสายตาสั้นเริ่มแต่อายุน้อยอ
15: ัน
16: นี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกเลยที่มุ่งเป้ากลุ่มที่สองค่ะบางคนเนี่ยสั้นช้าอาจจะอยู่ในช่วงประถมหรือมัธยมหรือวัยรุ่นละแต่อัตราการสั้นเร็วขึ้นเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วปกติสายตาสั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยทั่วไปจะอยู่อาจจะสักประมาณ50ถึง100ต่อปีในวัยเรียนในวัยประถมถ้ามากไปกว่านี้ถือว่าเร่งในอัตราเร็วแล้วค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราควรจะต้องใส่ใจแล้วก็คัดกรองส่วนที่3คือพฤติกรรมเป็นลักษณะที่เช่นในใช้ชีวิตในคนเมืองมีโอกาสที่จะไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์กิจกรรมกลางแจ้งน้อยใช้ชีวิตอยู่นี่เรียกว่าอยู่ในกล่องคอนโดอยู่ในห้องเรียนอยู่ในห้องสมุดใช้เวลากับหน้าจอแท็บเล็ตสูงกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งพอเราคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมาอย่างนี้ทางการแพทย์นะคะเราก็จะมีวิธีการดำเนินการแล้วก็เป็นแนวทางการรักษาในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดสายตาสั้นลุกลามไปรวดเร็วนะคะเขาเรียกว่าการชะลอ
15: ค่ะคุณหมอ
16: เขาเรียกว่าmyopic control
15: แสดงว่า3กลุ่มที่คุณหมอยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้คือโอกาสที่เขาจะรู้ตัวอยากให้คุณหมอแนะนำก่อนว่าอย่างแรกเลยก่อนที่เขาจะเดินไปหาหมอเองเนี่ยมันจะมีสัญญาณบอกไหมคะคุณหมอที่คุณหมอพออาจจะให้เป็นแบบเป็นข้อเป็นช้อยได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องมาเริ่มเข้ากระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงแล้วนะคุณหมอบอกได้ไหมคะว่าอะไรคือสัญญาณ
16: อย่างนึงก็คือสังเกตง่ายๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คะถ้าเด็กสายตาสั้นเนี่ยเขาจะมีอาการบางอย่างที่พ่อแม่จะสังเกตได้ง่ายเด็กจะมีการขยี้ตาบ่อยนะคะ แล้วก็พยายามหยีตามองบางครั้งจะมีพฤติกรรมเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะมองสิ่งของหรือบางทีก็ไม่สังเกตในสิ่งที่คนในวัยเดียวกันมองเห็นเขาจะมองไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อตระหนักพอตระหนักเห็นกลุ่มนี้แล้วเราก็อาจจะพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจให้ชี้ชัดชัดเจนว่าเป็นเรื่องของสายตาหรือโรคอื่นๆทางตา
15: ค่ะ
16: นะคะหมอขมวดปมให้เห็นง่ายๆค่ะทุกวันนี้นะคะแล้วก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายข้อแรกค่ะการใช้ยาหยอดตาบางตัวเราใช้ตัวอโทปีนค่ะในความเข้มข้นที่จักษุแพทย์เตรียมและให้เหมาะส
15: ม
16: ที่ใช้ในวัยเด็กและเด็กวัยรุ่น
15: ไอ้ตัวนี้จะช่วยยังไงคะคุณหมอ
16: เขาเชื่อว่าช่วยชะลอในการที่ตัวลูกตานี่นะคะเวลาที่ยังไม่ครบอายุถึงประมาณ 18-20 จะมีการยืดขยายได้แล้วยืดขยายได้เยอะในคนไข้ที่สายตาสั้นการหยอดยาตัวนี้นะคะถ้าเราหยอดในช่วงแต่ต้นก่อนที่สายตาสั้นจะลุกลามเยอะเนี่ยเขาพบว่าชะล
15: อ
16: ได้ดีลดการยืดขยายของลูกตาผลการศึกษาได้ผลค่อนข้างดีจนถึงดีมากอ
15: ัน
16: นี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่การใช้ยาตัวนี้ก็มีข้อเสียเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่ในความดูแลของจักษุแพทย์ค่ะ
15: ต้องเตือนคุณผู้ชมเลยครับพอเรามาคุยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่า
16: เราเองไม่ได้
15: หาไปซื้อมาเองไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะต้องไปพบคุณหมอเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นหมอจักษุเท่านั้นหมอตานะคะ
16: จะอยู่ในความดูแลควบคุมโดยตรงของจักษุแพทย์นะ
15: คะ
16: อย่างที่สองค่ะคุณมี่
15: ค
16: ่
15: ะ
16: เขาเริ่มมีการใช้แว่นประดิษฐ์แว่นสายตาซึ่งก็สูงเหมือนแว่นทั่วไปนี่แหละค่ะแต่มีการออกแบบดีไซน์ด้วยการวิศวกรรมทางด้านการมองเห็นเชื่อว่าการใส่ในแก่ช่วงที่สายตาสั้นที่เริ่มพบต้น
15: ๆ
16: และเป็นไม่มากการออกแบบของแว่นนี้จะดีไซน์ลดชะลอตัวลูกกระบอกตาที่หมอกล่าวเมื่อกี้ในคนสายตาชะลอลงได
15: ้ค
16: ่ะไม่ให้ลูกตายาวยืดออกไปแล้วในขณะเดียวกันแว่นนี้ก็แก้ภาวะเหมือนแว่นธรรมดาที่ทำให้เด็กมองเห็นได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพัฒนาการมองเห็นเขาก็ปกติแล้วยังชะลอที่จะสายตาสั้นเพิ่มไปอีกทำนองเดียวกันข้อ3
15: ค
16: ันดักเลนเหมือนกันค่ะใช้หลักการเดียวกันกับแว่นเมื่อกี้นี้แต่อาจจะสะดวกในคนไข้หรือว่าเด็กหรือวัยรุ่นบางกลุ่มรวมทั้งการที่มีภาวะสายตาสองข้างไม่เท่ากันเราก็ใช้คอนแทคเลนส์ด้วยดีไซน์ใหม่เหมือนกันดีไซน์ที่เขาเรียกว่ามัลติโฟกัลนะคะเป็นดีไซน์ที่ช่วยแล้วก็ออกดีไซน์มาเพื่อชะลอการขยายตัวของลูกตาการใช้คอนแทคเลนส์ต้องอยู่ในความดูแลของจักษุแพทย์เรื่องสุขอนามัยนะคะแล้วก็มีการติดตามกำกับเพราะว่าเป็นคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษอันนี้ต้องเรียนว่าไม่ได้ซื้อหาได้ทั่วไปนะคะ
15: คุณหมอ
16: โอเคกลุ่มที่4
15: ค่ะ
16: เป็นเลนส์อย่างนึงค่ะชนิดพิเศษเหมือนกันที่เขาเรียกว่าออโตเคเลนส
15: ์
16: ออโตเคเลนส์เนี่ยก็เป็นเลนส์ชนิดนึงที่กึ่งแข็งกึ่งนิ่ม
15: อันนี้ก็เป็นคอนแทคเลนส์หรือไม่คะ
16: เป็นคอนแทคเลนส์ชนิดหนึ่งแต่มีดีไซน์พิเศษเข้าใส่เฉพาะในช่วงกลางคืนแล้วก็เชื่อว่ากลไกตัวนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่ดีที่สุดที่ออกแบบนะคะสะดวกในการใส่กลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสามารถถอดออกได้และให้คนไข้เนี่ยเด็กทั้งหลายเนี่ยที่ใส่เนี่ยสามารถมองทุกอย่างด้วยตาเปล่าในช่วงเวลา24ชั่วโมงหลังใส่หลังถอดซึ่งคุณสมบัติก็คือเป็นเลนส์ชนิดพิเศษที่ใส่ในเวลานอนได
15: ้
16: เพราะมีออกซิเจนซึมซาบเข้าสู่ผิวกระจกตาได้สูงกว่าเลนส์ปกติแต
15: ่
16: ความว่าพวกนี้เป็นเพราะชั่วคราวพอเราถอดออกมาก็อาจจะอยู่ได้สัก24ชั่วโมงวิธีการนี้พบว่าปรับเปลี่ยนหรือชะลอสายตาสั้นได้ดีถึงดีที่สุดเป็นวิธีหนึ่งหลักการของทุกวันนี้ค่ะ1คัดกรองให้เร็วค่ะคุณมี่ค่ะลูกบุตรหลานใดนะคะยิ่งมีความเสี่ยงยิ่งมาคัดกรองให้เร็ว2ป้องกันแต่เนิ่นๆหลักที่หมอเคยบอกนะคะลดกิจกรรมที่มองใกล้ๆเป็นเวลานานๆเน้นกิจกรรมที่ไปกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือกิจกรรมใดๆให้สายตาได้เรียนรู้กับธรรมชาติมองไปไกลๆและอันที่3ถ้าจะต้องเข้าสู่การรักษาในกลุ่มเสี่ยงปลดไว้วางใจเข้ามาพบจักษุแพทย์ดูแลต่อเนื่องหมอเชื่อว่าถ้าทุกคนทำตามเนี้ยเรื่องของสายตาสั้นประเทศไทยเราเอาอยู่แน่ค่ะ
15: ค่ะคุณหมอที่คุณหมอพูดมานี่คือมีจริงแล้วตอนนี้ก็คือกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ใครที่สนใจหรือว่ามีปัญหาก็สามารถไปสอบถามจักษุแพทย์ได้นะคะย้ำว่าจักษุแพทย์จะดูแลแล้วก็จะเป็นการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยต่างๆและความเชี่ยวชาญด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอปอมากๆนะคะ
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกเรเดียน
2: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
5: พลัสกินกันแดดผิวไบรท์คูณ 3A หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
0: สนับสนุนโดยบริษัทลาวิด้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัย
1: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกเรเดียน
2: ผิวดูโกลว์ดูไบรท์เกินหน้า
15: ช่วงคุยกับหมอวันนี้เป็นเรื่องดีๆที่อยากมาชวนคุยค่ะนวดอย่างไรให้ปลอดภัยร่วมพูดคุยกับคุณหมอธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับมิ้นค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
15: โอ้พูดเรื่องของการนวดแล้วดังไกลทั่วโลกเลยนะคุณหมอเวลานักท่องเที่ยวมาเขาอยากมาผ่อนคลายหรือว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาก็มองหาร้านนวด
11: ครับ
15: อันนี้เราโดดเด่นทั้งเรื่องของนวดเพื่อสุขภาพนวดผ่อนคลายถูกต้องไหมคะคุณหมอ
11: ใช่ครับคือประเทศไทยมันเป็นประเทศของการบริการที่ดีใช่ไหมแล้วฝีมือเราดีด้วยนะสังเกตเวลาไปวัดโพโหคนต่างชาติเยอะแยะเลยแล้วเราก็มีการทำให้เห็นว่าเนี่ยมันสามารถเป็นธุรกิจได้เลยใช่ไหมครับมาต่อยอดเป็นเรื่องของเพื่อสุขภาพหรือเป็นสปาต่างๆนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าเราเคยเห็นในข่าวเนา
15: ะ
11: ว่ามีไปนวดแล้วมีปัญหานวดแล้วเป็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้ผู้ชมได้ลองสำรวจดูหน่อยว่าเวลาเราจะเลือกร้านนวดหรือเราจะประเมินตัวเองว่าจะนวดดีไหมเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับ
15: ค่ะอย่างแรกเลยอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าการนวดมันแบ่งออกเป็นประเภทแบบไหนอย่างที่เราเกิดมาอาจจะมีนวดผ่อนคลายหรือว่านวดแบบรักษาอันนี้มีพูดถูกไหมคะคุณหมอ
11: ใช่ครับมันจะมีการนวดแบบราชสำนักแต่เฉลยศักดิ
15: ์
11: นะอันนี้หลักๆนะก็คือราชสำนักก็คืออะไร
15: แบบไหนคะ
11: ใช้เต็มมือ
15: คือ
11: ใช้นิ้วในการคลึงในการนวดแก้อาการส่วนใหญ่นะครับแต่เฉลยศักดิ์หมายความว่าอาจจะมีใช้ขาบ้างมีเหยียบมีดันนะ
15: ออกแรงมากขึ้น
11: แล้วอาจจะมีศอกบ้างอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหลายรูปแบบก็อีกอันนึงคือนวดผ่อนคลายก็คือใช้น้ำมันบ้างใช้ออยบ้างในการที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื
15: ้
11: อก็มีจริงๆมันต้องรู้สายวัตถุประสงค์ก่อนเราจะนวดเพื่ออะไร
15: ค่ะคุณหมอถ้าสมมติว่าอย่างคนที่ทำงานหนักมาเหนื่อยมาอยากไปนวดแต่ยังไม่มีอาการเจ็บปวดตรงไหนอันนี้ต้องเลือกไปแบบผ่อนคลายไหมคะ
11: ใช่ครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะผ่อนคลายถ้าเรายังไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อไม่ได้จับเป็นก้อนยังไม่มีอาการชาหรือปวดตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าเอาแค่ผ่อนคลายก็พอครับ
15: แล้วถ้าสมมติว่าไปนวดเพื่อรักษาอาการหรือว่าอย่างที่คุณหมอบอกมันต้องเป็นขนาดไหนหรือว่าคนประเภทไหนถึงต้องไปนวดแบบรักษาคะ
11: ครับถ้าความเห็นส่วนตัวนะการนวดรักษาเนี่ยจะเหมาะในกรณีที่เราลองทำตัวเองแล้วยืดเหยียดตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นคือมักจะมีอาการของกล้ามเนื้อมักจะมีอาการของอาการปวดเนื้อรังนะครับที่เจอกันบ่อยๆก็คือปวดสะบักเพราะคนใช้งานคอมพิวเตอร์เยอะ
15: ค่ะคุณหมอ
11: หรือสะพายของหิ้วของหรือนอนทับอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาปวดสะบักไหล่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถนวดแก้อาการได้นะครับแต่เราควรจะต้องลองถามคุณหมอที่นวดก่อนว่าเขาสามารถนวดแก้อาการพอได้ไหมเขาจะบอกเลยครับว่าโอเคเขาเคยเขาทำได้
15: ค่ะคุณหมอ
11: แล้วเราก็อาจจะต้องบอกข้อจำกัดของเราด้วยเช่นสมมติเราไม่ค่อยสบายสมมตินะเราก็ควรยังไม่ควรยังเดินเข้าร้านนวดนะ
15: นะคะคุณหมอ
11: มีไข้ไม่สบายมีประจำเดือนหรือเพิ่งอุบัติเหตุมานะครับหรือมีโรคอื่นๆเช่นความดันสูงยังคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือยังเป็นข้อควรระวังในการนวดเพราะว่านวดแล้วอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีครับ
15: อย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกวันนี้ประเทศไทยของเราเหมือนว่าต่างชาติเขามองมาเรื่องของมาตรฐานเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็ทางรัฐบาลกระทรวงสุขเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี
11: ้
15: อย่างบางร้านที่จะเปิดนวดนี่ก็ต้องมีการขออนุญาตใช
11: ่
15: ไหม
11: ครับต้องขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขครับจะมีคนมาตรวจสภาพร้านเป็นยังไงมีที่ดับเพลิงไหมมีผู้นวดนะจบพุทธยังไงจบพุทธยังไงจัดสถานที่ห้องเครื่องถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องให้ได้ตามมาตรฐานคือจริงๆเขาเขียนว่านวดเพื่อสุขภาพก็จริงเนาะ
15: ค่ะคุณหมอ
11: แต่คนส่วนใหญ่เข้าไปเนี่ยมันคือมีอาการนะคืออันนี้ผมก็จะมองว่าเขาไม่ให้ขึ้นป้ายคำว่านวดรักษาเขาจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการให้รักษาที่นี่
15: ค่ะคุณหมอ
11: นะเพราะหนึ่งไม่ใช่เรื่องของโรงพยาบาลไม่ใช่สถานพยาบาลนะแต่ผมเชื่อนะครับคนหลายคนที่มาก็หนีจากโรงพยาบาลมาเพราะว่าโรงพยาบาลให้กินแต่ยาถูกไหมครับ
15: ค่ะคุณหมอ
11: ก็เลยคิดว่าเอามาพึ่งหมอนวดดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เลยต้องพึงระวังดีๆเราคงต้องช่วยกันทั้งสองทางคุณหมอนวดนะบางคนก็มีฝีมือดีแต่อย่ากล้าเกินไปนะถ้าเขาบอกแล้วว่ามีอาการอ่อนแรงชาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเสี่ยงเกินไปที่จะนวดเพราะหลายคนนะผมจำได้ว่ามีการจับจัดกระดูกในร้านนวดด้วย
15: เรื่องของการนวดจัดกระดูกนี่เห็นในโซเชียลเยอะมากแล้วการโพสต์ในโซเชียลมันเป็นเรื่องของอ้างอิงว่าเนี่ยคนนี้หายจริงหรือบางทีโฆษณาเกินจริงในส่วนนี้คนเราที่เป็นคนไข้เองหรือว่าผู้ที่มีอาการหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเองควรคำนึงเรื่องนี้ยังไงคะคุณหมอ
11: ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเราก็ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่เขาหายเขาอาจจะสภาพร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬา
15: ค่ะคุณหมอ
11: เอาไปเล่นกีฬาแล้วพลาดไปนวดอาจจะหายเลยในครั้งเดียวเพราะร่างกายเขาพร้อมที่จะฟื้นตัวเองได้ง่ายแต่คนบางคนไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เคยออกกำลังกายพื้นฐานร่างกายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีทางจะมาบอกว่าคนนี้หายฉันก็ต้องหายเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ต้องฟังข้อมูลดีๆนะครับ อย่าหลงเชื่อคำโฆษณานะครับแล้วสำคัญคือถ้าตัวเราเองสามารถทำได้ด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับบางคนก็ยังนวดตัวเองเลยนะ
15: ใช่
11: ก็นวดตัวเองก็กดเอามือกดแล้วเราก็สามารถคลายตัวเองได
15: ้
11: ซึ่งหลายครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนรู้บ้างนะครับว่าจุดไหนกดได้กดไม่ได้น
15: ะครับ
11: ผมคิดว่าเราอาศัยว่าการนวดเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าดูแลตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะไปปรึกษาค่อยๆไล่สเต็ปไปนะครับ
15: เรื่องของการนวดอย่างที่เราคุยกันมานะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการทำให้มีอาชีพสำหรับใครที่เป็นหมอนวดที่ผ่านการอบรมมามีใบประกอบวิชาชีพม
11: ี
15: ใบการันตีแล้วอันนี้เป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่านอกจากคนที่ไปนวดจะได้สุขภาพดีกลับมาแล้วปลอดภัยแล้วที่สำคัญเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยช่วงท้ายนี้อย่างคุณหมอได้เน้นย้ำเรื่องของการนวดค่ะเราสำคัญคือเรื่องหัวข้อของความปลอดภัยคุณหมอฝากย้ำเรื่องนี้เชิญค่ะ
11: ครับก็การนวดเนี่ยมีทั้งเป็นประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังในแต่ละอาการของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้เรามีการดูแลสุขภาพนะครับดีที่สุดผมอยากให้เป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพนะครับถ้ามันมีอาการเลยไปแล้วมันเป็นการป่วยที่ค่อนข้างหนักแล้วเนี่ยครับการนวดอาจจะไม่ใช่คำตอบนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องเน้นออกกำลังกายก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีปวดตึงนิดๆหน่อยๆอาจจะไปนวดฝ่าเท้าหรืออาจจะไปนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้ออันนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็กรณีหมอแพทย์แผนปัจจุบันเป็นคนแนะนำบอกว่าโอเคลองไปนวดแก้อาการตรงนั้นตรงนี้อันนี้ถือว่าได้ผ่านการตัดสินใจจากคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วอันนี้ก็น่าจะทำได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนวดเพื่อสุขภาพครับ
15: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลหลายคนอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อนในหลายประเด็นวันนี้ก็ถือว่าได้ทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเรื่องของการนวดให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณนะคะ
11: ครับยินดีครับ
15: และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิ้นและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
17: ใหม่โลชั่นไวท์สปาร์คโกลเรเดียน
18: ผิวดูโกลดูไบรท์เกินหน้า
19: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัส
20: QP Mayonnaise และสลัดครีมฮาฟซีรีส์ลดไขมันลง 50% จะกี่เมนูโปรดก็บีบไปเลยบีบอร่อยได้ทุกเมนู QP Mayonnaise และสลัดครีมฮาฟซีรีส
21: ์ตั้งแต่เด็กๆสภาพถนนก็เป็นทางลูกรังค่ะมาห้าหม้อทีก็ลำบากค่ะ
22: ว่าก็เคยแบบรถพังเลยครับบางครั้งก็ต้องอยู่กับบ้านไม่ได้ครับว่าฝนมันตกท่วมครับแล้วมันถนนขาด
21: คนรับจ้างในไร่ขับมอเตอร์ไซค์ไปล้มซี่โครงทิ่มปอด
4: เป็นเวลาหลายสิบปีที่ชาวบ้านตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีต้องทนกับสภาพถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อสัญจรลำบากทั้งที่เป็นเส้นทางหลักไปวัดโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมต่อไปยังตำบลอื่น
21: ๆ4ปีที่แล้วค่ะคือตอนนั้นเด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุก็เลยร้องไปที่การแผ่นดินนี่เขาก็ติดต่อกลับมาค่ะว่าจะลงพื้นที
4: ่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยอบจ.กาญจนบุรีอบต.ช่องด่านและแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณถนนสายทางกจ6064บ้านวังใหม่บ้านเขาแดงระยะทาง16กิโลเมตรซึ่งมีประมาณ6กิโลเมตรในหมู่ที่7จากหน้ารพสต.บ้าน3ยอดไปถึงแยกวัดเขาแดงที่ยังคงเป็นถนนลูกรังเก่าสภาพชำรุดหนักปัญหาหลักคืองบประมาณก่อสร้างถนนมากเกินกว่าศักยภาพของอบต.ช่องด่านจึงให้อบต.ช่องด่านดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นแล้วสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะติดตามเร่งรัดผลการขอรับงบประมาณต่อไป
6: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ลงพื้นที่มาด้วยกันก็เลยเล็งเห็นว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักชาวบ้าน6หมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงจะต้องมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบ้านสำยอดผมก็ได้ทำเรื่องไปของบหน่วยงานที่รับผิดชอบครับ
4: การผลักดันงบประมาณอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง6ช่วงคืบหน้าอย่างรวดเร็วจนเสร็จสมบูรณ์โดยก่อสร้างระหว่างปีพ.ศ. 2566ถึง2568ใช้งบประมาณจากอบจ.กาญจนบุรีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและงบสะสมของอบต.ช่องด่านปัจจุบันพี่น้องประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นนี้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยพร้อมรองรับการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตเพื่อความสุขความเจริญของชาวบ่อพลอย
6: ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ได้มาติดตามงานแล้วก็ได้มาช่วยประสานงานให้กับกรมส่งเสริมในทั้งอบจ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับทำให้ชาวบ้านนะครับทุกวันนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
7: พอมีคอนกรีตใช่ไหมคะมันก็สะดวกขึ้นค่ะต่อให้ฝนตกแรงมันก็ยังจะไปได้อยู่ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลูกรังแบบแต่ก่อนแล้วค่ะ
21: ก็อยากจะขอบคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นความเจริญก้าวหน้าที่เห็นอยู่ปัจจุบันก็ยังรู้สึกว่ายังมีที่พึ่ง
4: เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
23: ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ดีค่ะรับชม NBT News เวลา10นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่13จากการที่ในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทำให้ในวันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังทั้งนี้สามารถติดตามประกาศได้จากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐบาลเร่งฟื้นฟูโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมใน29จังหวัดรวม828แห่งโดยจัดสรรงบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วกว่า660แห่งพร้อมเร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้อย่างปลอดภัยจากการสำรวจพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม828แห่งใน29จังหวัดโดยจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทขณะเดียวกันได้เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผนซ่อมแซมฟื้นฟูรวมถึงสำรวจความจำเป็นและด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษากลับมาจัดการเรียนการสอนได้โดยเร็วและลดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากที่สุดมาริโอซิลวาหัวหน้าโค้ชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝากแฟนบอลเข้าไปเชียร์ในเกมวันนี้ที่พบกับปักกิ่ง FC ในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีริท 2026-2027 รอบลีกสเตจนัดที่2ที่เจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกจะพบกับปักกิ่ง FC จากจีนในเวลา 19:15 ที่บุรีรัมย์สเตเดียมมาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวถึงความพร้อมของทีมว่าพวกเรามีความกระหายที่จะได้ลงเล่นนัดแรกในบ้านที่บุรีรัมย์หวังว่าแฟนบอลจะอยู่เคียงข้างเราเพราะทีมต้องการแฟนบอลมากๆเพื่อช่วยสร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมเพื่อสนับสนุนทีมให้คว้าชัยชนะได้สำเร็จโดยเกมนัดที่แล้วบุรีรัมย์เสมอในการออกไปเยือนยะโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซีย1-1ส่วนปักกิ่ง FC ชนะโปฮังซิลเลอร์ทีมเยือนจากเกาหลีใต้3-1ช่วงต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ิตเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งรัชสมัยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาทั้งยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา MBT ขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานและยึดมั่นในการทำความดีเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดไปสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันเมธยาเข็มเพชรค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลค่ะ
0: สวัสดีครับติดตามกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ครับสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับทั้งในส่วนของ Facebook TikTok Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOSครับ
1: ค่ะเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจะสามารถเลือกรับชมรายการของส่วนกลางรายการของภูมิภาคและรับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวแรกครับนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานครับในพิธีเปิดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษา
1: ภายในงานนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบพระฉาราลักษณ์พระราชทานแก่แม่ดีเด่นพร้อมมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ให้แก่นายกสมาคมและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ดร.นุชนาถวสุรัตน์ดร.ปัญจรัตน์มังกรกนกและดร.สุมาลีสุทธิสัมพัทธ์ในฐานะผู้สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ค่ะโดยด้านของนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะว่าเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งส่งเสริมการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่ผู้ยากไร้และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมค่ะในการนี้นะคะนางเพ็ญพักสีทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องวิภาวดีบอลรูมโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะ
0: นี่ก็อีกหนึ่งงานสำคัญนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำคุณผู้ชมมาติดตามจากสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติได้มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่48รูปปลงผมรับผ้าไตรพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติร่วมกับวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกรุงเทพมหานครจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่48รูปพร้อมสวดมนต์อธิษฐานจิตและปฏิบัติธรรมประจำปี2569เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งพิธีจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง23ตุลาคมณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธี
1: ในช่วงเช้านะคะเริ่มเวลา 7:00 นณห้องพระแก้วอาคารธรรมสถานมูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระพรมวัชระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อประธานเดินทางมาถึงแล้วได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นศาสตราจารย์เมธีด็อกเตอร์สุปรีวงดีพร้อมนายกสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ก่อนที่ประธานจะเปิดโครงการประกอบพิธีปลงผมนาค48คนมอบผ้าไตรพระราชทานแก่นาคพระและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมงานเวลา 11:30 คณะนาคพระพร้อมนายกสมาคมคณะกรรมการสมาคมและญาติโยมเคลื่อนขบวนไปยังลานหน้าพระอุโบสถเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถ3รอบก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามลำดับค่ะ
0: โดยทางสมาคมร่วมกับวัดและกรุงเทพมหานครได้มีการจัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2560เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงทั้งนี้ครับปี2569ตรงกับวาระครบ10ปีวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมโครงการจึงตั้งจิตอธิษฐานน้อมนำกุศลผลบุญจากการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวาระดังกล่าวพร้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประเทศชาติและประชาชน
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติร่วมกับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและกรุงเทพมหานครได้จัดขึ้นค่ะพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่48รูปค่ะ
0: มาติดตามเรื่องราวสำคัญกันต่อในรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทางด้านของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดงานมหกรรมในความทรงจำภายใต้แนวคิดสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจสืบสานพระราชปณิธานสู่การต่อยอดในการสร้างอาชีพและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
1: ทางด้านของนายสำราญสาราบันประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดงานมหกรรมในความทรงจำภายใต้แนวคิดสายทานพื้นป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจณห้องประชุมศาสตร์พระราชาอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยกล่าวว่าเพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

0: ได้ทำความเข้าใจพระราชกรณียกิจและแนวทางพระราชดำริในมิติต่างๆพร้อมเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่ยังสามารถนำมาปรับใช้และต่อยอดในชีวิตจริงได้โดยภายในงานครับมีนิทรรศการกิจกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมอาทินิทรรศการพิเศษคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจที่พาชมย้อนเรื่องราวตั้งแต่พระราชประวัติไปจนถึงพระราชกรณียกิจที่พร้อมถ่ายทอดพระราชจริยวัตรและพระราชภารกิจที่สะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่มีต่อประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพชวนมองผืนป่าในมุมมองใหม่จากพื้นที่ธรรมชาติสู่แหล่งสร้างอาหารสร้างอาชีพและสร้างรายได้พร้อมพบปะผู้ประกอบการที่นำผลผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้พูดคุยกับผู้ผลิตและเรียนรู้ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบไปจนถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินเวิร์กช็อป16วิชาที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ฟรีตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวเรื่องของการเกษตรทำเป็นขายเป็นเห็นกำไรไปจนถึงการต่อยอดผลผลิตให้สามารถกลายเป็นเมนูและกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าอาทิการขยายพันธุ์วานิลาพืชผลไทยสู่เมนูมัทฉะโยเกิร์ตโฮมเมดรวมถึงน้ำนัวซอสผักผลไม้นอกจากนี้ครับก็ยังมีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีถึง5พิพิธภัณฑ์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตและพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยทั้งนี้ครับผู้ที่สามารถเข้าชมก็เชี่ยวชมงานได้ในงานมหกรรมในความทรงจำตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง13ตุลาคมนี้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 นณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการจัดขึ้นค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมนะคะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในมิติต่างๆค่ะ
0: มาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่อีกหนึ่งงานสำคัญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านของไอคอนคราฟต์ครับก็เชิญชวนสัมผัสกับความงดงามนะครับของงานหัตถศิลป์สกุลช่างโลหะในนิทรรศการโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงครับโดยเป็นการผสานรากเหง้างานช่างไทยกับมุมมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่งานคราฟต์ร่วมสมัยภายใต้โครงการ The Living Heritage ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับภูมิปัญญาไทยตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569ณไอคอนคราฟต์ชั้น4ไอคอนสยาม
1: ไอคอนคราฟต์นะคะพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและแหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยรวมกับไอคอนสยามและ3แบรนด์นักออกแบบงานโลหะค่ะมีได้แก่มัสยานะคะ Five Sis ค่ะแล้วก็มักคาดีไซน์สตูดิโอนะคะได้มีการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาสกุลช่างโลหะมาตีความผ่านการออกแบบร่วมสมัยภายใต้โครงการ The Living Heritage เพื่อต่อยอดคุณค่าของงานช่างไทยให้ยังคงมีชีวิตและสอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบันค่ะโดยมีการนำแรงบันดาลใจจากบุปผาราชินีดอกไม้ในพระนามาภิไธยสิริกิติ์มาถ่ายทอดภูมิปัญญางานช่างไทยในมิติใหม่พร้อมกับจัดนิทรรศการโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงขึ้นนะคะภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะไอคอนสยามและไอคอนคราฟต์นะคะนำเสนอเรื่องราวและกระบวนการสร้างสรรค์งานโลหะไทยโดยมีไฮไลท์เป็นผลงานเฟอร์นิเจอร์จากการร่วมออกแบบของทั้ง3แบรนด์พร้อมเลือกชมเลือกซื้อผลงานหัตถศิลป์และงานออกแบบที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาไทยสู่ชีวิตร่วมสมัยตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569ณไอคอนคราฟต์ชั้น4ไอคอนสยามค่ะ
0: โดยนิทรรศการโลหะสามกษัตริย์เงินทองแดงนำเสนอผลงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยครับที่สร้างสรรค์จากวัสดุ3ชนิดได้แก่เงินทองและทองแดงโดยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ในพระนามาภิไธยสิริกิติ์หรือบุปผาราชินีพันไม้อันทรงคุณค่าและงดงาม

0: ซึ่งได้รับการขนานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาตีความผ่านมุมมองของนักออกแบบผสานเข้ากับองค์ความรู้และฝีมือช่างโลหะไทยจนเกิดเป็นผลงานร่วมสมัยที่สะท้อนความงดงามและอัตลักษณ์ของงานช่างไทยในมิติใหม่พร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีตเข้ากับการออกแบบและการใช้ชีวิตในปัจจุบันหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของนิทรรศการครั้งนี้ครับคือผลงานเฟอร์นิเจอร์สุดพิเศษที่เกิดจากการร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ของ3แบรนด์ได้แก่มาซาย่าแบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเฟอร์นิเจอร์และงานทองเหลืองถ่ายทอดเสน่ห์ของโลหะผ่านรูปทรงและรายละเอียดที่สะท้อนความประณีตงานช่างไฟซิสครับเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานจากฟิลเตอร์หรือดีบุกที่นำคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุมาต่อยอดเป็นงานออกแบบอันมีเอกลักษณ์รวมถึงมัคคาดีไซน์สตูดิโอแบรนด์ที่ให้คุณค่ากับวัสดุธรรมชาติงานทำมือและกระบวนการสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเน้นถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติวัสดุและฝีมือช่างผ่านผลงานออกแบบโดยแต่ละแบรนด์ครับก็ได้มีการนำเอาความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาหลอมรวมเป็นผลงานเดียวกันถ่ายทอดเรื่องราวของงานโลหะผ่านรูปแบบที่ร่วมสมัยและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างลงตัวสะท้อนศักยภาพของงานช่างไทยในการต่อยอดรากฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การออกแบบร่วมสมัยโดยยังคงรักษาคุณค่าของวัสดุกระบวนการและฝีมือช่างไว้ได้อย่างงดงาม
1: นอกจากนี้นะคะภายในนิทรรศการยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสเรื่องราวของงานโลหะไทยอย่างใกล้ชิดพร้อมเลือกซื้อผลงานหัตถศิลป์และงานออกแบบจากแบรนด์มาซาย่า Five Sis และ Makka Design Studio ซึ่งสะท้อนการต่อยอดภูมิปัญญาไทยให้สามารถเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้ค่ะนิทรรศการโลหะ3กษัตริย์เงินทองทองแดงนะคะจัดขึ้นภายใต้โครงการ The Living Heritage หนึ่งในโครงการสำคัญของ Icon Craft เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยผ่านโครงการศิลปาชีพจนเกิดเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยจากทั่วประเทศโดยโครงการมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างช่างฝีมือศิลปินผู้ประกอบการไทยและนักออกแบบรุ่นใหม่นำมรดกภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทยมาตีความผ่านการออกแบบร่วมสมัยเพื่อส่งต่อคุณค่าของงานช่างไทยสู่รุ่นจากภูมิปัญญาสู่การออกแบบจากงานช่างสู่การใช้ชีวิตจากมรดกในอดีตสู่มรดกที่ยังคงมีชีวิต The Living Heritage จึงเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของงานหัตถศิลป์ไทยในการก้าวข้ามเวลาเพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับงานคราฟต์ในโลกปัจจุบันค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเชิญร่วมสัมผัสความงดงามสกุลช่างโลหะผ่านมุมมองใหม่ของงานออกแบบร่วมสมัยชมความประณีตของวัสดุและฝีมือช่างที่บอกเล่าเรื่องราวจากอดีตพร้อมค้นพบคุณค่าและความหมายใหม่ของงานหัตถศิลป์ไทยที่สามารถก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตยุคใหม่ในนิทรรศการโลหะ3กษัตริย์เงินทองทองแดงระหว่างวันที่24กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยามค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่จัดขึ้นในพื้นที่ของไอคอนสยามหรือในพื้นที่ของไอคอนคราฟค่ะก็เปิดให้คุณผู้ชมหลายท่านหรือว่านักท่องเที่ยวได้เข้าไปรับชมนิทรรศการดีๆแบบนี้ได้ค่ะ
0: ใช่ครับก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดของงานสำคัญครั้งนี้กันได้ผ่านทางรายการด้วยนะครับก็นำมาเสนอกับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามครับรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับมาติดตามเรื่องราวของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องราวของฉัตรเบญจาเครื่องสูงสำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถและราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ฉัตรเบญจานะคะคือเครื่องสูงสำคัญ

0: สำหรับตั้งเป็นเครื่องประกอบราชรถราชยานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพมีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆมีทั้งหมด5ชั้นโดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันโดยลำดับค่ะโครงสร้างของฉัตรนะคะมี2รูปแบบค่ะคือ1โครงสร้างที่สามารถหุบและกางออกได้เหมือนร่มซึ่งเป็นโครงสร้างอย่างโบราณประเพณีใช้ไม้เนื้ออ่อนและไม้ไผ่เป็นวัสดุโครงสร้างหลักค่ะส่วนที่2นะคะโครงสร้างแบบยึดแน่นไม่สามารถหุบและกางออกได้นิยมใช้เป็นโลหะเป็นวัสดุโครงสร้างหลักค่ะในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำการจัดสร้างฉัตรเบญจาขึ้นใหม่โดยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อย9782และราชรถน้อย9783จะทำการจัดสร้างด้วยโครงสร้างไม้ไผ่อย่างโบราณประเพณีค่ะ
1: กระบวนการจัดสร้างฉัตรโครงสร้างแบบโบราณราชประเพณีมีทั้งหมด6ขั้นตอนครับได้แก่1การออกแบบและการเขียนแบบ2การจัดเตรียมกำพูและยอดฉัตร3การจัดเตรียมซี่ไม้4การประกอบซี่ไม้ไผ่กับกำพู5การจัดเตรียมผ้าระบายฉัตรผ้าลายทองแผ่ลวด6การประกอบฉัตรเบญจาซึ่งการดำเนินการจัดสร้างครับโดยกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีตกลุ่มช่างเขียนและช่างลายรถน้ำกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยกลุ่มประณีตศิลป์สำนักช่าง10หมู่ควบคุมการดำเนินงานโดยนายเกียรติศักดิ์ศิลปะประดิษฐ์นายช่างศิลปกรรมอาวุโสและนางปาริชาติพัดทองนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษนี่ก็คือเรื่องสำคัญครับที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันผ่านทางรายการในดวงใจนิรันดร์นั่นเองครับ
0: และอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองค่ะในส่วนของนางสาวอัชราอาสาสู้นายอำเภอภักดีชุมพลนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมอำเภอภักดีชุมพลอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิค่ะในกิจกรรมเทศบาลตำบลเจ้าทองล้อมรวมใจน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงรวมพลังประชาชนร่วมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเจ้าทองนำโดยนายประจักษ์คำมาลานายกเทศมนตรีตำบลเจ้าทองค่ะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นนะคะเพื่อร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเรียนรู้ขั้นตอนและลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองค่ะ
1: นี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับกับโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับจากอำเภอภักดีชุมพลครับนำคุณผู้ชมไปที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับก็ได้มีการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเตรียมใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายวิธานสุขการนายอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมคิกออฟการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มสตรีอำเภอวังวิเศษเข้าร่วมกิจกรรมณศาลาประชาคมอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังทั้งนี้ครับอำเภอวังวิเศษได้ตั้งเป้าผลิตดอกไม้จันทร์จำนวน 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังถูกนำมาเป็นใช้ในรูปแบบของช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัด

0: และอำเภอเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นและยังความสุขแก่ประสบกรณิกรเตรียมความพร้อมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ค่ะก็ทั่วประเทศนะคะทุกพื้นที่ตอนนี้ก็มีโครงการดีๆแบบนี้จัดขึ้นนะคะให้ประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: และในช่วงนี้ครับขอนำคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งช่วงของรายการในดวงใจนิรันดร์ติดตามชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติในดวงใจนิรันดร์เชิญรับชมครับ

0: ลปาชีพสีบัวทองก่อตั้งมาจากความเดือดร้อนและความยากลำบากในคราวที่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี2549เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบปัญหาจึงทรงมีพระราชดำริให้จังหวัดอ่างทองจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยให้จัดตั้งบนที่ดินซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่จะได้มีที่พักอาศัยขณะน้ำท่วม
1: ความเป็นมาของศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549ชนกับ50ในช่วงนั้นเป็นปีที่มีน้ำท่วมมากนะครับเพราะนั้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนี่ก็ตั้งแต่นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแต่สำหรับที่ตรงนี้ไม่ท่วมมันเป็นที่ดอนความนี้ก็เกิดทราบถึงเสด็จพ่อเสด็จพ่อก็มีพระราชดำรัสลงมายังสมเด็จพระราชินีว่าคุณเธอน่าจะหาที่ดอนดอนหรือที่สูงสูงเพื่อจะได้มาฝึกคนฝึกเด็กหลังจากพระองค์ทราบว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยและเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้มีการศึกษาเพราะตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นที่ดอนมากนะครับท่านพระราชินีท่านก็หาที่จนกระทั่งมาทราบว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ในประวัติศาสตร์ก็เป็นที่รวบรวมชนเพื่อชาวบ้านบางระจันนั่นแหละครับเลือกที่นี้ว่าจะสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนแถบนี้จะได้มีความรู้และทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเนื้อที่ตรงนี้มัน720ไร่เดิมทีเดียวก็ทางกำแพง

0: งแสงเขาจะเอาไว้เป็นสาขาเพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยและผลสุดท้ายก็มาสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้พอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกผู้คนให้มาสมัครเรียนการอาชีพเรื่องการอาชีพนี้มันมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่เราจะเริ่มต้นจากการปั้นเครื่องปั้นดินเผาพวกเซรามิกก่อนและต่อมาเราก็ได้ฝึกเป็นเครื่องทอผ้าปักผ้าแล้วมาตอนสุดท้ายนี้มาจนกระทั่งถึงปั้นหัวโขนจนกระทั่งทำกระดาษข่อยวันแรกที่พระพันปีเสด็จมาที่นี่นะครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแถบนี้ดีอกดีใจกันเป็นอย่างมากมีกิจการอะไรต่างๆนี่เรียกว่ามากมายทีเดียวประชาชนก็อยากจะพบหรือเห็นตัวพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านมาก็1-2เพราะพระองค์เสด็จมาที่นี่2 เที่ยวพระองค์มาพระองค์ก็ได้พบปะกับประชาชนที่นี่ถามไถ่ในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาพระองค์พยายามที่จะถามพ่อแม่ผู้ที่มาเฝ้าซึ่งใกล้ชิดพระองค์ก็ได้รับความคำตอบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้เรียนหนังสือพระองค์ดีอกดีใจมากที่พบประชาชนแล้วก็พยายามเดินดูพยายามถามไถ่แทบทุกคนถือความเป็นกันเองจนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยรักอะไรต่ออะไรมากทีเดียวเพราะพระองค์ไม่ถือพระองค์ด้วยผมมีโอกาสได้เข้าใกล้มาตามนักเรียนที่เข้ามาอยู่ที่นี่แต่ไม่ได้สนทนาไม่ได้ทดลองพระองค์หรอกพระองค์จะถามชาวบ้านชาวช่องมากกว่าแล้วก็เสด็จมาครั้งที่สองก็ตอนที่พระองค์มาอะไรเขาเรียกกวนข้าวเลยนั่นแหละต้นใหญ่พระองค์เนี่ยก็เสด็จพ่อน่ะเป็นคนบอกว่าเราควรจะฝึกอาชีพให้กับคนที่นี่แต่อาชีพเนี่ยมันมี108,900ก็เลือกเอาว่าอะไรที่เหมาะแต่ที่เราเลือกเซรามิกนั้นเพราะมองดูว่าที่นี่มีเป็นที่ดอนและดินเนี่ยก็สามารถพอที่จะถ้ามีความรู้ดีสามารถที่พอจะนำมาเอามาปั้นเป็นเครื่องดินเผาได
1: ้ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองให้การช่วยเหลือครอบครัวของราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่ยังไม่มีอาชีพโดยให้พวกเขาเข้ารับการฝึกอาชีพ4 แผนกทอผ้าสาธิตการทอผ้ายกราชสำนักไทยโบราณซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อนใช้ช่างทอผ้า 4-5 คนทำงานพร้อมกันเพื่อให้ได้ผ้าทอลายโบราณที่มีความกว้าง1 เมตรยาว 3.5 เมตรโดยใช้เวลานานถึง3เดือน
2: ทีแรกเราทำงานอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้เราทราบมาว่าศูนย์ศิลปาชีพเขารับพนักงานแผนกทอผ้าค่ะพวกเราก็เลยขึ้นมาสมัครเราทำมาก็17-18 ปีแล้วค่ะตอนนั้นเราทอผ้าเป็นผ้าพื้นสีเคมีค่ะเราก็รับเสด็จแล้วเราก็มานั่งทอผ้าถวายค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจค่ะก็ท่านได้มีให้เราได้มีที่ทำงานได้รับเงินเดือนไปดูแลครอบครัวค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าอะไรเงี้ยค่ะที่แรกเราทอเป็นผ้าฝ้ายแล้วเราก็มาเป็นผ้าไหมผ้าไหมก็จะเป็นผ้าไหมหางกระรอกแล้วเราก็มาทอจกค่ะแล้วก็มีผ้ายกเป็นผ้านุ่งของโขนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทอเป็นผ้ายกใหม่ค่ะแต่ละผืนใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนสมาชิก 4-5 คนค่ะเราส่งเข้าส่วนจิตค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายค่ะในเทศกาลหรืองานต่างๆค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่เราได้มารับใช้เสด็จท่านค่ะค่ะพวกเราจะตั้งใจตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทอผ้าหรือว่าการสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ต่อไปค่ะ

0: นกปักผ้าเพื่อการแสดงโขนพระราชทานนำลวดลายปักผ้าสะดึงกลึงไหมอย่างโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้มาจัดทำเครื่องแต่งกายตัวพระตัวนางเป็นงานปักผ้าซึ่งมีความละเอียดปราณีตในทุกส่วนประกอบ
1: ท่านเสด็จมาตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาทำงานที่นี่ตอนนั้นมารับเสด็จก่อนมีแผนกอื่นอยู่ก่อนแล้วก็ได้มารับเสด็จก็ห่างประมาณ 4-5 เมตรได้เห็นครั้งแรกค่ะ
2: รู้สึก
1: ดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากที่ได้เจอพระองค์ท่านเพราะเราไม่เคยเพิ่งเป็นครั้งแรกเข้ามาทำงานที่นี่เพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมแล้วเราก็ทำมีอาชีพทำเกษตรกันแล้วก็เสียหายหมดเลยก็เลยไม่มีอะไรทำพระองค์ท่านก็เลยเห็นว่าเราพวกเราเดือดร้อนก็เลยตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้พวกเราได้มีงานทำรู้สึกภูมิใจมากครับเพราะว่างานโขนแบบนี้เป็นงานที่น่าจะแบบเก็บไว้ช่วยรักษาไว้แล้วก็เป็นงานที่สวยงามทำมาแต่รุ่นคนยุคโบราณแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาสืบสานต่อแล้วก็มีโอกาสได้สอนน้องๆรุ่นต่อไปเพื่อจะได้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะยากอยู่ค่ะเพราะว่างานศิลปะนี้จะเป็นแบบอ่อนช้อยสวยงามเราต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็เวลาเพื่อใช้ในการฝึกฝนเพื่อทำได้ออกมาสวยงามตามแบบที่คนยุคโบราณเขาร่างแบบไว้รู้สึกดีมากๆที่ท่านมีพระมหากรุณาเห็นความเดือดร้อนแล้วก็อยากให้พวกเราได้มีงานทำถ้าไม่มีที่ศิลปาชีพตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนตอนนี้ไหมเพราะว่ามีรายได้มีวิชาติดตัวแล้วก็มีรายได้เลี้ยงตัวเราแล้วก็เลี้ยงครอบครัวเราได้เราก็จะตั้งใจสืบสานงานอันนี้งานแบบนี้ที่พระองค์ท่านทรงรักมากแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยสอนน้องๆรุ่นต่อไปเพื่องานที่ท่านทรงรักได้คงอยู่ต่อไปค่ะพระองค์ท่านทรงอยากให้งานเก่าๆแบบนี้ยังคงอยู่พวกเราก็ควรจะสืบสานต่อรุ่นหลังเด็กก็ช่วยอยากบอกเด็กๆว่างานศิลปะอันนี้มีความสวยงามมากแล้วก็คือทำยากกว่าจะออกมาแต่ละชิ้นใช้เวลา2เดือน3เดือนจึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ค่ะเพื่อสืบสานต่อพระองค์ท่านได้มีศิลปะแบบนี้งานโขนให้คนรุ่นหลังได้ดูให้ชาวต่างชาติได้ดูถึงความสวยงามของเหมือนเป็นวัฒนธรรมไทยศิลปะของคนไทยค่ะ

0: กระดาษคอยผลิตกระดาษคอยด้วยกรรมวิธีโบราณที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาไม่ให้สูญหายเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับการขึ้นรูปหัวโขน
1: ปัจจุบันครับกระดาษคอยตรงนี้ครับได้มีการสูญหายไปจากประเทศไทยนานแล้วครับก็คือเกือบเป็นร้อยปีครับในเรื่องกระดาษกรรมวิธีการทำกระดาษคอยครับแล้วก็เราได้ทำการฟื้นฟูให้กระดาษคอยกลับมาใช้ได้เป็นปัจจุบันอีกครั้งครับกระดาษคอยก็อาทิอย่างนั้นก็คือจะเป็นสมุดโบราณครับเขาเรียกว่าสมุดคอยแล้วก็ด้านในการหัวโขนนะครับซึ่งจะใช้กระดาษคอยตรงนี้ครับในการทำโครงสร้างครับเมื่อก่อนนะครับแผนกนี้ครับเป็นการทำแกะสลักไม้ครับและพระพันปีหลวงเป็นทรงเป็นห่วงในเรื่องธรรมชาติจากต้นไม้ครับเราดึงได้จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงครับมาทำเป็นกระดาษคอยแล้วเผอิญครับทางช่างสิบโม่ครับเขาได้ไปเจอกับอาจารย์ที่ทำกระดาษคอยโบราณนะครับซึ่งไม่มีคนสืบทอดครับเขาก็ได้มอบวิชานี้ให้ครับแล้วพระเป็นพันปีหลวงทรงอยากจะทำหัวโขนในแบบของสมัยโบราณนะครับคือใช้จากวัสดุธรรมชาติสมัยก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันมันแทบจะไม่มีการผลิตแล้วครับเพราะวัสดุราคาค่อนข้างสูงแล้วก็กรรมวิธีทำค่อนข้างยากแล้วก็เวลานานนะครับคือพระองค์ครับ

ให้ทั้งในเรื่องการงานมีรายได้ครอบครัวแล้วก็มีฝีมือที่นำไปต่อยอดได้ครับผมก็คงจะต้องนะครับในเป็นประชาชนชาวไทยนะครับก็คืออยากจะเรียนก็คือทำด้านนี้ให้เก่งวันนี้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นำในเรื่องการทำโอโขนและการทำกระดาษคอยครับไปสอนเด็กรุ่นใหม่เพื่อจะได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจากเราเป็นช่างอยู่ประมาณ10คนนะครับเราก็สามารถต่อยอดตรงให้มีช่างในการทำโอโขนเพิ่มอีก100คน1,000คนได้ครับคือให้เด็กรุ่นใหม่ครับได้พัฒนาแล้วรู้เรื่องกรรมวิธีการทำโอโขนนะครับว่าเป็นมายังไงซึ่งปัจจุบันนะครับในเรื่องการทำโอโขนแบบสมัยโบราณนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนทำครับเราก็อยากจะอนุรักษ์ตรงนี้แล้วก็พัฒนาฝีมือตรงนี้ครับให้ยอดเยี่ยมยิ่งไปครับพระพันปีหลวงทรงมีพระกรุณาที่คุณอย่างมากครับก็คือมอบอาชีพการงานแล้วก็ทำให้เราขยายโอกาสในเรื่องการเรียนรู้ครับแล้วก็นำไปพัฒนาให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้ครับว่าการทำกระดาษคอยหัวโขนต่างๆครับที่พระองค์ครับทรงอยากให้เหมือนทุกคนนะครับเป็นมรดกของโลกสืบไปครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยครับเราก็ควรจะสืบสานต่อวัฒนธรรมแล้วก็มรดกของชาติไทยเราด้วยครับผม

0: างเซรามิกถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการปั้นและการตกแต่งแต้มสีบนถ้วยเซรามิกด้วยตนเอง
1: ที่นี่นะที่สีบัวทองเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์แห่งแรกที่ทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารก็ประเภทจานชามแก้วต่างๆนะฮะเป็นแก้วเป็นอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะอาหารต่างๆซึ่งศูนย์ทั่วไปศูนย์ทั่วไปของที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเปิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับศูนย์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะของงานฝีมืออีกชนิดหนึ่งแต่ที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเนี่ยพระองค์ท่านทรงระบุเลยว่าที่นี่ต้องทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารซึ่งไม่เหมือนศูนย์อื่นทั่วไปจะแตกต่างจากศูนย์ทั่วไปนะครับคือทำเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารครับผมในระบบของคล้ายๆกับโรงงานนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมแต่มีงานศิลปาชีพก็คืองานการเขียนด้วยมือนะฮะการเขียนด้วยมืองานฝีมือเข้าไปซึ่งที่อื่นคือโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่มีงานประเภทนี้แล้วนะฮะเป็นงานปราณีตศิลป์ลักษณะนี้จะไม่มีจะเป็นการใช้เรียกว่าอาจจะเป็นงานสติ๊กเกอร์ติดเข้าไปนะฮะแล้วก็จำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ที่ที่สีบัวทองเนี่ยพระองค์ท่านยังทรงให้เราทำงานลักษณะของงานฝีมือนะครับคือมีการเขียนเข้าไปในบนจานชามต่างๆเครื่องใช้เป็นโต๊ะอาหารนะครับผมนี่ไม่อาจที่จะบรรยายได้เลยในเรื่องของความเมตตาของท่านนะฮะท่านมาในเสด็จมาในปีพ.ศ.549เพื่อมาเยี่ยมเยียนราษฎรที่เกิดน้ำท่วมในปีนั้นนะครับแล้วก็เสด็จมาที่นี่นะซึ่งเป็นที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็ประชากรเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามารับเสด็จเนี่ยยังหนาแน่นมากยังหนาแน่นเลยผมต้องใช้คำนี้เลยเพราะนับหลายหมื่นคนเลยทีเดียวในวันนั้นผมก็ได้มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยนะครับพระองค์ท่านก็เสด็จมานะฮะในช่วงประมาณค่อนข้างจะค่ําแล้วและแต่ประชากรนะฮะประชาชนต่างๆเนี่ยยังรอคอยพระองค์ท่านอยู่เพื่อชมบารมีของพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านก็จะเสด็จผ่านราษฎรนะฮะผ่านราษฎรไปเนี่ยนะฮะแทบทุกคนจะได้เรียกว่าของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะโดยไม่ถือพระองค์เลยและพระองค์ก็จะไถ่ถามราษฎรของพระองค์นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในเรื่องของสาธุสุขดิบแล้วก็ทำอาชีพอะไรกันนะฮะทำอาชีพอะไรกัน

0: ีพรับจ้างทั่วไปเกษตรกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พวกท่านเนี่ยทรงบอกว่าฉันจะเปิดศิลปาชีพที่นี่นะมาทำงานกับฉันนะลักษณะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นพงท่านเนี่ยทรงช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีรายได้นะในการทำงานนับที่นี่นะครับก็ผมดูแล้วเนี่ยประมาณ100ฝ่าหลังคาเรือนนะฮะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านเนี่ยนะครับนั่งพาหนะเนี่ยรถเนี่ยผ่านไปนะฮะประทับชุดสีแดงผมยังจำความประทับใจวันนั้นได้ยังติดตานะฮะผ่านมาเกือบ20ปีแล้วนะครับผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ทรงรถและผ่านไปนะครับก็อย่างใกล้ชิดนะครับก็ได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับเป็นที่ปลาบปลื้มผมรู้สึกพูดไม่ออกจริงๆมันตื้นตันมันตื้นตันนะฮะตื้นตันใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาดูแลรัษฎรต่างๆมาเยี่ยมเยียนเนี่ยโดยไม่ถือพระองค์ไม่ถือพระองค์เลยแล้วก็ทักทายต่างๆในผมเนี่ยแทบกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความตื้นตันก็ผมก็ปฏิภาณของผมนี่ก็จะเรียกว่าจะตอบแทนในเรื่องการทำงานนะฮะงานแต่ละชิ้นเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดนะคะให้ผลงานศิลปาชีพของพระองค์ท่านเนี่ยได้เผยแพร่ไปนะฮะเผยแพร่ไปให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เผยแพร่ไปที่อื่นด้วยว่างานที่พระองค์ท่านทำเนี่ยพระองค์ท่านตั้งใจจริงในการทำให้ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนอะไรต่างๆเนี่ยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับมีอยู่คำหนึ่งนะที่ผมซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจนะฮะในพระองค์ท่านนะครับก็คือพระองค์ท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็ตามนะฮะชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะครับพอได้ลองมาทำงานศิลปาชีพงานเขียนต่างๆเนี่ยทุกคนสามารถทำได้สวยสดงดงามหมดเลยเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความปราณีตในหัวใจนะในหัวใจเลยจริงๆก็สามารถทำงานศิลปะสามารถรับรู้นะฮะสามารถรับรู้แล้วก็ซึมซับศิลปะทุกชนิดนะฮะที่เข้ามานะฮะสามารถทำได้หมดเลย
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริง
0: ๆงานที่พระองค์ท่านได้ทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปาชีพนะครับการแสดงผลการเรื่องงานผ้าทอต่างๆนะฮะไม่ว่างานอื่นอีกหลายอย่างที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นงานที่พระองค์ท่านไม่ได้แสวงหากำไรนะครับไม่ได้แสวงหากำไรอะไรเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามานะฮะเข้ามาดูเรื่องของศิลปาชีพต่างๆงานสิ่งเหล่านี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับคุณสมบัติของชาติเลยนะครับงานศิลปะประเภทนี้เนี่ยพระองค์ท่านส่งเสริมแล้วก็สนับส

0: ุนมาตลอดยาวนานเกือบ50-60ปีแล้วนะครับที่ทำให้งานประเภทนี้อยู่มายาวอย่างต่อเนื่องเราก็อยากให้ชาวไทยของเราเนี่ยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชนรุ่นหลังนะครับอยากให้ลองมาดูนะฮะแล้วก็ดูว่าท่านเนี่ยทำอะไรบ้างนะให้กับศิลป์นะฮะให้กับศิลปะของชาติเหมือนกับศิลป์ของแผ่นดินเลยนะครับผมโดยไม่มุ่งหวังรายได้นะไม่มีรายได้ที่จะมาต้องเป็นตัวเงินอะไรต่างๆเนี่ยแต่ขอให้ปณิธานของท่านก็คือขอให้ศิลปะนะฮะคู่อยู่กับแผ่นดินคือเป็นศิลป์ของแผ่นดินนะครับ
1: ผมอยู่ที่นี่มาตอนนี้18ปีแล้วก็รู้สึกมีความภูมิใจที่สามารถทำให้เราสร้างอาชีพได้หลายๆอย่างซึ่งก็เคยมีคนถามในที่ที่เขาพบปะกันว่าเอ๊ะขาดทุนอะไรแต่อะไรบอกขาดทุนนั้นเป็นเรื่องของฉันแต่ว่าสิ่งที่มันได้ประโยชน์ก็คือประเทศก็คือประชาชนเนี่ยพระองค์ไม่ได้คิดอย่างอื่นเรียกว่าคำพูดทุกคำที่ตรัสมาจากพระองค์เนี่ยสร้างความพอใจให้กับบุคคลที่มารับเสด็จมาเฝ้าเลยเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องสิ่งที่พระองค์คิดและได้กระทำมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์และก็ได้รับความนิยมชมชอบว่าเป็นส่วนที่ดีที่พระองค์ได้กรุณาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับชาวอำเภอแสวงหาตำบลศรีบัวทองเป็นอย่างสูงทีเดียวกับผมขอพูดว่าทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้ชาวบ้านชาวจ้องเนี่ยจะรักพระองค์เป็นที่สุดของที่สุดหาอะไรที่จะมาเปรียบไม่ได้ชีวิตที่ดีขึ้นมาเนี่ยกระทั่งคือหนึ่งพอในช่วงหลังๆเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันก็พอที่จะเริ่มขยับขึ้นจนกระทั่งที่เรียกว่าละตรงนู้นแล้วก็มาทำไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์มากเนี่ยจนกระทั่งมันดังแล้วก็มีอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆจากคนที่มาซื้อของบ้างจากคนที่เพราะเซรามิกบ้างอะไรบ้างทอผ้าบ้างอะไรเรามีไอเอาเลทอยู่ตรงด้านหน้าจะมีไอของที่ทำจากที่เนี่ยไปวางจำหน่ายมันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินเป็นทองอะไรขึ้นมาเราก็สามารถจะจ่ายเพื่ออะไรได้ในเรื่องสิ่งที่พระองค์คิดและได้กระทำมาจนกระทั่งเกิดมาเป็นศูนย์ที่สมบูรณ์และก็ได้รับความนิยมชมชอบว่าเป็นส่วนที่ดีที่พระองค์ได้กรุณาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับชาวอำเภอแสวงหาตำบลศรีบัวทองเป็นอย่างสูงทีเดียวกับผมขอพูดว่าทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้ชาวบ้านชาวจ้องเนี่ยจะรักพระองค์เป็นที่สุดของที่สุดหาอะไรที่จะมาเปรียบไม่ได
2: ้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปลี่ยนวิกฤตอุทกภัยให้เป็นโอกาสแห่งชีวิตทำให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมกันสืบสานรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติผ่านงานหัตถศิลป์ไทยโบราณไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

0: ้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลาหมดลงแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าขอพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

กลับมาติดตาม NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ก่อนวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยจากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันขณะเดียวกันก็ยังมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยสำหรับในเวลา 17 นาฬิกานายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุประชุม IMF ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีและเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงภาพรวมการจัดประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถือเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งโดยการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางการท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของประเทศส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิม2นักวิชาการชาวอเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้จากผลงานการวางรากฐานแบบจำลองเศรษฐกิจราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งนี้ศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูดฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยแบ่งคนละครึ่งและจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคราวที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นรางวัล

0: วันโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปีช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมานัดรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามนะคะเราออกอากาศเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณค่ะดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะวันนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกันค่ะซึ่งในช่วงนี้ของรายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นประจำนะคะจากหน่วยงาน4หน่วยงานหลักก็ได้แก่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนะคะที่กรุณาอนุเคราะห์คุณหมอเก่งๆเนี่ยเข้ามาตอบคำถามมาพูดคุยมาให้ข้อมูลความรู้ให้คุณผู้ชมระแวดระวังในเรื่องของสุขภาพภัยใกล้ตัวนั่นเองแต่วันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะเพราะว่าหลายๆคนถ้าพูดถึงคำว่าวัคซีนปุ๊บเนี่ยจะคิดว่าอ๋อเกิดมาเราต้องมีวัคซีนตัวนั้นตัวนี้ที่ต้องฉีดแล้วก็ตามต่อเมื่อครบโดสหรือว่าเมื่อคุณเป็นอะไรอุบัติเหตุเฉียบพลันแล้วคุณต้องไปรับวัคซีนบางชนิดต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาขยายภาพให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีทั้งในส่วนของเว็บนะคะที่จะให้ดูได้ว่าเมื่อคุณอยู่ในช่วงเรนจ์นี้อายุแบบนี้คุณควรจะได้รับวัคซีนประมาณไหนวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆนะคะก็คือท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพลเกียรติบุรณกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้ออายุรแพทย์โรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาคุยในเรื่องของโปรแกรมเช็ควัคซีนคือเช็คเฉพาะไม่ใช่บุคคลนะคะแต่ว่าดูด้วยว่าเหมาะกับอายุเหมาะกับโรคประจำตัวบางอย่างที่ท่านมีอยู่หรือไม่ต้องสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เห็นอาจารย์ครั้งแรกว้าวมากค่ะแล้วพอได้คุยส่วนตัวปุ๊บโอ้โหอาจารย์อาจารย์เป็นรุ่นพี่แต่อาจารย์ดูเด็กมากเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ดูแลตัวเองเหมือนอาจารย์ได้รับวัคซีนตลอดเวลาแต่อาจารย์บอกจริงๆแล้วไม่เคยหัตถการเลย
1: ยังค่ะยังค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อค่ะนะคะเดี๋ยวต้องมาสอบถามกันว่าอาจารย์ดูแลตัวเองยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าเอาเนื้อหาสาระหลักๆ ก็ปกติเนี่ยอาจารย์หาเวลาเกิดมาโอเคอันนี้มีเกิดมาปุ๊บเขาจะมีวัคซีนภาคบังคับใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเนี่ยมันก็คือสโลแกนหลักๆที่เราเกิดมาเราต้องรู้ว่าเราต้องฉีดแบบนี้ตามอายุเท่านี้บางโรงเรียนมีการเรียกอะไรนะคะฟัง
1: ปลูกฝี
0: สมัยเด็กๆแต่ตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะฉายภาพให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ทำไมวัคซีนมันถึงมีความสำคัญกับเราแล้วเราจำเป็นต้องรู้มากกว่าที่เราเคยรู้อะค่ะ
1: ค่ะก็ในฐานะจริงเป็นหมอผู้ใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าต้องความเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กนะบางคนจะเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยจะต้องสำหรับเด็กเท่านั้นนะคะเราก็จะคุ้นเคยกับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีสมุดวัคซีนเราก็จะมีสมุดแล้วก็ต้องไปฉีดให้ครบตามที่กระทรวงกำหนดนะเพราะว่าส่วนนั้นก็จะเป็นวัคซีนฟรีที่เป็นวัคซีนแล้วเรียกว่าวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนควรจะได้รับนะก็จะคุ้นเคยกับว่าวัคซีนเนี่ยก็ต้องเด็กเท่านั้นนะแต่ว่าวันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยจะบอกว่าวัคซีนไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กนะสำหรับผู้ใหญ่เองเนี่ยวัคซีนก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าวัคซีนคืออะไรนะวัคซีนก็คือเป็นสารนะคะที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นตัวเชื้อโรคที่ทำให้ตายแล้วหรือว่าเป็นตัวเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงนะคะเมื่อฉีดเขาประเสริฐจะเป็นฉีดนะคะมันอาจจะมีกินบ้างที่อาจจะเคยได้ยินเช่นโปลิโออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉีดนะคะหลังจากฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันโรคนะคะอันนี้คือหลักการของวัคซีนน
0: ะคะ
1: เพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความจำเป็นเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าหนึ่งก็คือวัคซีนที่เราเคยได้ตอนเด็กๆแน่นอนมันไม่อยู่ยาวจนถึงเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจนถึงเป็นผู้สูงอายุนะคะมันก็ส่วนใหญ่ก็จะการได้ในช่วงวัยเด็กนะคะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนที่เราได้เคยได้ตอนเด็กเนี่ยก็ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
0: ค่ะ
1: อันที่สองคือในผู้สูงอายุเองหรือว่าในผู้ใหญ่นะคะโดยตัวอายุเองเมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยความสามารถในการที่จะป้องกันโรคนะคะโดยเฉพาะโรคติดเชื้อหรือว่าก็จะน้อยลงนะคะรวมถึงในผู้สูงอายุเองก็จะมีโรคร่วมอื่นซึ่งเมื่อมาผสมรวมกับอายุที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำให้เราอาจจะติดเชื้อได้ง่ายติดเชื้อแล้วมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นนะคะเช่นเรามีเบาหวานนะคะเบาหวานเองเวลาติดเชื้ออาจจะรุนแรงกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะผู้สูงอายุเองบางทีก็จะมีโรคหัวใจโรคปอดโรคอะไรเข้ามาเพราะนั้นอายุบวกกับโรคร่วมที่มีทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยแม้ว่าเป็นโรคติดเชื้อเดียวกันแต่ก็อาจจะรุนแรงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวหรือว่าเมื่อเทียบกับวัยเด็กนะคะอันที่สามคือบางทีมก็อาจจะมีโรคระบาดหรือว่ามีโรคอะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นช่วงๆนะเพราะนั้นวัคซีนเองก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยยุติการระบาดยกตัวอย่างเช่นอย่างช่วงโควิดอย่างเง
0: ี้
1: ยโควิดก็ถือว่าเป็นวัคซีนใหม่นะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีมาก่อนนะคะเพราะนั้นคือถ้าเราไม่ได้วัคซีนนี่น่าจะแย่นะช่วงโควิดช่วงนี้เราไม่น่าจะสามารถหยุดการระบาดทั่วโลกได้นะคะเพราะนั้นวัคซีนก็เหมาะสำหรับโรคใหม่ๆหรือโรคที่มีการอุบัติใหม่นะคะเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหรือว่าหยุดการระบาดนะนี่คือเหตุผลแล้วก็ความสำคัญของวัคซีนที่ ในผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นนะคะ
0: ทำให้เราต้องรู้ว่านี่คือบริบทที่เปลี่ยนไปในความเชื่อของคนสมัยก่อนกับตอนนี้ที่เราต้องปรับว่าบางอย่างมันจำเป็นจริงๆอย่างวัคซีนบางตัวอย่างไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะต้องจำเป็นทุกปีด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคือมันวัคซีนแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติหรือว่ามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีข้อบ่งชี้หรือว่าจำนวนโดสหรือว่าตารางการฉีดที่แตกต่างกันไปนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าบอกอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยทำไมถึงต้องฉีดทุกปีนะคะทำไมบางคนก็เข้าใจแล้วบอกว่าก็อยากได้เข็มเดียวแล้วยาวๆได้ไหมนะคะจริงๆแล้วก็คือเอาประสิทธิ์ด้วยเหตุผลที่ทำไมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีก็หลักๆมี2 ส่วนนะคะอันดับแรกก็คือเนื่องจากสายพันธุ์การระบาดของตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกือบๆทุกปีนะคะแต่ว่าโอเคบางปีอาจจะซ้ำเหมือนเดิมได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเปลี่ยนทุกปีองค์การอนามัยโลกก็ต้องมีการกำหนดว่าปีนี้นะสายพันธุ์เนี้ยน่าจะมีการระบาดเพราะนั้นสายพันธุ์เนี้ยต้องมันจุดในวัคซีนเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกก็จะปรับทุกปีนะเขาก็จะมีการติดตามว่าตอนนี้สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่เป็นสายพันธุ์อะไรเขาก็จะบอกบริษัทให้ผลิตเอาสายพันธุ์นี้แหละอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นประเด็นแรกคือสายพันธุ์ที่มีการระบาดเนี่ยปรับเปลี่ยนทุกปีนะจึงเป็นที่มาว่าทำไมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีนะคะประเด็นที่สองคือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราสร้างเนี่ยอยู่ไม่นานนะคะเพราะนั้นพอใกล้ๆสัก7-8 เดือนก็จะเริ่มตกละเพราะนั้นพอปีนึงผ่านไปประสิทธิ์ภูมิก็จะตกลงเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็ลดลงถึงเป็นที่มาว่าทำไมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดทุกปีนะคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของวัคซีนแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันบางวัคซีนก็อาจจะฉีดเข็มเดียวตอนนี้ยังไม่ต้องกระตุ้นอยู่ได้ยาวๆก็มี
0: เช่นบาดทะยัก
1: เดี๋ยวเรามาดูบาดทะยักก็10ข้อติดไปกับบาดทะยัก10ปีครั้งนึงอะไรเงี้ยนะคะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะพาเราเนี่ยลิงก์ไปสู่ข้อมูลที่มันเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าเป็นโปรแกรมเช็ควัคซีนเฉพาะบุคคล คุณจะรู้เลยว่าเวลาวัยนี้คุณเหมาะที่จะฉีดอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์นำเล่าเรื่องไปนะคะเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นจอให้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะก็จริงๆแล้วที่มาของเว็บไซต์ที่ตัวเองทำเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วทำในนามของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะที่มาก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าปัจจุบันวัคซีนมีเยอะแยะมากนะมีน่าจะเป็น 10-20 ชนิดนะคะอันที่2คือแต่ละท่านเนี่ยมีอายุที่ไม่เท่ากันนะแต่ละคนมีโรคร่วมที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นการมีโรคร่วมอายุที่ไม่เท่ากันรวมถึงจำนวนวัคซีนที่มีเยอะเราก็จะจำไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเราต้องฉีดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่ทราบรายละเอียดของวัคซีนนะถือเป็นที่มาของการทำหรือว่าเว็บเบสสำหรับเช็ควัคซีนเฉพาะบุคคลนะคะที่ทำโดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

0: นี้นะคะซึ่งเราจะบอกว่าไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเราก็จะมีเขียนว่าเป็นสมาคมอะไรเรียบเราเข้าสู่ระบบนะคะนั้นพอกดเข้าไปสู่ระบบก็คลิกถัดไปนะคะเพราะนั้นง่ายๆนะขั้นตอนที่2คือแค่กรอกอายุเพศนะคะเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ของวัคซีนที่ไม่เท่ากันนะอันดับแรกเรายกตัวอย่างเคสที่บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราแค่หนุ่มสาวไม่มีโรคร่วมต้องฉีดวัคซีนอะไรไหมนะคะหรือยกตัวอย่างเช่นอายุอาจจะ25หรือ30ก็ได้อ่ะลองคีย์ดูนะคะเอา25ก็ได้นะคะหรือ30ก็ได้อันนี้คีย์เลยนะคะ30ครับป่ะ30 25
1: ค่ะเพศชาย
0: เพศชายถัดไปนะคะถัดไปก็จะเป็นหน้าโรคร่วมนะคะเพราะนั้นบางคนที่อายุน้อยก็ยังไม่มีโรคร่วมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าไม่มีโรคร่วมจริงๆแล้วมีวัคซีนอะไรที่แนะนำนะคะก็จะเป็นด้านล่างซ้ายสุดเลยนะคะที่เขียนว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วเราก็จะกดดูนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยอายุน้อยไม่มีโรคร่วมเนี่ยมีวัคซีนอะไรบ้างที่แนะนำกดไปได้เลยนะคะพอกดไปเสร็จเราก็จะเห็นนะคะว่าทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่เราแนะนำในส่วนสีเขียวนะคะซึ่งจะเห็นว่ามี 6-7 วัคซีนเลยนะคะ
1: เยอะนะ
0: สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่ควรพิจารณานะคะส่วนสีม่วงเนี่ยอีกสัก4วัคซีนเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนที่ถ้าเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงก็ให้ไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมนะคะมาอย่างฝั่งซ้ายมือถ้าเราเห็นว่าเป็นวัคซีนที่แนะนำมีอะไรบ้างนะคะเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะบาดทะยักคอตีบไอกรนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีหลายวัคซีนนะคะซึ่งอันเนี้ยที่เราทำไว้เนี่ยก็สามารถคลิกได้อีกอันนึงนะที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของวัคซีนเพราะว่าบางคนก็อยากจะเข้าไปดูว่าวัคซีนแต่ละอันไข้หวัดใหญ่อาจจะลองคลิกเลยนะคะอันนี้เราทำสดๆเลยนะคะอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าก็สำหรับประชาชนอ่านง่ายๆเป็นฉบับการ์ตูนนะคะเราก็จะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะตอนนี้ก็จะมีแบบ3สายพันธุ์กับ4สายพันธุ์นะคะถ้าอยากจะเลือกเนี่ยก็เราแนะนำแบบ3สายพันธุ์ก็พอนะไม่จำเป็นต้อง4สายพันธุ์นะแล้วก็เมื่อกี้ที่ถามไปแล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องฉีดปีละครั้งนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็แนะนำอันดับต้นๆเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมแต่ถ้าไม่มีโรคประจำตัวเลยก็สามารถรับวัคซีนได้อย่างอันนี้ที่เราทำตัวอย่างดูอายุน้อยไม่มีโรคร่วมก็เป็นกลุ่มที่เราแนะนำวัคซีนได้สำหรับไข้หวัดใหญ่ถ้าต้องการรับนะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของวัคซีนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเมื่อกี้นะคะซึ่งรวมถึงในส่วนของตัวรายละเอียดวัคซีนอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF แล้วก็เอาไปปรึกษาแพทย์ได้ด้วยปุ่มกดก็อยู่ข้างล่างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไม่ต้องกดจริงเดี๋ยวเราไปกดกันดูนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้ไปปรึกษาแพทย์อีกทีนึงนะแล้วก็ไปเช็คลิสต์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละวัคซีนเลยนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้ในรายละเอียดนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแล้วเรายกตัวอย่างสักเคสหนึ่งนะคะสมมติว่ากลับไปหน้าแรกนะคะเปลี่ยนใหม่เป็นอายุสัก65ละกันเอาเป็นสูงอายุนะคะ65นะคะเพศหญิงสมมติเพศหญิงนะคะจริงจิ้มเลขไปได้เลยนะคะ65นะคะเพศหญิงนะคะเอาโรคอันที่2ละกันหัวใจนะคะเบาหวานนะคะอยู่ด้วยกันนะคะคลิกนะคะคลิกข้างล่างผมข้างล่างนะคะก็จะคล้ายกันอันนี้จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีเขียวที่แนะนำจะเริ่มเยอะละมีหลายวัคซีนฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเดิมสีเหลืองคือพิจารณาสีม่วงก็คือถ้าคุณมีความเสี่ยงก็ให้ไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมในส่วนของวัคซีนทางเลือกนะคะอันนี้ลองเล่นแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเล่นไปด้วย
0: ถ้าอยู่ในไลน์ต้องก๊อปออกมาอยู่ข้างนอกนะบางทีในไลน์อาจจะไม่ไปนะคะ
1: มันก็จะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่แนะนำสำหรับคนอายุ65
0: ปีมีโรคหัวใจ
1: ค่ะไม่พบวัคซีนเสริมอะไรที่คุณจะระบุ
0: แต่แนะนำเนี่ยก็ปาไป 6-7 วัคซีนละเช่นไข้หวัดใหญ่นะคะไข้เลือดออกบาดทะยักคอติดไอกรนโควิด19เองเราก็ยังแนะนำอยู่นะคะอันนี้ถ้าดูนะคะบางคนก็อยากถามยังแนะนำอยู่นะคะวัคซีนมะเร็งตับอักเสบบีนิวโมคอคคัสไอซ์วีงูสวัดนะคะอันนี้เราคุยได้ในหลายวัคซีนเลยถ้าอยากสนใจในส่วนของรายละเอียด
1: งูสวัดงูสวัดเนี่ยสำคัญบอกว่า50ปุ๊บต้องฉีดละ
0: ก็จริงแล้ววัคซีนงูสวัดก็เป็นวัคซีนที่สำหรับคำแนะนำของสมาคมติดเชื้อคือถ้าคุณอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็แนะนำสำหรับวัคซีนงูสวัดนะคะแต่ถ้าอายุน้อยกว่า50ปีก็ต้องเป็นกลุ่มที่เป็นภูมิกันบกพร่องนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นงูสวัดก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่18ปีขึ้นไปแต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มภูมิกันบกพร่องก็ต้องรอ50
1: แล้วถ้าเขา65งูสวัดตัวนี้ควรจะเป็นเข็มแรกของเขาไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นการกระตุ้นละ
0: งูสวัดตอนนี้นะคะก็คือจะฉีด2เข็มนะคะฉีด2เข็มปุ๊บจบยังไม่ต้องมีคำแนะนำของเข็มกระตุ้น
1: โอเค
0: ก็คือฉีด2เข็มห่าง 2-6 เดือนก็จะจบไปสำหรับวัคซีนงูสวัด
1: ค่ะก็มีหลายตัวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นอะไรที่ต้องพิจารณาละเอียดหน่อยว่าต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่าดูเหมือนจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมก็เห็น HPV ใช่ไหม
0: อย่าง HPV เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอายุเกิน27ปีขึ้นไปก็มาดูความเสี่ยงเพราะว่าสำหรับ HPV บางคนจะคิดว่าเอ๊ะสำหรับเด็กหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้ววัคซีน HPV สำหรับถ้าเป็นอายุเกิน27ปีขึ้นไปเนี่ยก็ให้คุย

0: รายๆไปเพราะว่าบางท่านอายุเยอะก็จริงแต่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู
1: ่
0: ยังแอคทีฟอยู่นะคะอันนี้ก็สามารถมาคุยกันในส่วนของความเสี่ยงตรงนี้แล้วก็พิจารณารับวัคซีน HPV ได้นะแล้วก็จะเป็นอยู่ในช่องสีม่วงนะก็คุยเป็นรายๆไปสำหรับความเสี่ยงในแต่ละอย่างนะคะ
1: แล้วก็ยังมีไวรัสตับอักเสบ A
0: สมมติว่าตับอักเสบ A ก็เช่นไวรัสตับอักเสบ A ในผู้สูงอายุบางคนจะมีภูมิแล้วนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันว่าจะอยากเจาะดูภูมิก่อนไหมเพราะว่าถ้าคุณมีภูมิสำหรับไวรัสตับอักเสบ A แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนนะเพราะภูมิที่คุณมีเนี่ยก็จะป้องกันได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีภูมิอายุ60กว่าถามว่ากลุ่มเสี่ยงสำหรับที่ควรจะได้รับวัคซีนตับอักเสบ A เช่นอะไรเช่นหลาจะเดินทางบ่อยเดินทางไปในที่ที่มีแหล่งระบาดของตับอักเสบ A นะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่น้ำอาหารไม่สะอาดกินน้ำต้องดื่มน้ำที่ไม่สะอาดนะคะหรือเป็นกลุ่มชายรักชายหรือทำงานในห้องแลบที่เกี่ยวข้องกับไวรัสอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงเฉพาะของไวรัสตับอักเสบ A เพราะนั้นก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันนั่นคือก็อยู่ในกลุ่มสีม่วงเราก็พิมพ์ PDF เมื่อกี้ได้นะคะหรือว่าจะแคปหน้าจอไปก็ได้แล้วก็ไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมว่าเผอิญมันอยู่ในกลุ่มสีม่วงซึ่งเป็นวัคซีนที่พิจารณากับความเสี่ยงนะก็ไปปรึกษาแพทย์ได้เพราะนั้นเว็บไซต์หรือเว็บเบสที่เราทำวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นแบบต้องนะคะหรือว่าคือเป็นเพียงแนวทางนะซึ่งเราก็สามารถเป็นคำแนะนำไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมได้นะก็แนะนำว่าอยากให้ทุกท่านลองใช้ดูนะคะแล้วก็คิดว่าเราก็จะได้รู้ว่าเรามีวัคซีนอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับเราโดยเฉพาะนะเพราะที่บางคนก็ไม่รู้จะถามใครอายุเท่านี้เพศเท่านี้โรคร่วมอย่างนี้จะฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะคะเว็บเบสอันนี้ก็จะช่วยเป็นตัวไกด์แล้วก็เป็นแนวทางสำหรับไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม
1: จริงๆต้องชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายนี
0: ่
1: ทำมาแบบเข้าใจง่ายมาก
0: นะ
1: คะแล้วก็3หน้าเอง
0: นี่ทำอยู่เป็นปีนะทำอยู่เป็นปีกว่าจะได้แบบนี้นะ
1: ค่ะแต่ง่ายมากๆเลยเข้าไปแล้วคลิกปุ๊บเราเหมือนจะรู้ไกด์ไลน์ชีวิตเลยอะค
0: ่ะ
1: นะคะว่าเราควรจะรับอะไรเพิ่มเติมเราดูเหมือนจะมีความเสี่ยงอะไรถ้าเราไม่แน่ใจประเด็นไหนเราก็ยังไปปรึกษาคุณหมอเพิ่มได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะถือว่ามีประโยชน์มาก
0: หรือจะอ่านเองก่อนก็อย่างที่บอกคือคลิกไปตรงสี่เหลี่ยมมันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละวัคซีนก็อ่านคร่าวๆดูก่อนได
1: ้ค่ะเพราะเด็กบางคนหรือวัยรุ่นบอกไม่จำเป็นหรอกวัยฉันนั้นไม่จำเป็นต้องรับวัคซีนยังแข็งแรงแต่จริงๆมันก็มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตวันนี้สถิติก็คือมีความเสี่ยงต่อการล้มหายตายจากในอายุที่ร่นขึ้นมานะคะคืออายุน้อยลงนั่นเองก็ต้องบอกว่ากลไกตรงนี้เนี่ยก็ช่วยคำนวณคนอายุเท่าไหร่ได้รับวัคซีนยังไงซึ่งอาจารย์บอก brainstorm กันเยอะมาก
0: ค
1: ิดกันเป็นปีผ่านกันดูแล้วว่าอะไรมันจะดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงง่ายสำหรับคนทุกวัยผู้ชมลองสแกนดูได้เลยใช่ไหม
0: คะใช่
1: เล่นไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าการจะเข้าถึงตรงนี้ก็โอเคไม่ยากละสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนชอบสแกนเดี๋ยวนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็สแกนกันได้เข้าถึงประชาชนแล้วก็ฟรีด้วยใช่ไหมคะ
0: ฟรีค่ะฟรีแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยากให้คนใช้เยอะๆนะคะแล้วก็มีความสนใจกับวัคซีนนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้เพราะว่าถ้าเสียตังค์น่าจะไม่ค่อยมีใครโหลดไปแน่นอนนะคะ
1: ถูกต้องแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่แอปที่เปลืองเมมอะไรอ่ะ
0: คือ
1: เป็นเว็บไซต์เป็นลิงก์คุณก็คลิกเข้าไปแล้วก็ได้
0: ว่าตอนแรกจะทำเป็นแอปแล้วบอกว่าผู้สูงอายุบางทีก็เดี๋ยวนี้คนไม่ชอบโหลดแอปมันเปลืองที
1: ่
0: ในม
1: ือ
0: ถือแล้วบางทีโหลดมาก็ไม่ได้ใช้เดี๋ยวก็ลบวันนี้ก็คือคีย์เอาก็ได้ vaccineforme.idthai.org หรือสแกน QR code หรือจำไม่ได้เข้าไปที่เว็บไซต์สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
1: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยจริงๆเขาเหมือนกับว่ามีทั้งสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามีวัคซีนสำหรับคนท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าย
1: กตัวอย่างได้ไหมคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ไม่รู้ว่ามันมีวัคซีนที่มันต้องฉีดหรือเปล่าน
1: ะคะ
0: ยกตัวอย่างวัคซีนจริงที่ถือว่าจะเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเลยคือแน่ๆคือวัคซีนไข้เหลืองนะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าโรคไข้เหลืองเนี่ยมันไม่ได้มีในประเทศไทยนะคะมันจะมีนำโดยไวรัสชื่อไวรัสไข้เหลืองแล้วก็นำโดยยุงซึ่งจะมีอยู่ในบางประเทศเช่นประเทศแถบแอฟริกาหรือว่าประเทศแถบอเมริกาใต้นะเพราะนั้นก็วัคซีนไข้เหลืองถือเป็นวัคซีนข้อบังคับสำหรับการเดินทางไปในประเทศที่ต้องฉีดนะจะมีดูลิสต์ได้นะคะลองเข้าไปคีย์ในดูเว็บไซต์หรือว่าใน Google ดูก็ได้นะก็จะคีย์ว่าประเทศไหนบ้างที่ต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองซึ่งเป็นข้อบังคับถ้าเราไม่ได้ฉีดแล้วเนี่ยจะมีสมุดเราเรียกว่าสมุดบันทึกวัคซีนนะซึ่งเราจะต้องพกสมุดนี้ในการเดินทางด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยขาเข้าอาจจะเข้าได้นะคะแต่บางทีเขาอาจจะขอตรวจตั้งแต่ตอนเราจะเช็คอินละที่ขากลับอาจจะกลับไม่ได้ไม่ได้กลับถ้าคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนนี้ตามมันเป็นข้อกฎหมายเลยน
1: ั
0: ้นยกตัวอย่างวัคซีนไข้เหลืองก็จะชัดว ว่าเป็นวัคซีนที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะไปประเทศนี้เราต้องฉีดนะส่วนใหญ่ที่เตงเคยไปก็คือแถวอเมริกาใต้นะคะเช่นบราซิลเปรูตรงนั้นเนี่ยมันจะมีแหล่งอยู่ที่เราต้องฉีด
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเช็ค
1: ถ้าสมมติขาไปเราผ่านไปได้เราไม่ได้ฉีดแต่ขากลับ
0: ขากลับอาจจะไม่ได้เข้าประเทศหรืออาจจะต้องโดนกักกันเพราะว่าหลักการคือประเทศไทยเรายังไม่มีวัคซีนเรายังไม่มีโรคไข้เหลืองเพราะนั้นเราไม่ต้องการให้คนที่ไปเที่ยวในแหล่งโรค
1: แล้ว
0: เป
1: ็
0: น
1: นำ
0: โรคกลับมาประเทศไทยนะเพราะนั้นถ้าโดนตรวจเนี่ยจะโดนกักถ้าคุณไม่ฉีดแต่ถ้าคุณฉีดแล้วโอเคคุณเข้าได้นะคะแล้วก็โชคดีตอนนี้ของวัคซีนไข้เหลืองคือสมัยก่อนเนี่ยต้องฉีดทุก10ปีนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ฉีดเข็มเดียวอยู่ได้ตลอดเพราะว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพยาวนะเพราะนั้นของเดงเคยฉีดไว้นานมากตั้ง10กว่าปีละก็เลยโชคดีว่าไม่ต้องฉีดอีกละถ้าเราจะไปเที่ยวประเทศที่ต้องรับวัคซีนไข้เหลืองก็ไปได้เลยแต
1: ่
0: ต้องเก็บสมุดนั้นไว้ดี
1: ๆอาจารย์น่าจะต้องเดินทางบ่อย
0: ก็บ่อยค่ะแต่ว่าประเทศที่ต้องฉีดไข้เหลืองมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราต้องรู
1: ้เขากักตัวเราไม่ใช่ว่ากักเพื่อให้ฉีดวัคซีนประเทศเขาแล้วไปเที่ยวต่อนะ
0: ไม่ใช่กักขากลับเนี่ยค่ะเพราะว่ากักให้มันพ้นระยะฟักตัวของโรคแล้วก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็ปล่อยได้
1: นะคะดังนั้นก็คือเป็นข้อที่
0: ไม่ใช่อยู่ต่อไม่ดีค่ะเราไม่ค่อยอยากอยู่เราอยากกลับแล้วนะคะ
1: ใช่ดังนั้นก็ระวังด้วยนะคะสำหรับคนที่ไปประเทศแปลกประเทศสุ่มเสี่ยงอย่างที่ว่าเพราะว่ามันมีไม่เยอะหรอกประเทศที่จะมีโรคประมาณนี้แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนประเภทนี้นะคะแล้วก็มันจะมีกลุ่มวัคซีนอะไรบ้างที่คนทำงานนะคะอาจารย์ไม่ควรพลาด
0: ค่ะก็เมื่อกี้ถ้าเราเข้าไปจำได้ก็จะเป็นเคสแรกเมื่อกี้ที่เรานำเสนอไปก็จะเป็นอายุน้อยที่อาจจะไม่มีโรคร่วมนะจริงๆเราก็จะมียก 4-5 วัคซีนที่เราแนะนำนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่จริงๆเราก็จะเป็นวัคซีนที่เราร
1: ายปี
0: จะให้ฉีดอยู่ก็แต่ต้องปีละครั้งนะคะแล้วก็อีกอันอื่นเช่นวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B นะคะมันก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเป็นคนที่เกิดหลังปี2535แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีภูมิอยู่แล้วเพราะว่าได้รับวัคซีนตอนเด็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัคซีนบาดทะยักข้อตีบไอโกรนนะคะเป็นต้นหลักๆก็จะมีอยู่ 2-3 วัคซีนนะคะ
1: สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะสมาคมอุระเวศแห่งประเทศไทยมันเกี่ยวกับอะไรอ้อป้อง
0: อุระเวศมาจากคำว่าปอดนะคะเพราะนั้นก็มาจากเช่นบางคนที่มีโรคปอดเรื้อรังนะคะเช่นโรคหอบหืดนะคะโรคหืดหรือว่าโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยเพราะนั้นคนที่มีโรคปอดเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายหรือว่าติดเชื้ออย่างเช่นที่เราว่าลงปอดเนี่ยปอดอักเสบเนี่ยก็จะรุนแรงนะคะอย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นไอซ์วีนะก็อาจจะเป็นโรคที่รุนแรงได้นั้นสมาคมอุระเวศก็คือสมาคมโรคปอดนี่แหละก็มันมีส่วนพิจารณาว่าไอ้คนไข้โรคปอดเองเนี่ยที่เป็นโรคปอดเรื้อรังควรต้องรับวัคซีนอะไรบ้าง
1: ค่ะคนที่มีอาการเหมือนเป็นคนที่ภูมิแพ้หรือติดเชื้อทางเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นภูมิแพ้ธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสี่ยงเยอะในที่เราพูดถึงว่าถ้าเป็นตัวปอดเลยหลักๆก็จะเป็นโรคหืดกับถุงลมโป่งพองหรือโรคปอดอื่นเรื้อรังค
1: ่ะจำเป็นต้องเป็นโรคที่ติดมากับตัวหรือว่าเป็นเพราะพาหะหรือการประพฤติของเราที่มันทำให้เป็น
0: ส่วนใหญ่ก็จะมาทีหลังได้เช่นถ้าเราสูบบุหรี่ใช่ไหมก็เป็นถุงลมโป่งพองได้หรือว่าอาจจะมีโรคภูมิกันบางอย่างที่มันทำให้ปอดมีพังผืดอย่างเงี้ยต้องกินยากดภูมิเงี้ยงั้นปอดเราก็จะไม่ดีก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
1: อย่างไวรัสปอดอักเสบที่ช่วงนึงมีการโปรโมทกันเยอะหลังจากที่โควิดเราซาไปนิดนึงเขาก็บอกว่าต้องป้องกันเอาไว
0: ้
1: ซึ่งจำนวนโดสจำนวนเข็มก็รู้สึกว่าราคาสูงใช่ไหมคะ
0: อันนี้พูดถึงจริงๆก็คือบางทีชื่อวัคซีนบางทีหรือว่าชื่อโรคบางทีจะสับสนนะเราอาจจะได้ยินคำว่าวัคซีนปอดอักเสบ
1: ค่ะ
0: อันนี้เคยได้ยินไหมคะวัคซีนปอดอักเสบ
1: เคยได้ยินค่ะ
0: คือก่อนหน้านี้ถ้าวัคซีนปอดอักเสบเนี่ยบางทีเราจะหมายถึงวัคซีนนิวโมคอคคัสนะคะถ้าวัคซีนนิวโมคอคคัสเนี่ยบางทีชื่อมันจำยากใจประชาชนก็จะเรียกเหมือนว่าเป็นชื่อเล่นของวัคซีนว่าวัคซีนปอดอักเสบวัคซีนปอดบวมหรือบางทีอาจจะเคยได้ยินคำว่าวัคซีนป้องกันติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจริงแล้วอาจจะเป็นคำเรียกที่ผิดนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะหมายถึงวัคซีนนิวโมคอคคัสนี่แหละค่ะนิวโมคอคคัสเป็นชื่อแบคทีเรีย1ตัวเท่านั้นเพราะนั้นวัคซีนนี้แปลว่าการเกิดติดโรคจากแบคทีเรียนี้แค่ตัวเดียว คือไอ้เจ้าเนโมคอคคัสนี่แหละนะแต่ว่าไอ้ตัวเชื้อเนโมคอคคัสเนี่ยมันทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได
1: ้
0: ทำให้เกิดปอดอักเสบได้นะคะทำให้ขึ้นสมองเป็นสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็ได้นะคะก็โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะและคนที่มีโรคร่วมก็ถึงเป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนนี้ขึ้นมานะคะ ซึ่งตอนนี้วัคซีนอันนี้ก็ขึ้นมาพอดีนะคะวัคซีนนิวโมคอคคัสนะคะก็จะมีหลายแบบมากเลยนะมีแบบหลายสายพันธุ์แต่ว่าตอนนี้ที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นแบบ20สายพันธุ์นะคะเข็มเดียวจบแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนะคะอันนี้ก็สามารถอ่านดูได้ก็จะเป็นคำแนะนำสำหรับ65ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าถ้า50ปีขึ้นไปแล้วถ้ามีโรคร่วมก็ ฉีดได้เช่น50ปีแต่มีเบาหวาน50ปีมีโรคปอดมีโรคหัวใจก็สามารถรับวัคซีนในหมอคอคัสได
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้ก็ง่ายละแต่ก่อนมีหลายแบบมีทั้งแบบ13สายพันธุ์15สายพันธุ์20สายพันธุ์เอาแบบไหนดีนะตอนนี้20สายพันธุ์เข็มเดียวจบ
1: อยู่ยาวไหมคะ
0: อยู่ยาวตอนนี้ก็คือข้อมูลตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องกระตุ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้อันนึงที่เราจะได้ยินปอดอักเสบอันนึงเพิ่งมีในประเทศไทยสัก 2-3 ปีนี้คือ RSV นะคะวัคซีน RSV ก็เป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เราเรียกว่าลงปอดก็ได้เกิดปอดอักเสบได้นะคะเกิดต้องนอนโรงพยาบาลจากปอดอักเสบได้นะมัน RSV เป็นไวรัสนะคะก็มีวัคซีนเหมือนกันนะสำหรับคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุถ้า75ปีขึ้นไปก็รับได้นะแต่ถ้าน้อยกว่า75คือ50ปีขึ้นไปบวกโรคร่วมก็สามารถรับ RSV ได
1: ้
0: นะคะซึ่งตอนนี้ RSV ก็เข็มเดียว
1: เป็นวัคซีน RSV
0: ก็ชื่อ RSV ก็ป้องกัน RSV ก็ชื่อถ้าเราจะไปเราก็ต้องบอกว่าอันนี้เราจะวัคซีน RSV นะไปปรึกษาแพทย์ก็ป้องกันปอดอักเสบได้ก็ฉีด1เข็
1: ม
0: เหมือนกันนะคะเพราะนั้นบางทีเราเรียกรวมวัคซีนปอดอักเสบเลยไม่รู้ว่าไอ้ปอดอักเสบอะไรจริงไข้หวัดใหญ่เองก็ปอดอักเสบเหมือนกันนะ
1: คะ
0: งั้นถ้าเราเรียกเป็นชื่อวัคซีนให้ถูกต้องเลยก็จะได้คุยไปในทางเดียวกันนะจะเอาวัคซีนไนโมคอคคัสวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีน RSV นะคะที่มีอันนึงคือโควิดก็ปอดอักเสบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประมาณ4วัคซีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปอดเกี่ยวข้องกับปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมนะคะ
1: นี่คือเกี่ยวกับปอดทั้งหมดแต่ว่ารวม
0: ก็จะม
1: ี
0: ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นิโมคอคคัส RSV โควิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลักๆก็จะเป็น4ตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วก็อาจจะทำให้รุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องนอนพยาบาลอยู่ ICU ได
1: ้ค่ะจะเหมือน RSV เราจะเจอบ่อยในเด็กใช่ไหมคะ
0: RSV ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นโรคของเด็กนะซึ่งส่วนใหญ่แต่ก่อนหน้านี้นะแต่ปัจจุบันก็คือเราก็ต้องบอกว่า RSV เองไม่ใช่โรคของเด็กนะในผู้สูงอายุเองก็สามารถทำให้เกิดโรคที่รุนแรงจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้อยู่ ICU ได
1: ้ค่ะและด้วยแอปตัวที่เราเห็นไม่ใช่แอปเป็นโปรแกรมสำหรับเช็ควัคซีนเฉพาะบุคคลเนี่ยพัฒนาร่วมกันมาตั้ง7สมาคม1ราชวิทยาลัยเมื่อสักครู่พูดไป2ใช่ไหมคะมีสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยตัวนี้เขาคิดวัคซีนประมาณไหนมาให้
0: ค่ะเพราะว่าโรคหัวใจเองก็เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่ถ้าเรามีคนไข้สูงอายุบวกโรคหัวใจด้วยเช่นอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะคะเพราะนั้นโรคหัวใจในหลายโรคเนี่ยก็มีข้อมูลว่าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นรุนแรงได้นะคะเช่นเป็นโรคหัวใจพอติดไข้หวัดใหญ่แล้วอาจจะหัวใจทำงานไม่ดีเกิดน้ำท่วมปอดมากกว่าคนที่ไม่ใช่เป็นโรคหัวใจนะก็เป็นที่มาว่ากลุ่มโรคหัวใจก็เป็นกลุ่มที่แนะนำวัคซีนหลายตัวนะเช่นไข้หวัดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยก็ควรจะได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะแล้ว RSV อย่างเงี้ยก็แนะนำนิโมคอคคัสอย่างเงี้ยก็แนะนำเท่านั้นถึงเป็นที่มาว่าทำไมสมาคมโรคหัวใจเองเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเองก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลายโรคที่รุนแรงและป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะคะ
1: แล้วก็ยังพัฒนาร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
0: ทำไมสูมาเกี่ยวข้อง
1: ใช่ค่ะ
0: สูมาเกี่ยวข้องก็จะมีประเด็นเรื่องของสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นถ้าไม่ท้องก่อนถ้าไม่ใช่คนท้องก็จะเป็นในส่วนของ HPV นะคะซึ่งจริงๆแล้ววัคซีน HPV จริงๆนอกจากคุณหมอสูแล้วคุณหมออื่นก็สั่งได้นะคะเพราะว่าแต่คุณหมอสูที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะสมัยก่อนเราคิดว่า HPV ก็น่าจะเป็นวัคซีนสำหรับมะเร็งปากมดลูกนะคะก็เลยคิดว่าคุณหมอสูก็จะมาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าจริงแล้ว HPV เองเนี่ยไวรัสเป็นชื่อไวรัสนะคะ HPV เป็นชื่อไวรัสจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดแค่มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวนะอาจจะทำให้เกิดมะเร็งในส่วนอื่นด้วยเช่นมะเร็งองคชาตมะเร็งทวารหนักหรือมะเร็งในช่องปากและลำคอนะจริงๆแล้วตอนนี้ HPV เองก็สามารถก่อโรคได้นอกอวัยวะของสูนะคะเพราะนั้นตอนนี้ที่มาก็คือที่เราปรับคำแนะนำของวัคซีน HPV ไปในปีนี้ก็คือจริงแล้ววัคซีน HPV ไม่ใช่เป็นวัคซีนสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะจริงแล้วผู้ชายเนี่ยก็สามารถรับวัคซีนได้นะคะแล้วก็แนะนำยิ่งฉีดเร็วก่อนมีเพศสัมพันธ์ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าเมื่อกี้ที่บอกคือถ้า9ถึง26ปีเนี่ยเราแนะนำทั้งชายและหญิงเลยนะคะแต่ถ้าอายุเกิน26ปีขึ้นไปเช่น27กว่าขึ้นไปเนี่ยก็ให้คุยกับแพทย์เป็นรายๆไปแล้วก็พิจารณารับวัคซีนได้ทั้งชายและหญิงนะในปัจจุบันเราก็พยายามคิดว่าHPV วัคซีนไม่จำเป็นฉีดเฉพาะในผู้หญิงเท่านั้น ผู้ชายเองก็มีโอกาสที่เป็น HPV แล้วก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งที่ไม่ใช่แค่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งอื่นๆที่เกิดในผู้ชายรวมถึงการป้องกันหูหนอนไก่ด้วยในผู้ชายนะคะเพราะนั้นก็ ย้อนกลับไปก็คือสูเกี่ยวข้องเพราะว่ามีเรื่องของ HPV นะคะอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของคนท้องแน่นอนก็คือเรามีหัวข้อวัคซีนในคนท้องด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ก็เลยมาช่วยเราทำนะสำหรับวัคซีนในคนท้องนะคะก็จริงเราก็มี2-3 วัคซีนนะคะเช่นไข้หวัดใหญ่เองก็เป็นหนึ่งในวัคซีนที่สูตินรีแพทย์แนะนำสำหรับคนท้องนะคะพนังก็คืออันนี้ก็จะมีในส่วนของหญิงตั้งครรภ์นะคะก็เข้าไปดูได้ว่าหญิงตั้งครรภ์เองเนี่ยมีวัคซีนอะไรบ้างที่แนะนำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นหน้าที่ของหมอสูเป็นหลักแต่เราก็มาเขียนรวมไว้เผื่อบางทีที่อื่นอาจจะเป็นคุณหมอแผนกอื่นช่วยร่วมดูแลในหญิงตั้งครรภ์นะคะอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะ
1: สำหรับคนตั้งครรภ์
0: สำหรับคนตั้งครรภ์นะก็เข้าไปดูได้นะคะ
1: แล้วก็มีตัวหนึ่งก็น่าสนใจค่ะที่เขาบอกว่าวัคซีนเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก
0: อันนี้ก็คือเรื่องของ HPV นะ HPV วัคซีนนะคะ
1: ซึ่งควรจะฉีดตั้งแต่ตอนเด็กถูกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็9ปีขึ้นไป
1: ไม่ใช่ไปฉีดตอนใกล้จะโมโนพอส
0: ใช่ค่ะก็คือหลักการคือเราควรจะฉีดก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: เพื่อที่จะป้องกันได้ก่อนที่เราจะรับ HPV รับเชื้อเข้ามานะคะแต่ถ้าถามว่ามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วฉีดได้ไหมจริงได้เพราะว่าการที่เราติดเชื้ออาจจะติดเชื้อ HPV มาแล้วแต่ว่า HPV มีหลายสายพันธ
1: ุ์ okay.
0: เราอาจจะติดสายพันธุ์หนึ่งแต่ละวัคซีนก็อาจจะป้องกันสายพันธุ์อื่นที่เรายังไม่ติดได้นะคะ เพราะนั้นก็คือถึงแม้ว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยถ้าอยากจะรับวัคซีน HPV ได้ไหมได้นะแต่ว่า HPV วัคซีนในผู้หญิงไม่ได้ทดแทนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเราก็ยังแนะนำอยู่ว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วถ้าคุณมีข้อบ่งชี้ก็ยังแนะนำให้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู
1: ่ค่ะนะคะเข้าไปดูคู่มือตรงเนี้ยนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่เราควรจะได้รับหรือยังบางอย่างมันก็อาจจะ too late นะฉีดไปก็อาจจะยังไม่มีผล
0: ได้แต่ว่าเอ๊ะมันปรึกษาแพทย์ได้นะว่าเอ๊ะอันนี้ฉีดไปตอนนี้ทันไหมนะหรือว่าฉีดไปได้หรือเปล่านะอายุเท่านี้นะจริงๆแล้วก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้นะแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีวัคซีนอะไรที่ช้าเกินไปนะคะถ้าเราอยู่ในเกณฑ์อ
1: ยู่ถ้าเราอยู่ในเกณฑ
0: ์สามารถรับวัคซีนได้เพราะว่าป้องกันไว้นะคะดีกว่าที่จะป่วยแล้วก็เป็นโรคที่รุนแรง
1: ค่ะก็บางคนก็บอกเขามีโรคประจำตัวบางอย่างก็ติดมาบางอย่างก็เพิ่งมาเป็นตอนภูมิตกลงช่วงอายุเยอะแล้วถ้าฉีดตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นมันจะไปตีกันไหมฮะตามความเชื่อของคนที่อาจจะยังไม่ได้ดูแลหรือศึกษามาดีพอเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์หมายถึงว่าถ้ามีโรคประจำตัว
1: จะตีกันไหมก็จะเกิดผลจริงๆกระทบตัวเขาไหม
0: ค่ะจริงแล้วการที่มีโรคประจำตัวไม่ได้จริงแล้วมันกลับเป็นหลักคุณค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรคประจำตัวเฉพาะมีโรคหลายๆโรคเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อง่ายเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงเพราะนั้นจริงแล้วเป็นกลุ่มที่เราแนะนำการรับวัคซีนมากกว่านะคะเพราะนั้นคือไม่ต้องกังวลว่าถ้าเรามีโรคบางคนอาจจะมีทั้งโรคหัวใจโรคปอดฉีดวัคซีนไปจะเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วก็คือต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะคะก็คือในทางคนข้ามเราควรยิ่งจะต้องได้รับวัคซีนมากกว่าเพราะว่าเราให้เพื่อป้องกันตัวเราดีกว่านะคะแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นแค่นิดเดียวเช่นในบางโรคถ้าเราโดยเฉพาะในกลุ่มภูมิกันบกพร่องการรับวัคซีนเราก็อาจจะภูมิขึ้นไม่เท่าคนอื่นนะอันนี้ก็จะอาจจะต้องรับทราบไว้ถ้าเราได้ยากดภูมิหรือ เป็นภูมิกันบกพร่องเนี่ยการฉีดวัคซีนเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ภูมิกันบกพร่องประสิทธิภาพหรือว่าภูมิกันที่ได้ก็อาจจะด้อยกว่
1: า
0: แต่ว่าเรื่องของผลข้างเคียงอะไรไม่ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับคนเป็นโรคร่วมหรือมีไม่มีโรคร่วม
1: ก็ดีนะคะเพราะบางคนคิดว่าตัวเองทานสเตียรอยด์อยู่จะฉีดได้ไหมฉีดแล้วจะโดนกดไหมมีผลไหมอาจารย์อธิบายฟัง
0: อันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่ามันจะมีข้อนิดเดียวก็คือถ้าคนที่กินสเตียรอยด์อยู่แล้วก็กดภูมิคุ้มกันอยู่เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของวัคซีนชนิดของวัคซีนนะคะว่าวัคซีนเชื้อเป็นนะวัคซีนส่วนใหญ่ก็จะง่ายๆกับวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะก็วัคซีนเชื้อเป็นเนี่ยอาจจะเป็นข้อห้ามสำหรับคนที่ได้รับยากดภูมิในขนาดสูงๆนะก็ต้องปรึกษาแพทย์ส่วนใหญ่แพทย์ก็จะทราบว่าถ้าจะรับวัคซีนอันนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเราถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่องรับได้ไหมนะก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะแนะนำในรายละเอียดของวัคซีนอีกทีนึงนะส่วนใหญ่วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่มักจะเป็นวัคซีนเชื้อตายหมดนะก็จะมีแค่คัดออกวัคซีนคัดออกซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็นแล้วก็วัคซีนอิสุอิสัยนะที่เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะมันนั้นก็ให้ปรึกษาแพทย์
1: ค่ะแล้วก็ยังมีการพัฒนาร่วมกับทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
0: ค่ะ
1: โรคไตเขาต้องรับวัคซีนอะไรหรือคิดอะไรมาเป็นพิเศษสำหรับโปรแกรมนี้คะ
0: โรคไตจริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังนะคะก็มีความจำเป็นคล้ายๆกับโรคปอดโรคหัวใจนะคะแต่ว่าเพราะว่าโรคไตเองโดยเฉพาะถ้าโรคไตเรื้อรัง ระยะท้ายๆเช่นระยะ4ระยะ5หรือรวมถึงคนที่ล้างไตหรือว่าฟอกเลือดที่เราพูดถึงฟอกเลือดเนี่ยมักจะภูมิกันค่อนข้างต่ำ
1: ค่ะ
0: เมื่อเทียบกับระยะไตต้นๆที่อาจจะไตเสื่อมระยะ1ระยะ2นะคะหรือว่าไม่ได้เป็นโรคไตนะเพราะนั้นส่วนใหญ่แล้วคุณหมอโรคไตก็จะกังวลว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็จะมีภูมิที่ต่ำกว่าโรคอื่นๆนะอย่างน้อย 2-3 วัคซีนที่เขาพิจารณาเป็นพิเศษอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบ B อย่างนี้นะคะก็จะต้องมีการตรวจดูภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในคนที่ล้างไตเนี่ยคุณหมอก็จะต้องให้ความสนใจกับไวรัสตับอักเสบ B เป็นพิเศษนะคะไก่อันนึงก็คือที่เราปรับคำแนะนำอันใหม่ไปในปีนี้ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B นะคะจริงๆแล้วไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยถ้าเด็กไทยที่เกิดหลังปี2535ทุกคนจะได้รับวัคซีนตับอักเสบ B ตั้งแต่เกิดแล้วเพราะนั้นจะต้องมีภูมิแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราจะโดนถามว่าถ้าในคนที่เกิดก่อนปี2535เนี่ยนะคะสนใจเรื่องของวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B มีภูมิมั้ยเนี่ยอันนี้ก็มาปรึกษาแพทย์ได้เพื่อจะรับวัคซีนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีรูปโรคไตอยู่ซึ่งโรคไตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คุณหมอก็จะพิจารณาเป็นพิเศษที่อาจจะต้องตรวจดูภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ดูเรื่องของติดตามระดับเรื่องของภูมิคุ้มกัน
1: ค่ะอย่างการรับวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เขาบอกว่า3เข็มฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
0: ใช่ที่0แล้วก็ที่1เดือนแล้วก็ที่6เดือนนะคะนี่คือแบบตารางที่เต็มก็ต้องใช้รับทั้งหมด3เดือน
1: อ๋อผู้ที่พิจารณาก็คือเกิดก่อน2535ก็เราสิ
0: อันนี้เกิดก่อน2535ใช่ก็คือเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ถ้าหลัง2535แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ได้รับไปแล้วจบก็คือได้รับปุ๊บจบกันได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ต้องมาเจาะดูภูมินะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครเกิดก่อน2535นะคะแล้วก็สนใจเอ๊ะไม่แน่ใจก็จริงๆแล้วเราแนะนำให้ตรวจเลือดก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเป็นมาแล้ว
1: ค่ะ
0: เป็นมาแล้วมีภูมิแล้วก็จบเหมือนกันไม่ต้องฉีดวัคซีนนะคะแต่ถ้าใครเป็นแล้วไม่หายภูมิไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้องไปรักษานะคะแต่ถ้าใครเป็นไม่เคยเป็นด้วยภูมิก็ไม่มีคุณหมอก็จะแนะนำในส่วนของไวรัสตับอักเสบ B นะคะถ้าต้องการได้โดยเฉพาะในกลุ่มของคนไข้โรคไต
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกวัคซีนหนึ่งไวรัสตับอักเสบ B นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอีกโรคหนึ่งในส่วนของคนไข้โรคไตก็คืองูสวัดนะ
1: คะ
0: ในส่วนของคำแนะนำที่เราปรับใหม่ในปีนี้ก็คือคุณหมอโรคไตมีความเห็นว่าคนไข้โรคไตเนี่ยเวลาเป็นงูสวัดแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นรุนแรงนะคะรวมถึงยาที่ใช้รักษาเนี่ยบางทีต้องมีการปรับขนาดนะแล้วบางทีถ้าไม่ได้ปรับก็จะเปิดผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสอันนั้นที่ใช้รักษางูสวัดนะคะก็เลยปรับเป็นว่าถ้าเป็นไข้โรคไตเนี่ยโดยเฉพาะเป็นโรคไตระยะ4ระยะ5หรือว่ารวมถึงคนที่ล้างไตเนี่ยนะคะก็ให้พิจารณารับวัคซีนงูสวัดเพิ่มเติม
1: สำหรับอายุ50ปีขึ้นไปนะคะ
0: ถ้าไม่มีโรคอะไรเลยก็ตัดที่50ก็50ปีขึ้นไปรับได้นะนี่คือถ้าไม่มีโรค
1: แต่ถ้า18ปีขึ้นไปก็ฉีดได้แล้วถ้า
0: 18ปีขึ้นไปถ้าเป็นกลุ่มภูมิกันบกพร่องเช่น
1: อ
0: าจจะเป็นคนไข้โรคมะเร็งคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะนะคะแล้วมีความเสี่ยงต่อการเป็นงูสวัดก็18ปีขึ้นไปสามารถรับได้นะคะแล้วก็อันนี้อย่างที่เรียนไปคือเราเพิ่มว่าถ้า18ปีขึ้นไปใน49ปีแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่5นะคะหรือได้รับการบำบัดทดแทนไตก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่พิจารณารับเพิ่มเติมได้นะคะ
1: 2เข็มนะคะ
0: 2เข็มค่ะวัคซีนงูสวัดก็แนะนำเป็นแบบเชื้อตายนะคะฉีด2เข็ม
1: ภูมิบกพร่องโอเคค่ะแต่ว่าตั้งครรภ์นี่คือต้องหลีกเลี่ยงหน่อยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีข้อมูลค่ะเรื่องของวัคซีนงูสวัดในหญิงตั้งครรภ์นั่นคือไม่มีข้อมูลนะเพราะนั้นก็ไม่ได้แนะนำนะคะ
1: ก็ต้องหลีกเลี่ยงยาต้านไวรัสบางตัวก็ต้องปรึกษาคุณหมอแน่นอน
0: ถ้าเป็นแบบวัคซีนเชื้อตายก็คือไม่ตีกันรับได
1: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนงูสวัดเพื่อป้องกันอีสุกอีใส
0: ก็คือถ้าในส่วนของถ้าอายุยังไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เช่นอายุเด็กๆเนี่ยนะคะเราก็ต้องให้เป็นคำแนะนำวัคซีนอีสุกอีใสก่อนนะส่วนเนื่องจากว่าวัคซีนเนื่องจากว่างูสวัดเนี่ยเกิดจากไวรัสที่ทำให้เกิดอีสุกอีใสเพราะนั้นคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสแหละถึงจะเป็นงูสวัดเพราะนั้นถ้าคุณไม่เคยเป็นอีสุกอีใสคุณก็ไม่ควรจะเป็นงูสวัดนะเพราะนั้นถ้าคุณอายุไม่ถึงอายุน้อยๆเนี่ยก็จะต้องแนะนำเป็นวัคซีนอีสุกอีใสก่อนประมาณนี้
1: อีสุกอีใสกับหัดก็คนละอย่างเลย
0: คนละหัดคนละอย่างค่ะแต่ว่าไวรัสทำให้เกิดอีสุกอีใสกับไวรัสทำให้เกิดงูสวัดคือไวรัสเดียวกันการที่เราเป็นงูสวัดเกิดจากการที่เราเป็นอีสุกอีใสตอนเด็กแต่ไวรัสที่เราเป็นอีสุกอีใสตอนเด็กไม่หายไปไหนมันจะหลบอยู่ในปมประสาทนะวันดีคืนดีที่เราอายุเยอะขึ้นที่เราอาจจะมีเบาหวานที่เราอาจจะมีโรคร่วม ไวรัสที่หลบอยู่ในปมประสาทนั้นน่ะก็จะโผล่มาตามแนวเส้นประสาทกลายเป็นงูสวัสด
1: ค่ะต่อให้ไม่เคยเป็นอีสุอีใสเขาก็บอกว่าแนะนำให้ฉีดไว้ถูกไหมอาจารย์
0: อันนี้หมายถึงว่าคนที่ยังอายุไม่เยอะยังถึง50ก็ไปอีสุอีใสก่อนนะคะตามนั้น
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้
1: เป็นหรือเปล่า
0: น่าจะเป็นแล้ว
1: น่าจะเป็นแล้วแต่ไม่มี
0: ใครเป็นแล้วอันนี้ก็เป็นแล้วเหมือนกันนะคะ
1: อาจารย์ฉีดยังคะ
0: ถ้าอีสุอีใสเป็นแล้วก็จบ
1: โอเค
0: ไม่ต้องฉ
1: ี
0: ด
1: ไม่ต้องฉีดโอเคค่ะแต่เพราะว่าคนเป็นงูสวัสด์เขาบอกบางคนเป็นแล้วทรมานมาก
0: ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ่อยที่สุดก็คือเรื่องของภาวะปวดปลายประสาทก็คือจะเป็นตามหลังการเป็นงูสวัสด์นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นปีได้นะบางคนก็จะปวดเป็นปีนะคะ
1: ค่ะนอกจากตัวโปรแกรมเช็ควัคซีนเฉพาะทางที่ร่วมกับหลายสมาคมแล้วยังมีสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยสมาคมพฤกษาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
0: ในเป็นผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่าผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนนะคะก็เลยเชิญมา
1: ค่ะ
0: ตัวแนวทางแนะนำวัคซีนด้วย
1: ค่ะแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคุ้มครองตลอดชีวิตเราก็ต้องไปเช็คลิสต์เราถูกไหมคะหรือเปิด
0: ว
1: ั
0: คซ
1: ี
0: นใช่ไหมคะตัววัคซีนก็อ่านรายละเอียดของวัคซีนได้หรือว่าถามคุณหมอได้ว่าวัคซีนไหนต้องกระตุ้นนะวัคซีนไหน อยู่ไม่ยาวหรือวัคซีนไหนฉีดตามนั้นจบไม่ต้องกระตุ้น
1: ก็มีประชาชนบางท่านที่เขากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะอาจารย์คะว่าตัวไหนไหมที่สามารถใช้บัตรทองได้ประกันสังคมได้ฉีดฟรีมีไหมหรืออาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเองเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเราอยากให้วัคซีนเนี่ยได้ฟรีทุกวัคซีนเลยนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่วัคซีนก็ต้องยอมรับว่าในหลายวัคซีนก็จะมีราคาสูงอยู่นะคะถามว่าวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ของเด็กนี่ตัดไปของเด็กก็จะมีสมุดวัคซีนอะไรก็ตามนะเขาแล้วเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่เองจริงต้องบอกว่าตอนนี้วัคซีนที่ฟรีอันเดียวคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ฟรีทุกคนนะคะก็จะเราเห็นว่าจะมีประกาศฟรีว่าจะเป็นในสิทธิ์ของ30บาทเองหรือว่าในสิทธิ์ของประกันสังคมนะคะก็จะมีประกาศมาเป็นช่วงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงสักต้นปีครึ่งปีแรกนะว่ามีวัคซีนฟรีนะก็สามารถรับได้ตามสิทธิ์นะแต่ว่าวัคซีนอื่นก็คือยังไม่ฟรีเลยสำหรับผู้ใหญ่นะมันก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดนะแต่ว่าเราอยากให้ที่มาแนะนำในวันนี้ก็คืออยากให้แนวคิดก็คือเรื่องของการป้องกันไว้ก่อนนะถ้าเรามีวัคซีนโรคที่มีวัคซีนถ้าเราฉีดป้องกันไว้ก่อนเราก็จะได้ไม่ป่วยนะแล้วก็จะได้ไม่มีโรคที่รุนแรงแต่ว่าก็แน่นอนก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายจะต้องจ่ายค่าวัคซีนไปก่อนนะคะ
1: มีตัวนึงอยากจะถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะหลายคนก็เห็นตัวที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นวัคซีนของโรค HIV ตอนนี้เป็นยังไง
0: HIV ก็คือวัคซีนจีนจะมี2ส่วนนะคะคือวัคซีนสำหรับการรักษาแล้วก็วัคซีนสำหรับป้องกัน HIV นะคะหรือว่าโรคเอสที่อาจจะรู้จักกันนะแต่ว่าจริงแล้วการพัฒนาวัคซีนของ HIV เนี่ยมีมันทำมานานมากแล้วน่าจะเป็น10กว่าปีกับ20ปีนะแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นในส่วนของ HIV เองยังไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการป้องกันด้วยวิธีอื่นไปก่อนนะเช่นถ้าเป็นทางเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแนะนำนะคะหรือว่าในส่วนของการใช้ยาป้องกันซึ่งปัจจุบันเราก็มีทางเลือกอื่นมานอกจากถุงยางเช่นการกินยาก็คือเอายาที่ใช้รักษาคนไข้นี่แหละเอามากินนะคะก็จะมีแบบกินทุกวันก็ได้นะกินวันละเม็ดไปหรือจะกินแล้วหรือว่าออนดีมานก็ได้เช่นจะมีเพศสัมพันธ์แล้วค่อยกินหรือปัจจุบันในประเทศไทยก็จะมีแบบยาฉีดด้วยแต่เป็นยาฉีดป้องกันนะเพราะนั้นก็มีทางเลือกอื่นๆสำหรับการป้องกัน HIV นะแต่ในส่วนของวัคซีนเองก็ยังไม่มี
1: โอ้เห็นเป็นข่าวเดี๋ยวก็พัฒนาแล้วซะอีก
0: พัฒนาแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จ ไม่สำเร็จค่ะ
1: ค่ะ
0: อีกสักน่าจะยาก
1: ยังไม่รู
0: ้น่าจะยาก
1: ต้นทางเขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะ
0: ใช่การพัฒนาก็จะเป็นในส่วนของต่างประเทศ
1: ทีนี้ก็ต้องมาติดตามว่าอนาคตไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่อยากให้มีเลยโรคอุบัติใหม่ๆหรือสิ่งที่เขากำลังพิจารณาพัฒนากันอยู่ที่ต่างประเทศอาจารย์พอรู้ข่าวบ้างไหมคะ
0: ก็โรคอุบัติใหม่จริงๆเราก็ไม่อยากให้มีถูกไหมคะอย่างโควิดเองถือเป็นโรคอุบัติใหม่นะเนื่องจากว่าเป็นโรคใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็ที่เราเจอกันไปเมื่อ2019นะคะก็เลยถึงเป็นที่มาว่าก็ต้องมีวัคซีนนะเพราะนั้นอย่างที่เราเกริ่นไปตอนแรกว่าถ้าโควิดไม่มีวัคซีนเนี่ยเราน่าจะแย่กว่านี้นะเพราะนั้นการระบาดที่หยุดได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะนั้นก็คือวัคซีนโควิดถือเป็นวัคซีนใหม
1: ่ค่ะ
0: นั้นเราก็ไม่อยากให้มีโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้มีอะไรไหมที่กำลังทำอยู่ก็คือจะมีเพื่อนในเด็กจะทำวิจัยด้วยนะคะก็จะเป็นวัคซีนสำหรับไข้หวัด หญ่ที่เป็นสายพันธุ์ที่อย่างไข้หวัดใหญ่ที่เราเป็นอยู่เราเรียกว่าไข้หวัดใหญ่ประจำปีซึ่งอันนี้วัคซีนมีอยู่แล้วนะมันจะมีไข้หวัดใหญ่อีกแบบนึงเราเรียกว่าไข้หวัดใหญ่ที่แบบเป็นการระบาดเป็นครั้งครั้งซึ่งอันนี้มีกำลังเตรียมการอยู่ในส่วนของการวิจัยเพื่อเตรียมไว้เผื่อว่าถ้ามันระบาดอย่างเช่น H5N1 ที่เราอาจจะเคยได้ยินอันนี้ไข้หวัดใหญ่แบบธรรมดาซึ่งอันนี้ที่เราฉีดกันทุกปีอันนี้มีขายอยู่แล้วพัฒนาทำกันมาหลายบริษัทไปแล้ว
1: H5N1 ที่เขาเรียกกันง่ายๆไข้หวัดนกเนี่ย
0: ไข้หวัดนกหรือไข้ H5N1 เนี่ยซึ่งก็จะมีการระบาดเป็นช่วงๆนะคะถามว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพราะนั้นบริษัทที่ทำขายเขาก็ไม่ได้ทำขายเท่าไหร่เพราะว่าทำแล้วไม่ได้ตังค์มันก็จะเป็นกลุ่มพัฒนาเฉพาะขึ้นมาเพราะนั้นก็อันนี้มีการเตรียมการอยู่เผื่อว่าจะมีH5N1 หรือ H1N1 อื่นๆที่มีการระบาดเนี่ยก็เตรียมไข้หวัดใหญ่ที่เป็นแบบสายพันธุ์แบบระบาดไว้วัคซีนนะคะเดี๋ยวจะมีการวิจัยในแถวนี้แหละนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยสักปีหน้าน่าจะเริ่ม
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามการวิจัยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่หลังๆมาโอเคเป็นโรคโควิดซึ่งตอนนี้มันก็มีความรุนแรงอาจจะน้อยลงนะคะแล้วก็บางคนก็คิดว่ารักษาตัวเองดีกว่าฉีดวัคซีนเพราะมันหมดยุคที่ต้องตื่นตระหนกแล้วอาจารย์คิดว่ามันยังจำเป็นไหม
0: โควิด19ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วก็เราก็เห็นตัวเลขสัก 2-3 ปี 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ออกมานะจริงปีที่แล้วมีเป็นหลักหลายแสนนะปีนี้ก็ยังเป็นแสนอยู่นะคะถามว่าตัวโควิด19เองในส่วนของสมาคมโรคติดเชื้อประเทศไทยเองเรายังแนะนำวัคซีนอยู่นะคะแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เหมือนโรคระบาดรอบที่แล้วที่เราอยากให้ทุกคนฉีดนะถ้าเราไปดูตามคำแนะนำของสมาคมเราก็บอกว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็รวมถึงคนที่มีโรคร่วมเรื้อรังเช่นโรคหัวใจนะคะโรคปอดอะไรเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรายังแนะนำวัคซีนโควิด19อยู่นะแต่ว่าแน่นอนคือวัคซีนโควิด19ตอนนี้มียี่ห้อเดียวเท่านั้นและต้องจ่ายเองนะก็เป็นที่มาว่าคนส่วนหนึ่งก็ยังไม่ฉีดนะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำที่เรายังแนะนำอยู่นะคะก็ไปดูได้ว่ากลุ่มไหนบ้างที่เราแนะนำนะคะคนทั่วไปสบายดีหนุ่มๆสาวๆไม่มีโรคเราไม่ได้แนะนำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มสูงอายุมีโรคร่วมก็ยังเป็นวัคซีนที่เราแนะนำอยู่
1: สุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยฝากตัวของเช็คลิสต์ตัวนี้ค่ะโปรแกรมอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคนทางบ้านที่อยากจะดูว่าตัวเองควรจะฉีดวัคซีนอะไรบ้างค่ะ
0: ก็วันนี้มาคุยในส่วนของวัคซีนนะคะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับป้องกันโรคนะคะโดยเฉพาะโรคติดเชื้อแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่เองเนี่ยเข้าใจว่าวัคซีนมีหลายอันอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปเช็คนะคะในส่วนของวัคซีนที่เฉพาะสำหรับตัวเองว่าเราควรจะรับวัคซีนอะไรบ้างนะก็จะป้องกันไว้ก่อนนะแล้วก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปปรึกษาแพทย์ได้เพื่อรับวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับทุกท่านนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สามารถสแกน QR code หรือว่าคีย์ vaccineforme.idthai.org ได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัสสิโสภินเกียรติบุรณกุลที่ให้ข้อมูลวัคซีนแบบล้นท่วมท้นวันนี้นะคะแล้วก็ให้เหมือนกับเป็นคู่มือดีๆฝากคุณผู้ชมไปนะคะเช็คลิสต์กันได้ง่ายๆนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือเรื่องราวของ NBT มีคำตอบในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เห็นครูบอกว่าเพื่อนเพิ่งมาใหม่เราลองไปทำเขารู้จักกันไหม
1: ปล่อยให้เขารู้จักเพื่อนในการ์ตูนของเขาไปเถอะเราเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความสุขเถอะ
3: ก็นี่ความสุขของฉันเพื่อนไม่ครบหรือไงถึงต้องมายุ่งกันอยู่เรื่อยอ่ะ
2: ฉันก็เคยโดนมองว่าเป็นตัวตลกเหมือนกันกับนายอ่ะฉันแค่ไม่อยากให้นายต้องทนทุกข์แบบเดียวกับฉันอ
3: ่
2: ะ
3: ก็ในเมื่อความสุขนั้นมันเป็นของฉันจริงๆมันเป็นตัวฉันจริงๆอ่ะเธอนั่นแหละเธอภูมิใจมากกว่าความสุขของตัวเองอ่ะ
4: ตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กออทิสติกอะเพื่อนเล่นก็ไม่มีเราก็แค่อยากเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาอะแต่เอาจริงแล้วมันก็คงน่าตกสำหรับคนอื่นแหละ
5: นายก็เลยใส่หน้ากากนี้เพื่อปิดหน้าตัวเองเหรอ
2: นายพร้อมแล้วแหละหน้ากากนั้นไม่จำเป็นสำหรับนายอีกต่อไปแล้ว

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับวันที่13ตุลาคมไม่ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากยังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกรณิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งคำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

0: ชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก
1: และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทางสำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนนายกรัฐมนตรีนำพวงมาลาไปถวายบังคมจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนำพวงมาลาไปถวายบังคมในนามกระทรวงมหาดไทยขณะเดียวกันยังมีตัวแทนในงานภาครัฐเหล่าทัพภาคเอกชนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาองค์กรต่างๆนำพวงมาลาไปถวายบังคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำเป็นหลักในการนำทางเพื่อดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะได้ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569 เริ่มกันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์89รูปถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมนำพวงมาลาไปถวายบังคมและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลานะคะพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนบรรยากาศที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: และนอกจากนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอย่างที่จังหวัดยะลากับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประชาชนชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ขบวนนักวิ่งได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามถนนเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลาโดยมีไฮไลท์สำคัญก็คือเส้นทางวิ่งถูกออกแบบเชิงสัญลักษณ์เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรสะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาทางด้านของประสบกรณิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่า 1,000 เล่มเรียงรายเป็นสัญลักษณ์เลข9รอบลานสักการะพระพุทธนวะพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตใจในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบต่อไป
1: ขณะที่ต่างจังหวัดนะคะได้จัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมดอกไม้จันทร์ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามของจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน4ช่อพร้อมดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อนำส่งกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดภูเก็ตและประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมดอนไฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะโดยจังหวัดภูเก็ตนะคะกำหนดเป้าหมายรวบรวมดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569 เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมพลังชุมชนกระบี่ร้อยรักร้อยดวงใจน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงโดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนตลอดจนจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอเพื่อร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณสถานที่ตั้งสมถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคสำหรับดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอจังหวัดกระบี่กำหนดเป้าหมายในการจัดทำ 194,993 ดอก
2: อาการสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆกันสักครู่เดี๋ยวครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชา

0: การประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันนี้ยังคงมีเนื้อหาการประชุมที่เข้มข้นเช่นเคยกับไฮไลท์สำคัญในช่วงเช้าเป็นการเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยตัวเลขล่าสุดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณสถานุเชิญครับ
1: ก็เข้าสู่วันที่2นะครับของการประชุม IMF World Bank Group นะครับก็วันนี้นะครับถือได้ว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันแห่งตัวเลขก็ว่าได้นะครับวันนี้มาอัปเดตประมาณการล่าสุดของทาง IMF นะครับเมื่อวานที่ผมพูดไปว่าตัวเลขอาจจะแย่นะครับโอ้โหผมถอนคำพูดก่อนเลยนะครับถือว่าสคริปต์ตบปากตัวเองก่อนนะครับ2ทีตัวเลขออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของเศรษฐกิจไทยถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่เศรษฐกิจโลกเองถ้าไปดูเนี่ยความเสี่ยงอีกเพียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์แรกของวันนี้กันก่อนนะครับสำหรับเรื่องของ World Economic Outlook นะครับเป็นการแถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยทาง IMF นะครับสาระสำคัญที่น่าสนใจผมจะลงเฉพาะตัวเลขใหญ่ๆเท่านั้นนะครับก็เป็นประมาณการตัวเลขหรือว่า GDP ของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็อีกหลายประเทศรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับมาดูที่ภาพใหญ่นะครับเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะขยายตัวนะครับ GDP น่าจะประมาณ 3.1 ในปี2026หรือว่าปีนี้แล้วก็ฟื้นตัวเป็น 3.4 ในปีหน้า2027นะครับก็เป็นประมาณการเดิมนะครับเมื่อช่วงเมษายนของทาง IMF คือไม่ปรับประมาณการนะครับยังคงเดิมทีนี้ขยับมาดูเศรษฐกิจไทยนะครับ IMF คาดการเศรษฐกิจไทยปี2026ปีนี้ขยายตัว 2.1 และก็ปีหน้าจะยังคงตัวเลขเดิมที่ 2.1 เช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีขึ้นเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยถูกปรับประมาณการดีขึ้น2ครั้ง 1.5 ในเดือนเมษายนแล้วก็ 1.9 ในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนหน้านี้ที่ IMF ประมาณการนะครับก็ถือว่ามุมมองดีขึ้นครับสำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยของ IMF นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปเจาะลึกดูตัวเลขจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังเหนื่อยนะครับอาจจะยังเรียกว่าเหนื่อยมากๆถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของในอาเซียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเองอาจจะต้องไปเร่งแก้ไขนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเองที่ยังอาจจะต้องแก้ไขปัญหากันอีกมากนะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อไทยปีนี้ IMF คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ 1.7 ในปีหน้านะครับเรื่องของเงินเฟ้อภาพใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่ามาจากเรื่องของสงครามเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของน้ำมันเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ประเทศในหลายประเทศนะครับโดยทาง IMF มองประเทศไทยค่อนข้างเป็นมุมบวกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับมือปัจจัยท้าทายได้ค่อนข้างดีจากการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการเติบโตด้าน AI ในเอเชียนะครับแต่ถ้าพูดถึงในความเห็นของกระทรวงคลังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีความมั่นใจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะโตมากกว่า 2.1% ตามที่ IMF ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ครับอาจจะไปแตะที่ 2.3 หรือมากกว่านั้นนะครับก็ไทยเราโชว์ในเรื่องของการลงทุนต่างชาติเรื่องของ FDI ที่ถือว่าเป็นประวัติการนะครับหลายปีติดต่อกันแล้วก็การส่งออกปีนี้ของไทยเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแตะที่ระดับ 20% นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 17-19% อาจจะเห็นตัวเลขเหล่านี้นะครับก็นอกจากตัวเลขเรื่องของเศรษฐกิจภาพใหญ่แล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตในการแถลงข่าวของ IMF นะครับ Q&A การตอบคำถามสื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยน้ำหนักคำถามส่วนใหญ่นะครับพุ่งไปที่เรื่องของ AI แทบทั้งสิ้นนะครับก็มุมมองของ IMF เกี่ยวกับเรื่องของ AI ก็มองว่ามาพร้อมกับโอกาสนะครับความท้าทายก็มีอีกเพียบเลยนะครับก็นำมาสู่ความเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความเสี่ยงกับผลบวกที่จะได้เนี่ยอันไหนมันจะมีมากกว่ากันนะตอนนี้นะครับทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะปรับไปเรื่องของการรับมือเรื่องของภัยไซเบอร์แล้วก็ภาคแรงงานที่โดนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเซสชั่นช่วงเช้าของทาง IMF นะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับจะมีงานเสวนาหลักของทางกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเป็นโฮสต์คันทรีนะครับก็จะมีเวทีเปลี่ยนและเปลี่ยนมุมมองของผู้นำทางเศรษฐกิจการเงินของโลกเกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายเรื่องของการแบ่งขั้วและแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจหลังจากนี้นะครับก็ผู้ร่วมเสวนามีเอลิสหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองเอกนิตินะครับกรรมการผู้จัดการ IMFประธานธนาคารโลกนะครับแล้วก็ผู้นำทางเศรษฐกิจอีกหลายท่านจากหลายประเทศนะครับแล้วก็อีกเวทีนึงถัดมานะครับที่พูดถึงเศรษฐกิจไทยก็ไล่มาตั้งแต่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกเลยนะครับปี1991หรือว่าปี2534จนถึงปีนี้ปี2000

0: 26นะครับว่าประเทศไทยเองเติบโตมาทิศทางไหนและเติบโตมาอย่างไรนะครับก็ติดตามนะครับว่าช่วงบ่ายทั้งความท้าทายความเสี่ยงทั้งของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะครับจะมีแนวทางรับมืออย่างไงแล้วก็วงเสวนาหลายเวทีน่าจะมีการพูดคุยกันนะครับก็เช่นเคยนะครับผ่านมา2วันเหมือนผ่านมา2ปีนะครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับก็สำคัญครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสถานุครับก็รายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างที่บอกไปตัวเลขเราเนี่ยโตมากกว่าที่คาดการไว้เบื้องต้นด้วย
2: ใช่ค่ะอันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวสรุปให้ฟังสักนิดนึงนะคะที่ทาง IMF เขาคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้2026นี้นะคะก็ขยายตัว 2.1% คงที่ 2.1% ในปี2027แล้วบอกว่าปี70นะคะเขาบอกว่าน่าจะดีขึ้นสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเศรษฐกิจจากในส่วนของระดับโลกอย่าง IMF นั่นเองนะคะขณะที่ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับทางกระทรวงการคลังค่ะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็สินค้าเกษตรไทยร่วมจัดแสดงในงาน2026 IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะเพื่อที่จะหวังต่อยอดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้กับเกษตรกรแล้วก็เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติค่ะนายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธ.ก.ส.เปิดเผยนะคะว่าสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแสดงศักยภาพของไทยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการท่องเที่ยวและนวัตกรรมพร้อมเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติกระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งทางธ.ก.ส.ร่วมส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าของเกษตรกรลูกค้ามาจัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและเลือกซื้อเป็นของฝากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระเป๋าผ้าลายอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะข้าวหอมมะลิพร้อมรับประทานตราอุ่นอิ่มผ้าหมักโครนจากจังหวัดสุโขทัยผ้าฝ้ายคลุมไหล่จากจังหวัดตราดกระเป๋าผักตบชวาจากจังหวัดพะเยาตุ๊กตาช้างผ้าขาวม้าจากจังหวัดราชบุรีรวมถึงงานหัตถกรรมจากเตยปานหนันกระจูดและตาดกล้วยซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจก็ยังสามารถเลือกชมแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการลูกค้าธ.ก.ส.ได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม BAAC Matching ค่ะ
1: ประเทศไทยซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting กับซึ่งเป็นเวทีการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกที่ศูนย์การค้าสยามภารกรเองก็เปิดเวทีแสดงพลังแห่งภูมิปัญญาไทยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสยามภารกรแลนด์มาร์กระดับโลกร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยและสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนเป็นเวทีแห่งมรดกไทยสู่สายตาโลกรวมความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงานสยามภารกร The Art of Royal CraftExplore Thai Heritage Experience ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569โดยมีท่านผู้หญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพร้อมด้วยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรร่วมเปิดนิทรรศการ Thai Heritage and Artistry Exhibition อย่างเป็นทางการภายในงานบริเวณ Living Hall ชั้น3จะได้สัมผัสเรื่องราว50ปีศิลปาชีพและชิ้นงานศิลป์แผ่นดินที่สร้างสรรค์มาอย่างยอดเยี่ยมตลอดจนผลงานของศิลปินแห่งชาติทั้งอาจารย์สุดสาครชายเสมและอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปหัตถศิลป์โบราณเช่นเทคนิคการปัดทองและการปรุงกลิ่นหอมแบบไทยนอกจากนี้ยังจัดแสดงเทศกาลไหมไทยสู่สากลโดยนำผ้าไหมไทยไปสู่มือนักออกแบบชื่อดังกว่า100ประเทศ6ทวีปทั่วโลกเพื่อรังสรรค์เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างสูงคุณค่าณชั้น1และ Living Hall ชั้น3ขณะที่บริเวณ Nextopia ชั้น5สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยยังได้เปิดพื้นที่จัดงาน Future Craft Experience เพื่อเชื่อมโยงงานจักสานและวัสดุรักโลกสู่ ่อนาคตที่ยั่งยืนผู้ที่สนใจสามารถร่วมภาคภูมิใจและสัมผัสความวิจิตรของมรดกไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้
2: ณขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในหลายจังหวัดนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันรวมถึงสภาพอากาศในบ้านเราด้วยค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศนะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนด้วยค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ก็คือภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะส่วนภาคอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนตกหนักเกิดได้ในบางจุดนะคะแต่ว่าฝนที่ตกสะสมนั้นอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่เคยถูกน้ำท่วมง่ายก็ควรยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็เตรียมจุดย้ายรถติดตามการแจ้งเตือนในพื้นที่
1: ซึ่งช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักนะครับทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะที่อำเภอลานสกาและอำเภอพระพรหมเพื่อตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำและมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานนั้นเฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมเครื่องจักรกลระบบแจ้งเตือนภัยและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยโดยวันนี้ครับเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก่อนที่จะลงพื้นที่บริเวณฝายคลองเสาธงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากนั้นลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลท้ายสำเภาซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงสั่งการให้ขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการผ่านน้ำการก่อสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลตำบลท้ายสำเภาตลอดจนการเตรียมศูนย์พักพิงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยส่วนที่จังหวัดราชบุรีนางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดเหตุฝนตกหนักจงส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอนั้นเกิดน้ำท่วมขังและสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยได้เดินทางไปยังคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากมีลักษณะที่เชื่อมต่อกับระบบชลประทานและก็เป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากเป้าหมายหลักก็คือเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงการเร่งตรวจสอบและก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นายเจษฎาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีค่ะให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเพื่อไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหาเพื่อนำข้อมูลกลับไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนายเจษฎาบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำชับทุกหน่วยงานค่ะเร่งดูแลประชาชนทั้งการจัดหาอาหารและน้ำดื่มเตรียมศูนย์พักพิงที่เหมาะสมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้แยกข้อมูลความเสียหายก่อนและหลังวันที่1ตุลาคม2569เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาและประกันภัยค่ะเพื่อการพิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขความคุ้มครองของโครงการ ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนขณะเดียวกันนะคะยังกำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมแล้วก็น้ำล้อมเนี่ยให้เกิดความชัดเจนโดยอธิบายความแตกต่างแล้วก็เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกรณีเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ในการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนายเจเซตเองก็ยังฝากให้ทุกภาคส่วนอัปเดตข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะค่ะเมื่อสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นหรือการให้ความช่วยเหลือมีความคืบหน้าควรสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันลดความกังวลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่กำลังฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
1: และจากกรณีที่พบคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วปนเปื้อนกับน้ำในน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนั้นนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็ตรวจสอบแล้วพบว่าสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูงบริเวณท้ายน้ำครับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมก็เตรียมนำข้อมูลนั้นใช้ประกอบการดำเนินคดีสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งติดกับบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมจำนวน3จุดจากคันดินที่รั่วระยะทางประมาณ1กิโลเมตรด้วยผลตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบก่าอุตสาหกรรมดังกล่าวรวมถึงแผนการตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเช่นตะกอนดินเพื่อไปดูการกระจายการปนเปื้อนของมลพิษในพื้นที่โดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียภายหลังจากที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนสถานการณ์ปลากระชังที่ตายลอยในแม่น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนั้นคาดว่าเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและค่าออกซิเจนในน้ำต่ำขณะนี้ประมงอำเภออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดการซากปลาตายขณะที่สาธารณสุขอำเภอก็ประสานอบต.ในพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดบริโภคปลาที่ลอยน้ำตายและก็งดบริโภคอุปโภคการใช้น้ำในแม่น้ำหากประชาชนมีผื่นคันผิวหนังและก็แพ้หรือว่ามีการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผิวหนังให้ติดต่อรับการตรวจในเบื้องต้นได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
0: ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่ไปพบสารเคมีนะคะที่อาจจะรั่วไหลจากโรงงานขยะปนเปื้อนกับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ไปพบเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงกับต่างชาติอาจจะเข้าข่ายนอมินีค่ะจึงเตรียมประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและการถือครองที่ดินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมเร่งนำขยะออกมาจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะมีการกำชับค่ะให้ในส่วนของทางจังหวัดพิจารณาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการเยียวยาประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบรวมถึงมาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับโรงงานที่ปล่อยปละละเลยจนเกิดการรั่วไหลของสารพิษนายพลพีเปิดเผยว่านามสกุลที่ตรวจพบในทั้ง2บริษัทค่ะเป็นนามสกุลดังในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการละเว้นใครทั้งสิ้นคาดว่าจะสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนอมินีและรายชื่อผู้ที่ถือหุ้นที่ผิดกฎหมายเสนอนายกรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่นามสกุลเดียวกับนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย
2: วันนี้เราพิสูจน์ว่าน่าจะเป็นนอมินีนะครับเราเจอคนไทยนามสกุลเดียวกัน2นามสกุลถือควายบริษัทกัน2บริษัทแล้วความผิดปกติก็คือว่า1ในบริษัทนั้นเนี่ยเคยจดทะเบียน5ล้านตอนนี้เพิ่มการจดทะเบียนเป็น100ล้านอีก1บริษัทเนี่ยเพิ่มการจดทะเบียนเป็น300ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570กว่าล้านนะครับสิ่งที่เราพบมากกว่านั้นก็คือว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยใช้บริษัทบัญชีและผู้ตรวจบัญชีคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้กําลังจะประสานปปง.ในการตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็การถือครองที่ดินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เรากำลังหาบทลงโทษอยู่แล้วเราก็กำลังจะสาวให้ถึงต้นต่อนะครับแล้วก็นามสกุลที่เราเจอใน2บริษัทเนี่ยอยากจะกล่าวด้วยว่าเป็นนามสกุลดังในปาจีนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ละเว้นอยู่แล้วครับอันนี้ท่านนายกก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมเรื่องต้นที่เจอเขาก็ถืออยู่ทั้ง2บริษัทเลยนะครับนามสกุลนี้2นามสกุลด้วยนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านวราวุฒิ นะครับท่านก็บอกว่าผิดก็คือผิดก็ท่านนายกก็ย้ำเช่นกันครับว่าปิดชื่อดูพฤติกรรมนะครับ
3: ไม่ใช่นักการเมืองในพรรคเราใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับภูมิใจไทยไม่มีครับครับสะอาดเหมือนเสื้อขาวผมนี่แหละครับ
1: ทางด้านกทม.ก็เร่งตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขตนะครับรับรองข้อมูลไปแล้วกว่า 88,000 ครัวเรือนวงเงินช่วยเหลือกว่า649ล้านบาทพร้อมกับเปิดลงทะเบียนออนไลน์24ชั่วโมงนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเร่งช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่38เขต118แขวงโดยเร่งตรวจสอบและก็ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.พิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาโดยเร็วข้อมูลณวันที่11ตุลาคม2569กทม.ตรวจสอบรับรองความเสียหายและก็ส่งข้อมูลให้ปภ.แล้ว 88,198 ครัวเรือนรวมวงเงินช่วยเหลือ649ล้าน 418,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังจำนวน 52,107 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีน้ำล้อมรอบจำนวน 36,091 ครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทส่วนการยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th มีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 86,088 คำร้องโดยเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังบางกะปิสายไหมคลองสามวาและมีนบุรีประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่ายื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนผู้ที่ไม่สะดวกทางออนไลน์นั้นก็สามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ประสบภัยได้โดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.สำหรับการติดตามสถานะการอนุมัติเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ relief.disaster.go.th
0: มาดูเรื่องของแวดวงทางการศึกษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสากลกันบ้างนะคะรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานและการศึกษาไทยสู่เวทีสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่ประชุมของคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติก็กำหนดเกณฑ์เทียบวัดระดับภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเร่งเชื่อมโยงระบบธนาคารหน่วยกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับนายประเสริฐจันทละรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดแนวทางเทียบระดับสมรรถนะภาษาต่างประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานสากลครอบคลุมการทดสอบภาษาสำคัญทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีและภาษาจีนซึ่งก็จะรองรับผลการทดสอบทั้งระบบ 2.0 และในช่วงเปลี่ยนผ่านควบคู่ไปกับระบบ 3.0ขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดหลักเพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างรอบด้านทั้งด้านการศึกษาแรงงานการค้าและวิชาชีพนอกจากนี้ค่ะยังมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบ NQF Dashboard เพื่อให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปิดทางให้ผู้เรียนสะสมและก็เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไร้รอยต่อโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งบูรณาการทักษะและประสบการณ์จากการทำงานจริงเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกระดับควบคู่กับการพัฒนาคลังข้อมูลทักษะแห่งอนาคตโดยหนึ่งภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสะท้อนความต้องการของตลาดซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยการเดินหน้า3แนวทางหลักทั้งการปรับหลักสูตรให้ตรงกับตลาดแรงงานพัฒนาระบบเทียบโอนหน่วยกิจและยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
1: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกเหยื่อนักศึกษาใช้วิธีปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างเหยื่อมีคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินและให้เหยื่อนั้นจัดฉากว่าถูกคนร้ายลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองและถ้าเจอในลักษณะแบบนี้ต้องทำอย่างไรไปติดตามจากคลิปวิดีโอนี้ครับ
4: เดี๋ยวพี่เนี่ยนะจะให้น้องเนี่ยนะส่งเรื่องเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่แต่อันนี้ห้ามบอกนะว่าคุยกับพี่
5: แล้วจะต้องส่งไปว่าอะไรคะ
4: เรื่องทุนการศึกษาเพราะเราเนี่ยได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อโอเคไหมเดี๋ยวเขาได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเนี่ยนะน้องเนี่ยเอาเรื่องนี้ส่งไปคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะโอนเงินมาให้แล้วเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปตามที่พี่บอกเข้าใจนะรู้เรื่องไหม
5: รับทราบค่ะโดนลักพาตัวเหรอเนี่ยโบเน่ไม่รับอีกตายแล้วลูกฉันทำไงดีเนี่ยต้องโอนตังไปไหมเนี่ย100,000 บาทเนี่ยตายแล
6: ้
5: ว
6: เฮ้ยพี่เป็นไรบ้างดูหน้าเครียด
5: ลูกหนูโมเน่โดนลักพาตัวช่วยด้วยพี่
6: ยังไงผมขอดูหน่อย
5: ลูกหนูแล้วลักพา
6: เดี๋ยวนะโอนเงินไปยัง
5: ยังค่ะ
6: ไม่ต้องโอนอันเนี้ยมิจฉาชีพชัวร์จากที่ผมเช็คเนี่ยลูกพี่ไม่ได้โดนลักพาตัวแต่เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีเบื้องต้นเราไปแจ้งความกันก่อนป่ะ
0: อาจารย
6: ์โมเน่ครับโมเน่ใช่ไหม
5: ใจเย็นนะแม่พาตำรวจมาหาแล้ว
6: พี่จากตำรวจไซเบอร์นะ
5: อ
6: ัน
5: นี้ตำรวจจริง
6: มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเราปลอดภัยแล้วตอนนี้
5: จริงตำรวจจริง
7: อันนี้ตำรวจจริงแล้วแม่
5: จริง
7: แม่จริงตำรวจจริงเหรอคะ
6: พี่ตำรวจไซเบอร์พาแม่เรามาช่วยเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งที่เรากำลังคุยอยู่นั่นคือมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเราอยู่แม่เรามาแจ้งพี่ให้มาช่วยเราตอนนี้เราปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะ
5: เย็น
6: ครับและนี่คือกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่ใช้มากในช่วงนี้แล้วก็มีเหยื่อน้องๆนักศึกษาถูกหลอกเป็นจำนวนมากครับโดยลักษณะที่เรียกว่าการลักพาตัวทิพย์ครับนอกจากเหยื่อจะถูกหลอกจนหมดตัวแล้วยังใช้รูปของน้องเนี่ยไปใช้ในการหลอกครอบครัวหรือบางทีก็แอบอ้างว่าได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียกค่าถ่ายจากทางครอบครัวอีกครั้งครับดังนั้นถ้าเจอลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดมิจฉาชีพแน่ๆ
0: สภาพอากาศบ้านเรานะคะทุกภาคต้องรับมือกับฝนตกหนักอีกครั้งรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
8: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะวันหยุดนี้ใครซักผ้าไว้คอยดูฝนกันด้วยนะคะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่มีฝนหนักกลับมารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะมาเช็คพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกันเลยค่ะในส่วนของภาคเหนือต้องระวังเป็นพิเศษที่กำแพงเพชรอีสานนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้กลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และต่อเนื่องที่สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะฝนหนักเป็นบางจุดแต่บ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาทางน้ำไหลผ่านหรือจุดน้ำท่วมง่ายต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักฝนตกสะสมแนะนำให้ยกของที่เสียหายง่ายขึ้นที่สูงไว้ก่อนเตรียมจุดย้ายรถไว้ด้วยค่ะใครออกไปเที่ยวหรือทำธุระพกร่มเผื่อเวลาเดินทางช่วงฟ้าร้องให้เข้าที่ร่มที่แข็งแรงเลี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองทางตอนล่างของภาคจะมีฝนหนักโดยเฉพาะนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่จะมีฝนหนักบางจุดใครอยู่จุดท่วมง่ายเตรียมรับมือสำหรับ
0: กรุงเทพมหานครวันนี้มีฝนหลายพื้นที่มีฝนหนักบางจุดออกจากบ้านพกร่มและเผื่อเวลาการเดินทางกันด้วยค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ส่วนฝนหนักยังมีบางจุดเที่ยวทะเลออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนหนักบางจุดในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของภาคเดินเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นกันฝนหนักบางจุดที่พังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรเลี่ยงการเดินเรือค่ะ
8: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวจะได้ไปติดตามการสรุปข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับใน NBT World Brief
9: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. Let's begin with the latest update on the 2026 IMF World Bank Group annual meeting from the Queen Sirikit National Convention Center right here in Bangkok.
10: สวัสดีค่ะ Good afternoon.Today marks the second day of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings, taking place right here in Bangkok. Yesterday, highlights included a forum on AI and job creation, a platform for young generation to share their views, and discussions on building sustainable economy. The Thai Pavilion was also officially opened to celebrate the richness of Thai culture. And there is more to look forward to today.This morning, the IMF launched its World Economic Outlook, highlighting the resilience of the global economy, supported by strong AI investment and adaptive policies, while underscoring opportunities to promote sustainable and inclusive growth. This was followed by the launch of the Global Financial Stability Report, which noted the resilience of global financial markets and the importance of strengthening financial stability, transparency, and cybersecurity to sustain long-term economic confidence.That's all for now. Stay tuned as NBT World brings you more highlights from the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok, Thailand.
9: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives and the Ministry of Finance have brought rural community goods to global delegates in Bangkok. The exhibition runs alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings.The international gathering brings more than 15,000 participants from 191 countries to the Queen Sirikit National Convention Center. Manager of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chattai Sirilai, said the meetings provide a major opening for Thai producers.He noted that the Finance Ministry supports community items developed with bank assistance to generate fresh farmer income.Featured products include patterned cloth bags from Ayutthaya province and ready-to-eat jasmine rice under the Un Im brand. Visitors can also find mud-dyed fabric from Sukhothai, cotton shawls from Tharad, and water hyacinth bags from Payao. Officials noted that the items reflect local craftsmanship and community creativity from across Thailand. Beyond the venue, buyers can view and order goods.Through the bank's BAAC matching online platform. In our next story, Prime Minister and Minister of Interior Anutin Thamwirakul led cabinet ministers in laying wreaths at King Phumipon Adunyadet the Great Memorial Park, marking His Majesty King Phumipon Adunyadet the Great Memorial Day.The ceremony took place earlier today on Pisanulok Road in Dusit District. Government leaders paid respect before the royal statue before the premier laid two official wreaths from the cabinet. Prime Minister Anutin then led Interior Ministry executives in presenting a separate wreath on behalf of the ministry.Across Bangkok, His Majesty the King permitted the Royal Household Bureau to open Prasad Prathepidon to the public.Dignitaries, community groups, and citizens from all walks of life entered the royal pantheon to honor past monarchs. Visitors paid homage before statues of Chakri Dynasty kings from Rama the First through Rama the Ninth. People offered prayers expressing gratitude for royal contributions while seeking lasting peace and welfare for the nation. His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Great Memorial Day, falls on October 13th each year, commemorating King Rama the Ninth on the anniversary of his passing in the year 2016. During his reign, the monarch launched extensive development initiatives focused on water management, soil protection, forest care, and rural job training. His philosophy of sufficiency economy continues to guide public life, resting on core principles of moderation, reasonableness, and self-immunity. And in one last update for you, Deputy Minister of Interior Jay Sate Thai Sate traveled to Kanchanaburi province to inspect food recovery and clarify emergency relief payouts. The Deputy Minister surveyed inundated communities across the Capital District and Tha Muang District. He visited temporary shelters and directed state agencies to speed up deliveries of clean drinking water, hot meals, and medical supplies. On compensation, the Deputy Minister instructed officials to separate damage assessments recorded before and after October 1st. That distinction ensures claims align with statutory rules and qualify for coverage under the Public Disaster Insurance Scheme. He also instructed staff to explain payout rules clearly, specifically distinguishing between submerged properties and homes surrounded by floodwaters. Officials stressed that clear communication prevents public confusion and guarantees fair access to state financial aid. And that wraps up our midday edition of MBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะหลังจากการเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องนะคะหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนนะคะยังคงสูญหายแล้วก็มีนักเดินป่าชาวต่างประเทศประมาณ150คนเนี่ยที่ยังคงติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวสำหรับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้กับหมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและแตกออกนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากกวาดเอาบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปนอกจากนี้ก็ยังทำลายสะพาน5แห่งรวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วย
1: ปานามาเผชิญแผ่นดินไหวซ้ำอีกโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 6.1 เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรห่างไปทางตะวันตกของเมืองเรโอกรันเดทางตอนใต้ของปานามาประมาณ18กิโลเมตรอย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินแผ่นดินไหวล่าสุดในปานามาเกิดขึ้นตามหลังแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งขนาด 7.7 และ 6.6 เมื่อหลายวันก่อนรวมถึง aftershock ที่มากกว่า300ครั้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27คนแต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ค่ะระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่ว่ารัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขาเนี่ยมองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์ขณะเดียวกันค่ะทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันนะคะว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจท่านศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูดฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือราว40ล้านบาทโดยแบ่งกันคนละครึ่งและจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสตอกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปี
0: รองผู้อำนวยการศูนย์จีนอาเซียนศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กัมพูชานะคะได้แสดงมุมมองเชิงบวกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเยือนอุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือว่าหมู่ปราสาทนครวัดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากรัฐบาลกัมพูชาพยายามกำจัดเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของประเทศบนเวทีนานาชาติและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากนักเดินทางทั่วโลกหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติลดฮวบด้วยความร่วมมือทวิภาคีที่เข้มแข็งขึ้นการขยายเส้นทางบินตรงและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการฟื้นฟูจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนทั้งนี้ค่ะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปีนี้หมู่ปราสาทนครวัดได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 515,528 คนลดลง 27.6% เมื่อเทียบปีต่อปี
1: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะเบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูนิยัมบูหลังจากที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่าโดยรัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยอุรังอุตังคู่แม่ลูก3คู่และอุรังอุตังวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุรังอุตังที่รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมเวลาถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายอินโดนีเซียนั้นเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณค่ะ2พี่น้องนะคะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าค่ะภาพวาดชิ้นนี้มีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว1800ถึง1900ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมกันบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดก็อยู่ในสภาพที่เปราะบางจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคล2คนไว้ในภาพเดียวกันแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญจัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงที่โดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันโดยการบูรณะยังช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทางด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554ทำให้มีสัตว์เลี้ยงนะครับที่ถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากและพวกมันอยู่รอดกันมาได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบทอรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40ตัวเพิ่มเป็น50ตัวและตลอดระยะเวลากว่า15ปีที่ผ่านมาเขาช่วยหาครอบครัวใหม่ให้สัตว์เลี้ยงได้มากกว่า 1,000 ตัวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าบางครั้งก็รู้สึกโกรธเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำสัตว์มาทิ้งไว้หน้าบ้านบางคนรู้สึกผิดแต่บางคนกลับมองว่าสัตว์เลี้ยงคือภาระเมื่อยามวิกฤตสำหรับอากามะสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวการทอดทิ้งพวกมันจึงเปรียบเสมือนการทิ้งลูกของตัวเองและหลังภัยพิบัติครั้งนั้นผู้คนจำนวนมากต้องอพยพด้วยรถบัสและสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปด้วยเขายังจำภาพผู้สูงอายุที่ร้องไห้และขอให้ใครสักคนช่วยรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาไว้อย่างไรก็ตามในช่วงการอพยพเขาเองก็ถูกบังคับให้ต้องออกจากพื้นที่ในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเช่นกันแต่การที่เขายังเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่ได้ทุกวันเพื่อทำงานและทำให้เขาสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่า การได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
0: ่ในเวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแชมป์คุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: บอลต่างประเทศก็เริ่มกลับมาเตะหลายรายการแล้วใช่ไหมครับ
4: ค่ำคืนนี้จะมีฟุตบอลยุโรปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปดูแมนยูไนเต็ดกันครับออกไปเยือนทางแอตเลติโกมาดริด
3: ครับเชิญครับ
4: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬากันนะครับวันนี้อยู่กับ2หนุ่มนะฮะก็คุณหน่อยไปทำภารกิจ
4: ทำภารกิจนิดหน่อย
6: เริ่มกันที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับจัดการแข่งขันปัญจักรสีรัตน์นะครับในรุ่นเยาวชนและก็ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครับแน่นอนว่าเป็นการมุ่งเฟ้นหาดาวรุ่งสู่เวทีชิงแชมป์โลกต่อไปครับที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจักรสีรัตน์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดครับโดยการจัดการแข่งขันจะมีไปจนถึง17ตุลาคมหรือวันเสาร์นี้นะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทต่อสู้แล้วก็ปัญจักรลีลาโดยมีชมรมกีฬาจากทุกทั่วภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน41ชมรมนักกีฬากว่า802คนเลยทีเดียวครับ
4: โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาปัญจักรสีรัตน์ของยุวชนและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมความรู้รักสามัคคีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในจังหวัดทางนี้ครับผู้ชนะเลิศในรายการนี้เนี่ยจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจักรสีรัตน์ชิงแชมป์โลกระหว่างวันที่5ถึง12ธันวาคม2569ที่ประเทศอุซเบกิสถาน
6: ได้แชมป์แต่ละรุ่นก็ติดทีมชาติเลย
4: ครับ
6: นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูก็บอกว่าทางจังหวัดนั้นก็มีความพร้อมในการต้อนรับคณะนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้เวลามาท่องเที่ยวแล้วก็ดูการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดหนองบัวลำภูครับ800กว่าคน
4: ครับ
6: นะฮะไหนจะผู้ปกครองแล้วก็ผู้ติดตามต่างๆอีกน่าจะทะลุเป็นพันกว่าคนครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับ
4: ร้านอาหารโรงแรมน่าจะเต็มเรียบร้อยแล้ว
6: คร
4: ับ ครับประธานพาราลิมปิกไทยครับหวังนักกีฬาหน้าใหม่โชว์ผลงานได้ดีในเอเชียนพาราเกมต่อยอดสู่เป้าหมายใหญ่พาราลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานครับ

0: ัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ IG นางโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น265คนนำโดยนักกีฬาชื่อดังราชินีวีลแชร์ฟันดาบสายสุนีจนะมนุษย์ล้อวีลแชร์เรซซิ่งพงศกรแปรยอและรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งเจ้าของแชมป์พาราลิมปิกโดยใน18ชนิดกีฬาที่ส่งแข่งขันครบทั้งหมดได้แก่ยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสทัพนักกีฬาพาราไทยตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า21เหรียญทองซึ่งเคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากเป้าหมายเหรียญรางวัลแล้วร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาหน้าใหม่ที่สร้างผลงานได้ดีในอาเซียนพาราเกมส์เมื่อช่วงต้นปีที่จังหวัดนครราชสีมาและเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนายกระดับตนเองและก้าวขึ้นมาทำผลงานได้ดีในก้าวสำคัญกับเอเชียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้าที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: อย่างแรกนะก็คือความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเราผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับเราก็หวังว่านักกีฬาพวกนี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมอันหนึ่งนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในที่สุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับผมว่านักกีฬาเราเองเนี่ยได้เก็บตัวมานานมากแล้วนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมมีการออกไปแข่งขันข้างนอกมาด้วยนะครับต้องบอกว่านักกีฬาเราค่อนข้างพร้อมมากนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและทำให้พี่น้องคนไทยภาคภูมิใจครับก็ต้องฝากทุกคนที่พี่น้องๆที่บ้านนะครับฝากติดตามดูนักกีฬาคนพิการของเราครับที่จะไปแข่งอาเซียนพาราเกมนะครับจากวันที่18ถึงวันที่25นะครับฝากส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปสร้างผลงานให้ประเทศชาติเราครับขอบคุณมากเลยครับ
0: สำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อปี2566ทัพพาราไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวม108เหรียญได้อันดับ7ของเอเชียถือเป็นผลงานเหรียญทองสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันส่วนในอาเซียนพาราเกมส์จังหวัดนครราชสีมาพาราไทยครองเจ้าเหรียญทองแบบทิ้งห่างคว้าไป176เหรียญทอง155เหรียญเงิน158เหรียญทองแดงและในไอจินางโกย่า2026ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของนักกีฬาไทยว่าจะพร้อมพิชิตฝันครั้งใหญ่ในพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคตหรือไม่นิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาของเราด้วยแล้วกันนะครับ
3: ครับผมสำหรับอาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมนะคร
2: ับ
3: วันนี้ฟุตบอลกันโชว์ศิลาอิตาลีเมื่อคืนนี้ครับอัตแลนต้าครับเปิดบ้านอัดเวเนเซีย3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนครับกันโชว์ศิลานัดที่6ของฤดูกาลครับอัตแลนต้าเปิดบ้านรับมือเวเนเซียนะครับก่อนหน้านี้3เกมอัตแลนต้าไม่ชนะนะครับครึ่งแรก4นาทีเท่านั้นฟรองเคซิเย่กองกลางวัย29ปีหลุดมายิงครับตรงนี้ครับทะลุช่องขึ้นมาส่งให้อัตแลนต้าออกนำก่อน 1-0 นะครับนาทีที่6ครับทางด้านของนิโคลัสคริสโตวิชครับกองหน้ามอนเตเนโกมงลูกเตะมุมหนีเป็น 2-0 ครับแค่6นาทีแรกเท่านั้นเองเริ่มต้นแบบดุดันเลยครับจนนาทีที่30ครับทางด้านของนิโคลัสคริสโตวิชครับก็ทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับล็อกแล้วดีดขวาเข้าไปครับ3ประตูต่อ0And the bottom team are... เหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับนาทีที่37ครับทางด้านขององจวนฮานาวครับหม่งบอลจากลูกเปิดของซากาโดครับนี่ครับไล่มาเป็น1-3ครับให้กับทางด้านของเวเนเซียแต่ก็

0: โซ่นะพรีเมียร์อังกฤษครับโครเวนตี้ทรีทีมน้องใหม่ครับเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครึ่งแรกเนี่ยโครเวนตี้ออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากแจ็ครูโดนี่ครับยิงลูกจุดโทษเข้าไปครึ่งหลังนาทีที่49ครับซิดิกี้เชอริฟทำประตูให้กับโครเวนตี้ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่70ครับนิวคาสเซิลได้คืนมา1ประตูจากการยิงของสเวนบอตแมนครับจากนั้นเนี่ยเอลลิสชิมและสตีเฟนเอ็มฟูนีนี่ครับ2นักเตะตัวสำรองของทางโคเวนตี้ช่วยกันทำคนละประตูครับนาทีที่81และนาทีที่86หมดเวลาเนี่ยโคเวนตี้เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันทำให้โคเวนตี้ลงเตะ6นัดมี6คะแนนครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14เท่ากับอันดับที่13อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าโคเวนตี้เนี่ยเป็นรองด้านประตูได้เสียส่วนทางนี้คาสเซิลครับแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลมีอยู่8คะแนนรั้งอันดับที่11ของตารางครับ
1: นำพาลูกทีมเก็บชัยชนะ2นัดติดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคืนนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะครับบิ๊กแมตช์ครับตราหมีแอตแลนติโกมาดริดจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรอบลีกเฟสนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลีกเฟสนัดที่2ครับแอตแลนติโกมาดริดนะครับจะเปิดเมโทรโพลิตาโนสเตเดียมรับมือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมแกร่งจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเตะกันตี2ตรงนะครับแอตแลนติโกมาดริดภายใต้การดูแลของดิโก้ซิเมโอเน่เนี่ยก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกไปชนะเอาทางด้านของอาราเบสมา 2-1
0: ครับ
1: แต่
0: ฟอร์มเป็นยังไงฮะ
1: คือเล่นดีมากแล้วพักคูเลนอาบาเลสอเล็กบาเอนา
0: ครับ
1: อีคังอินพวกนี้ไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยใช้ทางด้านของโจนาธานเดวิดนะครับแล้วก็เดโมล่าลุกแมนเนี่ยลงเป็นตัวจริงแต่เกมนี้เชื่อว่าอาบาเลสอเล็กบาเอนาอีคังอินมาคอสโจเลนสเต้ยูเรโนซิเมโอเน่นะครับรวมไปถึงแนวรับอย่างคริสเตียนโรเมโรแล้วก็ผู้สับตูจอมหนึ่งอย่างแยนโอบลักจะพร้อมกลับมาลงสนามทุกคนนะครับ
0: คือเก็บตัวเอาไว้ตอนสุดสัปดาห์เพื่อที่จะมาลงกันนัดนี้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็เหมือนกับยิงอาราเบสไม่ได้เนี่ยค่อยเปลี่ยนพวกนี้ลงมายิงแล้วก็พอยิงก็กลับมาชนะได
0: ้
1: ครับแล้วก็เล่นไม่ได้เต็ม90นาทีด้วย
0: ครับมาดูทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกนะครับคาดว่าจะมีนักเตะอย่างบรูโน่เฟรนเดสไบรอันเอมเบลโมมาคัสแบรดฟอร์ดยูริเตเลมันแล้วก็เซนเนอร์ลัมเมนคือพวกนี้เนี่ยต้องยืนพื้นอยู่แล้วเพราะว่า
1: ไม่เอาลงก็ไม่ไหว
0: สควอดเดฟของแมนยูไนเต็ดเองเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะฮะนัดล่าสุดก็ต้องเอาชุดใหญ่ลงเพราะเป็นบิ๊กแมตช
1: ์
0: เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลงานนัดแรกในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของแมนยูไนเต็ดเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะทางซาบาจากอาเซอร์ไบจานมาได้4ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยแมนยูเสมอกับทีมเยือนอย่างทอตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ1เมื่อสุดสัปดาห์นะครับทำให้ลงเตะ6นัดในลีกเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้2มีอยู่4คะแนนสถิติของทั้ง2ทีมพบกันล่าสุดนะครับในเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นแมนยูไนเต็ดนะครับที่เอาชนะทางแอตเลติโกมาดริดไปได้2ประตูต่อ1ได้ประตูจากไบรอันเอมเบลโมทั้ง2ประตูแข่งขันกันที่สวีเดนเมื่อช่วงพรีซีซั่นครับ
1: ครับ
0: แชมเปี้ยนส์ลีกอีกคู่นะครับคืนวันนี้บาร์เซโลนาออกไปเยือนกาลาตาซารายครับ
1: คู่นี้ก็น่าจะมันนะคร
0: ับน่าจะมันนะฮะฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกลีกเฟสครับบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิกาสเปนออกไปเยือนกาลาตาซารายเจ้าถิ่นตุรกีครับแข่งขันกันค่ำคืนนี้2นาฬิกาตรงนะครับบาร์เซโลนาของฮันเซ่ฟริกเนี่ยคุมทีมยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคาดว่าจะเลือกกำลังสำคัญก็นำมาโดยลามินยามาลโรดี้นะครับดานี่อัลโมคาริมอเดเยมี่กาเบียลเชซุสผลงานในทั่วยุโรปนัดแรกเนี่ยบาร์เซโลน่าเอาชนะเฟย์นูดมาได้5ประตูต่อ1ขณะที่ทางกาลาตาซารายออกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ3ซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบาร์เซโลน่าลงเล่นลาลิก้าเฉือนเอาชนะอย่าเรียกว่าเฉือนเลยเรียกว่าถล่มด้วยกันนะฮะ3ประตูต่อ0ครับเก็บชัยชนะรวด8นัดนะฮะ24คะแนนเต็มยิงไป34ประตูคือเรียกว่าเป็นเครื่องจักรถล่มประตูเลย
1: ใช่ครับ
0: เสียประตูแค่7ลูกเท่านั้นนำเป็นจ่าฝูงลาลิก้าสเปนครับทางด้านกาลาตาซารายเกมล่าสุดในลีกตุรกีเนี่ยลงเล่นในถิ่นตัวเองเอาชนะคาซิมซาบาไป3ประตูต่อ1ลงเตะ7นัดชนะ5เสมอ1แพ้1มี16คะแนนสถิติทั้ง2ที่พบกัน8นัดครับบาร์เซโลน่าชนะได้5เสมอ2กาลาตาซารายชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคร
1: ับ กาลาก็ตัวดีนะแต่ว่าโอ้โหเจอบาร์ซ่าชุดนี้เข้าไปข้อดีคือเล่นในบ้าน
0: ใช่ครับ
1: มีเรื่องความโหดความดุดันของกองเชียร์ต่างๆนะครับไปดูโปรแกรมทั้งหมดนะครับในค่ำคืนนี้ถ้าทุ่ม45เนี่ยมี2คู่กับลองจะเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนซาบาเจอกับสลาเวียปรากนะครับที่เหลือตี2ตรงครับกาลาตาซารายพบบาร์เซโลน่าอาร์เซนอลพบกับลิลครับแอตแลนติโกมาดริดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานเจอกับคลับบูส ะครับไลฟ์ซิกเจอ PSV ไวกิ้งพบบาเยิร์นมิวนิกและก็บีอาร์เรอัลพบกับนาโปลีครับ
0: อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คืออาร์เซนอลเปิดบ้านพบลิวเนี่ยน่าจะมีการโรเตชันกันเกิดขึ้น
1: ครับ

0: ะครับ
1: ต่อกันที่ FC Champions League Elite กันบ้างนะครับ SC Gao ครับทีมจากอิหร่านบุกไปเก็บชัยชนะได้สำเร็จครับก็เล่นในรอบElite นะครับรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนะครับนัดที่2ครับเจ้าถิ่นอัลกาลาฟาครับจากกาตาร์นะครับเจอกับ SC Gao ทีมดังจากอิหร่านครับนาทีที่37ครับยาซีอัสซานีครับยิงไกลให้ SC Gao นะบุกมานำก่อน 1-0 ครับโอ้โหมาเขายิงดีมากนะครับแต่ว่านาทีที่48ครับครึ่งหลังเฟอร์จานี่ซาซีครับก็ทำประตูให้อัลกาลาฟาตามตีเสมอได้เป็น1-1ครับเกมก็เรียกว่าคู่ขี้สูสีครับจนนาทีที่60ครับออฟไซด์กูดาซีครับก็ยิงไกลให้เอสเซกาวมาเอาชนะอัลกาลาฟา2-1ชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มขณะที่อัลกาลาฟาแพ้รวด2นัดทั้งที่เล่นสู้ได้ทั้ง2เกมครับ
2: อีกคู่หนึ่งในรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2ครับอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียเสื้อสีเหลืองนำทีมมาโดยคริสเตียโนโรนัลโดอดีตซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสพบกับ PFC เนฟชิจากคาซัคสถานนะครับครึ่งแรกครับอัลนาเซอร์ขึ้นนำก่อนจากแองเจโลนาทีที่33ตามด้วยคริสเตียโนโรนัลโดครับกับตัวยิงนาทีที่42ให้อัลนาเซอร์ขึ้นนำ2-0นะครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรก1นาทีเนี่ยแฟนเจ้าถิ่นแฟนเนฟชีฟแฮกเกอร์นะครับเมื่อทางมาคัสฟอร์ดเนี่ยมงทำประตูเข้าไปแต่ว่า VR บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับครึ่งแรกเนี่ยอัลนาเซอร์ก็นำอยู่2-0นาทีที่51ครับเนฟชีฟมาได้ประตูตีตื้นจากอลิเชอร์โอลิดอฟตัวสำรองครับลงมายิงเป็น1-2ถัดมา10นาทีทีมเยือนเนฟชีต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับเมื่อทางอิครอมยอนอาลิบายเยฟไปทำฟาวโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเจ้าบานอัลนาเซอร์ได้เปรียบตัวผู้เล่นบุกหนักครับแล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจากความผิดพลาดของอาจาวอนกูฟูรอฟกองหลังของเนฟชีสกัดบอลเข้าประตูตัวเองจบเกมครับอัลนาเซอร์เปิดบ้านเอาชนะไป3-1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จครับส่วนทาง PFC เนฟชีแพ้เป็นนัดแรกมี3คะแนนเท่ากันครับมาริโอซิลวาหัวหน้าโค้ชบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝากแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในเกมวันนี้พบกับปักกิ่ง FC ในชิงแชมป์สโมสรเอเชียครับมาดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite 2026-2027ในรอบลีกสเตจนัดที่2ครับเจ้าบ้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกพบกับปักกิ่ง FC จากประเทศจีนแข่งขันกันในวันนี้นะครับ13ตุลาคมเวลา 19:15 นที่บุรีรัมย์สเตเดียมครับในการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ใช้ทางมาริโอซิลวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเคอร์ติสกูชครับเข้าร่วมการแถลงข่าว
1: ครับซึ่งกุนซือของบุรีรัมย์ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่จะเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้แล้วก็จะได้เล่นในบ้านด้วยส่วนคู่แข่งปักกิ่ง FC นั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพครับอยู่ในลีกฟุตบอลที่แตกต่างกันนะครับทางปักกิ่งเนี่ยเล่นไป27นัดขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันสำหรับทั้ง2ทีมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักเตะบุรีรัมย์มีความกระหายที่จะได้ลงเล่นในเกมถ้วยเอเชียนัดแรกในบ้านของตัวเองและทราบดีว่าบรรยากาศการลงเล่นในรายการระดับเอเชียในบ้านของบุรีรัมย์เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแฟนบอลจะอยู่เคียงข้างทีมโดยตลอดนะครับแล้วก็จะสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้ผู้เล่นนั้นสนุกไปกับการแข่งขันมากขึ้นและหวังว่าจบเกมนี้นะครับเราจะได้เฉลิมฉลองกันกับแฟนบอลครับนั่นหมายถึงว่าคาดหวังในเกมนี้กับชัยชนะนะครับ
2: โ
1: ดยนัดที่แล้วครับบุรีรัมย์ทำได้เพียงแค่การออกไปเยือนนะครับแล้วก็เสมอกับเจ้าโฮดารุมทักซิมของมาเลเซีย1-1ดังนั้นเกมนี้ตัวเขาเองต้องการคว้าชัยชนะให้ได้นะครับส่วนปักกิ่ง FC ครับเกมแรกเอาชนะโปฮังซิลเลอร์ทีมเยือนจากเกาหลีใต้ได้ในบ้านของตัวเอง3-1ครับ
2: โดยทางเคอร์ติสกูดครับกล่าวถึงโปรแกรมการแข่งขันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้เนี่ยบอกว่าทีมของเรามีโปรแกรมการแข่งขันที่ต้องลงเล่นในทุกๆ3วันแต่เราโชคดีครับที่มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งในฤดูกาลนี้มีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยบุรีรัมย์มีผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นรวมถึงผู้เล่นไทยฝีเท้าดีอีกหลายคนทำให้เราสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ง่ายขึ้นในอดีตครับเราเคยใช้งานผู้เล่นชุดเดิมอย่างต่อเนื่องแต่ขุมกำลังที่มีในตอนนี้เนี่ยช่วยให้เรามีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนผู้เล่นมากขึ้นและทำให้นักเตะเนี่ยมีเวลาพักฟื้นร่างกายเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการลงสนามอย่างเต็ม 100% นะครับมีอีกคู่หนึ่งที่จะแข่งขันใน AFC Champions League Elite นะครับวันนี้เวลา 17:00 นครับเกียวโตซังอาจากญี่ปุ่นครับเปิดบ้านพบกับราชบุรี FC ตัวแทนจากประเทศไทย
1: ย่งลงเฟซทุกวันนะ
2: ครับ
1: ไปที่เกียวโตเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวรอเชียร์ทั้งราชบุรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับ ต่อกันที่คาร์ลอสอัลคาราชนะครับมือ3ของโลกจากสเปนตกรอบ32คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ครับ ไลน์ ATP Master 1000 นะครับเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์ Master 2026ที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายนะครับคาร์ลอสอัลคาราซนะครับวัย23ปีจากสเปนมือ2ของรายการดีกรีแชมป์ ATP ทัวร์27รายการพบกับซิซูเบิร์กครับนักขวดวัย27ปีจากเบลเยียมนะครับสถิติที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้ครั้งเดียวครับอัลคาราซชนะได้2เซตรวดนะครับที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2025แต่เกมนี้เป็นทางด้านของเบิร์กครับมือ39ของโลกกลับมาชนะอัลคาราซได้ครับก็ทำได้2เซตรวดครับ7ต่อ5แล้วก็7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4นะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายเข้าไปพบกับทอมมี่พอลจากสหรัฐอเมริกามือวันดับ15ของรายการต่อไปนะครับก็ทำให้อัลคาราซนั้นกับทางด้านของลิซานเดอร์สเวเลฟการันตีจบปี2026ในตำแหน่งมือ1ของโลกทันทีนะครับจากการพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับคือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาภาคเที่ยงในวันนี้ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะของแมวส้มจรจัด2ตัวเบียดกันอยู่ใต้ร่มกระท่ำกลางสายฝนภายในรั้วมหาวิทยาลัยครูเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูของจีนนะคะร่มคันนี้ก็เป็นน้ำใจเล็กๆค่ะของนักศึกษาคนหนึ่งที่กางทิ้งเอาไว้ให้พวกมันได้ใช้บังฝนค่ะ
2: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

23ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอกาสของคนไทย IMF World Bank 2026นะครับวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิภาสเข็มทิศและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะครับวันนี้มาติดตามเป็นวันที่2ครับอาจารย์ครับในการประชุมเมื่อวานนี้ไฮไลท์ก็เราได้เห็นหน้าสื่อทั่วโลกได้รายงานบทบาทของประเทศไทยรวมไปถึงสื่อไทยด้วยแล้ววันนี้เราก็เกาะติดนะครับทั้งไฮไลท์ของเมื่อวานแล้วก็ไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยครับอาจารย
0: ์เราจะเกาะติดอย่างนี้ไปทุกวันจนถึงวันอาทิตย
1: ์
0: ติดตามพวกเราได้ตลอดครับ
1: ครับติดตามของเรานะครับทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ในสื่อนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ NBT World กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ก็ติดอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแล้วก็กระจายคอนเทนต์ต่างๆนะครับในการมีส่วนร่วมของคนไทยทั้งในระดับภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็คนไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานประชุมครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีไฮไลท์สำคัญไปทั่วโลกครับอาจารย์เราได้เห็นทางการประชุมในเวทีตอนเช้าพูดเรื่องของ AI
0: ครับ
1: ท่านรองเอกนิติก็ได้นำเสนอ AI small AI ของเรา
0: ครับ
1: ว่าสร้างงานสร้างรายได้อย่างไร
0: ครับมันเป็นคำใหม่ที่เราเริ่มได้ยินมากในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ชมครับคำว่า small AI
1: ครับ
0: เวลาพูดถึง AI แล้วนึกถึง AI สำหรับบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเมื่อวานนี้แขกผู้ใหญ่ทุกคนก็พูดถึง small AI ตัวเล็กสำหรับคนตัวเล็กเกษตรกรคนที่ไปดูแลคนป่วยแล้วก็มีตัวอย่างจากประเทศต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจ2มุมก็ยังเถียงกันแบบนี้ตลอดคุณปฏิพัฒน์มุมนึงคือ AI จะมาทำให้ชีวิตคนตัวเล็กเนี่ยดีขึ้น
1: อ
0: ีกมุมนึงคือ AI จะมาแย่งงานอ
1: ัน
0: นั้นก็ต้องดูแลให้ดีว่า AI แบบไหนที่โลกต้องการที่ทำให้คนยากคนจนคนตัวเล็กนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกเรื่องนึงคือเรื่องความยากจนที่เมื่อวานผมได้เรียนท่านผู้ชมบอกว่าธนาคารโลกเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเป้าประสงค์หลักคือแก้ไขความจน
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ประธานธนาคารโลกก็บอกว่าเวลาเราช่วยคนจนเนี่ยเอาเงินช่วยอย่างเดียวไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันช่วยได้ครึ่งเดียว
1: อ
0: ีกที่เหลือคือต้องสร้างงานให้เขา
1: ครับ
0: เพราะงานนี้จะสร้างอาชีพสร้างตัวตนสร้างความภูมิใจให้เขา
1: ครับ
0: ก็เป็นมุมที่น่าสนใจ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็บอกว่าภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีบทบาทมากในการช่วยเหลือคนจนนะครับ1ใน5 20% ของเงินที่ไปช่วยประเทศยากจนเนี่ยมาจากเอกชนนะครับ
1: ครับก็เราได้เห็นนะครับความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไรท่านอาจารย์สรุปเวทีหลักๆเมื่อวานนี้ให้ได้ฟังกันส่วนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับช่วงเย็นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเปิดนะครับ Thailand Pavilion แล้วก็ได้เยี่ยมชม Royal Pavilion ในพื้นที่การศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะครับจะรายงานบรรยากาศนะครับให้ได้ชมกันสดๆเลยนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่แหละครับมาแล้วครับคุณอัธเศษนะครับก็ประจำอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ Royal Pavilion บรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณอัธเศษโรจน์รัตนโอภาสครับผู้สื่อข่าวของ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณอัธเศษครับ
2: มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank 2026เดินทางมาเข้าร่วมรับชมนิทรรศการนี้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับ Royal Pavilion จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก The Royal Legacy Empowering People Building Resilience ซึ่งภายใน Pavilion ก็จะมีการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเรื่องของการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงวางรากฐานความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมายาวนานมากกว่า7ทศวรรษประกอบกับด้านในก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ที่สื่อความหมายอย่างลึกซึ้งสู่สายตาของผู้นำทางการเงินและสื่อมวลชนจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank และได้สื่อสารภาพของ Royal Pavilion นี้ออกไปทั่วโลกนะครับโดยสำหรับ Royal Pavilion นำเสนอผ่าน5แนวคิดหลักสำคัญสอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGและวาระสำคัญของประชาคมโลกครับได้แก่การแก้ไขปัญหาจากระดับพื้นที่การมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นการใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับฐานรากที่ประเทศไทยของเรามีความภูมิใจที่จะได้นำเสนอออกไปในวันสำคัญนี้วันนวมินทรมหาราช หรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านในตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายครับหลายๆเรื่องได้มีการนำมาจัดแสดงไว้พร้อมกับคำอธิบายเพื่อที่หลายๆท่านทั้งท่านที่มาร่วมการประชุมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนเองทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาติจะได้มีการนำไปขยายความกันต่อไปอธิบายให้ข้อมูลนะครับพระราชกรณียกิจสำคัญของในหลวงรัชกาลที่9อยู่ภายในอาคารพาวิเลียนนี้ซึ่งจะแสดงอยู่อย่างโดดเด่นครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความคึกคักนอกเหนือจากวงประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆที่นะครับหลายๆจุดในบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งนี้รอยัลพาวิเลียนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญสำหรับการจัดงานมหกรรมการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้นะครับที่สามารถดึงดูดสายตาจำนวนมากเพื่อมารับชมพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวไทยถือว่ามีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญบรรดาสื่อมวลชนเองโดยเฉพาะต่างชาติก็จะได้นำภาพแห่งความภาคภูมิใจเหล่านี้ถ่ายทอดออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกด้วยครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
1: ขอบคุณคุณอัธเศษนะครับรายงานบรรยากาศที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่รอยัลพาวิเลียนนะครับยังมีอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซึ่งทีมข่าวของ NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็ติดบรรยากาศที่นั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับวันนี้มีไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่นั่นก็คือกระทรวงการคลังของเราครับได้เตรียมโชว์แผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจบนเวทีโลกครับควบคู่ไปกับการเสิร์ฟผลไม้ GI นะครับให้แขกบ้านแขกเมืองให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมรสชาติกันสดๆด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณอุบลรัตน์สิริกูลโยธินรายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชิญครับ
3: ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หน้าห้องประชุม G01 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศรวมไปถึงผู้นำทางการเงินการคลังเนี่ยกำลังเริ่มทยอยเข้าสู่ห้องประชุมแล้วนะคะเพื่อรับฟังไฮไลท์เซสชันในช่วงบ่ายนี้ซึ่งเป็นโครงการแฟลกชิพของกระทรวงการคลังที่ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะโดยในเซสชันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะก็คือไทย MOF Flagship Event Building Resilience in a Fragment World ค่ะมองง่ายๆก็คือโครงการเรือธงของกระทรวงการคลังที่นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมาเล่าให้ผู้บริหารของ IMF และ World Bank Group นะคะได้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายด้านการคลังอย่างไรค่ะและแนวทางนี้จะยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนท่ามกลางโลกที่ยังคงมีความเปราะบางในหลายด้านค่ะหลังจากนั้นค่ะจะมีการเปิดแผนแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวทีมข่าว NBT ของเราก็จะมารีแคปให้คุณผู้ชมค่ะได้ฟังกันในช่วงเย็นอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะตัดสลับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจค่ะในงานนี้นะคะผู้นำและบุคคลสำคัญจากทั่วโลกเนี่ยได้มาเยือนไทยทั้งทีค่ะจะพลาดสตรีทฟู้ดไม่ได้ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูรถเข็นขายผลไม้ที่นำผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลมาจัดเสิร์ฟภายในงานการสดให้ชิมฟรีค่ะสลับสับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะโดยในช่วง10โมงเนี่ยน้องๆที่ประจำอยู่ที่รถเข็นก็จะเข็นรถเข็นเข้าไปในฮอลล์เข็นรอบฮอลล์ให้กับแขกในงานได้ชิมค่ะจุดสนใจง่ายๆค่ะรถเข็นของเราตรงตามสตรีทฟู้ด 100% ค่ะเป็นรถเข็นตู้กระจกบรรจุผลไม้แช่เย็นค่ะพร้อมด้วยร่มสีสันสดใสแดงเหลืองเขียวเห็นชัดตลอดงานค่ะโดยวันนี้นะคะเป็นคิวของสับปะรดภูแลจากจังหวัดเชียงรายค่ะและเงาะโรงเรียนนาสาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งแขกจากต่างประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศก็สนใจมารับคิวผลไม้ไปชิมกันจำนวนมากค่ะบางรายดิฉันสังเกตเห็นนะคะก็มีการมาต่อคิวเพิ่มมาชิมเพิ่มค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะพริกเกลือของไทยค่ะที่ต้องกินคู่กับผลไม้เย็นๆค่ะซึ่งต่างชาติหลายคนเนี่ยก็บอกว่าอร่อยมากค่ะซึ่งจากการคุยกับน้องๆที่ประจำอยู่รถเข็นเนี่ยเขาก็บอกว่าต่างชาติเนี่ยพูดเป็นคำเดียวกันว่ากู๊ดค่ะก็คืออร่อยผลไม้หวานกรอบและผล ลไม้นำหมดสต็อกกันในทุกรอบค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นคิวของฝรั่งและกล้วยไข่กำแพงเพชรที่จะนำมาเสิร์ฟให้ชิมกันในช่วงเช้าเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะช่วงบ่าย2ที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นคิวการเสิร์ฟของไอศกรีมกะทิสดค่ะซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบ GI มารังสรรค์ผลละรังสรรค์เมนูนี้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทั้งการเงินและเศรษฐกิจการคลังเพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้นำวัตถุดิบพื้นถิ่นวัตถุดิบ GI มาให้กับชาวต่างชาติได้ชิมค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีก1ช่องทางที่จะทำให้เกษตรกรไทยสร้างรายได้ค่ะ
1: รับครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เห็นบรรยากาศมีผลไม้มีรถเข็นผลไม้ด้วย
0: นึกภาพออกเลยทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สื่อข่าวทั่วโลกเนี่ยคงจะต้องประทับใจ
1: ใช่ไหมครับ
0: ผมก็มีโอกาสไปร่วมประชุมแบบนี้ทั่วโลกนะครับไม่มีที่ไหนดูแลดีเท่าคนไทยละเอาง่ายๆนี่มีทั้งผลไม้มีทั้งพริกเกลือให้เนี่ยสงสัยฝรั่งไม่ค่อยเคยเห็นปกติฝรั่งทานผลไม้ก็ทานกับน้ำผึ้งทานกับชีสอะไรพวกนั้นนะนี่คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับ
1: ครับก็เป็นบรรยากาศสีสันในที่ประชุมนะครับก่อนการประชุมเครียดๆก็มารีแลกซ์กับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เกาะติดบรรยากาศแล้วก็ลงรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยอย่างไรนะครับแล้วก็บรรยากาศสีสันต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดสาระนะครับก็ยังต้องขีดเส้นใต้หลายเรื่องเพราะว่าวันนี้วันที่2เท่านั้นครับอาจารย์ยังมีอีกหลายวันแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็นะครับมีการพูดคุยแล้วก็มีการเปิดเวทีอย่าง Thailand Pavilion นะครับโซนต่างๆที่เป็นอย่างไรนะครับของ Thailand Pavilion วันนี้เราจะมาพูดคุยด้วยแล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์ประจำวันนี
0: ้ครับ
1: เวทีเมื่อกี้คุณอุบลรัตน์รายงานคร่าวๆแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันตอนนี้นะครับอยู่ในสายกับเราครับท่านเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์เกษมสันคุณปฏิพันธ์ครับหมอเอกครับผม
0: ครับหมอเอกครับเมื่อวานนี้พิธีเปิดเทศกาล Royal Pavilion ต่างชาติตื่นเต้นแค่ไหนครับ
4: จริงก็ตื่นเต้นตั้งแต่ก่อนจะเปิดแล้วแหละเพราะว่าเวลาเขามาประชุมเขาจะได้เห็นพาวิลเลียนแล้วก็มีการถ่ายรูปมีการเดินเข้าไปดูสิ่งที่ทำก็คือว่ามีการโชว์เป็นนิทรรศการนะครับว่าเกี่ยวกับด้านต่างๆเช่นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของความจำกับรัชในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นนำในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับประเทศไทยเช่นมีตุ๊กตุ๊กมีโชว์เรื่องของมวยไทยอะไรพวกนี้ครับก็ครบถ้วนให้คนที่มาร่วมเนี่ยได้เดินชมด้วยครับ
0: ครับแต่ว่าวันนี้โลกทั้งโลกรู้ย้ำอีกครั้งใช่ไหมครับว่าหลักการทรงงานและปรัชญาการพัฒนาประเทศของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของโลกได้ถูกไหมครับ
4: ก็จากทีมงานแล้วก็จากที่มีการพูดคุยกันประจบเหมาะกับครั้งนี้ครับสิ่งที่โลกเผชิญเนี่ยก็คือความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ geopolitical เรื่องของการค้าขายที่มีการกีดกันทางการค้านะครับรวมถึงภัยธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ย้อนกลับมาว่าหลักการเศรษฐกิจพอเป็นนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมามองเรื่องของทำอย่างไรดีให้อยู่กับธรรมชาติได้ทำอย่างไรดีให้มีความสมดุลแล้วก็จะมีการดูแลพึ่งพาตัวเองได้อย่างไรมากกว่าการที่เน้นเรื่องของกำไรเพียงอย่างเดียวตรงนี้นี่เองเนี่ย ก็โลกก็มาทางนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวครับ
1: ครับท่านโฆษกครับส่วนไฮไลท์ในวันนี้ที่หลายคนจับตาก็คือช่วงบ่ายซึ่งตรงกับรายการของเราด้วยนะเวลานี้นั่นก็คือเวที Building Resilience of in a Fragmented World นะครับเวทีนี้ท่านรองนายกเองนิติเข้าร่วมด้วยสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเกี่ยวกับเวทีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ
4: ได้ก็เมื่อกี้กำลังดูไลฟ์อยู่เลยครับก็เชิญชวนนะครับหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมในงานเนี่ยก็สามารถชมทางไลฟ์ผ่านทางเพจของการประชุมได้นะครับก็ลองเสิร์ชดูได้นะครับนี่สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจคือว่าในครั้งเนี้ยเนื้อหาในการประชุมในตลอดสัปดาห์เนี่ยประเทศไทยมีโอกาสในการเป็นผู้นำประเด็นในการหารือแล้วก็พูดคุยนะครับอย่างวันเนี้ย เราเน้นย้ำเรื่องของโลกเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นโลกที่มีความแตกแยกมีความแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นก๊กเป็นหมู่เหล่าแล้วก็ เราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยหรือว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมีความยืดหยุ่นด้านเศรษฐกิจได้นะครับก็เรามีตัวอย่างนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเราเผชิญเรื่องของการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศที่เราใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลักนะครับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมากระบวนการของเราและการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานเนี่ยมีการยืนยันจากสถาบันการเงินนะครับว่าเราสามารถดูแลประชาชนได้ดีกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกทีเดียวก็ยังผลให้อัตราเขาเรียกว่าความน่าเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆก็ให้ประเทศไทยเป็นบวกนะครับในเรื่องของการที่เรามีความยืดหยุ่นในการรับมือกับวิกฤตต่างๆได้นะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอครับแล้วก็สอดคล้องกับงานของรัฐบาลแล้วก็ประเทศที่เราทำช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการต่างประเทศนะครับคือว่าประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่มีความเชื่อถือน่าเชื่อถือเชื่อมั่นสำหรับชาวโลกได้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปมาหาสู่ค้าขายกับประเทศไทยแล้วก็เป็นประตูไปสู่ประเทศอื่นๆได้นะครับตรงนี้เองในวันที่เราจัดงาน World Bank IMF เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าในเรื่องของการเงินการคลังเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยสามารถไปมาหาสู่ลงทุนค้าขายได้โดยที่ปลอดภัยครับผม
0: ครับท่านโฆษกครับในเวทีแรกตอนบ่ายโมงครึ่งที่ท่านโฆษกได้กรุณาอธิบายไปนอกจากท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ยังมีกรรมการผู้จัดการ IMF มีประธาน World Bank แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์เข้าร่วมด้วยผมคิดว่าคงจะเป็นเวทีที่คนไทยได้โชว์น่าสนใจมากครับอีกอันนึงเป็นช่วงบ่าย3จนถึง4โมงเย็นใช่ไหมครับในเรื่องของการเงินสำหรับเศรษฐกิจสีเขียวนี้เราก็จะมีโอกาสโชว์อีกถูกต้องไหมครับท่านโฆษกครับ
4: ใช่คือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยเวลาเราไปพบปะกับภาคธุรกิจต่างประเทศนะครับแล้วเราบอกว่าเรากำลังจะมีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไปสู่ green economy เศรษฐกิจสีเขียวมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็มีการให้ประชาชนเนี่ยติดโซลาร์เซลล์โดยที่รัฐบาลสนับสนุนแล้วก็สามารถขายไฟเข้าสู่ระบบของไฟฟ้าได้รวมถึงเรื่องของ direct PPA คือใหโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยสามารถซื้อไฟได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกนะครับให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากำลังทำมากทีเดียวมันลามไปถึงเรื่องของธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือการลงทุนเนี่ยพอเขาเห็นเราขยับขยื่นแบบนี้เนี่ยครับภาคธุรกิจเนี่ยที่เข้ามาลงทุนอย่างเช่นที่เราคุยกันเรื่องของ data center เนี่ยก็ยังมีข้อเสนอว่าเป็น data center ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของการทำเศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกทีเดียวครับ
1: ครับครับนอกจากเวทีนี้แล้วนะครับยังมีอีกเวทีนึงที่น่าสนใจครับท่านโฆษกครับอย่างเวทีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและก็ของภาคธุรกิจโอกาสต่างๆด้วยเวทีนี้มีความสำคัญอย่างไรครับท่านครับ
4: โอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะว่าหลายๆประเทศหรือว่าคนที่มีการคิดค้นอะไรใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือการมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ทำสร้างมูลค่าได้นะครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะอยู่ในมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาสู่โลกนี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นเรื่องของการร่วมวิจัยยาร่วมวิจัยเครื่องมือแพทย์ในตรงนี้แล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เราจะใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจากพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับรวมถึงนะครับจุดยืนประเทศไทยที่เราจะแสดงให้ทุกคนเห็นรวมถึงพูดคุยมาตรการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิทางปัญญาของผู้ที่ประกอบธุรกิจของต่างประเทศเนี่ยตรงนี้ประเทศไทยที่เคยโดนบางช่วงที่ผ่านมาโดนว่าเรามีปัญหาเรื่องของการปกป้องสิทธิประโยชน์ทางปัญญาเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วก็โชว์ให้ชาวโลกเห็นด้วยครับ
0: ครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านคุณหมอเอ็กครับเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังของฟินแลนด์นะครับนางริก้าปูราซึ่งอยู่ในเซสชั่นที่ท่านรองนายกเอกนิติเป็นคนนำบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ตอนนี้เป็นภาพสดขณะนี้ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อทำให้โลกเห็นว่า เราไม่ได้พูดอย่างเดียวเราทำด้วยเนี่ยการจัดประชุมเลยจัดแบบกรีนมีตติ้งเห็นว่าเตรียมรถ EV เป็นร้อยคันมารับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจริงไหมครับ
4: อ๋อใช่ครับก็การประชุมเนี่ยเราเน้นเลยครับว่าเราไม่ใช้อะไรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเรื่องของภาชนะเรื่องของอาหารแล้วก็พยายามดำเนินการให้ใช้วัสดุไทยแล้วก็ใช้ของที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขนส่งเนี่ยแทนที่จะให้แบบมีขบวนรถยาวเหยียดใช้น้ำมันกันเยอะแยะก็ใช้เป็นรถ EV แล้วก็เดินทางกันโดยรถบัสจากโรงแรมมาที่สถานที่จัดงานซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกดีกับการที่เราช่วยกันรักโลกในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆที่แสดงถึงจุดยืนของประเทศไทยแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมประชุมครับ
0: ขอแถมคำถามสุดท้ายครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วเป้าหมายของรัฐบาลกับการจัดและผลที่ออกมาจริงนั้นยังเป็นไปตามเป้าใช่ไหมครับ
4: ในเรื่องของจำนวนผู้เข้าประชุมมาเป็นไปเกินเป้าแล้วล่ะครับเพราะว่าคนที่ลงทะเบียนนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมีประมาณสัก 14,000 หรือ 15,000 คนตอนนี้น่าจะอยู่ทะลุไปที่ 18,000 แล้วฮะแล้วก็คนที่มาร่วมงานหรือที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีอีกเยอะพอสมควรแล้วก็รวมถึงครอบครัวของผู้เข้ามาร่วมประชุมด้วยอันนี้ก็ทะลุเป้าไปละแล้วก็จะมีงานที่จะจัดให้กับคู่สมรสของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยครับไปชมสถานที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันแน่นจนแบบล้นต้องจัดรถเพิ่มแล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียว
1: ครับได้เห็นภาพชัดเจนจากท่านโฆษกนะครับได้เล่าให้เราฟังและคุณผู้ชมได้เห็นภาพจินตนาการไปด้วยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรได้ติดตามข่าวอยู่โดยตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: กราบแม่เราได้เห็นสีสันแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็ท่านรองนายกเอกนิติได้ร่วมเวทีสำคัญณเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องบรรยากาศการที่จะเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆครับท่านอาจารย์เรื่องของการไปเยี่ยมชมบ้านเมืองของเราผมแอบเข้าไปดูว่ามีลิสต์เข้าไปดูยังไงอะไรบ้างเป็นการเปิดให้จองของสมาคมการท่องเที่ยวธุรกิจของไทยแล้วก็ต้องเขาจ่ายตังค์นะครับเขาลงทะเบียนเสร็จเขาจ่ายตังค์ด้วยเขาไปดูมีเวทีมวยราชดำเนินมีไปดูล่องเรือเจ้าพระยาไปฝึกทำอาหารด้วยครับอาจารย์ไปสปาด้วย
0: เป็นเรื่องปกติของการจัดประชุมแบบนี้จะต้องพานักข่าวพาครูสมรสไปเที่ยวให้ทั่วครับ
1: ครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปด้วยนะครับยังมีอีกประเด็นนึงนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับความพร้อมของประเทศไทยในการประชุม IMF World Bank 2026นี้ด้วยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับกับท่านรัชดาธนาดิเรกผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์รัชดาครับ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีอาจารย์เกษมสารและคุณปฏิพัฒน์ท่านผู้ชมด้วยค่ะ
0: ครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับเห็นว่าการประชุมครั้งนี้ทีแรกรัฐบาลกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เดี๋ยวใครจะมาโจมตีโน่นนี่นั่นนี่ผ่านมา2วันแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเป็นไปตามแผนถูกต้องไหมครับ
5: ก็ถือว่ายังไม่มีเหตุการณ์ที่ต้องกังวลใจนะคะแต่เราก็คงไม่ได้มองแบบว่าท้าทายอะไรให้ลองมาแอตแทกเรานะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้องเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้รวมไปถึงจนเสร็จสิ้นงานการประชุมเนี่ยเราก็ระดมทุกสรรพกำลังแล้วก็มีศูนย์ที่จะรับทราบข้อมูลแล้วก็ให้การตอบสนองหากมีการคุกคามเกิดขึ้นนะคะ
0: ครับดร.รัชดาลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดูหน่อยได้ไหมครับว่าได้เตรียมการหนักไว้แค่ไหนครับ
5: คือต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะถ้าเบาหน่อยก็อาจจะมีคนมากลั่นแกล้งเว็บไซต์ของการจัดงาน World Bank IMF หรือว่าส่วนราชการต่างๆนะคะยกระดับขึ้นไปก็อาจจะมาสร้างความปั่นป่วนในระบบของโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรื่องของรถไฟฟ้ารบกวนขึ้นสัญญาณการบินทำให้การเดินทางคมนาคมขนส่งมีปัญหาหรือทำลายตัดไฟตัดน้ำอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดเป็นเรื่องที่มันเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีในช่วงที่มีการจัดงานนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าภัยไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องออนไลน์แต่ว่าเป็นรวมถึงการดำเนินชีวิตการจราจรของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะมันเชื่อมกันทั้งในระบบเทคโนโลยีอะค่ะทีนี้การเตรียมการที่ผ่านมาก็คือเราได้มีคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิตอลเรื่องของการเซอร์วิสให้บริการประชาชนต่างๆที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแอตแทกจากผู้ไม่หวังดีนะคะ ็37หน่วยงานก็มีการจัดคณะทำงานกันนะคะก็มีการวางแผนว่าจะมีศูนย์ก็คือให้ทางสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่เป็นส่วนงานกลางนะคะแล้วก็ทำงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเครือข่ายโทรคมนาคมแห่งชาติอันนี้เราก็เรียกว่าคอยประสานงานรับเรื่องต่างๆค่ะแล้วก็ติดตามพวกเว็บไซต์ต่างๆของส่วนราชการที่มีความเสี่ยงอีกประมาณ 1,000 กว่าเว็บไซต์ค่ะ
1: ครับก็ได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทั้งภาครัฐแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แต่ว่าโมเดลตรงนี้เนี่ยจะยังอยู่ต่อใช่ไหมครับหลังจากการประชุมเสร็จวันที่18หลังจากนี้ไปเราก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ในทุกงานเพราะว่าเราจะเป็นไม้ด้วยเป็นไม้ในการประชุมต่างๆด้วยแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เขาเชื่อมั่นในประเทศไทย
5: ค่ะเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความมั่นคงอย่างหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เรากำลังพูดถึงอย่างจะเชิญชวนนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยอยากให้นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยอยากให้เข้ามาจัดการประชุมในประเทศไทยเยอะๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงให้เห็นถึงว่าประเทศไทยนั้นเรามีความพร้อมเรื่องการป้องกันภัยคุกคามในทุกๆด้านแล้วก็ภัยไซเบอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเตรียมการไม่ดียังมีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอจบงานนี้แล้วเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันนะคะต้องเรียนทั้งสองท่านและท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าบางครั้งเราไม่ได้มีการรับรู้ว่ามันมีการแอตแทกเกิดขึ้นน่ะแต่ในความเป็นจริงในแต่ละปีเนี่ยมันมีเป็นล้านๆครั้งนะคะที่เราตรวจพบว่ามีคนมาพยายามมาปั่นป่วนระบบไซเบอร์ของส่วนงานราชการของเราหรือว่าเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าเราสามารถป้องกันได้เราดีเทคได้เราแก้ไขได้ไวเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครมาทำอะไรเราแต่ในทางสถิติที่ตรวจรับทราบเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะทุกวินาทีมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะแล้ววันนี้รัฐบาลก็มีความพร้อมโดยการกำกับดูแลของทางสำนักงานคณะกรรมการ

0: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติค่ะ
1: ครับท่านดร.รัชดาครับในฐานะที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีและดูแลเรื่องนี้เนี่ยผมทราบดีว่าเรื่องการป้องกันไซเบอร์แอทแทคในยากมากแล้วเป็นงานที่เรียกว่าปิดทองหลังพระจริงๆต้องขอบพระคุณดร.รัชดาและทีมทุกหน่วยงานเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศยินถ้าอะไรหลุดไปสักนิดนึงหรือเว็บโดนแฮกนี่จบเลยนะครับอุตส่าห์เตรียมการมาตั้งนาน
0: ใช่ค่ะอาจารย์ต้องขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์มองเห็นภาพตรงนี้เพราะว่าเกิดเหมือนกับมีใครมาแกล้งส่งสัญญาณเข้ามาแจมในจอที่จัดงานนี่คือมีก็เสร็จเลยก็เป็นข่าวทั่วโลกเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับอันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจนะครับจนกระทั่งส่งแขกทุกคนกลับประเทศเขานะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านดร.รัชดามากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับได้เห็นภาพความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกทีมนะครับในการดูแลแขกบ้านแขกเมืองผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้วันนี้วันที่2เหลืออีก6วันครับอาจารย
1: ์
2: อีก6นับวันนี้ด้วยนะคร
1: ับ เจอเราได้ทุกวันที่นี่เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครับ
2: ครับผมรายการโอกาสของคนไทย IMF World Bank 2026แม่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมหมดเวลาจากรายการนี้แล้วยังติดตามนะครับไฮไลท์ต่างๆของ IMF World Bank ได้ต่อกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์ได้ยาวทุกรายการและทุกช่วงข่าววันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยทั้งด้านศักยภาพความพร้อมและบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะครับวันนี้ประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมบินนวัสกรสอนสนะและพี่ถนอมอ่อนเกตพลนะครับสวัสดีครับพี่ถนอม
0: สวัสดีครับน้องบินครับ
1: มาเจอกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยชาวบ้านวันนี้นะครับติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะรับชมได้ทั้งออนแอร์ NBT 2 HD กฎหมายเลข2นอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถติดตามรับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเข้าไปที่ nbtplus.prd.go.th นะครับหรือว่าท่านจะง่ายๆเลยครับพี่ถนอมสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้นะครับหลากหลายแพลตฟอร์มเลย
0: และดูเราได้เลย
1: ถูกต้องนะชอบ TikTokชอบX นะครับ Facebook Instagram นี่ครบเลยในนี
0: ้สแกนไลน์นี้ขึ้นไว้
1: ใช่
0: แล้วถ้าอยากจะดูอะไรดูย้อนหลังดูสดดูได้หมดนะครับ
1: ถูกต้องนะครับส่วนช่องทางของเรา
0: ครับถ้าจะโทรศัพท์มาวันนี้วันหยุดเนาะอ๋อ
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้วันหยุดพิเศษ13ตุลานะครับถ้าท่านจะโทรศัพท์เข้ามาก็ใช้เบอร์0626056609
1: ใช่ครับ
0: 0626056609แล้วก็เข้า Facebook ของผมก็ได้ครับท่านอ่อนเกตพลเดี๋ยวจะติดตามเรื่องให้
1: นี่
0: เข้าช่องทางนี้นะครับ
1: อันนี้ส่งกันมาได้24ชั่วโมง
0: ส่ง24ชั่วโมง
1: ไม่ปิดนะไม่ปิดนะช่องทางนี
0: ้อันนี้ก็ทั้งตอบสดแล้วก็เอาเรื่องมาออกหน้าจอเพราะว่าเป็นช่องทางในการสื่อสารกับท่านที่โทรศัพท์แล้วก็ต้องส่งหลักฐาน
1: ครับ
0: ส่งข้อมูลส่งภาพส่งคลิปส่งหมายสารทุกอย่างตำรวจแจ้งมาก็เอามาดู
1: อันนี้สะดวกมากนะเราจะได้มีหลักฐานนะพี่ธนอมแล้วก็ทีมงานจะได้ดูด้วยว่าเออข้อมูลที่คุณส่งมากับข้อเท็จจริงต่างๆนี่มันควรจะเป็นอย่างไรควรจะช่องไหนในการช่วยท่าน
0: เพราะบางทีเล่ามาเนี่ยพอเข้าไปดูข้อเท็จจริงคนละเรื่องเลย คนละเรื่องเดียวกันเลย
1: คนละเรื่องพอไปอ่านปุ๊บมันยังไงอยู่นะครับอันนี้อีกหนึ่งช่องทางฝากไว้ด้วยสำหรับเฟซบุ๊กของพี่ธนอม
0: แล้ววันนี้ก็วันที่13ตุลาคมนี่ก็ยังเป็นช่วงปลายฝนนะ
1: ใช่ฮะ
0: ระลอกนี้นะ
1: ครับ
0: ปลายฝนของภาคเหนือภาคกลางอะเนาะนะครับแต่ว่ามันจะเป็นต้นฝนของภาค

0: ใต
1: ้
0: บ้านของเราเอง
1: ถูกต้องพอเป็นช่วงปลายปีลักษณะนี้เนี่ยนะเราก็ติดตามกันมานะครับเหนือมาก่อนเลยทางนงทางนั่นก็มาภาคกลางก็เนี่ยฮะอยู่ในช่วงของฝนฟ้านะครับเรื่องของน้ำหลักแต่พอปลายปีแบบนี้เนี่ยภาคใต้ต้องระมัดระวังกันไว้พี่ถนอมครับ
0: โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกาปลายตุลาถึงพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงฤดูกาลเลยนะครับยิ่งจีนหนาวเท่าไหร่ก็จะทำให้ความกดอากาศต่ำความหนาวเย็นนี่แหละมันกดลงมาทางภาคเหนือนะครับยิ่งกดลงมาทะเลจีนใต้พอกดลงมาทะเลจีนใต้ลมเปลี่ยนทิศนะครับจากตะวันออกก็กลายเป็นจากปกติเนี่ยช่วงนี้จะเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือ
1: ครับ
0: ซ้ายไปขวาแต่ว่าพอถึงหนาวลงมาปั๊บมันจะกลายเป็นตะวันออกมาทางใต้เฉียงลงมาอย่างนี
1: ้ใช
0: ่แล้วไอ้นี่คือเหตุผลที่มันพอมันลงมาใต้มาปั๊บพ้นแหลมยวนเนี่ยพ้นแหลมยวนปั๊บมันจะความเย็นมาเจอกับความร้อนของอุณหภูมิน้ำทะเล
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เกิดนี่แหละฝนร้อนกับเย็นเจอกันก็เป็นฝนแล้วก็ซัดเข้าสู่ฝั่งทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
1: ถูกต้อง
0: และเป็นฤดูกาล
1: ใช่นะครับเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาพี่ถนอมเห็นไหมมีคนไปพูดใน TikTok เยอะว่าคนใต้ชอบดูน้ำพี่ถนอมชอบแลน้ำไหมพี่ถนอม
0: ชอบดูน้ำ
1: ชอบดูน้ำทำไมชอบดูน้ำคนใต้เนี่ย
0: ดูนะหมายความว่าชอบดูน้ำเนี่ยคือชอบฤดูน้ำอ่ะ
1: ไม่ฮะชอบเวลาฝนตกปุ๊บต้องขับรถไปดูแล้วว่าน้ำที่ไหนท่วมยังไงเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยที่กรุงเทพส่วนใหญ่คนใต้เนี่ยไม่นอนอยู่ห้องนะหลายคนจะแบบเก็บตัวอยู่ที่ห้องแต่คนใต้ปุ๊บขับรถไปดูน้ำเพราะว่าวิถีชีวิตที่เราอยู่กับน้ำทะเลด้วยแล้วก็
0: ใครเป็นคนพูดล่ะเนี่ยฮะ
1: ในเฟซในTikTokเขาพูดกัน
0: ในTikTokเขาพูด
1: เราก็เลยมาดูว่าเพื่อนเราก็ใช่พ่อแม่ก็ชอบนะพอฝนตกปุ๊บต้องออกไปดูน้ำน่าจะอันตราย
0: ถามว่าจริงไหมที่เขาถามว่าคนใต้ชอบดูน้ำเนี่ยคืนวันศุกร์ที่24ต่อเนื่องเช้า25
1: ครับ
0: ที่น้ำท่วมจมมิดที่แฟลต
1: คลองจัน
0: คลองจันพี่จะตื่นประมาณตั้งตีสี่เนาะนะครับเพราะว่าคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยเพราะฝนมันตกทั้งคืนไงพอตกทั้งคืนเนี่ยก็พอตื่นปั๊บเนี่ยก็ชะโงกหน้าต่างดูน้ำอ้าวมันมาถึงลงรถเราแล้วนี่น
1: า
0: ไอ้สองล้อหลังนี่มันท่วมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลงจากบ้านเลยแล้วก็เดินลุยน้ำเลยนะว่ามันลึกขนาดไหนก็เดินออกจากบ้านของตัวเองเนี่ย
1: ไปวัดตัวเอง
0: ในซอยเนี่ยเดินออกไปปากซอยรามคำแหง60อยู่ระหว่างเชื่อมซอยระหว่างกรุงเทพกรีฑา7กับราม60นะไปถึงหน้าหมู่บ้านประมาณ1กิโลพอดี1กิโลเดินไป
1: นะ
0: ครับนั่นแหละไปดูน้ำ
1: มันเป็นจิตวิญญาณใช่ไหม
0: ใช่
1: เราเคยอยู่ติดคลองติดทะเล
0: ที่อยู่ลุ่มน้ำไง
1: ใช่ไหม
0: ลุ่มน้ำปากพนังไปดูจริง
1: ๆ
0: ว่ามันขนาดไหนเป็นยังไงจะได้กลับมาเล่าให้เขาฟัง
1: จะได้มาประเมินสภาพของบ้านตัวเองว่าเอ๊ะมันควรที่จะยกของหรือ
0: ใช่
1: เตรียมเนื้อเตรียมตัวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำค
0: ั
1: ญ
0: สำนวนใครคนใต้ชอบดูน้ำดูจริงๆ เพราะว่าปากใต้มันอยู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับเนื่องจากว่าวันที่13ตุลาคม2569ครบรอบ10ปี
1: ใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับวันนวมินทรมหาราชนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นวันระลึกถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั่นเองนะครับ
0: ซึ่งก็อยากจะพูดให้คุณผู้ชมนะครับได้ทราบได้ฟังกันเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในช่วง25ถึง27 28ถึง30แหละในขณะที่เราจมอยู่กับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ฝั่งตะวันออกถึงตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่โดยเฉพาะโซนตะวันออกเนี่ยนะเราได้เห็นพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งพระองค์ท่านบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้ ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นเงินไม่ได้
1: เหมือนมีภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เรียกเหล่าบรรดาข้าราชการมา
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าน้ำท่วม2เมตรประชาชนจะอยู่ยังไง
0: นั่นแหละครับ
1: ดังนั้นต้องทำคืนนี้
0: ต้องทำคืน
1: ทำเดี๋ยวนี
0: ้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคิดเป็นเงินไม่ได
1: ้ครับ
0: คิดเป็นล้านก็ไม่ได
1: ้
0: นั่นคือสิ่งที่น้องบินบอกว่าที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงนะเมื่อปี2538ปีนั้นฝนตกน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านก็เสด็จออกมหาสมาคมใช่ไหมวันที่4ธันวาคม2538

0: แล้วก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก้มลิง
1: ครับ
0: แก้มลิงคืออะไรพระองค์ท่านก็ทรงเล่าให้ฟังในขณะนั้นนะครับว่าตอนที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ5ขวบทรงพระเยาว
1: ์
0: พระองค์ท่านได้ให้กล้วยกับลิงให้กล้วยกับลิงและทีนี้ลิงพอได้กล้วยไปกินแล้วมันก็เคี้ยวกินใช่ไหมกินเสร็จปั๊บมันไม่กลืน
1: มันเอาไปทำอะไร
0: เอาไว้ที่กระพุ้งแก้ม
1: อมไว้ก่อน
0: อมไว้ที่กระพุ้งแก้มนะครับพอแล้วพอดูแล้วว่าอันนี้ผมขออนุญาตขยายความต่อนะพอดูแล้วในธรรมชาติของลิงเนี่ยพอได้มาปั๊บมันจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วอมนะทีนี้พอมันก็ต้องดูต่อไปว่าจะมีคนให้มันอีกไหมถ้าไม่มีใครให้แล้วมันก็เอาที่อมไว้นั่นแหละ
1: มา
0: ออกมากินแล้วกลืน
1: โอ้มันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
0: เก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอยามเราหิวเราค่อยกินหรือว่าพอยามที่มันไม่มีแล้วค่อยกินดีกว่า
0: ครับสำนวนใต้เรียกว่าอมเมี่ยง
1: อมไว้ก่อน
0: อมไว้ก่อน
1: ค่อยกินค่อยก
0: ินแล้วค่อยเอามากิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงแล้วเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่กรุงเทพน้ำท่วมนะครับแล้วมันมีปัญหาว่าแก้มลิงในโซนตะวันออกโดยเฉพาะคูบอนเนี่ยมันหายไปไหน
1: นี่คือมีการตั้งคำถามขึ้นมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี
0: ้ใช่ซึ่งก็อยากจะเล่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนาะแก้มลิงเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับจำได้ไหมน้องบินมีปีหนึ่งที่น้ำท่วมไหลเข้ามาหรือจะปี54นี่แหละ
1: น้ำบินดอนเมือง
0: ก่อนมาถึงดอนเมืองอะ
1: ก่อนใช่ไหม
0: พระองค์ท่านทรงให้ผันน้ำเข้าทุ่งมะขามหย่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละผันน้ำเข้าไปในที่ส่วนพระองค์เลยนะนั่นคือแก้มลิงแล้วบินขึ้นบินอยู่สุราษฎร์
1: ใช่ฮะ
0: ขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นจากใต้มากรุงเทพเนี่ยต้องผ่านสี่แยกปฐมพรไหม
1: ใช่ฮะที่ชุมพร
0: เจอน้ำท่วมไหม
1: โอ้โหทุกปีตรงนั้นน่ะ ไปไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละ
0: ติดตรงนั้น
1: ติดตรงนั้นเลย
0: นะมาจากระนองก็ติดตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: มาจากฝั่งอ่าวไทยก็ติดตรงนั้น
1: ไปไหนไม่ได้
0: ไปไหนไม่ได้สี่แยกปฐมพรนะครับปี2540พระองค์ท่านจึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้สร้างอ่างเก็บน้ำหนองใหญ
1: ่
0: เป็นแก้มลิง
1: ครับ
0: เก็บน้ำเอาไว้ในหนองใหญ่แก้มลิงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงมาสู่คลองก่อนที่น้ำมันจะเข้าตัวเมืองชุมพรแล้วไปมีประตูระบายน้ำออกคลองหัวพนังตักแล้วก็ระบายออกสู่ทะเลหลังมาเนี่ยผ่านชุมพรเจอน้ำท่วมไหม
1: สบายแล้วนะคือถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเลยแหละตอนนั้นนะครับสำหรับแก้มลิงตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ
0: ่ใช่
1: เก็บกักน้ำรับน้ำไว้นะครับในช่วงที่น้ำหลากเนี่ยเอาไปพักไว้ก่อนไปเก็บไว้ก่อน
0: นั่นแหละคือตัวอย่างแก้มลิงที่ชัดที่สุดเลยนะครับหนองใหญ่ชุมพรนั่นคือแก้มลิงนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยลงมาเมื่อก่อนไม่มีที่เก็บลงมาจากเขาปุ๊บก็ผ่านสี่แยกปฐมพรแล้วเข้าเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: น้ำก็ท่วมเป็นประจำทุกปีคนลูกหลานคนใต้ก็จะรู้กันเป็นอย่างดีเลยนี่เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะที่บ้านผม
1: ยังไง
0: ถัดไปจากชุมพรก็สุราษฎร์เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าสุราษฎร์มันจะมีแม่น้ำตาปีแม่น้ำตาปีต้นน้ำมาจากนครศรีธรรมราชพอลงปั๊บมันก็ลงตาปีลงตาปีก็ไปออกทะเลเลยถูกไหมถ้ามันจะน้ำหนุนมาปั๊บมันจะท่วมก็ท่วมในตัวบ้านดอน
1: ต้องนิดเดียวตรงนั้น
0: ชื่อบ้านดอนแต่น้ำท่วมใช่ไหม
1: ดอนยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นานๆนะถึงจะท่วม
0: นานๆถึงจะท่วมบ้านดอนเมืองสุราษฎร์ธานี
1: ใช่ครับมันต้องดูเรื่องของน้ำหนุนนะส่วนใหญ่ถ้าน้ำมันหนุนเยอะๆจะท่วม
0: ตาปีเนี่ยเอาออกไปได้เยอะเลยแต่ว่าพอไปลุ่มน้ำปากพนังไม่เหมือนกับแม่น้ำตาปี
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเป็นคลองนะครับแม่น้ำปากพนังมันจะมีสภาพเป็นคลอง
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกับตาปีที่มันกว้างใหญ่นะครับพอไปเสร็จปั๊บลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยฝนตกน้ำท่วมปีหนึ่งเนี่ย3เดือน4เดือนนะ
1: โอ้โหนานมากเลยนะ
0: แล้วก็กว่าที่น้ำจะตกขอบคลองเนี่ยพอมันลงคลองเสร็จหมดปั๊บมันแปลว่าน้ำลงทะเลหมด
1: ครับ
0: พอลงทะเลหมดกลายเป็นแห้งพอไอตอนน้ำมามันก็ท่วมอยู่ประมาณ 3-4 เดือน
1: ครับ
0: พอมันลงคลองหมดออกทะเลหมดปั๊บน้ำแห้งก็อีกประมาณ 3-4 เดือนปีหนึ่ง12เดือนแล้งกี่เดือนแล้งกับท่วม
1: แล้งพอกันเลย
0: ประมาณ 6-7 เดือนเพราะงั้นปากใต้แถวนั้นจึงมีโจรเยอะ
1: ครับไปทำอะไร
0: อยู่ไม่ได้ไง
1: จนไม่มีอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงน้ำมันท่วม
0: อาชีพมีย
1: ังไง
0: คือขโมยวัวเพื่อน
1: โอ
0: ้นึกออกไหมอาชีพมี
1: หลักหน้าหลัก
0: อาชีพหลักเลยนะพวกพัทลุงก็มานครพวกนครก็ไปขโมยพัทลุง
1: แลกกัน
0: ทีนี้พออยู่ไม่ได้มีคดีความก็หนีมาสุราษฎร์หนีมาไกลสุดไปถึงทับสแกเนี่ยนี่คือปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นจากน้ำท่ว
1: ม
0: พระองค์ท่านจึงไปสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเรียกว่า ไม้ซิดที่ไม้เสีย
1: บ
0: นะครับตอนเหนือของลุ่มน้ำปากพนังเก็บน้ำไว้ตรงนั้นประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะครับเก็บน้ำไว้นะครับแล้วก็หนึ่งไว้ใช้เพื่อการเกษตรแล้วค่อยๆโรยน้ำมาเมื่อน้ำมันลงแล้วนะครับถ้าไม่แค่นั้นมันมาเท่าไหร่ลงเขาไปหมดเลยอ่ะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่เป็นแก้มลิงอีกแก้มหนึ่งนะครับที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับนี่ครับสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้ก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าในกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงอย่างบึงหนองบอนกทมเนี่ยมีแก้มลิงอยู่38แห่ง
1: เยอะอยู่นะถ้าออกจริงๆเนี่ย
0: นับจำนวนเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแก้มเดียวเนี่ยคิดเป็นปริมาณเก็บน้ำ 80% ของจำนวนทั้งหมดนอกนั้นแก้มเล็ก
1: ๆอ้าวหร
0: อลิงตัวน้อยๆแก้มน้อยๆ
1: มีตัวใหญ่อยู่ตัวนึง
0: มีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งก็คือที่บึงเก็บน้ำหนองบอนที่เขตประเวศอันนั้นเก็บได้5ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะงั้นก่อนที่น้ำจะลงคลองประเวศก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บึงหนองบอนแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงแถวนั้นย่านบางนาก็เอาเข้ามาบึงหนองบอนแต่ว่าคราวนี้ฝนตกคราวนี้น้ำไม่เข้าบึง
1: มันเกิดอะไรขึ้นนะมันเปลี่ยนเส้นทางเหรอหรือว่า
0: ไม่ใช่เปลี่ยนมันเข้าลำบากปัญหาของแก้มลิงก็คือว่ามันเป็นแก้มอยู่จริงมันเป็นกระพุ้งแก้มนะครับพอน้ำจะเข้ามันก็เข้ายากเพราะฉะนั้น
1: มันต้องมีทางของมันที่จะลง
0: น้ำให้น้ำเข้าน้ำออกด้วยเหมือนกัน
1: เรื่องนี้หรือเปล่าที่วันก่อนท่านผู้ว่าชาชาก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้กำลังมาดูเนี่ยทบทวนเรื่องของเส้นทางเหมือนกันนะที่จะให้น้ำเนี่ยลงไปในแก้มลิงต่างๆ
0: ใช่ต้องดูด้วยครับเพราะงั้นมันจะมีการกีดขวางเส้นทาง
1: นั่นนะ
0: นี่เนี่ยในบึงหนองบอนเนี่ยนะเป็นนี่500กว่าไร่600ไร่นะไ
1: ม่เคยไปเลยครับพี่ธนอม
0: โอ้โหมันใหญ่โตโอโถงเลยอยู่ใกล้กับสวนหลวงร .9 นะนี่เป็นบึงน้ำขนาดนี้เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเกาะกลางอยู่ตรงกลาง
1: มันเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยนะดูแล้ว
0: ใช่ก็จะเป็นที่พายเรือคยักวิ่งรอบนี้ก็หอบลิ้นห้อยเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็นี่คือบึงเก็บน้ำบึงหนองบอน
1: โอ้ใหญ่จริง
0: แล้วก็นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ที่มีแนวพระราชดำริที่จะทำบึงเก็บน้ำที่คูบอนเน
1: ี่
0: ยที่มีปัญหาเน
1: ี่
0: ยคูบอนกับบางชันเนี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นคือพื้นที่ลุ่มต่ำกทม.มันจะมีแนวคันถนนที่เป็นคันพระราชดำริอยู่ตรงถนนร่มเกล้าร่มเกล้าไปสนามบินสุวรรณภูม
1: ิ
0: ร่มเกล้าไปออกไทยราชไปออกสายไหมไปออกดอนเมืองคือเส้นนั้นนี่ใครที่อยู่ในโซนชั้นในตรงนั้นเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมมากแต่ว่าถ้านอกโซนนั้นปั๊บจากถนนร่มเกล้าไปมีนบุรีไปมีนบุรีส่วนหนึ่งหนองจอกลักกระบังนั้นน้ำท่วมสูงแล้วฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นคือฝั่งฟลัดเวย์ทางน้ำไปออกคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแต่ว่าโซนข้างในเนี่ยพอมันมีแนวคันอยู่แล้วเนี่ยเขาให้มีแก้มลิงเก็บน้ำพักน้ำไว้ก่อนแก้มลิงเนี่ยมีสภาพ2อย่างน้องบิน
1: ยังไงฮะ
0: เมื่อกี้ถ้าทีมงานขึ้นกลับมาที่บึงหนองบอนนิดนึง
1: ที่ใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้สะพานยาวๆตรงนั้น
0: ใช่บึงหนองบอนนี่เขาคือเข้าเวรคืนที่ดินแล้วก็สร้างบึงเก็บน้ำแบบนี้นึกออกไหมนี่คือเวรคืนนะ
1: เวรคืนแล้วก็มาขุดมาเสริมให้มันเป็นบึงขนาดใหญ่เลย
0: ใช่มานะครับนี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกำลังกายกีฬาทางน้ำอยู่ที่นี่ครบหมดเลยนะนี่คือบึงหนองบอนขนาดใหญ่เลยอยู่โซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครอยู่ในเขตประเวศนะครับนี่คือสภาพนี้ก็คือว่าเป็นบึงขุด
1: ครับ
0: เก็บน้ำกับ2ก็คือแก้มลิงที่มันเป็นแก้มลิงธรรมชาติ
1: มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นเอง
0: ไม่ต้องขุดที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะถ้าสมมติว่าบินซื้อที่มาแปลงหนึ่งนะแล้วที่นั้นยังไม่ถ
1: ม
0: บินจะต้องถมกี่เมตรครับ
1: โอ้โหเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับมันไม่ต่ำกว่า3เมตรนะครับ
1: 3เมตรเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้ไม่ต่ำกว่า3เมตรที่จะต้องถมนะ
1: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่แหละจริงๆแล้วคือแก้มลิงธรรมชาติ
0: มันก็คือแก้มลิงธรรมชาติ นึกออกมั้ยน้ำลงมาก็เก็บได้เยอะ
1: ก็อย่างนั้น3 เมตรอ่ะ
0: เอาแล้วหมู่บ้านจัดสรรที่ไปซื้อที่เค้าเรียกว่าที่แบบนี้เป็นที่อนุรักษ์ที่เพื่อการเกษตรพอคุณไปซื้อแล้วคุณไปถมอย่างน้อย3เมตรอ่ะ
1: โอ้ก็กลายเป็นไปถมที่รับน้ำนั่นน่ะ
0: ถม1ถมที่รับน้ำพอถมที่รับน้ำที่เคยรับน้ำก็ไม่มีที่รับน้ำ
1: ครับ
0: พอลงมาพอฝนตกเสร็จปั๊บไอ้ที่รับน้ำนั้นกลายเป็นหมู่บ้านมันก็ลงมาในหมู่บ้าน
1: ก็เลยไปท่วมหมู่บ้าน
0: แล้วมันก็เลยท่วมหมู่บ้านนึกออกมั้ย
1: ครับ
0: นึกออกภาพนะครับเพราะงั้นนี่คือเพราะฉะนั้นแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับแก้มลิงก็คือตั้งแต่ที่มีการขุดเป็นแก้มลิงขุดออกมาจากการเวรคืนที่ดิน
1: ครับ
0: กับ2ก็คือแก้มลิงธรรมชาติแก้มลิงธรรมชาติเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยกฎหมายผังเมืองคร
1: ับ
0: ผังเมืองจะบอกเลยว่าตรงไหนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือในเขตเทศบาลทั้งหลายหรือแม้แต่ทั่วประเทศนี้ต้องมีผังเมืองกำหนดว่าพื้นที่ตรงนี้ให้ทำอะไรได้ให้ทำอะไรไม่ได
1: ้
0: พื้นที่สีเขียวลายก็เรียกเขียวลายเขียวทะแยงนะครับในแผนที่เนี่ยนะ

0: ็นเมืองใหญ่
1: คือพอเมืองมันขยายปั๊บเนี่ยไอ้งูเหลือมพวกนี้มันจะอยู่ตามป่
2: า
1: ตามที่ราบลุ่มชุ่มน้ำหาหนูหาสัตว์กินอยู่ใช่ไหมทีนี้พอคุณไปถมที่มัน
2: อ๋อ
1: แล้วก็สร้างหมู่บ้าน
2: มันไม่มีที่ไปแล้วสิงูมันอยู่อ่ะ
1: งูเหลือมันไปไหนทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าบ้านเพราะหนูมันอยู่ในบ้านคน
2: ก็มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปกติ
1: มันก็ตามหนูเข้ามาก็หนูก็อยู่ในบ้านก็เหมือนน้ำไ
2: อ
1: ้ทีเนี้ยพอคุณถมทางน้ำ
2: น้ำก็มันอยู่ในบ้าน
1: น้ำก็มันอยู่ในบ้านก็เหมือนงูเหลือม
2: ก็ที่อยู่ของมันน่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือโครงการแก้มลิงที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับที่เป็นแนวพระราชดำริแล้วก็มีอยู่หลายพื้นที่หลายโครงการด้วยกัน
2: ครับ
1: ทีนี้บินครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยบินรู้จักเมื่อก่อนเนี่ยมาทันไหมเธอเกิดทันไหม
2: อันไหน
1: พี่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยพี่จะต้องเจอกับทุกปีพี่จะต้องเจอกับน้ำท่วมสระบุรีลพบุรี
2: ฝั่งนู้นอะนะ
1: ชัยบาดาล
2: ฮะ
1: ลุ่มเจ้าพระยาท่วมจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็ขับรถไปดูให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
2: ไปดูน้ำอีกแล้ว
1: โอ้โหไปดูน้ำ ไอ้ยังเคยไปลุยเลยแถวชัยบาดาล
2: อ่
1: ะมันชื่อชัยบาดาล
2: แสดงว่าน้ำต้องเยอะแน่
1: น้ำเยอะ
2: ไปทะลุทะลวงบาดาลขึ้นมาแล้วก็น้ำเยอะจริงใช่ไหม
1: เยอะนะครับน้ำท่วมมาจากไหนมาจากลุ่มน้ำป่าสัก
2: ครับ
1: ลุ่มน้ำป่าสักบ่มน้ำป่าสักมันมาจากโน่นมาจากผีตาโขน
2: เ
1: น
2: ี่ยเลยเหรอ
1: เลย
2: มาไกลมาก
1: มาจากด่านซ้ายผีตาโขนอยู่ด่านซ้ายใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: ด่านซ้ายลมสักลมเก่าเข้าเพชรบูรณ์เข้าเพชรบูรณ์ก็มาออกสระบุรีจากสระบุรีก็เข้ามาลพบุ
2: ร
1: ีลพบุรีก็มาที่พัฒนานิคมที่ทำการที่ตั้งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์
1: ปี42พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เก็บน้ำไปประมาณ960ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งแต่ปี42นะครับถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์เกิดอะไรขึ้น
1: กรุงเทพครับ
2: เป็นบาดาลแน
1: ่มันเป็นมาตลอดมันเป็นมาตลอดนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่คือตัวที่หน่วงน้ำเอาไว
2: ้อ๋อดึงเอาไว้ชะลอน้ำเอาไว้
1: พอเมื่อก่อนมันไม่มีที่เก็บไง
2: มันก็ลอย
1: พอมันลงมาจากเขื่อนป่าสักลงมาจากแม่น้ำป่าสักเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็มาผ่านเขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: เขื่อนพระราม6เหมือนเขื่อนเจ้าพระยาก็คือเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนพระราม6ในสมัยโบราณนี่เขาเรียกเขื่อนพระเทียนราชา
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นเขื่อนที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่6อ่ะพอพระองค์ท่านเสด็จเปิดเขาก็เลยเปลี่ยนจากเขื่อนพระเทียนราชามาเป็นเขื่อนพระราม6
2: ครับ
1: นะครับนั่นแหละแล้วก็บังคับน้ำนะครับที่จะไหลลงก่อนหลงสู่เจ้าพระยานะครับของแม่น้ำป่าสักถ้าไม่มีแม่น้ำไม่มีเขื่อน
2: ป่าสักชลสิทธ
1: ิ์ป่าสักชลสิทธิ์อยุธยากรุงเทพแล้วก็แถวสระบุรีลพบุรีจะสาหัสสากันขนาดไหนนี่ขนาดมานี่แล้วยังค่อยๆพร่องนะ
2: นี่ขนาดค่อยๆพร่องแล้ว
1: ตอนนี้เก็บน้ำร้อยกว่านะ
2: ครับ
1: นะครับร้อยกว่าร้อยประมาณบางทีขึ้นไปเกือบ 110% น่ะเก็บน้ำได้960ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือเขื่อนป่าสักอีกเขื่อนหนึ่งที่คู่กันในช่วงเวลาไล่เรียกกันก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชน
2: อันนี้อยู่ที่นครนายกโอ้อันนี้คนชอบไปเที่ยวนะก่อนถ้าเป็นช่วงเนี้ยไปถ่ายรูปไงตอนที่เขาปล่อยน้ำมาสปริงเวย์ไป
1: ถ่ายสวยใช่ไหมสวยฟุ้งละอองฟุ้งสวยเลยนะ
2: ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอยู่ว่านี่เขื่อนปลาสะเขื่อนขุนด่านปราการชนเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วนะระวังนี่นี่นี่ภาพเนี้ยหลายคนก็จะชอบไปถ่ายรูปแล้วก็กลัวว่าเอ๊ะพอปล่อยมามันจะมาท่วมกรุงเทพหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็ปล่อยเป็นปกติของเขานะ
1: คิดดูก่อนที่จะมีเขื่อนนี้กรุงเทพเป็นไง
2: นั่นน่ะสิน
1: ั่นคือมาจากเขาใหญ่เลยนะ
2: ครับ
1: เขาใหญ่มาน้ำมาจากนครนายกอ่ะแล้วนครน่ะทำไมถึงชื่อนครนายกอ่ะเพราะน้ำมันท่วมเพราะดินมันเปรี้ยวทำนาก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งรัฐต้องยกภาษีให
2: ้หมอ
1: จึงเรียกว่านครนายกคือยกภาษียกเว้น
2: ค่าภาษีนา
1: ค่าภาษีนี่คือนครนายกแล้วก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนั้นแล้วน้ำท่วมมาตลอดนี่คือที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่านะสัมผัสด้วยหูด้วยตาเห็นมาตลอดในช่วงตั้งแต่ประมาณปี30มาจนปัจจุบันนะกี่ปีไม่อยากพูดอายุนะ
2: ก็30กว่านะเกือบ40แหละ
1: เพราะงั้นน้ำมันท่วมนครนายกแถวบ้านนานครนายกองครักษ์และน้ำส่วนหนึ่งมันก็เข้าไหลลงมาไอ้คลองประยูรศักดิ์ดังสิทธิ์ประยูรศักดิ
2: ์
1: เพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพระยาทีนี้มันจะออกถ้ามันน้ำมันล้นคลองมันก็ต้องล้นพอล้นเสร็จปั๊บก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็กรุงเทพตอนเหนือดอนเมืองสายไหม
2: ครับ
1: คลองสามวาไปในโซนโน้นก็รับน้ำเต็มๆเพราะฉะนั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็เลยเก็บน้ำเอาไว้ประมาณ

0: มาสัก200กว่า295ล้านลูกบาศก์เมตรที่เก็บน้ำเอาไว้นะแล้วก็ค่อยๆพร่องน้ำลงมาเนี่ยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ลงไปแม่น้ำนครนายก
1: อ
0: ่ะแล้วก็ไปท่วมบ้านสร้างท่วมในอำเภอ
1: กำลังดังเลยท่วมตรงนั้น
0: ท่วมบ้านสร้าง
1: บ้านสร้าง
0: และไปออกแม่น้ำบางปะกงนั่นคือหนึ่งอีกลุ่มน้ำ
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: คนละสายคนละเส้นกัน
0: เพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้ลุ่มน้ำในประเทศไทยมันมีทั้งหมดกี่ลุ่มน้ำอ่ะประมาณ25ลุ่มน้ำ
1: บางคนก็ไปจำนั่นแหละปิงหวังยมนะ
0: คือจำแต่ลุ่มเจ้าพระยา
1: ใช่ลุ่มเดียวที่เป็นหลักอยู
0: ่มันจะมีลุ่มน้ำยม
1: ลุ่มน้ำ
0: ลุ่มน้ำน่าน
1: ครับ
0: ลุ่มน้ำวังนะแล้วก็รวมกันทั้งหมดมาเป็นลุ่มเจ้าพระยา
1: ครับ
0: มันจะเป็นลุ่มเป็นลุ่มทางประจีนเนี่ยก็คือลุ่มน้ำประจีนแล้วก็ทางนครนายกมันก็ลุ่มน้ำนครนายก
1: ครับ
0: นครนายกกับปจีนรวมกันแล้วออกบางปะกงเป็นลุ่มน้ำบางปะกงบางปะกงเจอ2น้ำก็คือน้ำที่ไหลลงมาจากนครนายกกับปจีนแล้วก็น้ำหนุนที่ขึ้นมาสวนมันจะมีอำเภอหนึ่งชื่อเรียกอำเภอคลองสวนผู้ใดมันน่าจะสวนกันอยู่แถวนั้นน่ะ
1: สงสัยเป็นที่มาของอำเภอเลยนะ
0: เพราะงั้น
1: คือเขื่อนขุนด่านประการชน
0: เขื่อนขุนด่าน
1: เมื่อก่อนชื่อเขื่อนคลองท่าด่าน
0: กั้นคลองท่าด่านแต่เป็นชื่อพระราชทานของพระองค์ท่าน
1: คร
0: ับเขื่อนขุนด่านปราการชน
1: ชื่อเพราะมากเขาบอกว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกนะสุดยอดเลย
0: นะ
1: เขื่อน
0: นะครับเนี่ยนี่แหละให้คนกรุงเทพต้องรู้ลูกหลานคนกรุงเทพต้องรู้นะถ้าไม่มีเขื่อนป่าสักถ้าไม่มีเขื่อนขุนด่านปราการชนกรุงเทพจะอยู่อย่างไรไม่ใช่เหตุบังเอิญทั้งที่ผ่านมาและวันนี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่ว่าไม่มีใครทำอะไรแต่เรื่องนี้มากนะครับแล้วก็พอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชาวบ้านทุกคนยอมหมดเลยครับไม่จ่ายสองจ่ายน้อยจ่ายน้อยจ่ายช้าเนื้อออกไหม
1: มันมีผลประโยชน์อยู่อ่ะจริ
0: งแล้วเพราะฉะนั้นพอคุณหนึ่งไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายช้าเนี่ยพอจะถูกเวรคืนพอจะทำอะไรชาวบ้านถึงไม่ยอม
1: ต้านเลย
0: เขาก็จะต่อต้านแต่พอมาช่วงหลังในใครโดนเวรคืนนี่นั่งยิ้มเลยนะ โอ้โหโดนเวรคืนดีใจมาก เขาได้ราคาตลาด
1: ใช่ฮะกับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นราคาแบบว่าเหมาหรือเป็นราคาราชการไป
0: ก่อนไม่จ่ายเลย
1: ไม่จ่ายเลยก็มี
0: นี่มีอยู่รายนึงที่ร้องทุกข์มาจากจังหวัดเชียงรายนะตั้งแต่ปี2534
1: ร
0: ้องทุกข์ผ่านรายการเราเนี่ยร้องว่าไงรู้ไหมบอกว่าเนี่ยเวรคืนที่ของป้าไปทำอ่างเก็บน้ำเนี่ย4ไร่นะนะครับยังไม่ได้ตังค์เลยตั้งแต่ปี34
1: แล้วอ่างเก็บน้ำเสร็จยังตอนนี
0: ้ตั้งแต่ปี34มันเสร็จตั้งนานแล้วที่เชียงรายนะ
1: เออ
0: แกก็ร้องมาไอ้เราก็คิดหนักว่าแล้วมันจะยังไงวันนี้ขนาดนี้มันปี68 69แล้วมันจะได้เหรอ
1: คนทำไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ
0: เออก็เลยโทรหาท่านวิทยาแก้วมีตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีท่านครับช่วยดูให้หน่อยได้มั้ยฮะท่านบอกเออได้ๆๆเดี๋ยวดูให้ว่ามันเป็นยังไงนะท่านไปดูอยู่ประมาณสักเดือนครึ่งนะ
1: ครับ
0: ป้าได้ตังค์ 300,000 400,000 กว่าบาท
1: โหป้านี่ถือว่านะ
0: เออ400,000
1: โชคดีนะ
0: ได
1: ้เออ
0: คิดดูอ่ะ
1: โชคดีที่โทรมารายการเรา
0: อ่ะนี่ก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวรคืนเนี่ยนะ1ไม่จ่าย2ถ้าจ่ายก็จ่ายน้อย
1: ครับ
0: 3จ่าย
1: ช้า
0: เหมือนกับเวลาเราทำประกันไอ้ตอนนี้เราจ่ายเราต้องจ่ายตรงเป๊ะเลยนะแต่พอไปเคลมปั๊บ
1: โอ้ยขอหลักฐานนั่นหลักฐานนี่เดี๋ยวรอก่อนรอประเมินมาดูส่งหลักฐานมาเพิ่ม
0: ครับ
1: พอดีแหละ
0: อันนี้ยุคก่อนนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยการเวรคืนเนี่ยถือว่าถ้าใครโดนเวรคืนก็ไม่มีใครโวยวายแล้วล่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ารัฐเขาเยียวยาอย่างเป็นธรรมและกฎหมายรับดูลคุ้มครองนะ
1: ครับ
0: เวรคืนไปแล้วไม่ทำเนี่ยก็ต้องคืนชาวบ้านก็ด้วยน
1: ะ
0: เวรคืนไปสิบไร่ทำอยู่สองไร่แปดไร่คืนนะเห็นไหมมันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ยังมีเขื่อนไหนอีกอ่ะ
1: มีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: อ่างเก็บน้ำอ่างสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ
0: นะครับอ่างนี้เนี่ยสร้างเมื่อปี2553เสร็จก็2559
1: ครับ
0: 2559ก็คือปีที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยพระองค์ท่านก็ไม่ได้เสด็จไปทรงเปิดอ่างเก็บน้ำนี
1: ้
0: นะครับเป็นอ่างสุดท้ายเลย
1: ครับ
0: ก็คืออยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราจีนบุรีอยู่อำเภอนาดี
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีตรงนั้นมันจะมีคืออย่างลุ่มน้ำปราจีนบุรีเนี่ยนะครับแม่น้ำปราจีนแม่น้ำปราจีนเนี่ยมันจะมีเส้นทางมันมาต้นน้ำมันมาจากเขาใหญ
1: ่
0: นะครับจากเขาใหญ่นี่คือแควเขาเรียกแควหนุมานแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีห้วยสมง
1: ครับ
0: บางคนก็เรียกอ่างเก็บน้ำ
1: ห้วยสมง
0: ถ้าชื่อพระราชทานก็คือ
1: ก็คืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
0: ใช่นะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือแควพระปรง
1: ครับ
0: แควพระปรงเนี่ยมาจากอุทยานปางสีดาสระแก้วมาทางทางโซนโน้นนะพอมาปั๊บเนี่ยอันนี้ทางอันนี้มาแควนุมานอันนี้มาพระปรง
1: ครับ
0: แล้วก็มาเจอกันที่อำเภอกบิลบุรีนั่นคือต้นน้ำ

0: น้ำของแม่น้ำปราจีน
1: ครับ
0: พอรวมกันตรงนั้นเสร็จปั๊บก็พากันมาผ่านตัวจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงปราจีนบุรีเสร็จปั๊บมันก็ไหลผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างพอมาถึงบ้านสร้างบ้านไอ้แตนตรงนั้นนะบางแตนก็มีน้ำจากนครนายกลงมาที่บางแตน
1: มาเสริม
0: ที่บ้านสร้าง
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยพากันไหลผ่านบางคล้าผ่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อจะออกบางปะกง
1: ครับ
0: ไอ้นี้ก็บอกอย่าเพิ่งลงกูขอขึ้นก่อน น้ำทะเลนุ่นนึกออกไหมแล้วก็เลยดันสองฝั่งพอสองฝั่งเสร็จปั๊บก็ใช่เรียบร้อยมันไม่มีถ้ามันแม่น้ำพอมันเยอะเยอะปั๊บมันล้นสองฝั่งมันล้นสองฝั่งมันท่วมสองฝั่งมันไม่เหมือนกับเจ้าพระยาเจ้าพระยานี่จะมีผนังกั้นน้ำทั้งสองฝั่งประมาณ88กิโลเมตรของกรุงเทพมหานครตั้งแต่นนไปจนถึงรอยต่อสมุทรปราการเนี่ยนะสองฝั่ง88กิโลเมตรเนี่ยสูงทั้ง3เมตรนะ
1: โอ้
0: สูงทั้ง3ผนังกั้นน้ำอัน
1: นี้คือสร้างขึ้นมา
0: เราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเจอผนังกั้นน้ำเนี่ยนั่นคือยืนอยู่ข้างกำแพงน้ำเลยนะ
1: ที่เราไปชะเง้อดูตรงนั้นน่ะก็คือเราทำให้สูงขึ้นมา
0: ไปดูท่าประจันน่
1: ะ
0: ก็จะเห็นภาพชัดเจนเลย
1: ตรงธรรมศาสตร์
0: นะครับแล้วก็นี่คือเขื่อนห้วยอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายในสมัยของพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: มีอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจคร
0: ับ
1: คลองลัดโพ
0: คลองลัดโพคลองลัดโพเมื่อก่อนเป็นคลองเล็กๆโน้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโน่นน่ะเขาขุดมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นคลองเล
1: ็
0: กๆนะครับเป็นคลองซอยเล็กๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาสายหลักก็มาเข้าไปเป็นสายรองแล้วออกแม่น้ำออกทะเลออกทะเลทีนี้ในสมัยปี2538
1: ปี38
0: ก็ปีนั้นน่ะคือปีที่น้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านมีพระราชดำริเรื่องอะไรเรื่องแก้มลิงปี38 37 38ช่วงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็ตามที่มีการบันทึกไว้ก็คือว่ามีลุงคนหนึ่งชื่อลุงพลลุงพลก็ไปถามชาวบ้านที่ตำบลทรงขนองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตรงนี้เป็นยังไงอะไรไงคลองนี่เป็นยังไงถามเรื่องเกี่ยวกับคลองเนี่ยน
1: ะ
0: นะครับหลังจากนั้นก็เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าคลองลัดโพ
1: ครับ
0: เป็นประตูน้ำแบบนี้เห็นไหมนะเป็นบานเนี่ยนะใช้วิธีการในการยกขึ้นยกลงนะนะครับพอน้ำทะเลลง
1: ลง
0: ก็เปิดบาน
1: ไป
0: เปิดบานให้น้ำไหลลงไปพอน้ำทะเลขึ้น
1: ก็ต้องปิดไว
0: ้ปิดบานนี่บางปะกงก็เหมือนกันน
1: ะ
0: วิพาทประสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปะนังก็จะเป็นบานแบบนี้เหมือนกันนะเป็นบานเปิดปิดระบายน้ำนะครับไม่ใช่สู่บอกนะ
1: ครับ
0: เป็นการพอน้ำลงมาปั๊บน้ำลงน้ำทะเลลงเปิดบานให้น้ำออก
1: ครับ
0: พอในจังหวัดที่เปิดบานให้น้ำออกเนี่ยนะครับพอน้ำไหลปั๊บมีการปั่นไฟ อยู่ใต้นั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบกล
1: มันก็จะเกิดการหมุนของระบบกลแล้วก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เพราะน้ำมันไหลผ่านประตู
0: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยที่คลองลัดโพเนี่ยพี่ไปดูมาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเห็นไหมเนี่ยในตรงกระเพาะหมู
1: อะ
0: กระเพาะหมูนั่นเขาเรียกบางกระเจ้า
1: ครับ
0: แล้วพอตัดผ่านเหมือนใครไปอยู่ตรงนั้นจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาสองเส้นนะครับเพราะมันช่วงโค้งเข้าหากันพอดีเลยพระองค์ท่านตัดชึบเลยตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ถ้าปล่อยให้น้ำที่มาจากปิงวังยมนั่น
1: อันนี้เลยเนี่ย
0: จ้าใช่ใช่ใช่เนี่ยนี่คือที่ตัดอันนี้คลองที่ขุดตัดน
1: ะ
0: ความยาว600เมตรครับ
1: ครับ
0: 600เมตรถ้าไม่ผ่านคลองขุดตัดตรงนี้นะน้ำมันก็จะไหลโค้งผ่านโค้งกระเพาะหมูบางกระเจ้าแล้วออกไปแล้วก็วนกลับมากว่าจะออกทะเลเนี่ย18 กิโลใช้เวลาเดินทางอีก5ชั่วโมง
1: จากเดิมเนี่ย18กิโล5ชั่วโมงเหลือ600เมตรเนี่ย10นาทีการระบายน้ำ
0: น้ำลงทะเลได้เลยน้ำลงทะเลได้เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำข่าวเนี่ยแถวนั้นเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันหนุนขึ้นมาไงน้ำหนุนและน้ำเจ้าพระยาก็ล้นก็ท่วมพี่น้องประชาชนฝั่งสมุทรปราการแถวทรงขนองแถวนั้นน่ะมันชื่อทรงขนองอ่ะน้ำก็ท่วมอยู่โดยตลอดนะครับแต่ว่าพอมีตั้งแต่มีคลองลัดโพประตูระบายน้ำตรงนี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวมาตลอดทางปั๊บตัดปุ๊บออกไปก่อนได้เลยไม่ต้องไปผ่านอีก18กิโลแล้วค่อยออกทะเลตัดปั๊บออก600เมตรตรงนี้เลย
1: ครับ
0: แล้วนั่นคือการระบายน้ำที่ทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับนี่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านและจำได้ไหมพระองค์ท่านเสด็จเรือทางเรือแล้วไปเยี่ยมที่คลองลัดโพ
1: ฮะ
0: มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ท่านเนี่ยประชวรประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชและพระองค์ท่านประทับเรือจากโรงพยาบาลศรีราช

0: เป็นเรือขนาดใหญ่นะ
1: uh-huh.
0: ผมจำชื่อเรืองอังคณางอะไรสักอย่างเนี่ยนะพระองค์ท่านประทับนั่งหัวเรือแล้วก็ไปที่คลองลัดโพไปดูโครงการของพระองค์ท่านนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีของพวกเราชาวไทยทุกคน
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในขนาดนี้ที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วม
0: เกิดน้ำท่วม
1: ก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงวางแนวพระดำริแล้วก็วางโครงการต่างๆไว้ให้กับพวกเรา
0: อีสานที่เขียวนะครับปากใต้ที่เคยแห้งแล้งกันดารน้ำท่วมต้องอพยพลูกหลานหนีกันเข้าบ้านเข้าเมืองออกไปอยู่ไหนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บัดนี้นะครับอีสานเขียวบัดนี้ปากใต้บ้านผมลุ่มเจ้าลุ่มน้ำปากพนังมีแต่ลูกหลานกลับไปบ้าน
1: ม
0: ันไปแย่งที่ดินพ่อเก่ากัน
1: จากเดิมที่มากรุงเทพกันหมด
0: นี่หมดนะเดี๋ยวนี้กลับไปเนี่ยคนในลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยผมพูดได้เลยนะไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีรถจอด
1: โอ้โหแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
0: ดีขึ้นมาก
1: ขึ้นดี
0: นะครับจากที่ยากจนคืออาชีพหลักอาชีพหลักคือโจรอาชีพเสริมทำนาแล้วมันจนหมาหนีนะบิน
1: ไม่มีกินเหมือนกัน
0: หมาบอกเฮ้ยกูก็อยู่อาศัยไม่ได้เลย
1: ไปก่อนดีกว่า
0: ไปก่อนแล้วจนหมาหนีเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะแล้วก็นั่นแหละแล้วตำนานเนี่ยตำนานท่านพลตำรวจโทสันเพชรธรรมาธิกุลปราบโจรที่เมืองนครศรีธรรมราชนั่นแหละตำนานองค์จตุคามรามเทพเป็นนั่น
1: นี่นะ
0: โจรมันเยอะไง
1: จนต้องใช้วิชาอาคมต่างๆมาปราบโจรด้วย
0: ที่บอกว่าเมืองนครเมืองต้องสาบเออต้องคำสาบโอ้ยมันเป็นเรื่องล่ามเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับ
1: นี่เป็นที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระบารมี
0: สุดท้ายขออีกอันนึงนะ
1: ครับเชิญครับ
0: หาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ
1: ่ที่ไหลจากเขาคอหง
0: ประมาณสักปี40นะตอนนั้นน้ำท่วมหาดใหญ่และน้ำท่วมโรงแรมรถมากกว่าน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนะ
1: เหรอ
0: ไอ้ท่วมคราวนั้นน่ะนะ
1: คราวแรกนู่นน่ะนะ
0: โอ้ตอนนั้นการสื่อสารอะไรต่างก็ยังน้อยอยู่นะประมาณปี40น้ำท่วมหาดใหญ่โรงแรมรถจอดอยู่ใต้ถุนโรงแรมเสียชีวิตรถจมน้ำเยอะมากในยุคนั้นเนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่และหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็มีโครงการคลองภูมินาศนะครับหรือว่าคลองร.1เดิ
1: ม
0: นะครับขุดคลองควบคู่ไปกับคลองอุตภาวอีกคลองหนึ่งเพื่อรับน้ำเด็บที่มาจากโน่นอ่ะสะเดาอ่ะนะครับ
1: ปัญหา
0: แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมอยู่ที่หาดใหญ่บางกล่ำแต่นี้ใช่ไหมก่อนจะออกทะเลท่วมเมืองอ่ะนี่ก็เป็นอีกโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ชาวจังหวัดสงขลาแต่ปีที่แล้ว68เนี่ยมันพิเศษจริง
1: ๆ
0: มันตกหนักตกกันทั้งระบบระบายไม่ทัน
1: ใช่ฮะมันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปโลกที่มันร้อนขึ้นนะครับมีเรนบอมเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเอ้าอย่างน้อยก็เราได้เห็นนะครับถึงการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็พระองค์ท่านที่ได้วางโครงการต่างๆไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองนะครับ
0: ก็เป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะน้องบินนะ
1: ครับ
0: ในวันสำคัญยิ่งวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าทำบุญตักบาตรใส่บาตรนะครับแล้วก็ไปถวายวางพวงมาลาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ใช่ครับ
0: นะครับตรงสนามม้านางเลิ่มเดิมนะ
1: ใช่ฮะ
0: เดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่เขาเปิดอุทยานให้ไปใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะ
1: ใช่แล้ว
0: นะครับยังไม่ได้เปิดทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับสนามม้าน
1: างเลิ่มเดิม
0: นี่พี่ถ่ายเองนะ
1: อ๋อเหรออ่
0: านะครับไปท่ามกลางสายฝนเนี่ยสำนักพระราชวังดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง
1: ครับ
0: นะครับมีทั้งหมวกมีทั้งเสื้อกันฝนในปีก่อนที่ไปมานะ
1: ฮะ
0: เออนะครับงดงามไหม
1: ครับ
0: นะครับมีโอกาสก็ไปนะครับนึกรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับสวมใส่เสื้อเหลืองกันไปอย่างนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับชาวบ้านกันบ้างเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ทุกอะไรกันอยู่มีปัญหายังไงจะปรึกษาเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ใช่ครับ

ยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็น

0: ถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: EveryBody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
5: ครับกลับมา NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันต่อนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราสองคนแล้วใช่ไหมครับพี่ถนอม
6: ครับ
5: ที่จะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับในการรับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็เอามาออกอากาศกันแบบนี้แหละเพื่อจะได้มาพูดคุยกันเลยนะครับสำหรับปัญหาที่ท่านกำลังพบเจออยู่ในขณะนี้นั่นเอง
6: เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์062ไว้หน่อยแล้วกันนะ คุณผู้ชมนะครับวันนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมนะไม่ใช่รายการสดนะ
5: ครับ
6: นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้062 605 6609นะครับหรือเข้าทักมาทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งข้อความเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเอาเรื่องของทุกท่านเนี่ยนะครับมาพูดคุยมาชี้ทางออกบอกทางแก้ไขประสานให้เกิดการช่วยเหลือกันในวันถัดไป
5: ใช่ครับ
6: ไปที่
5: สายแรกครับจากปทุมธานีนะครับคุณวิสูตรนะครับประธานหมู่บ้านเสียชีวิตเงินส่วนกลางที่เหลือโดนทายาทยึดไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโทรมาปรึกษาเรานะครับสวัสดีครับคุณวิสูตรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: พี่วิสูตรอยู่อำเภออะไรครับจังหวัดปทุมธานีครับ
7: อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจังหวั
6: ดอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วพี่วิสูตรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี้ครับ
7: ผมได้ทำโครงการกับเขาอะ
6: พี่เป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการพี่เป็นสมาชิกหรือกรรมการของหมู่บ้าน
7: กองทุนกรรมการครับ
6: เป็นกรรมการกองทุน
7: กองทุนใน SML ครับ
6: SML เป็นกรรมการของกองทุน
7: รัฐบาลก็จะให้เงินมาจำนวนหนึ่งเพื่อมาทำโครงการเพื่อประชาให้กับประชาชนในแต่ละหมู
6: ่ครับ
7: หมู่ละ 500,000 บาท
6: อันนี้ล่าสุดนี้ใช่ไหม
7: ก็คือโครงการนี้ได้ทำมานานแล้วครับ
6: คืออย่างนี้พี่คืออย่างนี้ครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจครับว่าโครงการนี้มีมานานแล้วแต่ว่าที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นโครงการล่าสุดหรือเป็นโครงการเก่าครับ
7: เป็นโครงการเก่าครับ
6: โครงการเก่าทีนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับกองทุนนี้ครับคุณพี่ครับพี่ในฐานะกรรมการคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ
7: ครับ
6: มีปัญหาอย่างไรครับพี่ครับได้ยินไหม
5: พี่วิสูตรครับ
7: ครับ
6: มีปัญหายังไงครับที่โทรมาปรึกษาเนี่ยครับพี่ครับ
7: คือเมื่อประธานของโครงการเนี้ยเขาได้เสียชีวิตผมก็ได้ไปคุยกับลูกชายเขา
6: ครับ
7: ลูกชายเขาก็เป็นคณะกรรมการด้วย
6: ครับ
7: เขาบอกว่าเขาจะคืนเงินให้เมื่อเขาได้เงินจากแม่ประธานน่ะได้เงินจากแม่เขาเนี่ยเขาจะคืนให้พอเขาทำเรื่องเขาเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะพอเขาทำเรื่องได้เงินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่เอาเงินเขาก็เฉยไปเลย
6: มันมีปัญหายังไงถึงต้องมาคืนเงินเนี่ยมีปัญหายังไงประธานคนเก่าเอาเงินไปทำอะไร
7: เงินมันเหลืออยู่ที่ประธานคนประธานเนี่ยเงินที่เหลืออยู่กับประธานคนเก่าเนี่ย
6: จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร
7: ่แสนกับ9,000แสน9,070บาท
6: แสน9,070บาทนะเป็นเงินของกองทุนเดี๋ยวนะพี่นะแป๊บเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามเอาสั้นๆกระชับนะก็ประธานคนเก่าเนี่ยโครงการนี้ SML ที่รัฐส่งเสริมสนับสนุนให้มาทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประธานกรรมการของกองทุนก็บริหารจัดการแต่ต่อมาเขาเสียชีวิตพอเสียชีวิตเนี่ยเงินมันถูกเอาไปหรือว่ามันยังไงแสนเก้าพันเนี่ย
7: เงินจำนวนเนี่ยมันอยู่ที่กับประธาน
6: ประธานถือเงินไว้เหรอครับมันไม่อยู่ในบัญชีกองทุนเหรอครับ
7: ไม่ครับอยู่ที่ประธานครับเพราะเงินจำนวนเนี้ยเขาได้เบิกออกมาหมดแล้วเพื่อมาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ว่ามันเหลืออยู่ไอ้เสียงตามสายเนี่ยเงินมันไม่พอทำก็เลยเงินมันก็อยู
6: ่ทีนี้อย่างนี้ครับพี่นิดเดียวครับพี
7: ่ทำได
6: ้พี่วิสูตรนิดหนึ่งนะคือถ้าผมจำเข้าใจไม่ผิดคือกองทุนหมู่บ้านคือกองทุนเงินกองทุนบัญชีกองทุนก็คือกองบัญชีกองทุนต่างหากที่ให้สมาชิก
7: ครับ
6: ที่ให้สมาชิกลูกบ้านกู
5: ้
6: นะครับอันนั้นการบริหารกองทุน
7: นั่นอีก
6: พี่วิสูตรพี่วิสูตรหยุดฟังแป๊บหนึ่งนะพี่นะ
7: ครับ
6: หยุดฟังถ้าพี่สวนก็ผมคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมกำลังสรุปประเด็นเพื่อที่จะให้พี่ยืนยันว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยนะครับมันจะมีทุกหมู่บ้าน 70,000 กว่ากองทุนทั่วประเทศไอ้ที่ล้มหายตายจากไปประมาณ 1,000 กว่าเพราะว่าทุจริตกันบ้างโกงกันบ้างกู้แล้วไม่คืนบ้างต้องมาไหมตอนล้มกันไปก็ไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเขาก็พยายามจะฟื้นฟูกลับมาทีนี้กองทุนที่มีอยู่เนี่ยจะมีประธานมีกรรมการส่วนใหญ่ก็กำนันส่วนใหญ่ก็ผู้ใหญ่บ้านลูกบ้านก็เป็นกรรมการเสร็จแล้วรัฐบาลก็เติมเงินเข้าไปในโครงการนี้ทำโครงการ SML นะครับหมู่บ้านเล็กได้ S กลางก็ L กลางก็ M แล้วก็ใหญ่ก็ L ถูกไหมโครงการใหญ่ใช่ไหมก็แล้วแต่ขนาดของเงินใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้กองทุนนี้จะไปทำอะไรในหมู่บ้านนะครับแล้วที่มันมีปัญหาก็คือเงินกองทุนส่วนนี้ถูกต้องไหมพี่วิสูตร
7: ถูกต้องครับ
6: เพราะฉะนั้นเมื่อประธานเอาเงินก้อนนี้เก็บไว้นะครับแล้วเขาเสียชีวิตจะไปบอกว่าเขายักยอกช่อโกงก็ไม่ได้
5: ครับ
6: นะครับแปลว่าเขาเสียชีวิตแต่พอเสียชีวิตแล้วเนี่ยทายาทของประธานเนี่ยก
5: ็
6: จะต้องทำหน้าที่ในการเอาเงินก้อนนี้มาคืน
5: ครับ
6: ทีนี้ปรากฏว่าจากรับปากว่าจะคืนแล้วไม่ได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับถูกต้องครับ
6: ทีนี้ถามว่าทำไงถึงจะได้คืนถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
6: มี2วิธีครับกรรมการกองทุนต้องฟ้องครับคือฟ้องทายาท
5: ครับ
6: ฟ้องทายาทซึ่งทายาทคนนี้เป็นกรรมการกองทุน
5: กรรมการด้วย
6: ฟ้องทายาทกับ2ก่อนฟ้องนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนนทบุรีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยมีการลงนามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจชาวบ้านเรียกว่า MOU นะครับกับอัยการสูงสุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นกับกองทุนกองทุนมีปัญหากับสมาชิกสมาชิกมีปัญหากับกองทุนหรือว่ามีปัญหากันภายในเนี่ยนะอันนี้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็จะเป็นคนกลางมาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาตรงนี
5: ้
6: เพราะพี่วิสูตรลองคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วก็พากันไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้เขาเรียกเอกสารมาดูเรียกกรรมการลูกของอดีตประธานมาคุยถ้าตกลงยินยอมคืนเงินในฐานะผู้จัดการมรดก

0: ืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่เป็นผู้จัดการมรดกคุณเป็นทายาทคนตายเขาก็ฟ้องทายาท
1: ฟ้องได
0: ้ฟ้องได
1: ้ครับ
0: นะครับฟ้องได้เพราะคุณรับเงินจากผู้ตายนี
1: ่ใช
0: ่รับมรดกจากผู้ตายก็ฟ้องทายาทได้ยิ่งคุณเป็นกรรมการคุณยิ่งต้องรู้ว่าต้องคืนโดยเร็วนะพิพิสูจน์ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นหน้าที่ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์แก้ปัญหานี้โดยตรงครับพี่ครับ
2: ครับ
0: พอรู้ช่องทางแล้วนะ
2: ครับผม
0: ครับผมถ้าติดขัดยังฮะ
2: ถ้าผมถ้าไม่ไปนี่ผมจะมีความผิดด้วยไหมครับ
0: ถ้าไม่ไปเนี่ยพี่ครับมันไม่ใช่ว่าพี่ผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าพี่ควรจะคุยกับกรรมการคนอื่นแล้วต้องแก้ปัญหาตรงนี้เอาเงินรัฐกลับคืนมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านครับพี่ครับเป็นสิ่งที่เราควรทำครับอย่านิ่งเฉยครับพี่
1: เพราะพี่ก็คือเป็นกรรมการเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วย
0: แล้วเกิดวันหนึ่งใครเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ากรรมการทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพิกเฉยคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้มีหน้าที่เนี่ยมันคู่กันเสมอครับพี
2: ่ครับ
0: นะไปทำเถอะนะพี่นะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแสดงความสุจริตใจเอาเงินกลับคืนมานะครับ19,070บาทต้องเอาคืนมาครับนะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่สุดครับ
0: ครับ
1: นะก็ในฐานะกรรมการแล้วก็จริงๆกรรมการไม่ได้มีคนเดียวน่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เป็นมติแล้วก็ไปกันนะครับจะได้จะได้ไม่เป็นภาระของพี่วิสุทธ์คนเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นภาระหน้าที่เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ดูแลตรงนี้อยู่แล้ว
0: ต้องทำหน้าที่กรรมการเป็นคนที่ต้องเสียสละอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ใช่แต่โครงการนี้ก็ดีนะครับมันจะได้ไปช่วยเติมเงินให้กับหมู่บ้านแต่นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่ากรรมการแล้วก็วินัยทางการเงินของคนในหมู่บ้านนั้นๆด้วยนะ
0: เป็นการพัฒนานะเป็นการพัฒนาชุมชนนะครับบางทีพอได้เงินโครงการ SM โครงการ SM เป็นโครงการพิเศษนะครับว่าโอเครัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับผ่านโครงการ SM ก็คือโครงการหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านกลางหมู่บ้านเล็กเล็กได้เท่านี้สมมติเล็กได้ 300,000
1: ครับ
0: ใหญ่ได้ 500,000 กลางได้ 400,000 สมมตินะ
1: ครับ
0: แล้วก็กรรมการลูกบ้านกรรมการกองทุนเนี่ยต้องไปประชุมลูกบ้าน
1: ครับ
0: ว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเราได้มา 500,000 เนี่ยนะของเราหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนะเราได้มา 500,000 เราทำอะไรกันดี
1: ทำอะไรกันดี
0: ทีนี้คิดไปคิดมาคิดอะไรไม่ออกก็สร้างศาลามันซะเลย ส่วนใหญ่หลายทีสร้างศาลาแล้วก็ให้เป็นที่อยู่ของนกหมูแมงแมลงเกาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะ
1: ครับแทนที่จะเอามาพัฒนาทำโครงการนั่นส่งเสริมนี่นะคร
0: ับ
1: ซึ่งหลายหมู่บ้านก็เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะคร
0: ับ
1: ใช่สายถัดไปครับชลบุรีนะครับจ่าประทีบอกว่าจะสอบถามเรื่องของการเปลี่ยนศบก.ให้เป็นโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับจ่าประทีบครับ
3: สวัสดีครับครับผมประทีบครับ
1: ครับ
0: พี่มีสปกอยู่กี่ไร
3: ่มันมีทั้งหมดก่อนนี้นะก่อนนี้มีทั้งหมด10ไร่2งาน16ตารางวาที่สปกจัดให้อ่ะครับ
0: ครับ
3: แล้วตอนนี้เมื่อประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขามาแต่ไม่มีหนังสืออะไรมาฮะมานัดให้ผมไปที่แล้วก็บอกว่าต้องวัดใหม่เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยมันติดกับของทหาร
0: ครับ
3: จะอันนี้ที่ติดทหารเนี่ยจริงนะเพราะว่าที่ติดทหารเนี่ยคือสกปรกทหารไม่มาแจ้งเขาก็ได้แบ่งให้ผมกับเพื่อนผมอะที่ผมซื้อที่แปลงก่อนเป็นรูปตัวแอลฮะที่อันนั้นอ่ะผมซื้อมาทั้งหมดน่ะมัน13ไร่เศษแต่ของผมอยู่รูปฐานตัวแอลล่างแล้วที่ของทหารนั่นก็อยู่ด้านบนทำให้ที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผมเป็นสี่เหลี่ยมทางสวกบอกก็เลยจะแบ่งให้ผมทั้งสองเจ้าเนี่ยฮะเป็นเจ้าละ10ไร่อ่ะ10ไร่2งานนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
3: แล้วพอมาเนี่ยผมคลองที่ดินเนี่ยผมซื้อมา10กว่าปี
0: เดี๋ยวครับพี่จ๋าครับพี่จ๋าแป๊บ
3: ครับผมครับผม
0: สปก.เนี่ยพี่ยังเป็นทหารอยู่ไหมตอนเนี้ย
3: ผมอ่ะเหรอฮะ
1: ครับ
3: ไม่ได้เป็นนะผมอายุ80แล้วฮะ
0: อ๋อ80ปีแล้วที่สปก.เนี่ยพี่จ๋าได้มาโดยตรงเขามอบให้พี่หรือพี่ไปซื้อเขามา
3: ผมซื้อมาแค่4ไร่เองฮะ4ไร่เศษ4ไร่3งานนะฮะ
0: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าสปก.4ไร่3งานเนี่ยพี่ซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
0: ไปซื้อจากใครคนนอกหรือลูกหลาน
3: ซื้อจากคนนอกฮะ
0: ซื้อโอเคเอานะ ตกลงมีตกลงมีปัญหาที่4ไร่3งานนี่แปลงเดียวใช่ไหมที่จะถามเนี่ย
3: ผมอยากคิดผมอยากถามว่าที่ทั้งหมดที่สปกออกให้ตั้งแต่ต้น10กว่าไร่เนี่ย
0: เดี๋ยวสิครับผมถามว่าพี่ซื้อมา4ไร่3งานนี่ซื้อมา
3: ครับผม
0: แล้วที่เหลืออีกกี่ไร
3: ่เหลือ1ไร่ฮะ
0: เหลืออีก1ไร
3: ่ครับผม
0: อันนั้นได้มายังไงครับแปลงนั้น
3: มันอยู่แปลงมันอยู่ในที่4ไร่3งานเนี่ยครับแล้วสปกเขามาอ้างมาออกใหม่เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วฮะเขาบอกว่าที่ทั้งหมดเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นที่พี่แค่4ไร่3งานถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
0: แล้วซื้อเขามาใช่ไหม
3: ถูกต้องครับ
0: ซึ่งโดยหลักพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองที่ดินสปกที่พี่ซื้อมานี่ตามหลักกฎหมายยึดให้ถูกก่อนนะพี่นะ
3: ครับผม
0: พี่ไม่มีสิทธิ์นะ
3: ครับผม
0: ทีนี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนกับออกประกาศนิรโทษกรรมให้กับคนที่ซื้อขายซื้อที่ดินได้ที่ดินสปกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะเหมือนเขานิรโทษนะ
3: ครับ
0: ก็คือให้จ่าประทีปหรือใครก็ตามที่ซื้อสปกเขามานั้นน่ะ
1: ครับ
0: หรือเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีเงินชำระหนี
1: ้
0: และยกที่สปกมาชำระหนี้แทนและเราก็ชอบครอบครองโดยที่ใบสปกไม่ใช่ชื่อเรามาโดยตลอดนะเป็นอย่างนี้นะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนจำนวนนี้ให้ไปติดต่อสปกอยู่ชลบุรีติดต่อสปกชลบุรีเพื่อแจ้งให้สปกได้ทราบนะครับเขาจะได้สอบเราว่าเราเป็นเกษตรกรจริงไหมยากจนจริงไหมมีที่ไม่เกิน50ไร่รวมกันแล้วไหมถ้าเข้าข่ายเป็นเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีที่ดินมีไม่พอนะครับเขาก็จะให้ทำสัญญาเช่ากับสปกไอ้สี่ไร่กว่านี้เขาให้เช่าไม่ได้ให้สิบทีนี
3: ้
0: เมื่อมันที่มันไปซับทับซ้อนกับเขตทหารก็ขอมีการรังวัดก็มารังวัดเพราะงั้นก็ให้เขารังวัดไปแล้วในขณะที่เขารังวัดว่ามันมาถึงไหนอันนี้เรายากที่จะต่อสู้เลยนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะ
1: คร
0: ับ เราไปซื้อที่สปกมานะเหลือเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะแล้วได้ในฐานะผู้เช่าครับ
3: อ๋อขอญาตฮะแต่4ไร่3งานเนี่ยผมซื้อจากเอกชนมาก่อนผมซื้อตั้งแต่ปี34นะครับ
0: ก็นั่นไงครับพี่ซื้อมาพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์สปกโดยตรงพี่จะได้สิทธิ์ในฐานะผู้เช่าที่พี่ก็เขาไม่ยึดคืนพี่นะเขานิรโทษแล้วนี่ไงด้วยประกาศที่ออกมาเนี่ย
1: ครับ
0: เขานิรโทษว่าเออให้คุณอยู่ทำมาหากินทำกินต่อไปอยู่ไปเขาจะไม่เอาคืนนะทั้งที่ผิดกฎหมายถ้าเมื่อก่อนนี่ก็ต้องยึดคืนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่นี้เขาก็นิรโทษให้ซึ่งต้องไปทำให้เสร็จภายในวันที่9ธันวาคมปีหน้าปี70ต้องไปทำให้เสร็จถ้าหลังจากนั้นเรื่องนี้จบสภาพก็คือก็ต้องยึดนะครับ
3: ไปถึง9ก่อน9ธันวาคมปี70นะคร
0: ับ ใช่ครับก่อน9ธันวาปีหน้าจริงๆเนี่ยเขาขยายมาอีกปีหนึ่งเนี่ยจริงๆต้องครบเนี่ยธันวาเนี้ยนี่เขาขยายต่อไปรีบไปทำเสียนะ
3: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณมากนะครับสวัสด
1: ีครับครับสวัสดีครับ
0: ใครที่มีได้ที่สปกมาถือครองมาโดยไม่ชอบนะไปซื้อเข้ามาไปรับชำระหนี้แทนเงินสดมาชวนคนขายไปที่สปกถ้าชวนแล้วเขาไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราไปเองเลยไปเองปั๊บไปยื่นกับสปกสปกก็จะสอบเราแล้วคนที่จะรับรองก็คือผู้ใหญ่บ้านก
1: ็
0: จะรับรองว่าใครทำประโยชน์ในที่แปลงนี
1: ้แต่ถ้าจะให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: กรณีนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขาได้สิทธิ์เป็นผู้เช่าแต่ว่าถ้าคนที่มีสปกและต้องการจะเอาใบสปกไปออกเป็นโฉนดสปกนั่นน่ะ
1: ครับ
0: อันนั้นได
1: ้อันนั้นคือได้มาด้วยชอบตามสิทธ
0: ิ์ใช
1: ่นั้นได้แต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปซื้อมาซึ่งไม่มีสิทธิ์เนี่ย
0: ไม่ได้
1: ต
0: ้
1: องไปขอเช่ากับสปกอย่างเดียว
0: ได้เช่ากับสปกนะแต่ถ้าคนที่มีใบสปกอยู่แล้วได้มาไม่น้อยกว่า5ปีนะถึงจะไปออกใบโฉนดสปกได
1: ้ครับ
0: ถ้ายังไม่ถึงก็ร้อยครบแล้วก็ไปขอ
1: โอเค
0: เพราะยังไงก็มันยังขายไม่ได้อยู่ดี
1: ดีครับ
0: นี่ก็ทุกข์ของพี่น้องประชาชนเนาะที่คือรายการของเราเนี่ยจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาคำว่าเขาว่
1: า
0: เขาว่าไม่ได้หรอก
1: เ
0: ขาว่าไม่จริงหรอก
1: ครับ
0: เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่าให้เขาว่าเลยมาหาความรู้มาหาคำตอบนะครับเรารู้เราตอบเราไม่รู้เราหาผู้รู้มาตอบ
1: ครับนะครับก็เป็นโซ่ข้อกลางนะครับ
0: การ
1: แก้ไขปัญหา ขอให้ทุกคนได้นึกถึงเรานะถ้าใครเจอปัญหานะครับนึกถึงใครไม่ออกไม่รู้จะนึกถึงใครเปิดมาช่อง NBT นะครับ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่ถนอมนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: มาติดตาม NBT News เวลา 15:00 นค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมมีเพียงพอแต่หากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอขอต่อสำนักงบประมาณเพิ่มเติมได้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมซึ่งขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 1.9 ล้านครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนคือพื้นที่ที่น้ำท่วมก่อนตุลาคมดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติส่วนที่เกินหลังวันที่1ตุลาคมการเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบทางคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยืนยันว่างบประมาณที่อนุมัติไปมีเพียงพอจนถึงขณะนี้โอนเงินไปแล้วเกือบ 300,000 รายขณะนี้กำลังสำรวจความเสียหายด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่น
7: แล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
8: 4,700 ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่มั้ยครับหรือว่า
7: เกี่ยวข้องครับ
8: โยงกันอ
7: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
6: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการแอนตี้สแกมเมทริกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์องค์กรฟอกเงินข้ามชาติปิดล้อมตรวจค้น27จุดทั่วประเทศสามารถยึดทรัพย์ได้กว่า500ล้านบาทเบาะแสสำคัญก่อนเปิดปฏิบัติการครั้งนี้มาจากการที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ได้นำชื่อของชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege มาเทียบเคียงกับข้อมูลการแจ้งความออนไลน์จนพบความผิดปกติบัญชีธนาคารของชาวจีนรับโอนเงินมาจากกลุ่มคนร้ายที่หลอกลวงประชาชนจึงมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินการสืบสวนขยายผลและนำไปสู่การปิดล้อมตรวจค้น27จุดใน11จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีนครปฐมชลบุรีกาฬสินธุ์นราธิวาสและระนองสามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้39คนเป็นคนไทย30คนจีน8คนและเมียนมา1คนฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินพร้อมกันนี้ยังสามารถยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆหลายรายการเช่นอสังหาริมทรัพย์หรู8หลังมูลค่ากว่า330ล้านบาทโฉนดที่ดินและห้องชุดย่านพระราม9มูลค่ากว่า90ล้านบาทบ้านพักหรูย่านกรุงเทพกรีฑามูลค่ากว่า60ล้านบาทรถยนต์หรู10คันเงินสดและเงินตราต่างประเทศรวมกว่า4ล้าน2แสนบาทสินทรัพย์ดิจิทัล USDT ตลอดจนทรัพย์สินมีค่าเครื่องประดับนาฬิการูและกระเป๋าแบรนด์เนมรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ได้กว่า500ล้านบาทสำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหาคือหลอกผู้เสียหายผ่าน Facebook ให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นในลักษณะบล็อกเทรดโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อก็จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ต้องหาแต่เมื่อต้องการถอนกำไรกลับถูกบังคับให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจนไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จากการสอบสวนเชิงลึกผู้ต้องหาชาวจีนรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้หุ้นส่วนระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ฝั่งปอยเปตกัมพูชาโดยตั้งแต่ปี2560 1965ฟอกเงินไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทซาอุดิอาระเบียขยายเวลาปิดท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาริดในกรุงริยาดออกไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้หลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาริดในกรุงริยาดวันที่17ตุลาคมนี้จากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้สนามบินนานาชาติคิงคาริดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันโดยในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและบาดเจ็บกว่า300คนส่วนการโจมตีซ้ำในวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บอย่างน้อย12คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในสนามบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึง 46.4% นอกจากนี้ผลกระทบยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปและเอเชียด้วยโดยมีการแนะนำให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังในการบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรนช่วงต่อไปรับชมรายการ Thailand Connect ค่ะ
9: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ Thailand Connect นะครับพบกันวันนี้13ตุลาคม2569นะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมแจ็คสุภนันท์ครับ
1: และลูกน้ำณัฐวันค่ะ
0: ครับวันนี้13ตุลาคมนะครับตรงกับวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจริงๆภายในงานของการประชุม IMF World Bank นะครับที่ปีนี้มาจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะในส่วนหนึ่งของงานเนี่ยก็จะมีการจัดในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อบอกเล่าถึงพระอาชญาภาพนะครับบอกเล่าถึงโครงการพระราชดำริแนวพระราชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9ที่หลายคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะแนวคิดต่างๆแนวทางพระราชดำริต่างๆเนี่ยพอมาจับทาบกับภาวะเศรษฐกิจหรือช็อคลุกต่างๆนะครับที่เรากำลังเจอนะครับกับปัญหาเศรษฐกิจระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ไม่จะเป็นเรื่องของปัญหาพลังงานที่เรากำลังเจอราคาน้ำมันราคาก๊าซหุงต้มต่างๆเนี่ยถ้าเราย้อนไปฟังแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมีแนวคิดต่างๆที่ถ่ายทอดไว้แล้วเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือให้คนไทยเนี่ยนะถ้าเราเอาแนวคิดของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเจอช็อคแล้วไม่ว่าเราจะเจอภาวะปัญหาเศรษฐกิจอะไรเนี่ยเราจะอยู่ได้เราจะมี resilience เราจะมีภูมิคุ้มกันเราจะมีภูมิต้านทานที่ไม่ว่าเราจะล้มไปเท่าไหร่ก็ตามแต่เราก็จะลุกขึ้นมาได้นะฮะวันนี้ในงานนี้ก็เลยมีการนำบางส่วนนะครับบางช่วงที่สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยได้มีพระราชดำริไว้เนี่ยมาจัดแสดงให้กับผู้นำทางการเงินทางการคลังระดับโลกกว่า190ประเทศที่มาร่วมประชุมในงานนี้ได้เห็นนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วย
1: ค่ะเห็นว่านิทรรศการชุดนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาจัดหลายเดือนเลยนะพี่แจ็คกว่าจะแบบกลั่นกรองหรือว่าถ่ายทอดแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านให้แบบทั่วโลกได้เห็นอย่างสมพระเกียรตินะคะซ
0: ึ
1: ่งหลายๆคนก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่แจ็คบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีการนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้อยู่แล้วและพระองค์ท่านเนี่ยการหลักการทรงงานของพระองค์ท่านก็มีเรื่องที่ทั่วโลกตอนนี้กำลังจับตาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชนโดยใช้ประชาชนเนี่ยแหละเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยทั่วโลกก็กำลังจับตาประเด็นนี้ถูกไหมคะซึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยของเราก็คือวางรากฐานมาอย่างแข็งแรงแล้วก็ยาวนานมากๆแล้วด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันเพราะว่าเราได้ส่งคุณลูกหมีเดี๋ยวคุณลูกหมีจะพาเราไปเจาะลึกกันในส่วนของ Royal Pavilion นั่นเองนอกจากนี้พี่แจ็คนอกจากในส่วนของ Royal Pavilion แล้วงานนี้เองก็ถือว่าเป็นโอกาสใช่ไหมที่แบบว่าประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในหลายๆมิติให้กับผู้นำทั่วโลกเนี่ยได้เห็นเพราะนั้นก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของ Thailand Pavilion ด้วยซึ่งน่าสนใจมากแอบไปดูมาแล้วหลายอันน่าสนใจแล้ว
0: เดี๋ยวโจหัวเกินๆไว้ก่อนนะเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวได้ลงไปดูในแต่ละพาวิเลียนกันแบบเต็มๆใน Thailand Pavilion เนี่ยจะนำเสนอ3กรอบแนวคิด
1: ถู
0: กมั้ย
1: ฮะ
0: เรื่องของ Successful Showcase เอาผลงานนวัตกรรมที่ประเทศไทยทำสำเร็จเอามาโชว์เคสกันในงานนี้ให้คนทั่วโลกได้เห็นไปเลยว่าเอ้ยโอ้สิ่งนี้ประเทศไทยทำมาแล้ว
1: นะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง QR Code National Payment ที่หลายคนบอกโอ้ใช้ชีวิตสะดวกจังเลยไปไหนพกโทรศัพท์เครื่องเดียวสแกนจ่ายอันนี้ก็เป็นโชว์เคสหนึ่งที่เรามาโชว์ในงานและมีเรื่องของ People Impact นะครับผลลัพธ์คุณค่าที่เกิดขึ้นกับชีวิตการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เรื่องของ Future Transformation การเตรียมความพร้อมในการยกระดับต่อยอดสู่อนาคตที่ยั่งยืนอันนี้พวกในพาวิเลียนต่างๆที่จัดอยู่ภายในงานประชุม IMF Annual Meeting เนี่ยเรามีการจัดพาวิเลียนเหล่านี้โชว์ให้กับผู้นำแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยที่มาจาก190ประเทศมาในงานนี้ด้วย
1: ก็คือมางานนี้ได้เห็นศักยภาพประเทศไทยแน่นอนว่าประเทศไทยเราก็พร้อมนะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดู Thailand Pavilion พ
0: ี่
1: แจ็คอย่างที่เราบอกว่าเราอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูในส่วนของ Royal Pavilion ก่อนว
0: ่
1: าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามได้เลยนะคะกับคุณลูกหมีอัธเศรษฐ์รัตนโอพาดรออยู่แล้วค่ะไปเลยค่ะ
0: ได้แล้วครับ
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าครับมีบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group 2026เดินทางมาร่วมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ Royal Pavilion กันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับ Royal Pavilion จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก The Royal Legacy Empowering People Building Resilience ซึ่งภายใน Pavilion มีการถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมายาวนานกว่า7ทศวรรษครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับมีพิธีเปิด Royal Pavilion อย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ โดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรอยัลพาวิเลียนครับ
3: In our country this vision is closely associated with the sufficiency economy philosophy inspired by the teachings and example of our great king his majesty king Bhumibol Adulyadej for more than 7 decades his majesty's development work put these principles into practice moderation reasonableness and the capacity to withstand shocks guided by knowledge and integrity they remain relevant today
2: นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับของอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญในการจัดการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเป็นโซนที่มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้นในวันสำคัญวันนี้วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมครับช่วงนี้กลับไปที่ทั้งสองท่านครับ
0: นะครับขอบคุณคุณอรเศษนะครับพาเราทัวร์นะครับไปชมรอยัลพาวิเลียนกันแบบเต็มๆซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าแนวคิดของพวกท่านจริงๆหลายคนบอกว่าเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ครับ

0: พระองค์ท่านไม่ได้บอกว่าเราต้องไปปลูกผักเราต้องไปปลูกข้าวเราต้องประหยัดแล้วก็แบบไม่ใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆนานาไอ้นั้นมันเป็นหลายคนมองว่าเป็นแค่วิธีปฏิบัติหรือการปฏิบัติตัวแต่จริงๆไม่ใช่พระองค์ท่านได้บอกเราถึงเรื่องของวิธีคิดว่าจะทำยังไงเราจะเปลี่ยน mindset ปรับ mindset ท่ามกลางยุคของภาวะเศรษฐกิจที่เผชิญกับความท้าทายเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสิ่งเหล่านี้คือการปรับวิธีคิดปรับ mindset ซึ่งถ้าเราปรับ mindset ตรงนี้รู้จักพอเพียงคำว่าพอเพียงไม่ใช่ไม่ใช้จ่ายนะแต่ว่าใช้จ่ายอย่างที่เราพอดีเรามีเงิน 10,000 เราใช้จ่าย 8,000 9,000 อันนี้ก็ถือว่าปกติแต่ถ้าเรามีเงิน 10,000 เราใช้จ่าย 20,000 30,000 อันนี้ถือว่าไม่ปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้น mindset หรือว่าวิธีคิดต่างๆเหล่านี้แหละนะที่พระองค์ท่านได้ถ่ายทอดแนวพระราชดำริต่างๆนะครับมาให้กับคนไทยซึ่งวันนี้เราได้นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาโชว์ให้กับชาวต่างชาติได้เห็นในจัดแสดงในส่วนของ Royal Pavilion ที่ลุงบิ๋งได้พาทัวร์กันสักครู่นี้นี่แค่โซนเดียว
1: ใช
0: ่ยังมี Thailand Pavilion อีก3โซนหลักๆ
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อเช้าแอบไปทัวร์มาแล้วเรียบร้อยน่าสนใจมากเขาจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันโซนแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Digital Public Infrastructure หรือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลของประเทศไทยที่วันนี้เนี่ยโหมันมีการพัฒนามาแบบไกลมากแล้วสมัยก่อนเวลาเราจะไปต่างประเทศโอ้โหกว่าจะไปได้พี่แจ๊คต้องแลกเงิน
0: อ๋อใช่
1: แลกเงินให้เป็นสกุลเงินเค้าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะใช้เท่าไหร่นะ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยแรกเนี่ยมันต้องแลกผ่าน US ดอลลาร์ก่อนแล้วสมมติจะไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แลกไม่แลกไทยบาทเป็นเงินเยนนะต้องไปแลกเป็น US ดอลลาร์แล้วจาก US ดอลลาร์ถึงไปเงินเยนจะไปไหนจะไปพี่ไปทำงานเวียดนามไปพม่าต้องแลกผ่าน US ดอลลาร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆถ้าเกิดใครมี travel card เนี่ยเขาบอกว่าตึ๊ดเดียวเนี่ยใช้ได้ทุกที
1: ่
0: หรือบางประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ย QR code
1: ใช่อย่างไทยเราก็จะมีร่วมทั้งหมด10ประเทศด้วยกัน
0: ที่
1: จะเป็นประเทศอาเซียนเนี่ย6ประเทศแล้วก็จะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงอีก4ประเทศในโซนนี้โซนเดียว
0: ครับก็เรียกว่ามาโชว์ด้วยนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะถ้าคุณมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยเนี่ยปึกมากไม่แพ้ใครในภูมิภาคนี
1: ้รวมไปถึงที่ก็ชวนพี่แจ็คไปเล่นแล้วเหมือนกันนั่นก็คือรถตุ๊กซึ่งไอ้รถตุ๊กๆอันนี้พี่แจ็คหลังด้านหลังรถตุ๊กๆค่ะมันจะมีจอที่ทำให้เราเห็นว่าชาวต่างชาติเวลาเข้ามาเที่ยวที่ไทยแล้วอ่ะเขาสแกนเงินจ่ายได้เลยนะไม่ต้องแบบว่ามีปัญหาเหมือนเมื่อก่อนว่าฉันพกเงินไทยมาแต่ว่
0: า
1: เงินที่จะทอนมันไม่มีอ่ะแบงค์พันอย่างเงี้ยค่าตุ๊กๆ30บาทเงี้ยทอนยังไงอ่ะมันไม่ได
0: ้โอ้โหเมื่อก่อนเวลาชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยแบงค์เขาสกุลเงินเขาใหญ่แล้วพอเวลาแลกมาทีมันก็โอ้โหมันก็ได้แต่แบงค์พันแล้วเวลามาจ่ายค่าตุ๊กๆเนี่ย20บาท30บาทเนี่ยโอ้ถ้าทอนนี่เป็นเหรียญเป็นแบงค์นี่หนาปึกเลย
1: สับสน
0: มันก็ไม่สะดวกแล้วคน
1: เขาไม่ได้เข้าใจเงินบาท
0: แล้วเขาต้องมานั่งนับพี่ต้องมานั่งเวลาพี่ไปต่างประเทศบางทีต้องมานั่งดูเอ๊ะแบงค์นี้มันมีค่าเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าเขาว่าเลือกที่จะเล่าผ่านไอ้รถตุ๊กๆเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเหมือนกันแม้แต่ MV Lisa ก็ต้องรถตุ๊กๆใช่มั้ยแล้วเราก็ไปเป็นลิซ่ามาแล้วเพราะเขามีให้ถ่ายรูปนะคุณผู้ชมก็คือเป็นเหมือนเรามีจุดให้มาร์กว่าเราจะไปยืนตรงเนี้ยแล้วก็กดถ่ายรูปนับไปหลัง5วิเดี๋ยวมีรูปมาอวดด้วย
0: เราก็จะอยู่กับตุ๊กๆนั้น
1: ใช่
0: เป็นแม่ย่านางตุ๊ก
1: ๆใช่เราได้อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว
0: นอกจากแบงค์ชาติกรุงไทย
1: กรุงไทยเป็นเรื่องของนกกระซิบ
0: โอ้ยนี่ภูมิใจนำเหนือว่าท่านเอกนิติไปไหนพูดแต่ AI นกกระซิบ
1: ใช่
0: เมื่อวานเปิดวันแรกก็พูดถึง AI นกกระซิบ
1: จริงๆแล้วมีประโยชน์มากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยเพราะว่าบางทีเราอาจจะอยากเริ่มต้นธุรกิจใช่ไหมแต่ว่าคำนวณไม่เป็นว่าเออเราจะต้องซื้อของเท่าไหร่ราคาของวันนี้มันเท่าไหร่แล้วเราจะตั้งราคายังไงเตรียมของไว้ขายกี่ชุดดีนะถ้าเกิดต้นทุนมันเท่านี้คือเขาจะช่วยคำนวณหมดเลยอ่ะเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวของผู้ประกอบการรายย่อยอ่ะเพื่อให้เราเหลือกำไรเยอะที่สุด
0: ใช่มันเหมือนมี AI เล็กๆเมื่อวานมันมีเซสชั่นนึงชื่อว่าเป็น Small AI Pick Job ใช่ไหมเขาพูดถึง AI นกกระซิบนี่แหละที่แบบว่าการทำงานเนี่ยไม่ได้แบบยุ่งยากซับซ้อนที่แบบว่าคนทั่วไปเข้าไม่ถึงแต่จริงมันถูกติดตั้งอยู่ง่ายๆแล้วมันฟังก์ชันมากมันเหมาะกับผู้ประกอบการมากๆไม่ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายและ AI มันปริ้นออกมาได้เลยว่ารายได้คุณขายของได้เท่าไหร
1: ่
0: คุณไปซื้อของเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณใช้ในแอปพลิเคชันเดียวกันมันก็จะเห็นต่างๆแล้วคนผู้ประกอบการก็สะดวกมากขึ้นเทียบ

0: มูลเงินเดือนข้อมูลการใช้จ่ายผ่านแอปเอ๊ะลูกน้ำก็มีสตุ้งสตังค์อยู่ประมาณนึงใช้จ่ายซื้อของซื้อนี่นั่นแสดงว่ามีกำลังซื้อมีกำลังจ่ายงั้นให้อารีสกอร์สูงหน่อยแล้วลูกน้ำก็เอาอารีสกอร์เนี้ยไปกู้เงินได้เป็นเหมือนฐานข้อมูลว่านี่พี่ดูคะแนนหนูนะคะแนนหนูไม่ธรรมดานะ
1: หนูไปเล่นมานะหนูได้สีเขียวนะแปลว่าไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ในเรื่องการบริหารจัดการอย่างที่พี่แจ๊คบอกเหมือนเขาจะให้เรากรอกข้อมูลพื้นฐานนะคะว่าแบบเดือนนึงเรามีรายได้เท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่มีบัญชีมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่ามีจ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลาไหม
0: มีหนี้เท่าไหร่
1: ซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะเหมือนที่พี่แจ๊คบอกคือทางแบงก์อ่ะก็จะเอาไปประกอบการพิจารณานอกเหนือจากไอ้สเตทเมนต์ว่าเข้าเท่านี้ออกเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็จะไปช่วยๆกับเหมือนพวกพี่ๆที่อาจจะวิ่งวินมอเตอร์ไซค์
0: ไม่ได้มีรายได้ประจำ
1: อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได
0: ้เราพูด2คนเขาอาจจะยังไม่เชื
1: ่
0: อเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกคอยอธิบายหน่อยดีกว่าว่าไอ้ตัวอารีสกอร์เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรยังไงรับฟังครับ
2: ครับผมก็กระทรวงการคลังนะครับก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะครับแล้วก็ประชาชนคนตัวเล็กนะครับที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อได้ยากนะครับเนื่องจากว่าขาดเอกสารทางการเงินนะครับไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับเราก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของ data lake นะครับในการรวบรวมข้อมูลนะฮะทั้งที่เป็นข้อมูลทางเลือกแล้วก็ข้อมูลดั้งเดิมนะครับเพื่อที่จะเราใช้เรื่องของระบบ machine learning นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลใน data lake ครับออกมาเป็นแบบจำลองคะแนนเครดิตนะครับหรือที่เรียกว่า ARI score นะครับ ARI score ก็จะสามารถช่วยในการวิเคราะห์นะครับระดับเครดิตของคนตัวเล็กนะครับให้มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะเป็นข้อมูลเสริมฮะให้ธนาคารเนี่ยวิเคราะห์สินเชื่อได้นะครับแทนที่จะใช้แทนเรื่องของสลิปเงินเดือนนะครับ data lake ของกระทรวงคลังเนี่ยครับนอกเหนือจากที่เราจะนำมาใช้ในการพัฒนา ARI score แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเอาไปใช้ในการที่จัดทำนโยบายการคลังอื่นๆนะครับเพื่อที่จะทำนโยบายที่ตรงเป้านะครับลดเรื่องของการอุดหนุนนะครับทำนโยบายที่เฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องของความยั่งยืนทางการคลังได้อีกทางหนึ่งด้วยครับก็จะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้มีสลิปเงินเดือนนะครับเราก็จะได้มีเรื่องของข้อมูลมาใช้แทนที่เรื่องของสลิปเงินเดือนให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาสินเชื่อโดยมีข้อมูลครบถ้วนเป็นการสนับสนุนเรื่องของกลไกตลาดให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแทนที่จะใช้เรื่องของการอุดหนุนซึ่งก็จะต้องใช้ทรัพยากรทางการคลังนะครับแต่นี้เราส่งเสริมเรื่องของกลไกตลาดโดยที่ทางรัฐเนี่ยก็จะเป็นผู้ลงทุนในเรื่องของการนำข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถพิจารณาสินเชื่อได้ครับ
0: โอ้โหเรื่องของอารีสกอร์ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับของผู้ประกอบการรายย่อยหรือคนที่ไม่ได้มีอาชีพอิสระ
1: ช่วยแก้ปัญหานี้นอกระบบได้แบบดีเลยแหละ
0: ใช่ครับขยับไปพาวิเลียนต่อไปดีกว่าครับเป็นโซนอะไรฮะลูกน้ำ
1: เป็นโซนของ Climate Resilience ค่ะซึ่งจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมารวบรวมข้อมูลภัยพิบัติหรือว่าภัยธรรมชาติต่างๆแล้วก็ผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวด้วยโซนนี้อยากจะบอกว่ามันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งอ่ะพี่แจ็คที่พม.เขาได้ทำร่วมกับแบงก์ชาติเอาไว
0: ้
1: ตัวนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเรื่องของพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติซึ่งมันจะย้อนหลังไปตั้งแต่ปี60ไปจนถึงเรียลไทม
0: ์
1: แบบเรียลไทม์เลยเมื่อกี้แอบไปดูมาก็คือถ้าถามว่ากลุ่มที่จังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้มีบางกี่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบแล้วอะไรเงี้ยคือมันสามารถบอกได้เลย
0: เจาะความเสี่ยงไปที่กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคือเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เดือดร้อนคนเดือดร้อนนะทุกคนแต่คนที่จำเป็นต้องอพยพหรือว่าต้องเคลื่อนย้ายก่อนที่เหตุการณ์จะรุนแรงคือกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มเสี่ยงแล้วหลายครั้งเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะตรงนี้เราจะมีฐานข้อมูลอ
1: ๋
0: อเป็นพิกัดที่แม่นยำว่าเอ๊ะถ้าเกิดน้ำท่วมที่ปราจีนน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราน้ำท่วมที่กรุงเทพโซนลาดพร้าวอ
1: ๋
0: อโซนนี้มีกลุ่มเปราะบาง3คนอยู่บ้านหลังนี้ตรงนี้เขาก็จะได้เคลื่อนย้ายคนเหล่านี้ไปก่อน
1: มันก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ลดความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีในส่วนของอันเนี้ยอยากถ่ายมาก
0: อีกนี้ลูกน้ำน่าจะชอบเนาะเป็นอิมเมอร์ซีฟ360องศา
1: สนุกมาก
0: เป็นยังไงฮะ
1: มันคือมันเป็นห้องมืดๆเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเหมือนจอ LED จอโค้งด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกแล้วก็จะเป็นภาพเหมือนแบบเราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆเขาจะนำเสนอ4แหล่งท่องเที่ยวด้วยกันมีเกาะเต่าเกาะลันตามีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ชุมชนนาเกลือพัทยาแล้วมันก็จะมีลมปล่อยออกมาข้างบน มันสมจริงมาก

0: ไปอยู่นั้นปุ๊บ
1: เหมือนอยู่ชายหาดคือเข้าไปแล้วอยากไปเกาะเต่าจริงๆคือเชื่อว่าผู้นำหรือว่าผู้แทนแต่ละประเทศที่มาเนี้ยถ้าเกิดได้เข้าไปห้องเนี้ยประชุมเสร็จบินไปเกาะเต่าต่อได้เลย
0: พรุ่งนี้ห้องประชุมอาจจะว่าง
1: เพราะว่าไปเกาะเต่า
0: ทุกคนบินไปเกาะเต่าก่อน
1: เกาะลันตาเลยเป็นไปได้นะคะอันนี้สนุกมาก
0: ไปโซนที่3กันบ้างครับ
1: โซนที่3จะเป็น longevity โอ้แต่ละโซนนะหนูต้องเจ็บกกลิ้นนิดนึง
0: ครับ
1: โอเคโซนนี้
0: ก็เป็นเทรนด์ของโลก
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการพยายามผลักดันธุรกิจ wellness ซึ่งแบบว่าปัจจุบันนี้เหมือนเขาพยายามที่จะนำเสนอว่าประเทศไทยเวลาที่คุณมาเที่ยวแล้วใช่ไหมคะนอกจากจะได้เรื่องของความสุขจากการท่องเที่ยวคุณยังได้สุขภาพดีกลับไปด้วย
0: มาเที่ยวไทย1วันอายุยืนหมื่นปีอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เขาก็พยายามขับเคลื่อนธุรกิจเวลเนสที่แบบเกี่ยวกับดูแลสุขภาพอะไรแบบนี้ด้วย
0: คือมันเป็นเทรนด์ของโลกที่ในอนาคตเนี่ยหลายคนบอกว่าคนจะอายุยืนมากขึ้นแต่ประเด็นคือการที่มีอายุยืนมากขึ้นแล้วคุณป่วยออดออดแอดแอดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอายุยืนมากขึ้นคุณแก่มากขึ้นหลัง60ไปแล้วคุณขยันหายใจนานขึ้นคุณต้องมีชีวิตหลัง60ที่เฟรชสุขภาพแข็งแรงอยากกระโดดตีลังกาอยากจะเที่ยวไหนอยากจะไปใช้ชีวิตใช้ซะไปได้สนุกสนานไม่มีปัญหาคอบ่าไหลเหมือนพวกเราที่เป็นตั้งแต่30 40อย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะแต่อย่างพวกเราเนี้ยถ้ามีปัญหาคอบ่าไหลเขาก็มีตัวอย่างให้นะ
0: เป็นอะไรฮะ
1: โมเดลฤาษีดัดตนค่ะเขาจะมานำเสนอใน4ท่าก็จะเป็นช่วยยืดหลังยืดเข่ายืดขาตั้งแต่ไปลองทำมาแล้วแต่ทำได้ท่าเดียวนะท่าอื่นเขาเป็นนั่ง
0: นี่คุ้มเลยมาวันเดียว
1: จะนั่งยืดก็เก่งใจก็เลยไปทำมาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยนะคะเหมือนเขาใช้คำว่าถ้าฤาษีดัดตนเหล่านี้คือเราสามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปหาหมอหรืออะไรเลยเพราะมันเป็นการยืดเหยียดประกอบกับลมหายใจถ้าเกิดเราทำมันก็จะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนั่นเอง
0: เรื่องของสมุนไพรไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมสมุนไพรไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับเนาะตั้งแต่โควิด19ที่เรามีฟ้าทลายโจรอะไรต่างๆนะนะแต่ว่าคำถามคือพอเรามีสมุนไพรที่ดีเนี่ยเราต้องเอาสูตรสมุนไพรที่ดีนั้นมามิกซ์ให้มันมีคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับมีสารสกัดที่ดีและเอามาใช้ประโยชน์ได้ผสมซีซัวเนี่ยไม่ได้น้องน้ำได้ไปลองผสมมาหรือยัง
1: ผสมเรียบร้อยแล้วพี่แจ็คหนูนี่ถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมเลยก็ว่าได้
0: ผสมปุ๊บได้ยาพิษปั๊บ
1: ไม่ได้เซรั่มออกม
0: า
1: คือมันเหมือนจะเป็นเกมเป็นจอใช่ไหมคะ LED ให้เราแบบว่าทัชสกรีนแบบลากส่วนผสมมาซิว่าถ้าสมมุติเราจะใช้เซนเชล่าเป็นไงต้องผสมกับอะไรที่มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันอย่างเช่น
0: ใครพาไปเก็บหน่อยดิ
1: อย่าเพิ่งอย่าอยากเมาอยู่สาวไปเดินมานะเป็นเซนเชล่าผสมกับว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยว่าจะบอกว่าอุ้ยส่วนผสมเนี้ยใช่
0: ได้
1: เหมาะจะเป็นมาสเป็นเซรั่มแต่ถ้าสมมุติเราผสมผิดอย่างเช่นเอาเซนเชล่ามาผสมกับของร้อนอย่างขมิ้นชันเนี้ยรู้สึกว่าไม่พบส่วนผสมนะแอดไม่ผ่าน
0: ถ้าคุณเอามาใช้นี่คุณเตรียมเลยนะ
1: อาจจะพังได้
0: อัน
1: นี้ก็เป็นการยกระดับสมุนไพรไทย
0: ครับนอกจาก3บูธ4บูธที่เป็นไทยแลนด์พาวิเลียนยังมีประติมากรรมที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการประชุมครั้งนี้พี่ไปเดินโฉบมาเนี่ยเห็นนักข่าวหลายประเทศที่เวลาเขามาปุ๊บก็ต้องยืนเปิดหน้าเนาะเวลาเป็นไปทำข่าวใช่ไหมยืนเปิดหน้าที่ไหนดีไอ้เขายืนเปิดหน้ากับแลนด์มาร์คที่เป็นประติมากรร
1: ม
0: ซึ่งประติมากรรมเหล่านั้นมีความหมายทั้งหมด
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วย
0: ใช่มีนิ่งในยะของมันคืออะไรพี่ไปอันนึงกลมๆอันนึงเรียว
1: ๆ
0: มันคืออะไรยังไง
1: ไอ้อันกลมๆเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตอ่านโพยนะคุณผู้ชมคือชื่อมันยากจริง
0: อ
1: ันกลมๆเนี่ยเขาชื่อว่า One Thailand Weaving Connections ซึ่งมันใช้ลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าเหมือนแบบประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่เป็นการบรรจบกันของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนความคิดวัฒนธรรมเขาก็เลยใช้วงกลมว่าแบบว่ามันเป็นการเชื่อมโยงกันเกื้อกูลกันก็คือมันไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เส้นแต่ละเส้นที่ถักทอเนี่ยถ้าเกิดเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันอาจจะบอบบางนะแต่ถ้าเกิดมันผสานรวมกันถักทอรวมกันแบบนี้มันก็จะ
0: แข็งแรงที่มีความเชื่อมโยงกันอีกรูปเป็น Thailand Weaving the Futureหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อันนี้จะลักษณะเป็นสันสานเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆลักษณะเกลียวขึ้นไปถักทอขึ้นไปก็คือจากฐานขึ้นไปเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามจะสื่อว่าถ้าเกิดเรารวมพลังกันแล้วใช่ไหมแบบนานาประเทศเหมือนที่เรามากันวันนี้เนี่ยฐานรากเนี่ยก็จะเติบโตก้าวสูงขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆคือก้าวหน้าไปด้วยกันนั่นเอง
0: จากประติมากรรมที่โชว์อยู่หน้าห้องพี่พาไปดูในห้องประชุมดีกว่าในห้องประชุมเนี่ยด้านหลังของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ตรงเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นห้องประชุมในห้องประชุมใหญ่ๆที่นึกถึงใครเคยมาเนี่ยมันจะเป็นโล่งๆใช่ไหม
1: เ
0: ขาซอยเป็นห้องประชุมย่อยประมาณ 40-50 ห้องประชุมแล้วก็จะมีห้องประชุมห้องทำงานอีกแบบเป็นร้อยห้องประชุมข้างในเนี่ย

0: ในห้องประชุมต่างๆเขาจะมีการบุกผนังกันเสียงเขาจะทำเป็นลายคล้ายสารคล้ายลายพลัสของนโยบายนะแต่เป็นลักษณะของการสารแล้วตามลายสารเนี่ยจะเห็นเป็นผ้าตรงกลางเนี่ยผ้าแต่ละอันเนี่ยจะเป็นผ้าไทยมีลวดลายเฉพาะนะฮะอันนี้จะเป็นคล้ายลายผ้าขาวม้
1: า
0: เนาะแต่บางอันเนี่ยนะฮะจะเป็นลายมีห้องหนึ่งที่วันก่อนที่ท่านเอกนิติพาเข้าไปดูความพร้อมเนี่ยนะฮะเขาจะใช้ลายผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถแล้วก็กล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ
1: ์
0: อันนี้ห้องหนึ่งก็จะเป็นลายเป็นคล้ายๆเรือสุพรรณหงส์นี
1: ่
0: ก็จะมีการโชว์ลายไทยต่างๆนี่เนี่ยก็จะบุต่างๆอย่างนี้
1: จ
0: ะนี่จากห้องประชุมขยับอันนี้เป็นลายสายเองที่บอกนี่ก็เป็นลายผ้าขาวม้า
1: ถ้าเกิดเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากซื้ออ่ะพี่แจ็คแบบโหยตายแล้วผ้านี้สวยจังเลยฉันจะซื้อได้ไหมเนี่ยคนที่มาประชุม
0: แน่นอนข้างนอกเนี่ยถ้าเดินออกมาเดินออกมาฮะเราจะพาไปที่ Market Place นี่มันจะมี Market Place นะครับที่เอาไปนะครับเอาสินค้าต่างๆเนี่ยนะฮะเอามาให้คนเนี่ยได้เลือกซื้อเลือกหาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าร้านจิจุ๋มจิจุ๋มเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบเสื้อผ้าให้กับให้ออกแบบเสื้อผ้าให้กับเน่ๆแต่เขาเอาผลิตภัณฑ์ผ้าภูเก็ตเนี่ยผ้าสวยๆเนี่ยนะฮะมาขายทั้งแบบเป็นผ้าดิบแล้วก็มาขายเป็นแบบตัดแต่งเรียบร้อยทำเป็นเสื้อทำเป็นสูตรนะครับให้คนที่มาร่วมประชุมเนี่ยใช้ได้แล้วก็มาทำเป็นกิมมิกถ้วยชามสังฆโลกมาทำเป็นตัวหมูอะไรต่างๆนานาให้คนเลือกซื้อเลือกหากันได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าจะเลือกซื้อเลือกหาก็สามารถที่จะไปดูตามบูธต่างๆกันได้นะครับก็เป็น Thailand Marketplace นะครับให้คนได้เลือกซื้อเลือกหากันนะฮะ
1: เต็มอิ่มนะพี่แจ
0: ็
1: ค4 Pavilion นะเดินขาลากแต่ว่าไม่เหนื่อยนะเพราะว่าสนุกมาก
0: ครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่คนไทยแล้วกันนะครับเอามานำเสนอนะครับให้กับชาวต่างชาติไม่มีโอกาสบ่อยครั้งนักที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับผู้นำทางการเงินการคลังระดับโลกขนาดนี้190ประเทศที่มาร่วมประชุมในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไทยมีของดีอะไรเราขนกันมาแต่แม็ก
1: ซ์
0: แล้ววันนี้เรารวมของดีต่างๆที่ประเทศไทยเราขนมาเนี่ยนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจนะฮะในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในวันนี้หมดเวลาของรายการ Thailand Connect นะครับผมพร้อมลูกน้ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

23ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินมหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับต่อท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับหนึ่งในวันสำคัญในเดือนตุลาคมของปวงชนชาวไทยครับหนึ่งนั้นคือวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยครับซึ่งพระองค์ท่านทรงมีโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการและหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่มีมากมายหลายโครงการทีเดียวนะครับเพื่อจัดการน้ำอย่างยั่งยืนให้กับปวงชนชาวไทยวันนี้เราจะมีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่เคยถวายงานแด่พระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านดร.รอยยนต์จิตดอนครับสวัสดีครับจ่ารอยยนต์ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับอย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับท่านทรงมีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากกว่า 4,000 โครงการแล้วเรื่องน้ำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยอาจารย์รยนต์เองเคยถวายงานพระองค์ท่านในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับมีโอกาสยังไงครับอาจารย์
1: อันแรกสุดก็คือคงต้องย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ท่านพัฒนาเริ่มเป็นกษัตริย์แล้วก็สนพระทัยที่จะแก้ปัญหาให้กับประเทศก็คือปัญหาเรื่องการเรื่องผู้ก่อการร้ายตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ท่านก็ทรงแก้ปัญหาด้วยการลงไปพัฒนาไม่ได้ไปสู้รบนะก็ไปสร้างระบบน้ำไว้ที่อีสานตั้งแต่ปี 2,500 กว่าซึ่งภายหลังเนี่ยผมมีโอกาสพบผู้นำทางฝั่งของผู้ก่อการร้ายอย่างเช่นคุณบำรุงขโยธา
0: ครับ
1: ท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้พวกเขากลับใจแล้วเกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์นั่นคือระยะแรกแล้วก็จากที่ส่งงานท่านก็คิดว่าจะต้องทำเขื่อนขนาดใหญ่ก็เกิดเป็นเขื่อนภูมิพลนะฮะเสร็จแล้วต่อจากนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งทำระบบน้ำในพื้นที่กันดารอันที่สองทำเขื่อนขนาดใหญ่ก็แบ่งเป็นยุคๆได้เลยอันที่สามท่านก็มาทำเรื่องของใกล้ตัวเมืองก็คือระบบกระจายน้ำเขื่อนขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็อันสุดท้ายจะเห็นได้ว่าท่านทำส่วนของลงทะเลก็คือแหลมพักเบี้ย
0: และ
1: ต้องมีป่าชายเลนแล้วก็พอปี2538กับ39 2ปีติดกันเนี้ยปรากฏว่าท่านก็ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าการก่อสร้างอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าในปี2538น้ำท่วม
0: ใหญ่
1: ปี2539น้ำแล้ง
0: ครับ
1: ท่านก็ทรงนั่งพิเคราะห์แล้วก็คิดว่าจะต้องทำเรื่องบริหารจัดการน้ำเพราะนั้นเราต้องแยกกันว่าการก่อสร้างการบริหาร
0: ครับ
1: นะฮะการบริหารจัดการน้ำท่านก็เลยสนิทกับท่านองคมนตรีชาวนศิลวันซึ่งเป็นศิษย์เก่า MIT นะฮะก็เลยพระราชทานเงินตั้งเป็นมูลนิธิศึกษาพัฒน์แล้วก็เป็นกองทุนแล้วก็ดึงเอา MIT มาช่วยเราพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ
0: อ
1: ันแรกสุดมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเลยซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของโลกไม่น่าเชื่อนะฮะอันที่หนึ่งเราจะรวบรวมข้อมูลน้ำได้อย่างไรเราก็เกิดเป็นระบบคลัสเตอร์ Linux ซึ่งภายหลังก็เป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคลาวด
0: ์แ
1: ต่คนข้างนอกไม่รู้หรอกว่ามันเริ่มตั้งแต่ปี2541ด้วยหน่วยงานเล็กๆด้วยคอมพิวเตอร์ PC จากพันทิปนะฮะเนี่ยเกิดจากพระองค์ท่านส่วนที่สองที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนั้นเนี่ยเครื่องมือกลไกที่จะทำให้การทำงานหรือเมื่อมีข้อมูลแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนในประเทศไทยสามารถดูข้อมูลได
0: ้
1: นะตอนนั้นแน่นอนครับอินเทอร์เน็ตตอนนั้นก็เกิด World Wide Web
0: ครับ
1: แต่ World Wide Web ยังดูแผนที่ไม่ได้
0: แต่ยังไม่แพร่หลายเหมือนทุกวันน
1: ี้ครับทางผมก็จับมือกับ MIT พัฒนากลไกที่จะแสดงผลแผนที่บน World Wide Web นะครับที่เรียกว่า Geo Markup Language GML นะแล้วเราก็ทำสำเร็จจดสิทธิบัตรด้วยที่ใช้กันอยู่บนอินเทอร์เน็ตแผนที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นสิทธิบัตรของคนไทยนี่แหละนะฮะเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็เริ่มได้ครับนั่นแหละครับก็ได้เห็นยุคที่ชัดเจนนะฮะว่าตั้งแต่จากป่าเกิดเป็นโครงการขนาดใหญ่เกิดจะเป็นโครงการที่อยู่นอกเขตชนประทานมาในเขตชนประทานแล้วก็ในตัวเมืองก็คือแก้มลิงจนกระทั่งถึงออกทะเลแล้วก็บริหารจัดการนะฮะแล้วภายหลังสุดท้ายหลังจากผมถวายงานเมื่อปี2541เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นภาพแล้วก็รับสั่งไปทำต่อก็คือแทนที่จะทำเรื่องน้ำอย่างเดียว
0: ครับ
1: เราก็ทำดินน้ำป่าพลังงาน
0: โอ้แบบครบวงจรเลย
1: แล้วถึงวันนี้สิ่งที่เราทำเรื่องพลังงานเนี่ย
0: ครับ
1: คือคำตอบของโลกยุคใหม่จริงๆได้ครบถ้วนจริงๆ
0: ครับคือทรงพระองค์ท่านทรงมีแนวพระราชดำริกว้างไกล
1: ครับ
0: แล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติมองถึงการข้างหน้าด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ทรงเวลาถวายงานพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: ท่านทรงสอนอะไรบ้างครับ
1: ผมอยากย้อนไปเมื่อกี้นี้ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ปี2547วันที่เดือนตุลาครับวันที่19ตุลาคม2547ท่านเสด็จทอดพระเนตรเนื่องจากเราเริ่มทำระบบโทรมาสสำเร็จ
0: ครับ
1: อันที่หนึ่งท่านก็ทอดพระเนตรแล้วตอนนั้นก็ถูกนำเอาไปแก้ปัญหาภัยแล้งนะฮะท่านรับสั่งให้ขึ้นไปติดถึงที่เขาพะเนินทุ่ง
0: ครับ
1: แล้วภายหลังก็ไปติดที่วังไกลกังวลที่ไร่ช่างหัวมันนะฮะแล้วก็วันที่ผมไปติดนะครับต่างจากผู้บริหารของคนอื่นๆเลย
0: ยังไงฮะ
1: พระองค์ท่านวันที่ผมไปติดวันรุ่งขึ้นท่านถามเลยแล้วคู่มือการใช้งานอยู่ไหน นะฮะซึ่งตอนนั้นผมไปติดเนี่ยผมยังไม่มีคู่มือการใช้งานเลยผมต้องนั่งทำคู่มือการใช้งานเสร็จเพื่อจะถวายให้ท่านได้ทอดพระเนตรแล้วก็ใช้งานแล้วก็วันนั้นย้อนกลับไปดูที่ภาพครับวันนั้นสองสามเรื่องนะฮะวันนั้นที่ท่านเสด็จนี่ก็คือท่านรับสั่งเอาไว้เมื่อ30หรือ40กว่าปีที่แล้วเรื่องเขื่อนใต้ดินแล้วปรากฏว่าไม่มีใครยอมทำผมก็บินไปเจอที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นทำเขื่อนใต้ดินสำเร็จที่มิยาโกจิมะเกาะใต้โอกินาวากับโอกินาวาเขาไม่เสียพื้นที่เลยนะข้างบนปลูกต้นไม้แล้วบล็อกไม่ให้น้ำข้างล่างมันไหลออกจัดระดับข้างบนยังใช้ปลูกต้นไม้อยู่น้ำเก็บข้างล่างพอเขาพบว่าพื้นที่ข้างล่างเป็นโพรงตรงกับที่รัชกาลที่9ทรงคิดเอาไว
0: ้
1: เขาก็เลยมาถวายรายงานนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้เห็นอันที่หนึ่งเราไม่เสียพื้นที่อันที่สองดินกลับมาดีหมดนะฮะแล้วก็พื้นที่เกษตรแล้วภายหลังเนี่ยเขื่อนใต้ดินก็ขยายไปที่อินโดนีเซียนะฮะในไทยก็มีอยู่สองสามจุดก็ทรงรับสั่งไว้จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้เดินนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือค่าความพรุนต้องเกินเกือบ 20% เราสามารถทำได้เขื่อนใต้ดินนะฮะไม่เสียพื้นที่เลยแล้วถ้าทำเป็นเขื่อนใต้ดินดินที่แย่ๆที่ถูกน้ำบาดาลไปใช้อย่างเช่นสุโขทัยก็จะกลับมาดีขึ้น
0: ครับอันนี้คือแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านที่กำลังรอการสานต่อพูดอย่างนี้ได้
1: ถูกครับ
0: อาจารย
1: ์ถูกครับ
0: ครับ
1: แล้วคนอื่นเอาไปทำแล้วแล้วพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง หลายประเทศแล้วครับ แล้วเยอรมันก็เข้าใจเรื่องนี้ก็เอาไปศึกษา นะครับแล้วก็ทำเดี๋ยวผมจำชื่อมาที่ไรไม่ได้ นะฮะ
0: จังหวะเวลาท่านพระองค์ท่านส่งงานส่งมุ่งมั่นตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ในการที่จะทำอย่างไรให้งานออกมาดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรของพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: อาจารย์ถวายงานด้วยพระองค์ท่านทรงแนะนำหรือว่าให้คำสอนอะไรเราบ้างไหมครับในหลักการที่พระองค์ท่านทรงงานอยู่
1: อันแรกสุดท่านจะเล่าอย่างเมื่อกี้รูปคนแรกที่ผมเข้าเฝ้าที่วังไกลกังวลนะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2549สิ่งแรกก็คือทรงสอนผมเรื่องผังน้ำกับบัญชีน้ำ
0: ครับ
1: นะว่าต้องทำอย่างไรแล้วการทำต้องใช้วิธีจับมือทำกับชาวบ้านเพราะถ้าเราทำด้วยกันข้อมูลได้มาอย่างไรเขาก็จะเชื่อเพราะเป็นสิ่งที่เขาทำ
0: ครับ
1: ก็เกิดคำว่าเข้าใจแล้วเข้าถึงก็คือพอเข้าใจตรงกันนะครับเดินหน้าหนึ่งภาพครับนะฮะพอเข้าใจตรงกันไอ้การพัฒนาง่ายหมดเลยเนี่ยฮะท่านทรงสอนผมอยู่4ชั่วโมง
0: ครับ
1: นะฮะว่าบัญชีน้ำต้องทำยังไงผังน้ำต้องทำยังไงสำรวจเขื่อนขุนด่านชั้นสำรวจอย่างไรก่อสร้างอย่างไรนะครับท่านถ่ายทอดหมด
0: ครับ
1: แล้วก็ตั้งเป็นคำถามแล้วก็รับสั่งให้ผมไปศึกษาที่โครงการที่พระองค์ท่านทรงทำไว้ว่าที่อีสานว่าตอนนี้เป็นอย่างไร
0: ครับ
1: ทางภาคเหนือให้ไปศึกษาถึงต้นน้ำกวงว่าเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพอศึกษาแล้วผมต้องถวายรายงานวันที่เข้าเฝ้าเนี่ยผมก็ต้องบันทึกแล้วถวายรายงานในอีกหนึ่งสัปดาห
0: ์
1: ว่ารู้เรื่องไหม
0: ครับ
1: นะฮะบันทึกเป็นไหมสรุปใจความเป็นไหมแล้วเอาไปทำงานต่อเป็นไหม
0: ครับ
1: นั่นคือสิ่งที่ผมได้เรียนแล้วก็สอนให้ผมว่าถ้าจะถวายงานท่านคิดหนึ่งรอบไม่พอต้องคิดสามรอบ
0: โ
1: อ้มันก็เกิดคำว่าอะไรฮะต้องใช้คำภาษาอังกฤษ holistic approachเห็นภาพรวมทั้งหมดครับ
0: ครับก็อย่างพระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำมาอาจารย์รอยนต้องกลับไปเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลแล้วสุดท้ายต้องกลับมาถวายรายงานพระองค์ท่านอีก
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอเราถวายรายงานพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านทรงซักต่อไหมว่าอาจารย์รอยนที่ปิดจุดในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านพระราชทานคำแนะนำต้องการ
1: นี่คือสิ่งที่ผมดีใจ
0: ครับ
1: ทางสำนักราษฎร์ผมถวายรายงานผ่านสำนักราษฎร์นะสำนักราษฎร์ก็บอกผมว่าท่านตรวจแก้ด้วยพระองค์เองแล้วแก้ไม่เยอะแล้วท่านให้สำนักราษฎร์ส่งรายงานพวกนี้ให้คณะรัฐมนตรีว่าท่านทรงมีพระราชดำริอย่างไร
0: ครับ
1: นะ
0: ครับแล้วสิ่งที่อาจารย์ถวายรายงานไปในตอนนั้นจนถึงณขณะนี้มันเกิดผลต่างๆที่ตามมาอย่างไรบ้างไหมครับ
1: ยังน้อยฮะคือหลายคนก็ยังไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: คือสิ่งที่ผมเริ่มเข้าใจเพราะท่านรับสั่งให้ผมลงพื้นที
0: ่
1: ผมไปอย่างป่าสักงามไปดูว่าเขื่อนแม่กวงเนี่ยไม่มีน้ำแล้วจะแก้อย่างไร
0: ครับ
1: นะครับเรียนเรียนจากต้นน้ำเนี่ยครับป่าสักงามเนี่ยเขาก็เริ่มเรียนรู้จากห้วยห้องไคร
0: ้
1: ผมมีโอกาสได้ไปดูที่ต้นน้ำแม่กวงนะฮะก็พบว่าต้นน้ำแม่กวงเนี่ยเป็นป่ากล้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ดินแฉะซับน้ำคราวนี้ผมก็ได้เรียนรู้ทันทีว่าถ้าผมจะฟื้นป่าไม่ใช่ผมปลูกป่าผมต้องปลูกกล้วยนี่ไงผมก็ถวายรายงาน
0: ของเขา
1: ใช่ใช่แล้วกล้วยนี่ปลูกง่าย
0: ครับ
1: นะถ้าเราปลูกกล้วยสำเร็จค่อยปลูกต้นไม้อื่นก็จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วผมก็ไปดูนะฮะดูที่แม่วงแม่วงก็ฝนน้อยนะฮะแล้วก็เราก็พบเลยว่าที่เขาชนกัน
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ติดกับแม่วงแต่สูงกว่าแม่วงอย่างตอนนี้ที่บอกว่าน้ำหลากมาจากแม่วงก็ไม่จริงน้ำหลากมาจากเขาชนกัน เพราะเขาชนกันเขาสูงบล็อกหมดแล้วก็ไหลลงลาดยาวก็ต้นน้ำก็เป็นกล้วยไปกี่ที่กี่ที่ก็กล้วย
0: ลาดยาวนครสวรรค์เนี่ยอาจารย
1: ์ครับเขาชนกันมันสูงกว่าไม่รู้กี่ร้อยเมตรนะฮะเราก็เข้าใจหมดถึงเวลาถ้าเราเข้าใจก็เดินต่อง่ายถ้าเราไปก๊อปปี้ฝรั่ง
0: ครับ
1: นะอย่างเช่นการแก้ปัญหาไฟป่าใช้วิธีถางเตียนนะปรากฏว่าตอนนี้สหรัฐเองก็เอาตัวไม่รอดไฟป่านะฮะเพราะป่าสน

0: ครับ
1: แต่พอผมเข้าใจเรื่องนี้ก็เอากล้วยมาปลูกแทนแนวกันไฟป่าหยุดอยู่จุดเท่าไหร่ก็ไม่ไหม
0: ้ครับ
1: แถมเก็บได้เงินอีกกรมป่าไม้ก็ไม่ต้องเสียเงิน
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เรียกว่าคือสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีแนวพระราชดำริทรงพระราชทานมาเรียบร้อยนั่นเนี่ยนะครับเราเองถ้าเกิดไปปรับไปประยุกต์หรือว่าสารตอบแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านอันนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนแท้จริงประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได
1: ้ก็จากเดิมต้องแก้ปัญหาไฟป่าใช้เงินมหาศาลเลยเพราะเปลี่ยนไปปลูกกล้วยบางหมู่บ้านเนี่ยได้ปีละ10ล้านบาทแทนที่กรมป่าไม้จะต้องจ่ายเงินถางเตียนเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วภัยแล้งก็ไม่เกิดอีกเลย
0: อันนี้คือแนวทางหนึ่งคือพระองค์ท่านส่งสอนประชาชนนำไปใช้ประโยชน์
1: ใช่ครับ
0: นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากที่จะเห็นความเจริญในทุกรูปแบบครอบคลุมในทุกมิติสำหรับประสบกรณิกรของพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับในทุกด้าน
0: อาจารย์สานต่อยังไงบ้างครับแนวคิดต่างๆที่พระองค์ท่านพระราชทานมา
1: ผมคิดว่าอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเมื่อปี2551ท่านให้ผมเข้าเฝ้าเดือนเมษายนแล้วผมก็ถวายรายงานเรื่องแผนที่ฝนท่านก็รับสั่งฝนมันไม่ตกเหนือเขื่อนแล้วมันมาตกท้ายเขื่อนแล้วเราจะเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำอย่างไร
0: ครับ
1: อันที่หนึ่งอันที่สองตอนนั้นพายุจะเข้าพม่าพอดีท่านเลยสอนให้ผมดูทะเลอันดามัน
0: ครับ
1: นะคือไม่ใช่สอนทฤษฎีอย่างเดียวฮะสอนให้คิดสอนให้ปฏิบัตินะทฤษฎีไม่ต้องห่วงหรอกเยอะแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาคือใช้ไม่เป็นทำงานไม่เป็นผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมได้เต็มๆนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วตอนนั้นที่ฝรั่งคาดการก็คือพายุลูกนี้จะเข้าชุมพรแต่พอท่านทอดพระเนตรเห็นที่ทะเล
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าท่านก็ชี้แล้วพายุจะเข้าพม่าแล้วนั่นคือจุดที่สภากาชาดเข้าไปช่วยรัฐบาลพม่าเป็นหน่วยงานแรกของโลก
0: ครับ
1: แล้วทำให้พม่าหันกลับมาดีกับไทยเลยนะ
0: ครับจากการที่ได้มีโอกาสเฝ้าถวายงาน
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาสู่คือการทำงานของท่านดร.รอยนต์จิตดอนมาจนถึงทุกวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน
1: ์ครับ
0: การทำงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ณเวลานี้สืบสานแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านต่อยังไงบ้างครับ
1: คือท่านเริ่มเห็นว่าข้อมูลเรารวบรวมสำเร็จแล้วการจะให้หน่วยราชการใช้คงลำบาก
0: ครับ
1: ท่านก็เลยพระราชทานว่าจะให้สร้างตัวอย่างวิธีที่จะให้สร้างตัวอย่างท่านพระราชทานถ้วยรางวัลที่1การจัดการน้ำชุมชนให้ปี2549
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้วยรางวัลที่สองเป็นของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์มีรางวัลที่ไหนบ้างเป็นอย่างนี้ นะฮะเราก็เริ่มจัดประกวดดูว่าชุมชนไหนเก่งบ้าง พอเราได้แชมป์เสร็จเราก็ไปเสริมเขา
0: ครับ
1: ให้นำเอาข้อมูลให้เน้นเรื่องการบริหารจัดการให้เน้นเรื่องการแก้ไขครับก็เดินต่อได้เร็วแก้ในปี2ปีก็จบจากเดิมมีปัญหาน้ำทิ่มช่วงในอีสานทุกคนก็นึกว่าแล้งเราก็พบว่าจริงๆแล้วฝนเยอะอีสานจริงๆน้ำไหลลงแม่น้ำโขงปีละ 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นเขาเยอะแต่ทำเขื่อนไม่ได้พอพื้นที่ไม่ให้เพราะนั้นก็ต้องหันมาทำเรื่องการจัดการน้ำชุมชนจากเดิมฝนทิ้งช่วง
0: ครับ
1: นะฮะพอมีสระแปลงนาที่นั่นมีสระไร่กว่า2ไร่นะครับไม่กลัวฝนทิ้งช่วงอีกต่อไปเลยเนี่ยครับนะฮะแล้วน้ำที่เอามาลงในสระก็ไม่ได้เอามาจากไหนเลยก็เอาน้ำที่ท่วมจากหมู่บ้าน

0: ปีละ10กว่าครั้งเดี๋ยวจะให้ดูถนนน้ำเดินนะฮะปีละ10กว่าครั้งเนี่ยปรากฏว่าเอามาเก็บไว้หมดนะครับถนนเนี่ยฮะน้ำหลากเราก็ดักจากด้านใต้ของรูปเนี่ยเอาขึ้นไปไว้นะฮะเพื่อจะจ่ายต่อพอฝนไม่ทิ้งช่วงเลยนาไม่เสียหายจากเดิมได้ผลผลิต 60% ได้ 100% ก็คือเกือบ2เท่าเกือบ2เท่าเสร็จไม่ขายเดือนพฤศจิกาเก็บไปขายเดือนมีนาราคาขึ้นอันต่อมาเสร็จไม่ทำนาปลังเนี่ยครับดูวิดีโ
1: อ
0: เดิมก็จะขอทำท่ออ
1: ันนี้เป็นถนน
0: ครับ
1: ถนนน้ำเดิน
0: ครับ
1: ที่อาจารย์เรายนบอกเมื่อสักคร
0: ู่ครับเราสร้างเมื่อปี2550
1: ครับ
0: แล้วรู้ไหมใครเอาไปทำต่อเดนมาร์กโคเปนเฮเกนแก้น้ำท่วมกลางใจเมืองเลย
1: ครับ
0: ฮะถนนน้ำเดินเนี่ยอยู่เมืองที่ถือว่าเก่งที่สุดเรื่องน้ำเนี่ยเอาถนนน้ำเดินไปสร้างท่านรับสั่งมาไม่มีใครยอมทำผมก็เลยเอาไปทำที่อีสาน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผมอยากให้ดูว่าไหลผ่านกลางหมู่บ้านเลยพอเจอสีแยกเราลดระดับสีแยกลงไป15เซน
1: ครับ
0: ก็ไหลต่อได้ผ่านสีแยกเลยเนี่ยฮะแล้วพอ10เซนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ได้
1: ครับ
0: แล้วจากเดิมเนี่ยถ้าไหลโดยท่อระบายน้ำเนี่ยเขาต้องทำความสะอาดทุก2เดือนเขาไม่ไหวตรงนี้ปรากฏว่าเปลี่ยนจากนูนเป็นหลังเต่าเปลี่ยนเป็นล่องตัววีทำความสะอาดตัวเองมันหนังคนละม้วนเลย
1: ครับ
0: นะ
1: โดยพระปรีชาสามารถแล้วพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบการณ์กรชาวไทยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำต่างๆแล้วก็หลายๆหน่วยงานหนึ่งนั้นคือมูลนิธิอุทกพัฒน์ที่ได้สานต่อแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในฐานะที่ตัวอาจารย์รอยนเองมีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านแล้วก็ได้รับคำสั่งสอนจากพระองค์ท่านที่ทรงสอนและทรงแนะนำอะไรหลายๆอย่าง
0: ครับ
1: ก็จะเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยหนึ่งในประสบกรณิกรของชาวไทยในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านในวันที่13ตุลาคมนี้อาจารย์อยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนครับ
0: คือถึงวันนี้นะครับทุกคนสรุปแล้วโดยเฉพาะปีนี้ว่าเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับโลกในอนาคตจะมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องน้ำกับเรื่องการสะสมความรู้สองเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปดูก็คือสิ่งที่รัชกาลที่เก้าทรงสอนนะครับแล้วมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องนี้ย้อนกลับมาทำกับเราหลังจาก30ปีที่เริ่มทำกับเราไว้เมื่อปี2541ก็คือมหาวิทยาลัย MIT ซึ่งอันดับหนึ่งของโลก
1: ครับ
0: กลับมาทำสองเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วพวกเรานะฮะทำยังไงครับจะนำเอาสิ่งที่ท่านสอนท่านทำให้เราดูไม่ใช่แค่สอนทำให้เราดูสรุปไว้แล้วด้วยจะเอาไปทำต่อครับนะฮะเพื่อผมก็เชื่อว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ในสวรรค์แน่ๆแล้วก็คงทอดพระเนตรดูพวกเราอยู่ผมว่าถึงวันนี้ความสุขของพระองค์ท่านก็คือเห็นพวกเราน้อมนำพระราชดำริไปใช้ไปทำคร
1: ับ ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านดร.รอยนต์จิตดอนครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับมาติดตาม NBT News เวลา 16 นาฬิกาค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีระบุน้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยเป็นน้ำป่าจากจังหวัดราชบุรีไม่ใช่น้ำที่ระบายจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมระดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือประชาชนสรุปสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่13ตุลาคมจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11ตุลาคมส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานจนเกิดความจุสะสมอยู่ที่ 326.3 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 102.29% ของความจุจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในอัตรา 102.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อประชาชน418ครัวเรือนในอำเภอแก่งกระจานท่ายางเขาย้อยหนองยาปล้องและอำเภอเมืองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้ยกของขึ้นที่สูงสำหรับกรณีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชี้แจงว่าน้ำดังกล่าวไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักน้ำได้ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยเมื่อวานนี้ทางจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติและเขตให้ความช่วยเหลือแล้วพร้อมทั้งเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอพยพผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางแจกถุงยางชีพอาหารและน้ำดื่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วขณะเดียวกันได้แจ้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางบนถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกกรุงเทพขณะนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้วสามารถเดินทางได้ตามปกติรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยออกมาตรการเยียวยา66โครงการรวม 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญทั้งการช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายจำเป็นของทุกครัวเรือนซึ่งนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำชับให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการซ่อมแซมบ้านเรือนฟื้นฟูอาชีพและดูแลความเป็นอยู่โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษทั้งนี้จากการสำรวจของการเคหะแห่งชาติพบว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย66โครงการจำนวน 6,927 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือพื้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการรวม 6,149 ครัวเรือนแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย 2,382 สัญญาได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา2เดือนและผู้เช่าซื้อ 3,767 สัญญาได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการรวม778ครัวเรือนแบ่งเป็นผู้เช่ารายย่อย156สัญญาได้รับการยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา4เดือนและผู้เช่าซื้อ622สัญญาได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ถึงมกราคม2570นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอิริดรอบลีกเฟสภาคตะวันตกที่อิรักอันอินบุกไปถล่มแอร์ฟอร์สคัพขาดลอย 4-1สำหรับการแข่งขันนัดนี้เป็นนัดที่2โดย Air Force Cup จากอิรักทีมอันดับท้ายของลีกสเตทเปิด บาซาร่าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมรับการมาเยือนของอันอินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตทีมจ่าฝูงของตารางเสื้อสีเหลืองเปิดเกม9นาทีอันอินทักทายก่อนจากการยิงไกลของมาเทียสปาลิออสแต่ผู้รักษาประตูของแอร์ฟอร์สคลับเซฟเอาไว้ได้นาทีที่13อเลคานโดโรเมโรยิงประตูให้ทีมเยือนอันอินออกนำก่อน 1-0 ถัดมาอีก5นาทีซาอินอันโรซานของแอร์ฟอร์สคลับสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองทำให้ทีมเยือนหนีไปเป็น 2-0 จากนั้นทีมเยือนก็บวกเพิ่ม2ประตูรวดจากคุซินราฮิมีในนาทีที่23และนาทีที่43จบครึ่งแรกอันอินนำห่าง 4-0ครึ่งหลังเจ้าบ้านแอร์ฟอร์สคลับมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งแต่นาทีที่84ก็ได้จุดโทษจากเฮนบอลโมฮัมเหม็ดจาวาดรับหน้าที่สังหารยิงชนคานพลาดประตูไปแต่ก่อนหมดเวลา1นาทีแอร์ฟอร์สคลับทวงประตูคืนได้1ประตูจากโมฮัมเหม็ดจาวาดจบเกมอันอินบุกถล่มแอร์ฟอร์สคลับ4-1เก็บชัยชนะ2นัดติดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนแอร์ฟอร์สคลับแพ้2นัดติดยังไม่มีแต้มหมดเวลาของ NBT News เวลา 16:00 น.แล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ายุไม่สำคัญในร้านเกม
1: เร็วเข้าอีกรอบนึง
0: นี่คือวิธีฆ่าเวลาโปรดของเรา
1: ไม
2: ่โอ้ยย
0: ยยไม่ว่าคุณจะชอบการเป็นฮีโร่หรือแค่ชอบเล่นเกมสนสนุกเหล่านี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทำให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นหมกมุ่นมากขึ้นและติดมากขึ้นแมสนั่นมีเงินเหลือขึ้นรถไหมฉันใช้เงินหมดเกลี้ยงเลยเนี่ย
1: จ่ายค่ารถเมล์ด้วยลิงได้ไหม
0: ล้อเล่นหรือเปล่าและใช้เงินไปกับตู้เครนเกมโง่ๆนั้นหมดเลย
1: เหมือนกันหน้าแรมโบ
0: ้ถ้างั้นก็ต้องเดินกลับแล้ว
1: รู้ไหมมันเป็นแบบนี้เสมอเราไปร้านเกมแล้วก็หมดเงินกลับมาเราต้องค้นหาวิธีใหม่กว่าเจ๋งกว่าสร้างสรรค์กว่านี้ในการใช้เวลาว่าง
0: นะพูดถูกมาลองกันเลยผมมิชาพอลวิศวกรและกูรูเรื่องแกดเจ็ต
1: ผมแม็กเบโดดีไซเนอร์และนักอัพไซเคิลเทค
0: เราไม่อยากรอไปอีกทศวรรษให้ตัวต้นแบบที่น่าอัศจรรย์ของโลกมาถึงบ้านเรานี่คืออนาคตเราอยากได้มันเดี๋ยวนี้ยอดไปเลย
1: เราจะร่วมมือกันเพื่อค้นหาแกดเจ็ตในโลกนี้ที่จะทำให้เราขึ้นอ๋อเฮ้ยต้องถอดมาไหมจากหุ่นยนต์ล้ำยุคน่าประทับใจมากถึงการปรับปรุงยอดมนุษย์เยี่ยมมาก
0: และใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตของเราเองสู้กับเวลาและโอกาส
1: เราสร้าง Machine Impossible ของเราเองเราคิดว่ามันเป็นความจริงเสมือนจริงสิและปล่อยมันออกไปสู่โลกนี้ตอนนี้ใน Machine Impossible ได้เวลาเริ่มเกมเราจะเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่สุดน่าทึ่งที่สุดและเพื่อความสนุกที่สุดในโลกครับเฮ้ยเย้
0: เราจะหลงทางในโลกเสมือนค้นพบกีฬาไฮเทคแห่งอนาคตและดูวิดีโอเกมกลายเป็นจริง
1: ฉันว่าเราทำได้ดีนะและเราจะรับคำท้าสร้างเกมของเราเองเอาแบบให้เราลุกจากโซฟาและเรียกเหงื่อสักหน่อยฉันแพ้เกมฟุตบอลอีกแล้ว
0: ความจริงเสมือนของเราเราจะทำแต้มสูงได้จริงเหรอ
1: หรือมันจะจบเกมทีนี้บางคนอย่างผมชอบกีฬาชอบออกกำลัง
0: และผมชอบนอนเล่นวิดีโอเกมบนโซฟา
1: ถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างวิดีโอเกมมันเชยแล้ว
0: ยังไม่เชยซะหน่อยแม็กซ์อยากเห็นไหมว่าเกมจะสามารถหน้าหมกมุ่นสมจริงและเรียกเหงื่อได้แค่ไหนก่อนอื่นเลยไปญี่ปุ่นกัน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมิชานายแต่งตัวอะไรของนาย
0: เตรียมตัวให้ดีแม็กซ์เวลรับมือกับหายนะ
1: นายทำอะไรของนายเนี่ยนายสัญญาแล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่บาดเจ็บไม่ฉันไม่มีเกราะ
0: ฉันแค่ล้อเล่นนะไม่เราจะเล่นความจริงเสริมกันมันต้องสนุกแน่จะแสดงให้ดูความจริงเสริมคือแนวคิดของการมองเห็นโลกทางกายภาพอย่างที่เป็นแล้วก็เพิ่มข้อมูลความรู้สึกจากคอมพิวเตอร์ลงไปเช่นภาพกราฟิกไว้ด้านบนมันใช้เป็นทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือการศึกษาจนถึงการออกแบบรถเสมือนจริงทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ในโลกจริงที่ไม่ได้อยู่ที่นี่สิ่งที่ผมอยากจะชมแม็กซ์คือวิดีโอเกมนี้ทำอะไรได้บ้างเอาละแม็กซ์สิ่งที่ฉันหามาให้เราในวันนี้คือระบบความจริงเสริมฮาร์โดฮาร์โดคือระบบเกมความจริงเสริมที่เล่นได้หลายคนพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนวิดีโอเกมให้เป็นกีฬาเสมือนจริง
1: โอเคฉันชอบนะไม่มีการนั่งเล่นจอยสติ๊กเราต้องวิ่งไปรอบๆและทำสิ่งต่างๆ
0: เราเล่นด้วยร่างกายขยับร่างกาย
1: โอเคแล้วเราจะทำอะไรกันในเกมนี้
0: เราจะสู้กับสัตว์ประหลาด
1: แน่นอน
0: วันนี้แม็กซ์กับผมรวมทีมกันในการต่อสู้แกรดิเอเตอร์กับสัตว์ร้ายจากนรกความจริงเสริมเพื่อสร้างเวทีสำหรับการเผชิญหน้ากันทีมงานจึงติดตั้งผ้าใบฮาร์โดมันคือภาพเครื่องหมายที่เกมจะเข้าใจบอกมันว่าต้องวางเทวทัณฑ์ไว้ที่ไหนในพื้นที่สามมิติแน่นอนไม่มีอะไรอยู่เบื้องหน้าเราทางกายภาพเราต้องสวมแว่นความจริงเสริมเพื่อให้เห็นโลกฮาร์โด
1: มันต้องดูเกลียดกราดนิดหน่อยในสิ่งที่เกิดขึ้นในหมวกใบน
0: ี้มันต้องสนุกแน่
1: สัตว์ประหลาดมันน่ากลัวแค่ไหน
0: มันตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบคิ้วๆเลย
1: ไม่มีเท็ดดี
0: ้เริ่มเกมโอ้ให้ตาย
1: โอ้พระเจ้าอลังการงานสร้างฉันไม่ชอบมันเลย
0: ต้องเป็นสีแดงเป้าหมายของเกมคือเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ก่อนเวลาหมดฉันจะใช้หมดแล้วเราฆ่ามันด้วยการยิงส่วนสีแดงและเก็บคะแนนและขณะเดียวกันก็ต้องหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์ประหลาดฟาดเราสามารถก้มหลบและวิ่งไปรอบๆได้ในชีวิตจริงเราสามารถโยนลูกไฟและจุดฝนดาวตกก็ได้ ทั้งหมดเป็นไปได้ผ่านอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบนข้อมือเราการเคลื่อนไหวมือต่างกันกระตุ้นพลังพิเศษต่างกัน
1: ลมหายใจเหม็นชะมัดเลยนี่คือเครื่องติดตามที่จะบอกเกมถึงตำแหน่งของเราเปรียบเทียบกับภาพเครื่องหมายมันคือวิธีที่สัตว์ประหลาดรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและเราจะถูกมันเตะก้นได้นี่คือการทำอย่างถูกต้องเราร่วมมือกันเพื่อโค่นเจ้านี่นี่แหละนี่แหละ
0: แต่มันยังไม่พอ
1: โอ้ย
0: ให้ตาย
1: เราไม่ค่อยเก่ง
0: เราแพ้นายจะออกไปเล่นข้างนอกก็ได้แต่แม้นายจะเข้ามาในบ้านพร้อมกับเพื่อนทุกคนมีโอกาสทุกคนเคลื่อนที่สนุกสนาน
1: มันไม่มีขีดจำกัดในนั้นจริงๆมันต้องยิ่งใหญ่แน่ใช่โอเคการเล่นเกมสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ผมคงเหงื่อออกมากกว่าถ้าผมยิงลูกไฟของจริงจากมือใช่ไหม
0: มันกำลังไม่พอ
1: ก็ไม่เชิงหรอก
0: มันยังมีอะไรมากกว่านั้นยินดีต้อนรับสู่ระบบโดดำบริษัททางการทหารที่เวลาที่ไม่ได้พัฒนาทหารหุ่นยนต์ล้ำยุคก็สร้างเครื่องจำลองและไม่ใช่แบบที่คุณจะเจอในงานนิทรรศการด้วยพวกเขามีเครื่องจำลองการเคลื่อนไหวเครื่องจำลองพาหนะเครื่องจำลองสนามรบเครื่องจำลองอาวุธพวกเขาใช้อาวุธของจริงในเครื่องจำลองพวกเขามีของจริงแล้วก็ป้องกันมันไม่ให้มันใช้กระสุนได้ผมพาแม็กซ์มาที่นี่เพื่อหาประสบการณ์ว่าเครื่องจำลองการฝึกต่อสู้ของหน่วยรบของโดดามสมจริงและเป็นธรรมชาติมากแค่ไหนมันฝึกทหารด้วยการส่งพวกเขาก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมปฏิบัติแต่เป็นแบบเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะเนื้อรบของพวกเขามาดูกันว่าเราจะฆ่าทุกคนในกลุ่มกบฏนี้ได้ยังไง
1: ทำไมพวกนายถึงมีปืนใหญ่กว่าฉัน
0: น่ะและภายในเวลาไม่กี่นาทีคุณก็จะเป็นแรมโบ้เต็มตัวนี่แหละวิธีทำงานของมันโปรเจคเตอร์ฉายภาพเกมอยู่เบื้องหน้าเราและเลเซอร์บนอาวุธชี้ไปที่จอกล้องอินฟราเรดรับเลเซอร์และส่งข้อมูลนั้นไปยังสถานีควบคุมเพื่อบอกระบบอย่างแม่นยำว่าทหารกำลังเล็งและยิงไปที่ไหน
1: สิ่งที่สนุกที่สุดสำหรับฉันคือตอนที่นายนั่งคุกเข่าลงผู้เล่นก็ก้มตัวลงไปจริงๆในเกม
0: นายหาทางไปในสนามรบด้วยการเดินวิ่งหรือหมอบตรงหน้าเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวพวกนี้และถ้ามันไม่เหนื่อยพอพวกนี้คืออาวุธจริงที่มีระบบยืดหดด้วยแรงอัดอากาศ
1: ปืนพวกนี้หนักกว่าที่ฉันคิดพวกเขาไม่มีปืนพกเล็กใช่ไหมแบบที่เหมือนที่007ใช้เน
0: ี่ยไม่เจมส์ปืนวอเตอร์ PPK ใช้ไม่ได้แต่พวกเขามีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังนั่นเพียบ
1: มันคือระดับใหม่ของการเล่นเกมเท่าที่ฉันรู
0: ้บุกครั้งสุดท้ายพร้อมมั้ย
1: พร้อม
0: ไปกันเลย
1: กินนี่ซะ

0: มีฮอตดอกเบียร์ดื่ม
1: มันต้องสนุกแน่นอนตู้มยินดีต้อนรับสู่อีสปอร์ตรูปแบบหนึ่งของการแข่งขันที่ใช้เกมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมผู้ชมและแสงสีมากมาย
0: ไหนบอกจะมาดูแข่งกีฬาไง
1: นี่ไงอีสปอร์ตแล้วมันยิ่งใหญ่นี่คือกีฬายุคใหม่นะเพื่อนดูผู้ชมที่นี่สิเห็นไหมเกมพวกเนี้ยผู้ชมเหล่านี้มันรวบรวมผู้ชมได้มากกว่าเกมบางเกมที่คนใช้ลูกบอลจริงๆซะอีกนะลีกอีสปอร์ตเติบใหญ่ขนาดนี้ในเกาหลีใต้และโลกเกมที่เหลือที่พวกเขาจะถูกคนนับล้านๆจับจ้องการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ทำคนเดียวอีกแล้วมันกลายเป็นธุรกิจบันเทิง
2: เมื่อพวกคุณที่อยู่ในบ้านมองเราเช่นกันเราจะจำเคล็ดลับว่าคนเหล่านี้เล่นเกมยังไง
3: ใช่ครับ
2: และพยายามคิดว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะครับ
0: ไม่เคยคิดฝันว่าอีเวนต์แบบนี้จะมีจริงนะ
1: บนเวทีนักกีฬากำลังเล่น StarCraft 2มันเป็นเกมวางกลยุทธ์แบบไซไฟในสงครามระหว่างกาแล็กซี่มันเข้มข้นและสำหรับหน้าใหม่มันน่าสับสนนิดหน่อยสงครามใหญ่และนายต้องรู้ว่าศัตรูนายอยู่ที่ไหนรู้จักตัวละครที่พวกเขามีรู้ว่านายจะชนะหรือแพ้ในสมรภูมิไหนนายต้องจัดการทรัพยากรที่มีจัดการทีมของนายฉันหมายถึงนายต้องรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในสงครามนี้บ้างนะ
0: โอ้โหโหดร้ายจริงโอ้ยฉันไม่ชอบเลย
1: ให้ตายนายจะชนะเมื่อทำลายตัวละครของคู่แข่งแล้วก็ฐานทัพของศัตรูได
0: ้ชัดเจนมากมิชาขอบใจนะ
1: คนเหล่านี้เป็นนักกีฬามืออาชีพทั้งสมาธิและนิ้วมือ
0: พวกเขาเป็นนักเล่นเกมมืออาชีพ
1: นักอีสปอร์ตมืออาชีพ
0: มันประหลาดดีฉันค่อนข้างชอบนะฉันชอบที่ผู้ชมเข้าถึงมันพวกเขาอาจจะนั่งไม่ติดกับเก้าอี้ส่งเสียงเชียร์และปรบมือมันเหมือนเกมกีฬาจริงๆโลกของเกมบ้าคลั่งไปแล้วผมอยากสร้างอะไรที่มีบรรยากาศแบบนี้ให้สิ่งประดิษฐ์ของเราวิดีโอเกมอาจจะดูสนุกแต่นายเอาชนะความตื่นเต้นของกีฬาแบบดั้งเดิมไม่ได้หรอกมิชชา
1: จริงแต่เทคโนโลยีไม่ได้แค่พัฒนากีฬาเท่านั้นเทคโนโลยีสร้างกีฬาได้ด้วย
0: ฉันไม่เข้าใจ
1: มีคนหนึ่งในญี่ปุ่นที่เราต้องไปพบ
4: ยินดีที่ได้พบครับ
1: มันเรียกว่าอะไรครับ
4: นี่คือรถม้าครับ
1: รถม้าน
4: ี่คือกีฬายอดมนุษย์ชนิดใหม่เลยครับ
1: ขอเชิญพบกับสมาคมกีฬายอดมนุษย์สมาคมที่ใช้เทคโนโลยีและแกดเจ็ตในแบบแปลกประหลาดเพื่อสร้างกีฬาแห่งอนาคตทั้งกลุ่มเนี่ยอยู่ในทีมกีฬายอดมนุษย์พวกเราทุกคนเป็นนักคิดและนักประดิษฐ
0: ์นักคิดและนักประดิษฐ์นั่นแหละคนแบบที่เราชอบ
1: เป้าหมายของพวกเขาคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดระดับการเล่นลงมาให้ทุกคนสามารถแข่งขันได้นายต้องสนุกแน่
0: นายจะเล่นดีๆใช่ไหมทีมนี้คิดค้นกีฬา3ชนิดทุกอย่างสร้างจากเทคโนโลยีง่ายๆทั่วไปแกรี่ออโต้คือกีฬาแข่งรถม้าไฟฟ้าโอเวอร์ครอสคือลาครอสชนิดใหม่เล่นบนโฮเวอร์บอร์ดแต่ยังมีกีฬาอีกอย่างนึงที่มิชาสนใจและมันทำให้ผมกังวล
1: เยี่ยมมากโคจิ
2: ใช่ๆยินดีที่ได้พบคุณ
1: ผมไม่สนว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่เราจะทำ
2: มันเรียกว่าบับเบิ้ลจัมเปอร
0: ์บับเบิ้ลจัมเปอร์
1: นายแค่ต้องใส่ที่ใส่เท้าแต่ความจริงที่ว่าเราอาจจะชนกันได้น่าจะต้องสนุกแน่คอยดู
0: เป้าหมายของเกมนี้คือการล้มคู่ต่อสู้ให้ได้แต่หัวกับร่างกายของเราจะป้องกันไว้ด้วยลูกบอลกันชนเป่าลมพวกนี
1: ้กีฬาแห่งความว่องไวและกำลังที่โหดเหี้ยมโชคดีนะแม็กซ์
0: นายทำหน้าตาชั่วร้ายมากเรามาเพื่อหาประสบการณ์เทคโนโลยีและซึมซับความงามของอุปกรณ์วิ่งที่ละเอียดอ่อนและสิ่งที่นายอยากทำคือทำร้ายฉันมันมีสิ่งสำคัญ3อย่างในกีฬานี้เบาะไม้ต่อขาและบับเบิ้ล
1: ฉันคิดเสมอว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเพิ่มสปริงไฟเบอร์กลาสเข้าไปมันคือส่วนเสริมน่องที่เหมือนอวัยวะเทียมที่ทำให้นายมีเอ็นร้อยวายขนาดยักษ์สปริงยาวตรงด้านหลังสร้างพลังงานเมื่อนายกดมันพลังงานที่สะสมจะถูกปล่อยเมื่อนายปล่อยแรงกดทำให้นายมีความสามารถเหมือนกับจิงโจ้
0: เว้นแต่เทคโนโลยีนี้ไม่เข้ากับขาของมิชาได้อย่างราบรื่นเขาเสียงกับขานาย
1: น้องฉันใจจัมเปอร์พวกนี้ส่งมนุษย์ไปได้สูงถึง2เมตรแล้วความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมต้องเรียนรู้มันแต่เดิมมันใช้ในกีฬาบับเบิ้ลซ็อกเกอร์พลาสติกเต็มไปด้วยอากาศพวกนั้นบับเบิ้ลพวกนั้นจะปกป้องเราจากการกระแทกครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น
2: ถ้าคุณล้ม
0: มันยากกว่าที่ตาเห็น
2: แบบนั้นครับ
0: สู้กัน3ครั้งใครทำดีกว่าชนะ
2: พร้อมไหม
0: ไม่ใช่รีบแบบนี้นาย

0: ช้าช้าสิมิช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: รอบแรกเป็นของฉัน
0: นั่นเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดที่สุดในชีวิตฉัน
1: เราจะทำแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง
0: รอบสอง
1: รอบสองเพื่อนสงครามบับเบิ้ล
0: บางทีมันอาจจะไม่ใช่กีฬาของฉันแต่มันก็ไปถูกทางแล้วกีฬาลูกผสมมันทำให้ฉันได้คิด
1: โอเคแม็กซ์นายจะแพ้ง่ายๆไม่ได้เหลืออีกรอบนึงให้นายเอาคืน
2: แบบนั้นครับดีมากครับ
1: พร้อมไหม
0: ไม่โอ้โห
1: ชนะอย่างง่ายดายมาก
0: กีฬากับเกมพวกนี้สนุกและกระตุ้นอะดรีนาลีนได้ดีเยี่ยมมากเพื่อน
1: โอ้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนด้วยทั้งหมดที่อยู่ในใจได้เวลาที่แม็กซ์กับผมจะกลับไปที่อากาศอบอุ่นและหาไอเดียสักหน่อยแล
0: ้
1: ว
0: อุ๊บอุ๊บอุ๊บนี่ฮึบอุ๊บจ้าเฮ้ยไปดูละชมว่าฉันเสียลูกบอลอีกแล้วอ่ะถ้าทำได้น่าจะสร้างเกมทางกายภาพที่มีเทคโนโลยีมาเสริมเล็กน้อยได้ไหม
1: Microsoft พยายามแล้วประสานทั้ง Kinect และ Nintendo เข้ากับ Wii แต่มันไม่เหมือนกันนายต้องอยู่นอกบ้าน
0: เราต้องการสนามใหญ่ๆและเกมที่จะทำให้เราเหงื่อออกเหมือนกีฬายอดมนุษย
1: ์แต่ต้องให้ความสามารถที่เหนือจริงเหมือนสิ่งที่เราเห็นในโดดามและคาโดเราจะสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกจริงและสร้างสิ่งที่น่าเหลือเชื่อในโลกเสมือนจริง
0: และมันต้องไม่สนุกได้แค่เราอีสปอร์ตแสดงเห็นว่าเกมเรียกฝูงชนได้มันจะต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริง
1: ฉันว่าฉันหาคนที่อยากจะรู้วิธีสร้างมันได้และเราจะคอยแนะนำพวกเขา
0: ใช่มาเริ่มกันเลย
1: ที่จริงฉันรู้จักคนที่รู้จักอีกคนที่หัวหน้าของเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านความจริงเสมือนแดนไรลี่จาก Spearhead Interactive ในอังกฤษถ้ามีใครจะสร้างไอเดียบ้าๆของเราให้เป็นจริงก็ต้องเป็นเขาและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมของเขา
0: ตอนนี้ในรายการ Machine Impossible เราได้รับแรงบันดาลใจให้สร้างกีฬาไฮเทคของเราเอง
1: การเรียกเหงื่อมันไม่ใช่ปัญหาแต่การสร้างเกมเนี่ยสิมันต้องยากกว่าแน
0: ่โชคดีแดนบินมาที่สิงคโปร์ด้วยเครื่องบินเที่ยวดึกและคิดว่าเขาจะพบสนามใหญ่ที่เราตามหาน
1: ี่คือบริเวณที่ยอดเยี่ยมนี่คืออาคารที่เราจะมาพบเขาใช่ไหม
0: ใช่แต่เขาขอให้เราพบเขาบนหลังคา
1: โอ้เฮ้ยแมนเดอะแมนดีใจที่ได้พบคุณในที่สุด
3: สบายดีไหมแน่นอนแม็กซ์ยินดีที่ได้พบคุณนะเพื่อนนะ
1: มันสุดยอดเลยเพื่อนเจ๋งเลยมันใหญ่แค่ไหนแล้วเรามาทำอะไรที่เนี่ย
3: พวกคุณอยากผสมอีสปอร์ตกับเกมเข้าด้วยกันอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
3: โอเครอบๆนี้เรามีพื้นที่เล่นเกมที่ยอดเยี่ยมและผ้าใบว่างเปล่าเพื่อทำสิ่งที่เราต้องการ
0: เป็นผ้าใบเปล่าที่ใหญ่มาก
1: สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับมันคือมันเหมือนมีบรรยากาศแบบใต้ดินแต่ว่าเราอยู่บนดินแน่นอน
0: ขอบใจที่ช่วยบอกวิชาแล้วคุณคิดว่าไงฮะ
3: แม้เรายังไม่รู้หรอกเรารู้แค่ว่าเรามีแนวคิดพวกคุณอยากผสมกีฬาเข้าด้วยกันเรามีสถานที่ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้เราติดตั้งบางอย่างไว้ด้านล่างเราคิดว่าเราจะลองเล่นเกมย้อนยุคและจะได้อารมณ์ว่าเกิดอะไรขึ
0: ้
3: น
0: ใช่นำไปเลย
1: มาเริ่มกันเลย
3: ไปกันเถอะยอดเยี่ยมเลย
1: ด้านติดตั้งเกมอัตริคลาสสิก3เกมไว้ให้ดูมิดไซด์คอมมานด์เกมโต้ปี1980ที่ผู้เล่นต้องป้องกันเมืองหกเมืองจากขีปนาวุธ
0: แอสเตอรอยด์เกมคลาสสิกปี1979ที่ขายได้มากกว่า 70,000 ตู
1: ้ Breakout เกมสุดฮิตปี1976ที่ต่อมาจะมีอิทธิพลต่อการออกแบบ Apple II คอมพิวเตอร
0: ์ทุกเกมง่ายโปรแกรมง่ายแต่เสพติดอย่างงดงามมันมีเหตุผลที่เรียกว่าเกมคลาสสิกแต่มีเกมหนึ่งที่โดดเด่น
1: Breakout นี่คือหนึ่งในเกมโปรดของผมสมัยเป็นเด็กเลยนะเห็นไหมมันคือเกมที่มีปฏิกิริยาต่อเวลาและเพิ่มความยากขึ้นผมรักมัน
3: มันยังมีการเล่นแบบบังคับด้วยและมันง่ายและดีและในกรอบเวลาที่เราต้องทำมันให้ได้เราต้องใช้บางอย่างที่ควบคุมได้และสามารถทำได้ในกรอบเวลานั้น
0: มันน่าสนุกอย่างพอเหมาะและตอนนี้เมื่อคุณมองมันคุณจะคิดว่ามันคือบล็อกและเหมือนลูกบอลและกล่อง
3: แต่ผมการันตีได้เลยว่าถ้าคุณได้เล่นคุณจะเล่นมันได้หลายชั่วโมง
1: มันสนุกอยู่มันง่ายและรู้ไหมมันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆนั่นคือจุดที่กระดอนไปมามันอาจจะเป็นลูกบอลจริง
3: ๆแล้วมีคนเป็นใบพายนั่นเหรอจากทั้ง3เกมเกมนี้เป็นไปได้ที่สุดเลย
0: ผมมีไอเดียเล็กๆระหว่างที่คนพวกนี้กำลังพักผ่อนผมมีไอเดียให้เริ่มทำใช่คุณจะต้องใช้จินตนาการสักหน่อยผมรู้คุณคิดว่าผมโง่
3: โอ้เยี่ยม
0: โอเคทีนี้มันเก่าพอสมควรแต่ลองคิดว่ามันเป็นความจริงเสมือนจริงสิ
3: บล็อกซอฟต์แวร์ไม่ใช่ปัญหาเราสร้างมันได้เราจะฉายมันบนกำแพงด้านนอกส่วนที่ซับซ้อนในนี้ก็คือต้องติดตามลูกบอลเราจะต้องใส่ระบบติดตามลงไปด้วยเช่นกันครับ
0: เราต้องมี3สิ่งเกมที่เล่นได้จริงวิธีประสานโลกทางกายภาพกับโลกเสมือนและวิธีวางบอลไว้ที่กำแพงเรามีไอเดียแต่ว่าตอนนี้เราต้องทำให้มันเป็นจริงเราจะเรียกมันว่าคิกเอา
1: ขณะที่แดนและทีมงานของเขากำลังขบคิดเรื่องโค้ดเราก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเราจึงออกมาเข้าร่วมเกมออนไลน์แบบเล่นหลายคน
0: มันไม่มีทางที่ฉันจะคุยกับนายผ่านเฮดเซตได
1: ้แล้วถ้าผ่านเซโรเกตพิลึก
0: นายบ้าไปแล้วเหรอ
1: แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยางมีสิ่งที่เราต้อง
0: hey, Max,
1: ดูสัก
0: หน่อยยินดีที่ได้พบคุณมิชาผมตื่นเต้นมากที่จะได้โชว์เครื่องจักรที่เราสร้างเพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อยู่นี่ไงครับสวัสดีหุ่นยนต์เอ็ดการ์หน่อยสิครับ
4: แม็กซ์และมิชาฉันเอ็ดการ
1: ์คือหุ่นยนต์ทางไกลแต่ไม่เหมือนหุ่นที่น่าเบื่อทั้งหลายที่สร้างมาเพื่อใช้งานตัวนี้สร้างมาเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเขาถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์คินิกที่อ่านและแปลการเคลื่อนไหวและเสียงของเธอให้เอ็ดการ์เรียนแบบ
0: ใบหน้านั้นน่าทึ่งมากคุณทำได้ยังไง
3: ความลับก็คือโปรเจคเตอร์อันนี้ที่อยู่ใต้คางของเขามันยิงภาพขึ้นมาสู่กระจกด้านหลังศีรษะของเขานะครับและภาพนั้นก็จะสะท้อนกระจกกลับไปยังจอพลาสติกที่ใช้สารเคมีพิเศษ
1: นอกจากทั้งหมดนั้นแล้วผมชอบที่คุณเพิ่มการเคลื่อนไหวลำตัวไว้ตรงนี้เพื่อเพิ่มความสมจริงของการหมุนและมีปฏิกิริยากับผู้คนผมคนกลัวไหมแม็กซ์แม็กซ์นายมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
0: มันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะ
1: เจ๋งไปเลย
0: ฉันกลายเป็นหุ่นยนต์มิชชาตอนนี้เรามีเพื่อนเล่นหุ่นยนต์แล้วอยู่ตรงนั้นนะไม่
1: โอเค
3: ว้าวพวกคุณดูสนุกกันน่าดูงั้นผมจะปล่อยให้พวกคุณเล่นไปนะครับ
1: ขอบคุณครับสตาร์ท
0: เข้ามาใกล้ๆมิชชานายนี่ไม่สนุกเลย
1: นายคุณจะดูขีดจำกัดของระบบนี้แล้วดูว่าเราจะสร้างเกมปริศนาคำทายได้ไหม
0: ปริศนาคำทายวู้เอ็ดการ์มี28องศาอิสระที่ทำให้เขาสร้างการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตั้งแต่เอวขึ้นมาที่เหมาะสำหรับปริศนาคำทายและหวังว่าสักวันจะเล่นเกมอย่าง Call of Duty ได้การเล่นเกมออนไลน์แบบใหม
1: ่ไม่กี่คำ
0: หนึ่งคำ
1: ปฏิกิริยาหน้าขันและสัมผัสของมนุษย์ที่ฉันได้จากเขามาจากนายและแอนดรอยด์ตัวอื่นและหุ่นยนต์ตัวอื่นนายจะไม่ได้สัมผัสนั่นแม้แต่เวลาคนอื่นควบคุมมันฉันเห็นนายในนั้นและนั่นแหละที่ยอดเยี่ยมผู้บินเหนือรังกาวาว
0: ใช่
1: เยี่ยมมากมันทำได้เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสนุกกับคนที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราได้เร็วสิน
0: ั่นอะไรนะเห็นอะไร
1: บริสฮาร์ท
0: ใช่อิสระ
1: ฉันว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมมากเลยเมื่อมันเกี่ยวกับการสอนหรือปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและถึงตอนนี้มันเป็นประสบการณ์น่าขำที่สุดที่ฉันเคยมีกับหุ่นยนต
0: ์รู้ไหมเอ็ดการ์ขาดอะไรไปมิชาสัมผัสกับอ้อมกอด
1: ฉันว่านายกำลังพาเราไปทางที่เราไม่อยากไปแม็กซ์
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ของเสมือนจริงทั้งหมดนายรู้สึกไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่เกมของเราขาดไปโชคดีมันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่จะจัดการเรื่องนั้นได
1: ้โอ้โหดูนั่นสินั่นอะไรอ่ะมันเหมือนแบทแมนกับทรานสฟอร์เมอร์มีลูกด้วยกันเลย
0: ฉันชอบความคิดของนายนะบางครั้งนี่คือ as real as it gets
1: หมายความว่าไง
0: มันเรียกว่าเอเรสย่อจาก as real as it gets เป็นชื่อที่ยอดไปเลยใช่ไหม
1: ดีสุด
0: มันไม่ได้ชื่อนั้นมาเล่นๆชุดนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมไปสู่มิติใหม่ผ่านเสียงและการกระตุ้นประสาทสัมผัสดีไซเนอร์ของเอเรสสร้างชุดด้วย2ชั้นชั้นด้านใต้เรียกว่าเสื้อกระตุ้นที่มี8พื้นที่สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและที่สวมด้านบนคือเกราะชั้นนอกที่มีอุปกรณ์สั่นสะเทือน34ชิ้นและระบบเสียง 7.1 เซราวด์ซาวด์รอบๆคอมันสร้างความสมจริงด้านสัมผัสพูดอีกอย่างก็คือถ้าคุณถูกยิงมันก็จะเจ็บครับ
1: นี่คืออีกระดับหนึ่งของความหมกมุ่นนะผู้ถูกมันยอดเยี่ยมมากมันจะสร้างสัมผัสในนั้นนะ
0: มาสิมาเล่นเกมกันก่อนที่ผมจะเริ่มกระตุ้นมิชชาผมอยากให้เขาสวมชุดและปรับขนาด ปรากฏว่าเขาไม่ได้แกร่งอย่างที่ตาเห็น
1: โอ้ไม่ว่ามันจะเป็นระดับต่ำสุดมันก็เจ็บแล้วรู้สึกเหมือนคุณถูกยิงจริงแล้วมันทำให้ฉันรู้ว่าเกมมันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนแม็กซ์ฝีมือห่วยจนเรื่องลือในเกมยิงบุคคลเขาน่าจะเตรียมตัวมาเจ็บอยู่แล้วนายอยู่ไหนโด
0: ยทั่วไปคือฉันจะพยายามซ่อนตัวจากนายเอาล่ะนะไอ้อยู่นะพิชา
1: เฮ้ยโอเคจะจอดจากที่นี
0: ่สิ่งที่พิชาไม่รู้คือผมฝึกมาหลายสัปดาห์เพื่อเกมนี
1: ้ไม่ตายโอ้
0: ใช่เด็กดีโดยปกติแล้วกับเกมคอมพิวเตอร์ปัญหาหนึ่งของผมคือผมไม่สนใจจริงๆเพราะผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องแต่งและพิกเซลแต่เมื่อคุณรู้ว่าคุณจะเจ็บตัวถ้าคุณไม่เก่งจริงคุณจะพยายามอย่างหนักและผมจะทำมัน
1: 110% มันเจ็บตาเราต้องใช้มันสร้างงานของเราการช็อตไฟฟ้าและเกมฟุตบอลไฮเทคเข้ากันไม่ได้แต่มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เล่นอยากจะเอาชนะแน่นอนโอ้ยเพื่อนฉันทำไม่ได้ไม่ใช่แค่ควบคุมเมาส์ยังไม่ได้นะมันยังเจ็บด้วยเชื่อว่ามันเจ๋งมากเลยเชื่อว่าระบบนี้มันเจ๋งสุดๆไม่
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
0: ม่ไม่มีชาตินายยิงฉันจากด้านหลังอ่ะ
1: ใจเย็นเยี่ยมมากแม็กซิมัสมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมแน่และไม่ใช่แค่การสั่นสะเทือนแน่รู้สึกถึงมันจริงๆและฉันไม่ได้เตรียมใจมาทำได้ดีมากด้วยเทคโนโลยีช็อตไฟฟ้าที่ตามมาติดๆแม็กซ์กับผมมุ่งหน้ากลับฐานเพื่อตรวจดูกระบวนการงานสร้างของเรา
0: เอาดัน
3: ว่าไง
0: ทำไมคุณถึงอยู่ที่มืด
3: ๆเรากำลังพัฒนาส่วนติดตามในเกม Breakout ที่เรากำลังสร้างอยู่สิ่งที่เรามีในตอนนี้ก็คือระบบกำลังติดตามลูกกลมอันนี้สิ่งที่เราต้องการคือให้มันติดตามวัตถุหลายชิ้นที่เรามี
0: ขนาดนี้จากตรงนี้มันดูจะได้ผลมันมีสายสีฟ้ารอบๆลูกบอลมันรับสัญญาณได้จริงระบบติดตามของแดนสร้างมาจากความเปรียบต่างลูกบอลเบาๆถูกติดตามในสภาพมืดสนิทลูกบอลเรืองแสงคือสิ่งที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามสิงคโปร์มีวัสดุน้อยเขาจึงต้องใช้ลูกบอลที่สว่างที่สุดเท่าที่จะหาได้และตอนนี้มันดูจะได้ผล
3: ใช่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือหาทางให้มันติดตามวัตถุเคลื่อนไหวอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่วัตถุทรงกลมและนั่นคือวิธีที่เราจะติดตามลูกบอลได้แบบตามเวลาจริง
1: และนั่นคือตอนที่ทีมงานของแดนในอังกฤษเข้ามาขณะที่เขากำลังพัฒนาเกมพวกเขาจะทำงานระยะไกลเพื่อพัฒนาระบบติดตามให้มันสามารถติดตามลูกบอลความเปรียบต่างสูงแม้แต่ตอนที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
0: แดนจะติดตั้งกล้องติดตาม2เครื่องในบริเวณเล่นเกมของเรากล้องเหล่านี้จะบอกเกมว่าลูกบอลโดนตรงไหนตัดสินว่ามันโดนหรือไม่โดนทหารกล้าของเราต้องการสมาชิกเพิ่มเราจึงเรียกเจตผู้เชี่ยวชาญด้านโปรเจคเตอร์มาเพื่อมั่นใจว่าผู้ชมของเราจะดูเกมบนกำแพงใหญ่ได
1: ้และมันจะไม่เป็น Machine Impossible ถ้าเราไม่ผลักดันขีดจำกัดอีกครั้งขอเชิญพบกับผู้สร้างชุดเอลเรชพ่อลูกช็อกดูโอจากสแตนฟิลด์เมื่อทุกภาคส่วนของทีมรวมตัวกันแล้วเราก็มาประชุมแผนกัน
3: วิธีที่เราจะทำมันเราจะต้องใช้ระบบฉายภาพเรื่องการฉายภาพเราจะวางมันไว้ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนี้ระยะห่าง12เมตรเราจะฉายภาพขนาด16คูณ10เมตรบนผนังนะคร
1: ับเยี่ยมเลย
0: มาคือมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: เพราะเราจะต้องเตะบอลจากด้านหน้าของกำแพงจะวางโปรเจคเตอร์ไว้ด้านข้างเพื่อให้มันเข้าถึงได้โดยไม่มีอะไรมาขวางผมคิดถูกไหมว่าเส้นตรงนี้คือจุดที่เราจะติดเอาไว้
3: ใช่
0: เราจะเคลื่อนไหวไปทางซ้ายหรือขวาเท่านั้นในเกมเบรกเอาใช่ไหม
3: เราอยากจะลองทำให้มันเหมือนกับการผสมกีฬาและความบันเทิงเชิงโต้ตอบให้มากที่สุดดังนั้นไม่ว่าคุณจะเดินไปข้างๆเหมือนไม่ภายในเกมนั้นหรืออะไรสักอย่างมันแล้วแต่คุณเลย
1: เพื่อเพิ่มความยากผู้เล่นแต่ละคนจะถูกกับบริเวณการเคลื่อนไหวและด้วยลูกบอลที่กระดอนอย่างรวดเร็วมันไม่ง่ายแน่นอน
2: ทีนี้ด้วยชุดเอริชเราพูดถึงการถูกไฟช็อต
0: ใช่เอาเลย
2: พวกคุณจำได้ใช่ไหม
0: ใช่
2: และเรามีเส้นหนึ่งอยู่ด้านหลังผู้เล่นจะอยู่ด้านหลังหรือลูกบอลจะอยู่ด้านหลัง
1: เราคิดว่าลูกบอล
3: ใช่ผมว่าลูกบอลจะอยู่ข้างหลัง
0: เมื่อกำหนดเขตแดนแล้วถ้าลูกบอลของเราผ่านเราไปได้เราก็จะโดนไฟช็อตข่าวดีและข่าวที่ค่อนข้างน่ากลัวคือเรามีผู้ชมเข้ามาเรามีฝูงชนผมคิดว่าพวกเขาจะเข้าแถวกันคนละด้านและอาจจะเพิ่มเด็กเก็บบอลสองเท่าผมคิดว่ามิชชาไม่ค่อยเก่งและมันจะส่งเสียงสัญญาณและผมจะต้องถอยหลังไป
1: เรามีงานต้องทำมากมายลงมือกันเลย
3: ทำงานได้
1: ทีมงานมีเวลา24ชั่วโมงเพื่อทำให้เกมนี้เป็นรูปเป็นร่างเพื่อรอบพรีเมียร์เกมคิกเอาท์ของโลก
0: ผมรู้ว่าคุณคิดว่าผมโง่งานของเราคือการพยายามผลักดันฟุตบอลสู่ศตวรรษที่21แต่เราไม่ใช่คนแรกที่นำงานเอเดเรกมาแล้วใส่เทคโนโลยีให้มันมีกีฬาชนิดใหม่เอี่ยมที่ผมเคยได้ยินมาจากทางใต้มันเกี่ยวกับการตามกระแสหลักด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่ และเรามีคนในที่จะสอนหลักสูตรเร่งรัดด้านการแข่งโดรนให้ผมเฮ้โทบี้เป็นไงบ้างโทบี้คือไกด์ของเราพวกนี้มันบินได้จริงใช่ไหม
2: ใช่ทั้งความหมายเปรียบเทียบและความหมายตรงตัวพวกมันสุดยอดมากและได้เร็วเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: 100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
2: ใช่ใช่
0: มันเป็นกีฬาที่เติบโตไวมากๆโลกกำลังอยู่ในความคลั่งควอดคอปเตอร์ตอนนี้การแข่งโดรนกลางปีในดูไบมีเงินรางวัลใหญ่1ล้านดอลลาร์มันคือกีฬาที่สำคัญและผมอยากจะลองสักครั้ง
2: ใช่มันจับจินตนาการได้จริงๆมันเหมือนกับมันทำให้คุณเป็นนักบินแบบนั้นเลยและทำให้คุณรู้สึกว่ามันจะรู้สึกยังไงที่ได้เป็นนกบอยบินนะครับ
0: ควอดคอปเตอร์เหมือนตัวต่อกินสเตอรอยด์แต่มีกล้องที่ติดกับหัวของมันด้วยโดรนพวกนี้ควบคุมผ่านเทคโนโลยี First Person View เครื่องส่งภาพวิดีโอจะส่งสัญญาณวิทยุอนาล็อกจากโดรนของคุณไปยังสถานีภาคพื้นดินและส่งไปที่เฮดเซตของคุณทำให้คุณเห็นโลกจากมุมมองของโดรนได
2: ้นี่คือที่ที่เวทมนต์เกิดขึ้นขอแนะนำให้รู้จักไซมอน
0: ไซมอนคือกูรูเรื่องโดรนที่จะฝึกผมขับโดรนในวันนี้ผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
3: มันมีระบบGPS ในตัวมันเครื่องนี้จะหาพิกัดของมันเองในอากาศแล้วทำให้คุณบินได้ง่ายกว่ามาก
0: ฟังดูมีเหตุมีผลมาก
2: นี่คือเฮดเซตที่คุณจะใช้นะครับ
0: โอเคเยี่ยมเหมือนแม่ตาดำน้ำเลยผมดูเหมือนแมลงเลยสินะคิดภาพออก
2: มันไม่ง่ายที่จะดูหล่อเวลาใส่มันคุณคิดว่าอลันแมคเฟอร์สันจะทำได้ไหมมีเคล็ดลับบอกเขาบ้างไหม
3: พื้นดินคือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของค
0: ุ
3: ณถ้าคุณเกิดปัญหาบินขึ้น
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณชนเมฆไม่ได้ใช่ไหม
3: ถูกแล้ว
0: โอเคงั้นถ้ามีปัญหาให้บินขึ้นนะควอดคอปเตอร์เครื่องแรกของผมก็คือ SK D-Tech X380 แข็งแกร่งช้าและง่ายสำหรับนักบินที่ไม่ค่อยมั่นใจนัก
3: คุณก็แค่แบมือออกไปตรงหน้าคุณแล้วผมจะวางเครื่องควบคุมไว้ตรงหน้า
0: ค
3: ุ
0: ณอาจจะวางงูไว้บนมือผมก็ได้เท่าที่ผมรู้
3: ถูกต้องครับผมอยากจะทำเลยนะ
0: ขาผมยังอยู่ที่พื้นแต่ตาของผมอยู่บนฟ้าใช่ผมกำลังบินแปลกมากเลยวิธีที่ผมขยับศีรษะโดรนของผมเคลื่อนไหวเหมือนเรือสินค้ามากกว่ารถ F1ผมจะบินลอดห่วงได้ไหมนะผมรู้สึกมั่นใจมาก
3: ๆเอาเลยรออะไรเล่ากำหนดความสูงให้ถูกต้องก่อนแล้วก็แค่ขยับไปข้างหน้านิดหน่อย
0: ได้คนพวกนั้นขยับด้วยความเร็วขนาดนั้นได้ยังไงนะ
3: เย่
0: เย่ผมรอดห่วงได้แล้วทุกคน
3: สุดท้ายสองห่วงคุณทำได้
0: ไม่ง่าย
2: คุณอาจจะชอบขั้นต่อไป มาเริ่มกันเลย
0: ผมขับมันแค่2นาทีเท่านั้นในชีวิตผมและผมจะต้องขับมันประมาณ1ไมล์ต่อชั่วโมงและตอนนี้พวกเขาจะให้ผมเข้าแข่งขันไซมอนและผมใช้ควอดเรเซอร์สร้างตามสั่งที่มีมอเตอร์ 2,300 กิโลวัตต์18064ตัวหมุน 25,530 รอบต่อนาทีเพื่อให้ความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันยังมีกล้องด้านบนที่จะให้ภาพวิดีโอมุมมองบุคคลที่1แบบ170องศาและแว่นตาที่จะทำให้หมกมุ่นสุดๆแหละครับแต่เครื่องของมันพิเศษกว่าของคนอื่นๆเพราะโดรนแข่งของผมมีเครื่องควบคุม2เครื่องเครื่องหนึ่งของผมและอีกเครื่องสำหรับนักขับร่วมไซมอนเพื่อช่วยให้ผมบินได้จะว่าไปแล้วกฎของมันคืออะไรนะ
3: แค่ทำก็พอไล่ตามทุกอย่างที่คุณทำได้ทุกครั้งที่คุณทำได้
2: เพื่อนพร้อมกันหรือยังคุณชนะกินเรียบเอาโดรนไปวางได้ละ
0: นี่อาจจะเป็นเรื่องบ้าเทคโนโลยีที่สุดที่ผมเคยทำใช่ผมได้จุดดีๆตรงนั้นผมเหงื่อแตกผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะความร้อนหรือว่าความประมาทหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันการแข่งขันนี้จะพาคุณลอดห่วงเลี้ยวมุมแคบและทางตรงให้คุณบินให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะคุณต้องเป็นคนแรกที่บินจบ4รอบคนแรกหรือเหลือเป็นคนสุดท้าย
2: สวมแว่นซะแล้วเราจะเทคออฟใน5 4 3 2 1ไป
0: ไซมอนทำให้ผมอยู่บนอากาศแต่ที่ผมพยายามเต็มที่ที่จะบังคับหางเสือโอ้เดี๋ยวต่ำลงหน่อยต่ำลงหน่อยเอ้ยไม่ต่ำขนาดนั้นเออไม่ไม่ต่ำขนาดนั้นไม่ต่ำขนาดนั้นโอ้ยผมลอดห่วงมาได้อย่างรวดเร็วมันกระตุ้นอะดรีนาลีนได้ดีเลยล่ะครับว้าวคู่ต่อสู้แพ้แล้ว1เหลืออีก4ให้เอาชนะผมมีกลยุทธ์ใหม่ผมจะอยู่รังท้ายปล่อยให้คนอื่นชนกันจนออกจากการแข่งไปท้ายที่สุดมันก็จะเหลือแต่ผมโอ้ย
2: หลือคู่ต่อสู้3คน
0: นี่แหละวิธีแข่ง
2: เหลืออีก2รอบทุกคน
0: คู่ต่อสู้ออกไป2เหลืออีก3
5: เอาล่ะไปแล้วนะ
0: ว้าว
2: โยโฮ
0: นั่นมันแพ้ไปอีก1และเหลือแค่ผมกับอีกคนที่นำหน้าไปไกลว้าว
2: ไปแล้วนะทุกคนได้ผู้ชนะที่ใสสะอาดแล้ว
5: ใช่ทุกคนผมว่าแฟรงค์อยู่ไกลมากเต่ามาแล้ว
0: โอ

0: คือหมอนัทชนะแต่เครื่องผมไม่ตกผมแข่งได้จนจบย่า
1: ย่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เย้เดี๋ยวก็ต้องเกิดผมทำเครื่องตกมันน่ากลัวเมื่อคุณชนบางอย่างอ่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ตรงหน้าคุณเนี่ยใช่ไหมมันเป็นการที่ร้อนรู้อะไรไหมตอนที่ผมมาที่นี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคลั่งเทคโนโลยีแล้วก็มีแต่เด็กๆที่ควรออกไปข้างนอกเล่นกันผมคิดผิดอย่างแรงมันยอดเยี่ยมมากมันทำให้มีความสุขจริงขณะที่ทีมในฝันของเรากำลังทำงานหนักเพื่อเตรียมค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่วิชาอยากจะโต้คลื่นที่ชายหาดมาบริกแต่มันน่ากังวลนิดหน่อยมันจะต้องหนาวจัดและทรงพลังมาก
2: ฉันอยากจะเล่นแต่คลื่นมันใหญ่มาก
0: เดี๋ยวก่อนนะฉันว่ามันมีวิธีนายจะโต้คลื่นได้โดยไม่ต้องเปียก
2: โดยไม่ต้องเปียกเหรอว่ามา
0: เอาละนี่คือแผนของฉันถ้าคู่หูขี้คลาดอย่างเรายังมีประสบการณ์ตื่นเต้นในการโต้คลื่นเราก็ต้องมีเครื่องมือนิดหน่อยถ้าเราติดกล้องไว้บนกระดานแล้วส่งคนเอาไปทำแทนเราก็จะเล่นผ่านเฮดเซตและได้รับประสบการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องหนาวหรือเปียก
2: ฉันชอบฮะ
0: ทีนี้ขั้นที่หนึ่งต้องหานักโต้คลื่น
3: โทษครับ
0: ผมรู้มันแปลกๆแต่รบกวนคุณช่วยสวมหมวกกันน็อกอันนี้ตอนออกไปโต้คลื่นให้ผมหน่อยได้ไหมครับนี่คือ360ฟรายมันเป็นกล้องภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกวิดีโอที่ยอดเยี่ยมได้360องศา
2: โต้ลูกใหญ่เลยเพื่อนคลื่นนั่นไม่ใช่หินผมหมายถึงคลื่นเข้าใจนะเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากเลย
0: ดีสำหรับเราเพราะกล้องรุ่นนี้มีเลนส์ตรงกลมที่จับภาพทุกอย่างที่เขาเห็นและทุกอย่างที่เขาไม่เห็น
2: ยอดไปเลย
0: ฉันว่าเราได้สิ่งที่เราตามหาแล้ว
2: เราได้ทดสอบแล้ว
0: ใช่เราแค่ต้องการอีกอย่างนึง
2: ขอยืมกระดานคุณได้ไหมครับ
1: แน่นอน
0: ฉันรักชาวอเมริกันพวกเขามีน้ำใจมากขั้นที่สองส่งฟุตเทจเหล่านั้นลงโทรศัพท์นายจะได้ดูมันในเฮดเซตได
2: ้ฉันมีแว่นตา VR และฉันปรับให้มันเหมาะกับหัวฉันฉันว่าเราพร้อมแล้วและที่จริงเรามีแกรนด์ก็จะเสริมความสมจริงให้กระดานเพื่อฉันโอ้ดูสิฉันเห็นคลื่น
1: ก้มตามไว
0: ้นายดูดีมากเลยตอนนี้
2: นี่มันเจ๋งสุดๆเลย
1: ระวังโขดหินระวังโขดหินเอาไว
2: ้โว ขอลองอีกรอบดิจิโนสโคปในสมาร์ทโฟนของผมทำให้ผมนำทางวิดีโอ360องศาได้ด้วยการหันหัวไปรอบ
0: ๆตอนนี้นายต้องการแรงกระตุ้นทางกายภาพเพื่อขายประสบการณ์การรับรู้ดวงตาของมิชาพาเขาออกไปที่นั่นการสั่นของกระดานทำให้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของคลื่นและนี่เป็นแค่กำไรเพิ่มเติมเท่านั้น
2: นายไม่ได้เพื่อนอยู่ไหนนายนี่มันเฮ้ยโอ้ฉันจะเล่นนายแม็กซ์เพราะฉันโกรธนาย
4: ยิ้ม
2: แม็กซ์นายเฮ้ยเขาไปไหนอ่ะเขาไปไหนเนี่ยจะฆ่านาย
0: ตอนนี้ของรายการ Machine Impossible เราตั้งเป้าหมายจะค้นหาวิธีไฮเทคใหม่ๆเพื่อเล่นสนุก
2: เราสร้างกีฬาไฮเทคของเราเองที่จะทำให้คนคลั่งวิดีโอเกมพอใจและเหมือนออกกำลังกาย
0: แต่เกมนี้จะจุดประกายค่ำคืนนี้หรือจะแค่ทำให้เราหมดแรงเวลาที่ตกแล้วและเวลาที่เราจะเปิดไฟแล้วเราสร้างเกมฟุตบอลพบเกมคลาสสิกเบรกเอาลูกบอลจริงกระแทกบล็อกออกจากกำแพงเสมือนจริงเราจะเรียกมันว่าคิกเอา
2: เรามีทีมงานยอดเยี่ยมทำงานล่วงเวลาแดนและคนของเขาจากอังกฤษออกแบบเกมและโซนติดตามเพื่อให้ลูกบอลจริงๆสามารถสื่อสารกับโลกเสมือนได้เรารวมเอาชุดเอเรชช็อตไฟฟ้าได้เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและสำหรับคนดูของเราเจช่วยเราแสดงให้ชมเหมือนกีฬาที่ดีทุกชนิดนี่คือเกมสำหรับคนเล่นและคนดูแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาเราต้องติดตั้งและทดสอบมันก่อนหลอด LED พวกนี้ไม่เพียงแต่จะให้ที่สายการเคลื่อนไหวของเราแต่มันยังสนับสนุนเซ็นเซอร์ติดตามลูกบอลด้วย
0: เว้นแต่ความกลัวของแดนจะเป็นจริงความเปรียบต่างระหว่างบอลแสงและฉากมืดไม่เพียงพอให้เครื่องติดตามมองเห็นหมายความว่าเรามีปัญหา
1: เครื่องติดตามไม่ทำงานอย่างที่เราอยากให้มันทำโชคร้ายที่เราต้องใช้เครื่องควบคุม
2: แผนสำรองเครื่องควบคุมถูกติดตั้งเพื่อกระตุ้นบล็อกระเบิดของเราและไฟช็อตของเอเรชด้วยมือ

0: คนหนึ่งจนบล็อกแดนจะกดปุ่มเพื่อระเบิดมันและอีกปุ่มเพื่อสร้างไฟฟ้าช็อตให้อีกคนมันเสี่ยงมากเราต้องฝึกซ้อมและไม่ใช่แค่ทีมงานหลังเวทีเรายังต้องติดตั้งอีกหลายอย่างให้รวดเร็วและผมว่าผมต้องการนักฟุตบอลอาชีพมาทดสอบแม็กซิมัส
1: โอ้ฉันเดาได้5ที
0: ฉันภูมิใจในตัวนายมากในฝั่งนะนี่คือเพื่อนฉันฟาสต์เราฟาสต์เรานี่แม็ก
1: ซ์ยินดีที่ได้พบคุณครับ
0: ฟาสต์เรานักฟุตบอลทีมชาติสิงคโปร์
1: แน่ใจนะว่าคุณจะเล่นกันด้วยชุดเนี้ยคุณจะบอกว่าผมดูไม่เหมือนนักกีฬาเหรอ
2: เปล่าอ่ะคุณดูไม่เหมือนนักกีฬาเลยอ
0: ่
2: ะ
0: มาเริ่มเกมไปเถอะมาดูกันว่ามันได้ผลไหมไปเลย
2: คนที่เก่งที่สุดชนะ
1: โชคดีนะ
2: โชคดี
1: คนที่เก่งที่สุดก็เขาไงปั๊บปั๊บ
3: ปั๊บปั๊บโอเคมาทดสอบกัน3 2 1ทึบ
0: เหมือนในเกม Break Out เป้าหมายคือบล็อกแข็งๆตรงด้านล่าง
1: มิชชามันยากกว่าที่เห็นเนี่ย
0: บล็อกจะเคลื่อนที่ไปข้างๆเพื่อเพิ่มความยาก
1: เย้
0: ถ้านายโดนอันหนึ่งก็ฉลองได้นายเพิ่งทำลายชีวิตคู่ต่อสู้1ใน10ชีวิต
1: 2รอบต่อเนื่อง
0: เฮ้เราสร้างเกมที่นายจะได้เป็นเกิดอะไรขึ้นที่เนี่ยแม็กซ์นายนี่ไม่เก่งอะไรเลยไม่ใช่เหรอเป้าหมายคือการทำลายชีวิตคู่ต่อสู
1: ้
0: หรือเป็นคนที่เหลือชีวิตมากที่สุดเมื่อเวลาหมดในการทดสอบนี้ผมไม่ได้ให้พวกเขาสวมชุดเอลริชหลักๆก็เพราะผมไม่อยากให้แม็กซ์หมดสภาพก่อนอีเวนต์หลักตาผมเริ่มคิดว่าผมไม่น่ากังวลมากไป
1: ฉันเอาชนะนักบอลมืออาชีพละ
0: อ่อนให้หรอ
1: ใช่
0: เจ้าจบเกม
1: เย้
0: เก่งชะมัดเลยใช่ไหมเนี่ยเอาชนะแม็กซ์จากทีมชาติสิงคโปร์ได
2: ้มันไม่ง่ายอย่างที่เห็นและต้องชมแม็กซ์ที่ชนะผมได้นะครับ
0: เยี่ยมมากเพื่อนฉลองกันเถอะคุณช่วยเก็บผลหน่อยได
2: ้
0: ไหม
2: ได้สิแน่นอน
1: เกมมันได้ผลแผนสำรองของแดนได้ผลผมพิสูจน์ได้ด้วยการเอาชนะมืออาชีพ
0: จะว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเอาชุดเอริชมาร่วมแล้วก็ลองทดสอบดู
3: พวกคุณพร้อมไหม
0: มาสวมชุดกันเลย
3: มาเริ่มกันเลยเพื่อน
0: ทีนี้การเสียชีวิตหนึ่งหมายถึงคุณจะโดนช็อตไฟฟ้าแรงๆผ่านชุดเอริชกำหนดให้ส่งความเจ็บปวด 100% ระหว่างการแสดง
1: และการแข่งขันกลาดิเอเตอร์นี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ชมเรามีคนละ10ชีวิตและเวลา3นาทีทำให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขากำลังชมกีฬาไฮเทคแห่งศตวรรษ
3: เริ่มทัวร์นาเมนต์ได้เริ่มใหม่อันนี้ก็ได้แล้วโอ้สองหนึ่ง
1: เย้
0: วู้ฮู้เมื่อเริ่มเกมแม็กซ์ก็เรียกเลือดได้ก่อน
1: ย้อ
0: วู
1: ้ย้
0: อยเป็นมืออาชีพแล้วทีนี้วู้เย
1: ้ช็อตไฟบำบัดพัฒนาการเล่นของนายอีกทีไหมมิชา
0: ไม่แต่มันเจ็บปวดอย่างที่เป็น
1: เหลือ6ชีวิตนะมิชาน
0: ั่นล่ะสิ่งที่เราหวังล่ะมันเสมือนจริงมีกายภาพและก็ดูชอบมันโอ้แม็กซ์ฉันออกจากโซนแล้วแม็กซ
4: ์โอ้คุณทำอะไร
0: ออกจากโซน
1: เร็วมิชาแล้ว
0: เขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: เดี๋ยวเข้ามิชา
4: เย้มิชา
0: 36วินาที
1: ไม่เจ็บก็ไม่เติบโตสำหรับนายเย้
0: เ
1: ดี๋ยวเข้ามิชา
0: เย้เ
1: ย
0: ้ไม่เอานะไม่เอานะแม็ก
1: ซ์เย้นายจะไปเดียวแล้วมิชาเย้เยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากสนุกดีนะ
0: มันไม่ต้องจับเวลาเลยนายฆ่ามันหมดเลย
3: เกมนี้ยอดเยี่ยมคุณไม่ได้แค่ทำคะแนนได้คุณยังทำให้เขาเจ็บรู้ไหมมันเพิ่มรสชาติให้เกมรู้ไหมดังนั้นใช่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะลองเล่นดูนะครับ
0: ใช่แม็กซ์สนุกมากเลยฉันมองดูนายฉันพยายามเต็มที่ฉันหมายถึงมันสนุกมากทำได้ดีไปกันเถอะขอบคุณทุกคนมากครับ
1: รู้ไหมฉันเพราะว่ามันน่าเหลือเชื่อไม่ใช่แค่เกมเปลี่ยนไปเป็นกีฬาแต่มันไม่ใช่สำหรับเด็กอีกแล้วมันสำหรับทุกคน
0: ทหารด้วยมีคนได้ค่าจ้างมาเล่นด้วย
1: และมันไม่ยึดติดอยู่กับจอมันออกมาอยู่ต่อหน้านาย
0: เรายังคิดค้นได้หนึ่งเกมแม่ฉันว่ามันยอดมากและฉันต้องบอกว่านายคือแชมป์โลกไม่ใช่แค่ฉันในเอาชนะนักฟุตบอลระดับชาตินานาชาติเก่งมากเลยเพราะงั้นนายจะเป็นที่ปรึกษาคิกเอาท์ให้กับฉัน
1: โอ้มาซิฉันจะดูแลนายเอง
5: ตัวอย่างตอนต่อไป
6: ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซดูเหมือนจะมีไม่สิ้นสุดแหล่งพลังงานที่กำลังร่อยหรอผลักดันให้องค์กรต่างๆขุดเจาะน้ำมันให้ได้มากขึ้น ท่านคุณเจาะน้ำมันจะต้านทานลมพายุเพื่อสอหาน้ำมันต่อไปได้

0: เมกะสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้าง
1: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได
3: ้เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มกันที่ประชาชนองค์กรต่างๆจิตอาสาและนักศึกษาในหลายจังหวัดพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาและเยาวชนครับโดยส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่าง๙รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมครับในอนุสรณ์แก้วกิ่วนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตนเองเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารครับและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันครับแม้อยู่ในชั้นปีที่4แล้วแต่ยังคงทำงานจิตอาสากับทางชมรมอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าการเป็นจิตอาสาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำในสิ่งที่ใหญ่เพียงช่วยเหลือคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละแก่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: สำหรับคำปฏิญาณของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี่ก็คือคนที่น้ำมันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
0: ที่วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นำเจ้าหน้าที่และผู้พิการทางสายตาร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้บริการนวดคอบ่าไหล่แก่พระและชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความสนใจทยอยไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่สามารถนำทักษะวิชาชีพมาสร้างประโยชน์แก่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานีได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับเชื่อมสัมพันธ์สองภูมิภาคในประเพณีเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีมีเรือพระในประเพณีชักพระจากสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมขบวนครับส่วนประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมขบวนด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคคุณผู้ชมครับกว่า 1,200 กิโลเมตรเลยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับเพื่อร่วมสืบสารประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมครับ พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ธานีครับเรือต้นเทียนลำนี้คุณผู้ชมครับเป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาที่วิจิตรสวยงามโดยการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเลยนะครับที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไปร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ครับช่างเทียนพรรษาบอกว่าสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเทียนมาจากพ่อครับการขนย้ายเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนครับทีมช่างต้องเร่งซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนกลับมาสวยงามสมบูรณ์พร้อมกับร่วมพิธีเปิดงานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดสำหรับการเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้นอกจากเป็นการนำผลงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมในประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ

0: ความแข็งแรงเข้าไป
1: ก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจในเรือพากของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบความยากมันก็จะแตกต่างกันกับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำครับผมมองว่าความละเอียดความยากง่ายก็ต่างกันไปแล้วก็เราก็ได้มาเห็นทางวัฒนธรรมบ้านนี้ครับที่สุราษฎร์แล้วทางสุราษฎร์ก็ได้มาเห็นต้นเทียนของที่อุบลที่เราได้ทำโชว์ณตอนนี้นะครับครับก็อยากให้ชาวสุราษฎร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างผมเองแล้วก็ทางจังหวัดอุบลเองนะครับเพราะว่าวันที่25เนี่ยก็จะมีขบวนนางรำมาจากที่อุบลประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาดูขั้นตอนการทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราได้ทำใหม่ครับขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับอยากจะเชิญชวนมารับชมครับ
2: ครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะชมความสวยงามของขบวนเรือเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีชมได้นะครับในประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนที่อ่างทองคุณผู้ชมครับยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแต่ว่าช่างตัดผมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับตัดผมในบรรยากาศริมน้ำครับลูกค้าหลายคนมีทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมครับนั่งต่อคิวตัดผมกับช่างตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรยากาศแบบนี้แหละครับอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกครับเนื่องจากร้านตัดผมเนี่ยให้บริการอยู่ภายในบ้านครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมครับช่างตัดผมจึงย้ายร้านย้ายอุปกรณ์มาให้บริการตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทำให้ผู้ที่ไปรอคิวและตัดผมได้ซึมซับบรรยากาศน้ำท่วมไปด้วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับของในช่วงน้ำท่วมช่างตัดผมเนี่ยบอกว่าแต่ละวันมีลูกค้าประมาณ 5-6 คนครับไปใช้บริการกันตลอดทั้งวันส่วนร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดเป็นบ้านนะครับของตนเองแต่ว่าต้องรอให้น้ำลดลงก่อนและต้องเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดภายในบ้านจึงจะย้ายอุปกรณ์กลับไปไว้เหมือนเดิมได้ครับส่วนน้ำที่ท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกลดลงโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมครับ 20-50 เซนติเมตรนะครับแต่ชาวบ้านยังเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดไม่ได้ครับเนื่องจากน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงอยู่กว่าแนวคันป้องกันน้ำท่วมทางด้านชลประทานจังหวัดอ่างทองประสานเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานชลประทานที่12ชัยนาทครับนำไปติดตั้งชั่วคราวสำหรับสูบน้ำที่ท่วมขังและเริ่มเน่าเสียออกจากพื้นที่หมู่ที่6ตำบลผงเพงลงสู่คลองชลประทานเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นและบำบัดน้ำเสียขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงจะวางแผนและเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่กำหนดไว้แต่ละจุดนะครับเพื่อเตรียมสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าหากรอให้น้ำลดลงตามธรรมชาติจะใช้เวลาราวกลางเดือนหน้าเลยนะครับชาวบ้านถึงจะกลับเข้าบ้านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงรีบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยการเร่งสูบน้ำครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมพัฒนาทักษะเชฟท้องถิ่น1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยครับพัฒนายกระดับเชฟไทยให้สามารถสร้างมูลค่าจากท้องถิ่นและแข่งขันในตลาดได้ครับในวันนี้นนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศครับผ่านเครือข่ายหน่วยฝึก72แห่งครับคุณผู้ชมโดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม240ชั่วโมงนะครับครอบคลุมอาหารไทย50เมนูครับโครงการนี้มุ่งนำทักษะเชฟและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นครับคุณผู้ชมมาต่อยอดเป็นอาชีพและธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทยพร้อมทั้งผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานมีผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารร่วมคัดเลือกบุคลากรในการเข้าทำงานด้วยครับ
1: ก็
0: ็ไปที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งทางด้านนี้เนาะทางด้านอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นขีดความสามารถและเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเราเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะพยายามเอาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์และอาหารเนี่ยจะสร้างขีดความสามารถผมคิดว่าเรามีขีดความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งท่านรองนายกเองเนี่ยท่านก็มีนโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2: คุณผู้ชมครับในงานยังมีการโชว์อาหารเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังด้วยนะครับพร้อมถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการประกอบอาหารเพื่อให้เชฟไทยและผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าจากอาหารท้องถิ่นและแข่งขันได้ทั้งในตลาดในและต่างประเทศครับโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยผู้เข้าอบรมเนี่ยผ่านการเรียนรู้240ชั่วโมงครับทั้ง e-learning และภาคปฏิบัติครอบคลุมอาหารไทย50เมนูเป็นการสะท้อนบทบาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานในฐานะย่าอาหารและพลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาชีพและธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับตลาดสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอีก1โครงการที่น่าสนใจครับเอ็มบีทีตัวไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักเดี๋ยวกลับมาครับ

สิ้นมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับเทศกาลกินเจหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะตามศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไปทำบุญไหว้พระและร่วมถือศีลกินเจครับที่มูลนิธิเหรียญฝ่าอําเขตเทศบาลนครยะลาคุณผู้ชมครับที่นั่นเปิดเป็นโรงทานให้บริการอาหารเจมื้อเที่ยงนะครับตลอดช่วงเทศกาลกินเจกันเลยครับเรียกได้ว่าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยครับบางคนก็มาเป็นแบบเดียวบางคนก็มาเป็นครอบครัวนะครับร่วมกินเจจนเต็มพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสริมโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเพื่อรองรับประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมอิ่มบุญอิ่มสุขอย่างไม่ขาดสายครับเทศบาลนครยะลาได้เชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีและร่วมกินเจในเทศกาลถือศีลกินเจที่จัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับโดยทางเทศบาลนครยะลาได้สนับสนุนโรงเจและมูลนิธิในพื้นที่รวม6แห่งด้วยกันนะครับซึ่งการถือศีลกินเจไม่เพียงแต่การรักษาสุขภาพร่างกายและทำจิตใจให้ผ่องใสเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของคนในสังคมอีกด้วยครับ
1: เทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเป็นเทศกาลที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอนุรักษ์ในเรื่องของการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ในช่วง10วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงเจในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นบรรยากาศนะครับในช่วงเที่ยงที่มูลนิธิเหรียญฝ่าอําซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการทานอาหารเจเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยแม้แต่พี่น้องมุสลิมก็ทานเจได้เพราะว่าอาหารเจเนี่ยถือว่าเป็นอาหารฮาลาลในตัวเพราะว่าปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท
0: เช่นเดียวกับที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่นั่นคึกคักครับเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้าแถวรอรับอาหารเจซึ่งทางศาลเจ้าเนี่ยเปิดให้บริการวันละ2ช่วงนะครับคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้ได้อิ่มบุญและอิ่มท้องตลอดช่วงเทศกาลกินเจครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือมีการส่งต่อความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลนะครับด้วยการมอบหัวนะโมกิมตุ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญส่งผลให้ราคาผักในหลายจังหวัดแพงขึ้นนะครับเช่นตลาดสดนครศรีธรรมราชผักหลายชนิดปรับราคาขึ้นเกือบ2เท่าครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดกำชับผู้ขายให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดคูขวางและตลาดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพบว่าผักใบหลายชนิดราคาสูงขึ้นนะครับทั้งคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีอย่างเช่นต้นหอมเนี่ยกิโลกรัมละ110บาทถึง120บาทผักชี100ถึง110บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง70บาทและผักกาดขาวกิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสาเหตุที่ราคาผักแพงมาจากฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลางครับกระทบต้นทุนผักที่ส่งมาขายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะว่าผักส่วนใหญ่รับมาจากตลาดค้าส่งทั้งตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองแต่ปริมาณผักในพื้นที่ยังเพียงพอต่อความต้องการครับและภาคการขนส่งยังขนส่งได้ตามปกติขณะที่ผู้ขายบางคนก็นำเข้าผักจากจีนเพื่อช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยด้วยครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เฝ้าติดตามราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจอย่างต่อเนื่องครับซึ่งพบว่าอาหารเจปีนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนผักสดที่แพงขึ้นโดยกำชับผู้ประกอบการนะครับให้แสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนและขายตรง

สีมาด้านตะวันออกบริเวณพลล้านต้านปัญจาครับมีทั้งภาชนะดินเผาขวานหินขัดเครื่องมือเหล็กและชิ้นส่วนสำริดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานถึงการใช้พื้นที่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กนะครับต่อเนื่องถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณและสมัยอยุธยาและจากการตรวจหาอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้อยู่ในช่วงพ.ศ. 1967ถึง 2383ซึ่งชี้ให้เห็นว่านครราชสีมาเริ่มเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างฐานกำแพงเมืองมาตั้งแต่พ.ศ. 1961ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังพบอิฐที่มีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 2100ถึง 2032ด้วยนะครับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างกำแพงเมืองในช่วงเวลาต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปช่วงเวลาสร้างกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนครับเนื่องจากกำแพงเมืองด้านตะวันออกถูกรื้อถอนไปแล้วจึงต้องศึกษาหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับโครงการขุดค้นแนวกำแพงเมืองโคราชหรือว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนนะครับจากเทศบาลนครราชสีมาและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนด้วยซึ่งดำเนินการทางโบราณคดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับปิดท้ายวันนี้ครับสวนดงนุชจัดกิจกรรมสืบสานศรัทธาหิมาลัยครับเปลี่ยนธงมนตรา9ต้นครับเชื่อมวัฒนธรรมไทยภูฏานทิเบตเนปาลอธิษฐานให้ประชาชนแคล้วคลาดจากภัยพิบัติตามความเชื่อครับธงมนตรา9ต้นคุณผู้ชมครับถูกเชิญขึ้นในพื้นที่สวนดงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อสืบสานคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยครับโดยมีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนดงนุชได้นิมนต์พระพร้อมคณะสงฆ์ในรวม9รูปครับประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ธงมนตราธงมนตราประกอบด้วยสีสำคัญ5สีครับหมายถึงธาตุแห่งธรรมชาติได้แก่สีน้ำเงินแทนธาตุน้ำสีขาวแทนธาตุโลหะสีแดงแทนธาตุไฟสีเขียวแทนธาตุไม้และสีเหลืองแทนธาตุดินครับสะท้อนความสัมพันธ์และความสมดุลของธรรมชาตินอกจากนี้คุณผู้ชมครับนอกจากบนผืนผ้าแล้วเนี่ยยังจะรึกบทสวดภาวนาและสวดถ้อยคำมงคลตามความเชื่อที่ว่าเมื่อสายลมพัดผ่านผืนธงจะช่วยส่งต่อบทสวดภาวนาความเมตตาและความปรารถนาดีไปสู่สรรพชีวิตธงมนตราจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาครับแต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยประธานสวนดงนุชบอกว่าช่วงเวลาที่หลายพื้นที่เผชิญกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กันครับการเปลี่ยนธงมนตรานอกจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและความเชื่อแล้วยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานให้ทุกคนแคล้วคลาดจากอันตรายและผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็วครับและทั้งหมดนี้ขึ้นเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณเหลี่ยมเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยงานด้านวัฒนธรรมกิจกรรมดีๆตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงไทยและต่างประเทศค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นค่ะตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือว่าผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวย

งามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรลดาเล่าโหฐานพระตำหนักในสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยหนึ่งงานใหญ่ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านวัฒนธรรมการแสดงและความวิจิตรแห่งหัตถศิลป์ในงาน The Arts of Royal Craft Explore Thai Heritage Experience ค่ะ

0: แสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานรบมัชชานุที่เล่าเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างหนุมานกับลูกชายของตนเองโดยไม่รู้ตัวการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างระบำกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองหรือนิยมเรียกกันว่ารำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทองและฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทระบำเบิกโรงสำหรับละครในมาจัดแสดงให้ได้ชมกันสดๆสร้างสีสันให้กับงานใหญ่อย่าง The Arts of Royal Craft Expo Thai Heritage Experience โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและสยามพารากอนแลนด์มาร์คระดับโลกร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ประจำปี2569นับเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามจะได้สัมผัสความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์ไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยพร้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่สามารถประสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์และวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างโดดเด่นโดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงกอบกุลอุบลเดชประชารักษ์ผู้แทนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพคุณเอ็ดเวิร์ดกิตินายกสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยคุณโสภิดากิติโกมลสุขผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนและผู้บริหารหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งคุณผู้ชมคะและนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วนะคะภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอความงดงามของงานศิลป์และหัตถศิลป์ไทยอย่างที่เห็นอยู่นี้ด้วยค่ะThai Heritage and Artistry Exhibition นิทรรศการที่นำเสนอความประณีตของงานศิลป์และหัตถศิลป์ไทยผ่านเรื่องราว50ปีศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน Art of the Kingdom Museum จัดแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงและผลงานจากช่างฝีมือระดับครูอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตลอดจนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยบรมพิมาน3ใน8แบบชุดไทยพระราชนิยมที่เสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติจากยูเนสโกปลายปีนี้ซึ่งที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้เป็นผลงานของอาจารย์ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2562โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์สุดสาครชัยเสมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2566ที่สะท้อนความงดงามของงานช่างฝีมือไทยที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นภายในงานยังมีเวิร์กช็อปลงมือทำจริงอย่างเช่นการสร้างสรรค์กระเป๋าด้วยเทคนิคโบราณที่เรียกว่าการปัดทองซึ่งเป็นเทคนิคที่ยังคงใช้อยู่ในแผนกจิตรกรรมโขนมูลนิธิการประดิษฐ์ตุ๊กตากระดาษแต่งกายไทยและการสร้างสรรค์กลิ่นหอมแบบไทยจากพันไม้และสมุนไพรไทยอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็ต้องนิทรรศการ Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition นิทรรศการไหมไทยสู่สากลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยโดยนำผ้าไหมไทยเชื่อมโยงงานออกแบบจากดีไซเนอร์นานาชาติ6ภูมิภาคได้แก่เอเชียยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางอเมริกาและอเมริกาใต้โดยทางสมาคมได้ส่งผ้าไหมไทยไปยังเครือข่ายดีไซเนอร์กว่า100ประเทศเพื่อให้นำไปออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายขึ้นใหม่โดยเฉพาะพร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศผ่านผ้าไหมไทยเกิดเป็นผลงานแฟชั่นที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านมุมมองของนักออกแบบจากทั่วโลกอย่างที่เห็นอยู่นี้ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมที่ลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3สยามพารากอนและเพื่อเป็นการตอกย้ำอัตลักษณ์และเสน่ห์ผ้าไทยพิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์แบบชุดนานาชาติจากผ้าไทย6ชุดจากตัวแทนทวีปต่างๆได้แก่ทวีปเอเชียนำเสนอโดยประเทศเมียนมาทวีปยุโรปโดยสวีเดนภูมิภาคอ่าวอาหรับโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตทวีปแอฟริกานำเสนอโดยโมร็อกโกทวีปอเมริกาเหนือโดยสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลางนำเสนอโดยโกเตมาลาค่ะ
1: อ ปลี่ยนไปเอาใจแฟนดอมเพิร์ต้ากันบ้างค่ะเพราะเมื่อค่ำวานนี้สองหนุ่มเขาจัดเต็มกิจกรรมนะคะเอาใจแฟนๆแบบไม่มีพักในงานฉลองครบรอบ37ปี King Power 37 Anniversary Delight and Surprises 2026ค่ะได้สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตสายท้าทายอย่างเพิร์ทธนพลและแซนต้าพงศพักพร้อมน้องโดเมียไปทำกิจกรรมตะลุยมิชชั่นสร้างบรรยากาศมอบความสุขความสนุกสนานเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ37ปี King Power ในงาน King Power 37 Anniversary Delight and Surprises 2026ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shopping Race to New Power กับการประลองแข่งรถประชันความเร็วชุดบัสทำแต้มแสนสนุกพร้อมร่วมพูดคุยถ่ายรูปกับลัคกี้แฟนดอมเพิร์ทป้าอย่างเป็นกันเองและอีกหลายต่อหลายกิจกรรมค่ะและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เป็นอีกหนึ่งสีสันของงานในครั้งนี้ก็ต้องโมเมนต์หวานๆโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษของสองหนุ่มหล่อเพิร์ทซันต้าที่แม้แต่เพลงอกหักยังกลายเป็นเพลงรักถูกใจแฟนดอมไปเลยละค่ะ

นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้จะมีกิจกรรมสุดพิเศษรอแฟนๆอีกเพียบเตรียมพบกับ2สาวสวยแจนพลอยชมพูและจริงๆอยู่พร้อมมินิคอนเสิร์ตที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจากวง Princess Boy Group 5หนุ่มดาวรุ่งมาแรงที่จะมาสร้างบรรยากาศให้ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยสีสันพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะส่วนงานนี้นะคะน่าจะถูกใจคอศิลปะทั้งหลายกันแน่นอนกับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะพร้อมดึงศิลปินระดับโลกนะคะมาร่วมสร้างสรรค์มองกรุงเทพผ่านผลงานศิลปะในบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026ค่ะเดินหน้าผลักดันกรุงเทพมหานครสู่แลนด์มาร์คศิลปะระดับโลกพร้อมโชว์ชิ้นงานศิลปะจากทั่วโลกสำหรับเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026โดยมีไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับมูลนิธิบางกอกอาร์ตบิเนเล่กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชนเตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และยาวนานข้ามปีระหว่างวันที่29ตุลาคม2569ถึง28กุมภาพันธ์2570โดยในครั้งที่5นี้เตรียมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนางฟ้าผจญมาร Angels and Mara สะท้อนถึงความหวังและพลังแห่งการสร้างสรรค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดและความขัดแย้งในโลกปัจจุบันผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า200ผลงานจากศิลปิน29สัญชาติทั่วโลกรวม72คนมาจัดแสดงในสถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครรวม11แห่งได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมิวเซียมสยามหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันแบงคอกเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพแล้วไปมองกรุงเทพผ่านมุมมองสายตาศิลปะจากศิลปินทั่วโลกพร้อมตั้งคำถามชวนคิดและมองเห็นความหวังในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันในบางกอกอาร์ตบิเนเล่2026หรือเบฟ2026ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการ

ของเรานะคะก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยกพลไปเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่นั่นแล้วค่ะล่าสุดท่านนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักปั่นค่ะพร้อมกับหวังลุ้นไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองค่ะนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิติพงษ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายวิษณุไล่ชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังจากเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าและเป็นการเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แอนมหาคีตะผู้จัดการทีมจักรยานคนพิการไทยให้การต้อนรับนะคะและอัปเดตความพร้อมภาพรวมทีมซึ่งตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงที่เมืองอิสุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมที่จะลงสนามลุยศึกใหญ่ของเอเชียแล้วค่ะขณะที่เป้าหมายของทีมไทยค่ะทุกฝ่ายตั้งความหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในส่วนของจักรยานนะคะมีลุ้นจากน้องอูมจตุรงค์นิวันติเจ้าของเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์เมื่อปี2025จากประเภทลู่ระยะทาง 1,000 เมตรชายค่ะ
1: สำหรับทัพนักปั่นพาราไทยส่งชิงชัยทั้งหมด7คนนะครับแบ่งเป็นชาย4คนประกอบด้วยสุมาตรพนาลัยอัธชัยศรีวิชัยเอกรวีขำยังจตุรงค์นิวันติและหญิงอีก3คนครับประกอบด้วยมุทิตาขวัญเวียงจันทร์กิติยาพรนามขันพัชราภาศรีเสนภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตัฟเฟอร์หัวหน้าผู้สอนชาวสวิตเซอร์แลนด์และทีมสตาฟโค้ชนายสิทธิพงษ์พรหมมาปัญญามาคุ้มใจนะฮะแล้วก็มิสเตอร์บินไซนุนซามานมูฮัมหมัดนาจิบโดยการแข่งขันจักรยานในศึกเอเชียนพาราเกมมีชิงชัยทั้งประเภทลู่และประเภทหนุนโดยในวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับณอิสุเวลโลโดมจากนั้นวันที่21ถึง23ตุลาคมจะเป็นประเภทถนนโรดเรซใช้เส้นทางภายใน Circle Sport Center ในเมืองอิสุจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับประธานพาราลิมปิกไทยหวังนักกีฬาหน้าใหม่โชว์ผลงานดีในเอเชียนพาราเกมต่อยอดสู่เป้าหมายใหญ่พาราลิมปิกเกมปี2028นะครับไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: พนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ไอจีนาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้รวมทั้งสิ้น265คนนำโดยนักกีฬาชื่อดังราชินีวีแชร์ฟันดาบสายสุนีจนะมนุษย์ล้อวีแชร์เรซซิ่งพงศกรแปยอและรุ่งโรจน์ไทยนิยมนักตบลูกเด้งเจ้าของแชมป์พาราลิมปิกโดยใน18ชนิดกีฬาที่ส่งแข่งขันครบทั้งหมดได้แก่ยิงธนูกรีธาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีแชร์บาสเกตบอลวีแชร์ฟันดาบวีแชร์รักบี้และวีแชร์เทนนิสทัพนักกีฬาพาราไทยตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่า21เหรียญทองซึ่งเคยทำไว้เมื่อ4ปีก่อนที่นครหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากเป้าหมายเหรียญรางวัลแล้วร้อยโทในนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยหวังว่านักกีฬาหน้าใหม่ที่สร้างผลงานได้ดีในอาเซียนพาราเกมส์เมื่อช่วงต้นปีที่จังหวัดนครราชสีมาและเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องจะสามารถพัฒนายกระดับตนเองและก้าวขึ้นมาทำผลงานได้ดีในก้าวสำคัญกับเอเชียนพาราเกมส์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญเพื่อพิชิตเป้าหมายใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ในอีก2ปีข้างหน้าที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา
1: อย่างแรกนะก็คือความหวังหลักๆของเราเนี่ยก็คือผลงานเราอยากจะสร้างผลงานให้ดีสำหรับประเทศชาติเรานะครับนี่ก็ไปเป็นตัวแทนประเทศชาติเราผมว่ารอบนี้เองเนี่ยเราก็มีนักกีฬาหน้าใหม่มาเยอะมากนะครับแล้วก็หวังว่านักกีฬาพวกนี้จะได้ประสบการณ์ทำผลงานที่ดีต้องอย่าลืมว่านี่ก็ถือว่าเป็นมหากรรมเกมนึงนะครับก็เป็นการเก็บคะแนนเพราะในสุดเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือไปพาราลิมปิกที่จะเกิดขึ้นอีก2ปีนะครับปี2028ที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสครับผมว่านักกีฬาเราเองเนี่ยได้เก็บตัวมานานมากแล้วนะครับเขาก็มีการฝึกซ้อมมีการออกไปแข่งขันข้างนอกมาด้วยนะครับต้องบอกว่านักกีฬาเราค่อนข้างพร้อมมากนะครับที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและทำให้พี่น้องคนไทยภาคภูมิใจครับก็ต้องฝากทุกคนพี่ๆน้องๆที่บ้านนะครับฝากติดตามดูนักกีฬาคนพิการของเรานะครับที่จะไปแข่งอาเซียนพาราเกมนะครับจากวันที่18ถึงวันที่25นะครับฝากส่งกำลังใจให้เขาด้วยนะครับเพราะเขาก็ไปสร้างผลงานให้ประเทศชาติเราครับขอบคุณมากเลยครับ
0: สำหรับผลงานในเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่หางโจวประเทศจีนเมื่อปี2566ทัพพาราไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรวม108เหรียญได้อันดับ7ของเอเชียถือเป็นผลงานเหรียญทองสูงสุดของไทยนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันส่วนในอาเซียนพาราเกมส์จังหวัดนครราชสีมาพาราไทยครองเจ้าเหรียญทองแบบทิ้งห่างคว้าไป176เหรียญทอง155เหรียญเงิน158เหรียญทองแดงและในไอจินาโกย่า2026ถือเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของนักกีฬาไทยว่าจะพร้อมพิชิตฝันครั้งใหญ่ในพาราลิมปิกเกมส์ในอนาคตหรือไม่นิติพันธ์สมุทรรายงานครับ
2: ขณะที่ผลงานของวงการจักรยานไทยเราก็ถือว่าทำได้ดีนะคะผลงานของพุทธภูมินาคแป้นค่ะเก็บคะแนนสะสม BMX World Cup เพิ่มได้สำเร็จนะคะขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยวางแผนว่าอยากจะพัฒนาทีมนักปั่นของไทยเราลุยทั้ง4เกมปีหน้าแล้วก็ล่าโควต้าโอลิมปิกเกมส์ค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านเปิดเผยนะคะว่าตามที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่ง2นักปั่นก็คือเจ้าเอ10เอกโกเมศสุขประเสริฐกับน้องโอมพุทธภูมินาคแป้นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup จำนวน4สนามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะมี2สนามที่มอนเตกูกรุงปักกิ่งค่ะแข่งขันเมื่อ 3-4 ตุลาคมที่ผ่านมาต่อด้วยอีก2สนามที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยค่ะเป็นสังเวียนที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติกำหนดให้เป็นสนามเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะผลการแข่งขันทั้ง4สนามปรากฏว่านักปั่นของไทยเราเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์ได้เพิ่มอีก42คะแนนค่ะโดยเป็นผลงานของน้องโอมพุทธภูมินะคะจบอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ค่ะฝ่าฟันเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองฉงลี่ส่วนโกเมศค่ะเจองานหนักเลยค่ะในรุ่นประชาชนแล้วก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะคะทำให้ภาพรวมตอนนี้ทีมชาติไทยมีคะแนนสะสมคัดโอลิมปิกเกมปี2028 339คะแนนอยู่อันดับที่22ของตารางค่ะ
3: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าจากผลการแข่งขันในศึกเวิลด์คัพต้องยอมรับว่ามาตรฐานฝีเท้านักปั่นเอเชียไม่เฉพาะทีมชาติไทยนะยังห่างไกลกับทวีปยุโรปอยู่มากอีกทั้งนักกีฬาที่พอจะมีโอกาสได้ลุ้นคะแนนสะสมของแต่ละชาติก็มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับทวีปยุโรปเช่นในการแข่งขันสนามที่8เป็นสนามในรุ่นประชาชนนักปั่นสวิตเซอร์แลนด์พาเรตเข้ารอบเส้นชัยในอันดับ 1-4 ขณะที่อันดับ 5-7 เป็นนักปั่นจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะครับส่วนนักปั่นจากเอเชียมีเพียงนักปั่นญี่ปุ่นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ผ่านเข้าถึงรอบ2ของรุ่นประชาชนขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีเพียงพุทธภูมิที่ผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักปั่นเอเชียหลังจากนี้สำหรับแนวทางการปฏิบัติเรื่องการพัฒนากีฬาจักรยานไม่เฉพาะ BMX Racing แต่รวมถึงจักรยานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นประเภทถนนเสือภูเขาและประเภทลู่สมาคมกีฬาจักรยานจะประชุมผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อหาหรือร่วมกันและกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนากีฬาจักรยานไทยซึ่งเป้าหมายสำคัญในระยะแรกคือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปี2570นะครับควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ซึ่งช่วงปี2570ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2571ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมในประเภทต่างๆโดยในประเภทถนนจะสิ้นสุดกรอบเวลาการเก็บคะแนนในเดือนตุลาคม2570ประเภทลู่ในเดือนเมษายน2571ส่วนเสือภูเขาและ BMX จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2571ตามลำดับครับไปต่อที่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีอาตาลันตาชนะเวเนเซีย3-1เก็บชัยนัดที่3ครับฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีนัดที่6ของฤดูกาลรัฐอาตาลันตาต้อนรับการมาเยือนของเวเนเซียครับครึ่งแรกนาทีที่4ฟองเคซิเย่ครับกองกลางไอวอรี่โคสต์หลุดเข้าไปแล้วก็ชิปลูกนี้ข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามครับก็นำ 1-0 ครับอาตาลันตาแล้วก็มาถึงนาทีที่6ครับนิโคล่าคริสโตวิชกองหน้ามอนเตเนโกก็มงลูกแต่มุมให้อาตาลันตาออกนำ2-0เนี่ยครับ6นาทีนำไปแล้ว2ลูกนะครับมาถึงนาทีที่30ครับนิโคล่าคริสโตวิชทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับอาตาลันตาขึ้นนำ3-0นี่ครับนำ3-0เลยครับตอนนี้ผ่านไป30นาทีนี่ครับซ้ำเข้าไปครับแล้วก็มานาที37ครับรีซี่ซากาโดเปิดบอลลูกนี้ครับให้กับทางด้านอองตวนฮาเนาครับมงให้ทีมเยือนเวเนเซียตามมาเป็น1-3นะครับมงเต็มๆหัวเลยครับลูกนี้อองตวนฮาเนาแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนาที89เอลจิปเอลมาสทำฟาวครับแล้วก็โดนไล่ออกจากสนามอาตาลันตาเหลือผู้เล่น10คนหมดเวลาอาตาลันตาชนะ3-1ลงเตะ6นัดเพิ่มสถิติชนะเป็น3นัดแพ้3นัดมี9คะแนนอยู่ที่10ของตารางขณะที่เวเนเซียแพ้รวด6นัดยังไม่มีคะแนนครับ
2: ส่วนผลการแข่งขันกันโชสเซเรียอิตาลีคู่อื่นนะคะมีโตริโนชนะอูดิเนเซ2-1เก็บ3แต้มได้สำเร็จค่ะส่วนลาลิก้าสเปนเตะกัน1คู่เลเวนเต้เสมอกับเซบีย่า3-3แบ่งกันไปทีมละแต้มส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิลไป4-1เก็บชัยนัดที่2ติดต่อกันค่ะพรีเมียร์ลีกอังกฤษโคเวนทรีทีมน้องใหม่เปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลค่ะครึ่งแรกเป็นโคเวนทรีได้ประตูนำไปก่อนนะคะจากแจ็ครูโดนี่ค่ะยิงจุดโทษเข้าค่ะส่วนครึ่งหลังนาที49ซิดดิกี้เชอรีฟทำประตูให้โคเวนทรีนำ 2-0 แต่ว่านาที70สเวนบอทมันก็ยิงไกลให้นิวคาสเซิลไล่มา1-2ค่ะก่อนที่เอลลิสซิมกับสตีเฟนเอ็มฟูนนี่2นักเตะตัวสำรองช่วยกันทำคนละประตูในนาที81แล้วก็นาที86จากเอ็มฟูนนี่นะคะจบเกมนี้เป็นโคเวนทรีค่ะเอาชนะไป4-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันโคเวนทรีเตะไปแล้ว6นัดมีอยู่6คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14เท่ากับอันดับ13แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแต่ว่าโคเวนทรีเป็นรองด้วยผลต่างประตูได้เสียนั่นเองขณะที่นิวคาสเซิลค่ะแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลมีอยู่8คะแนนแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ของตาราง
3: ไปดูความพร้อมของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2แอตเลติโกมาดริดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ระหว่างเจ้าบ้านแอตเลติโกมาดริดของลาลิก้าสเปนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนนี้ครับเวลา 14:00 ที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิโต สำหรับเอเลนโกมาดริดภายใต้การดูแลของเดโก้ซิเมลเน่จะเลือกแกนหลักเป็นฮูเลียนอัลวาเรสที่ทำไป17ประตูจากการลงสนาม26นัดในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอเล็กซ์ไบเอน่าลีคังอินมาร์กอสยอเรนเต้จูเลียโน่ซิเมลเน่คริสเตียนโรเมโรและยานโอบลักนัดล่าสุดบุกชนะอลาเบส2ประตูต่อ1ในเกมลาลิก้าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอยู่อันดับที่2ของลีกสูงสุดของสเปนเตะ8นัดชนะ6เสมอ1แพ้1โดยในนัดแรกของทัวร์ยุโรปออกไปแพ้ลิเวอร์พูลมา1ประตูต่อ2เมื่อคืนวันที่9กันยายนครับ
2: ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริคคาดว่าจะมีนักเตะอย่างบรูโน่เฟร์นันซ์ไบรอันเอ็มเบอร์โมมาคัสแรดฟอร์ดยูริติรมันส์แล้วก็มีลัมเมนส์นะคะผลงานนัดแรกในฤดูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเปิดบ้านเอาชนะซาบาจากอาเซอร์ไบจานไป4ประตูต่อ0ค่ะส่วนเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนยูเสมอกับทีมเยือนสเปอร์1ประตูต่อ1ทำให้ผลงานในลีก6นัดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2มีอยู่4คะแนนนะคะตอนนี้พวกเขาก็ถือว่าอยู่ในช่วงโซนกลางตารางก็ว่าได้ค่ะสถิติ2ทีมเจอกันล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแมนยูชนะแอตมาดริด2ประตูต่อ1เอ็มโบโมทำคนเดียวไป2ประตูในการเตะที่ประเทศสวีเดนค่ะส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ำคืนนี้ค่ะบาร์เซโลน่าเตรียมบุกไปเยือนกาลาตาซารายค่ะพาไปดูความพร้อมของ2ทีมที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้ค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสบาร์เซโลน่าแชมป์ลาลิก้าสเปนจะบุกไปเยือนกาลาตาซารายเจ้าถิ่นตุรกีเตะคืนนี้นะคะเวลา 14:00 ค่ะบาร์ซ่ามีแฮนซี่ฟริกคุมทีมคาดว่าจะเลือกขุมกำลังสำคัญนำโดยเจ้าหนูน้อยลามินยามานค่ะโรดี้ดานิเอลโมคาริมอเดเยมี่แล้วก็มีกราเบียนเคซูสผลงานในทัวร์ยุโรปนัดแรกบาร์ซ่าเอาชนะเฟยนูดมา5ประตูต่อ1ส่วนกาลาตาซารายออกไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมา1ประตูต่อ3นะคะเมื่อสุดสัปดาห์บาร์เซโลน่าลงเล่นในเกมลีกลาลิก้าเอาชนะทีมเยือนเคตาเฟ่ 3-0 เก็บชัยรวดในลีก8นัดแล้วค่ะมี24คะแนนเต็มยิงไป34ลูกนะคะเสียไปเพียงแค่7ลูกเท่านั้นตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงลีกสเปนอยู่ค่ะส่วนกาลาตาซารายเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านของตัวเองเอาชนะคาซิมซาปา 3-1 ค่ะเตะไปแล้ว7นัดชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นัดมีอยู่16คะแนนเซตี2ทีมเจอกันมาแล้ว8นัดยังเป็นทางการนะคะบาร์เซโลน่าผลงานดีกว่าค่ะชนะไป5เสมอ2ส่วนกาลาตาซารายชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ
3: ไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะลงเตะในคืนวันนี้นะครับเวลา 17:45 ทีมมี2คู่นะครับลองจะพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนและอีกคู่หนึ่งเป็นซาบาจะพบกับสลาเวียปาร์คครับเวลา 14:00 ครับมีทั้งหมด7คู่ครับกาลาตาซารายจะพบกับบาร์เซโลน่าอาร์เซนอลพบกับลิลอาเลนิโกมาดริดพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานพบกับคลับบลูส์นะครับอาร์เบไลซิกเจอกับ PSV ไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็บิยาเรียลจะเจอกับทางนาโปลีฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตเอสเตกาวจากอิหร่านบุกไปชนะอัลกอราฟา2ประตู1เก็บชัยชนะ2นัดรวดครับฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2อัลกอราฟาเจ้าถิ่นจากกาตาร์นะครับพบกับเอสเตกาวจากอิหร่านครับครึ่งแรกนาทีที่37ครับยาเซียอาซานียิงไกลด้วยซ้ายลูกนี้เข้าไปอย่างสวยเลยครับเนี่ยครับทำให้ทีมจากอิหร่านขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อ0ครึ่งเวลาหลังครับนาทีที่48เฟอร์จานี่ซัสซี่ทำประตูให้อัลกอราฟาเจ้าถิ่นกาตาร์ครับตามตีเสมอมา1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มาถึงนาทีที่60ครับออสไซกูดาซียิงไกลทำประตูให้เอสเซกาบุกไปชนะอัลกอราฟา2ประตูต่อ1เก็บชนะรวด2นัดครับเก็บ6คะแนนเต็มขณะที่อัลกอราฟาแพ้รวด2นัดครับ
2: ต่อกันที่รอบลีกเฟสภาคตะวันตกนะคะนัดที่2อันนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียในเสื้อสีเหลืองค่ะนำทีมโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสค่ะเจอกับ PFC เนชิจากคาซัคสถานครึ่งแรกเจ้าบ้านอันนาเซอร์ค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนผลงานของแองเจโรยิงในที33ตามด้วยคริสเตียโน่โรนัลโดค่ะจังหวะเดี๋ยวดูลูกนี้เป็นประตูแรกที่เกิดขึ้นนะคะแองเจโรค่ะได้จังหวะยิงพังสกอร์ให้กับทีมเจ้าบ้านไปก่อนค่ะและลูกที่2ผลงานของซูเปอร์สตาร์ค่ะคริสเตียโน่โรนัลโดกลับตัวยิงในนาที42ค่ะอันนาเซอร์นำห่าง2ประตูต่อ0โอ้โหลูกนี้สุดสวยแล้วก็คมเลยทีเดียวจากนั้นก่อนหมดครึ่งแรกเพียงแค่1นาทีเท่านั้นค่ะแฟนบอลของเนชิได้เฮแล้วนะคะแต่ว่าเฮเกอร์ค่ะเพราะว่ามาคาร์ดฟอสทำประตูเข้าไปแต่ผู้ตัดสินไปเช็คภาพช้า VAR บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้านะคะครึ่งแรกอันเนเซอร์นำไป 2-0 ส่วนครึ่งหลังนาที51เนชิมาได้ประตูไล่มา 1-2 จากอริเชอร์โอดิลอฟตัวสำรองค่ะถัดมา10นาทีทีมเยือนต้องเหลือ10คนเมื่ออิครัมย่อนอาลีบอยเยฟไปทำฟาวแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งจากนั้นเจ้าบ้านอานาเซอร์ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นก็โหมบุกหนักค่ะและได้มาประตูปิดท้ายจากความผิดพลาดของอัมวาจอนฟูกูรอฟนะคะกองหลังของเนชิสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจบเกมอานาเซอร์เปิดบ้านชนะไป 3-1 เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วน PFC เนชิแพ้เป็นนัดแรกมี3คะแนนเท่ากันค่ะ
3: อีกคู่หนึ่ง Air Force Club จากอิรักทีมอันดับท้ายของลีกสเตทเปิดบ้านทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีกรอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2พบกับเอาอินจาก UAE นะครับทีมจ่าฝูงของตารางเสื้อสีเหลืองนาทีที่9ครับเอาอินทักทายก่อนครับจากการยิงไกลของมาเทียสปาลาซิออสแต่ว่าผู้รักษาประตูของ Air Force Club เซฟเอาไว้ได้นะครับเนี่ยครับปัดออกไปมาถึงนาทีที่13ครับอเลคานโดโรเมโรนะครับลูกนี้ยิงเข้าไปครับให้ทีมเยือนเอาอินนำก่อนครับ1ประตูต่อ0ยิงด้วยซ้ายนะครับมาถึงนาทีถัดมาอีก5นาทีนะครับซาอิดอาโรซานของ Air Force Club ก็เนี่ยครับสกัดบอลพลาดครับลูกนี้ผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปจากนั้นเอาอินมาบวกเพิ่ม2ประตูรวดนะครับจากฮุสซินราฮิมียิงคนเดียว2ประตูนาทีที่23

0: นี่ครับต่อบอลกันยิงเข้าไปลูกนี้แล้วก็นาทีที่43ครับจบครึ่งแรกเอาอินนำห่าง4-0ครับนำห่างเลยครับเอาอินแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านเอลฟอร์สมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งนะครับแต่ก็มาได้ลูกจุดโทษลูกนี้แต่ว่าก็ยิงไม่เข้านะครับยิงไปชนคานครับโมฮัมหมัดจาวาดนะครับแต่ก็จังหวะที่ยิงลูกนี้ก็ไม่ได้อีกครับเนี่ยครับจังหวะที่ผู้สาประตูเซฟไปแล้วก็ก่อนหมดเวลา1นาทีครับแอร์ฟอร์สคลับมาทวงประตูคืนได้1ประตูจากโมฮัมเหม็ดจาวาดครับจบเกมเอาอินบุกมาถล่มแอร์ฟอร์สคลับไป4-1เก็บชัย2นัดติดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนแอร์ฟอร์สคลับแพ้2นัดติดยังไม่มีแต้มนะครับ
1: ช่วงค่ำวันนี้บ้านเรามีเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ค่ะมาริโอซินวาโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ฝากแฟนบอลเข้าไปร่วมเชียร์ในเกมที่จะเจอกับปักกิ่ง FC ในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียค่ะสำหรับฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกจะเปิดบ้านเจอกับปักกิ่ง FC ตัวแทนจากจีนค่ะเย็นวันนี้เวลา 19:15 ที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะคะนี่เป็นบรรยากาศแถลงความพร้อมค่ะก็จะมีมาริโอซินวาโค้ชของตัวแทนบุรีรัมย์พร้อมด้วยเคอร์ติสกูสมาร่วมประกาศความพร้อมนะคะมาริโอก็บอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ลงเล่นในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านซีซั่นนี้นะคะยอมรับว่าคู่แข่งเนี่ยเป็นทีมที่มีคุณภาพค่ะก็ลงสนามไปแล้ว27นัดด้วยกันแต่ว่าภาพรวมของทีมก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับเกมนัดที่แล้วบุรีรัมย์ค่ะแม้ว่าจะทำได้แค่เสมอในการไปเยือนยะโฮดารุนตักซิมของมาเลเซีย 1-1 แต่ว่าหวังจะเก็บชัยชนะวันนี้ให้ได้จึงฝากแฟนบอลเข้าไปร่วมชมร่วมเชียร์กันค่ะ
0: ครับส่วนปักกิ่ง FC ในเกมแรกชนะปงฮังซิลเลอร์ทีมเยือนของเกาหลีใต้มา3-1นะครับก็จะสกู๊ตกล่าวถึงโปรแกรมการแข่งขันของบุรีรัมย์ครับต้องเล่นอย่างต่อเนื่องว่าทีมมีโปรแกรมแข่งขันที่ต้องลงเล่นทุกๆ3วันนะครับโชคดีที่คุมกำลังแข็งแกร่งครับมีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระกันครับทำให้นักเตะมีเวลาพักฟื้นครับเพื่อให้ความพร้อมได้ลงสนามอย่างเต็มร้อยครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1นะคะคู่ระหว่างอินสติดูโตเสมอกับโบคาจูเนียร์2-2ค่ะจากนั้นเราพักครบทรงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหาญชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติครับ
0: วันที่13ตุลาคมนี้ได้เป็นเพียงวันคล้ายวันสวรรคตหากว่ายังเป็นวันนวมินทรมหาราชที่ปวงชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการฟื้นฟูดินและป่าไม้การเกษตรตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีแม้จะเสด็จสวรรคตล่วงมาครบ1ทศวรรษแล้วแต่แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานยังคงได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศในโอกาสสำคัญนี้ปวงประสบกนิกรชาวไทยต่างพร้อมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกมหาสมาคมนอกพระนครครั้งแรกและนับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งคำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตดังนั้นด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเรา

0: ชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันประโยชน์ความร่วมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักนี้ให้มาก
1: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
2: ประสบกรณิกรทั่วประเทศได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569อย่างเช่นที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายอิสระศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือพี่หลวงค่ะอายุ70ปีแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับลูกค้าด้วยตนเองทางร้านเนี่ยจัดให้ทานอาหารฟรีในวันที่13ตุลาคมค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึงเวลา15นาฬิกามีกับข้าวกว่า20อย่างให้เลือกนะคะก็นับเป็นอีก1เรื่องราวแห่งน้ำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ใช้สิ่งใกล้ตัวมาส่งต่อความอิ่มท้องและอิ่มใจให้แก่ประชาชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9
3: เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ตะวันอคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็เขาช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลกไม่กล้าพวกกล้าไม่กล้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
4: วันนี้กับข้าวเรามีกินเฉลี่ยอะไรบ้าง
3: ประมาณ20 กว่าอย่างเกือบ30มีกระดมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
2: เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่ที่บริเวณหลังโรงเรียนยี่บงชนุปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงด้วยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมกับแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงแล้วก็ขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาฟรีนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9คุณอัมพรมะสุวรรณหรือว่าคุณนกค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณเล่าให้ฟังนะคะว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือความรักความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องแล้วก็ได้มีความสุข
5: ปีที่10ค่ะแต่ว่าเป็นรอบที่13นะคะเพราะว่าปีแรกอะทํา3ครั้งแล้วก็ปีนี้ก็2569ก็10ปีเต็มแล้วค่ะอย่างน้อยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคน

0: าร่วมกันมากขึ้น10ปีมันก็นานเนาะเพราะเรายังคิดถึงพ่อนะอย่างน้อยไงอ่ะเราก็แบ่งให้เพื่อนได้กินได้มีความสุขได้มีคือไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความสุขอย่างนึงเพื่อนกินอิ่มความสุขอย่างนึงที่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้ให้เขาคือเราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมีเหลือล้นอะไรก็ไม่นะแต่เราก็พร้อมใจกันทำทุกปีอ่ะ
1: และวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแจกทานในวันนี้ได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมนะคะมีกล้วยน้ำว้าค่ะ100หวีมันเทศอีก25กิโลกรัมแล้วก็ฟักทองอีก15กิโลกรัมไปกันที่จังหวัดลำพูนกันบ้างค่ะที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนก็ร่วมกับทางโรงพยาบาลลำพูนค่ะออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ก็มีชาวลำพูนเดินทางมาบริจาคโลหิตและบริจาคดวงตาและอวัยวะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
2: ด้านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดต่างๆได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569พลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ได้นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ณลานหน้าดอยเจดีค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงโดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดวังให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการประกอบศาสนกิจและการใช้ประโยชน์ของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณท่าน้ำคลองลำปำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำโดยปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวและปลากินพืชจำนวน 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น 250,000 ตัวนับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในระยะยาวณ ศาลหลวงหมู่ที่1ตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดปลูกต้นไม้ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางด้วยจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมจิตอาสาที่วัดพระธาตุแช่แห้งโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะโดยรอบวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะอย่างวันนี้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีก็ไม่มีฝนตกลงมาแต่ว่าก็ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่อำเภอเขาย้อยนะคะที่ได้รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของมณฑลทหารบกที่15ก็จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอเขาย้อยแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15นะคะนำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายค่ะพร้อมกับอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำโดยมีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงขณะที่เมื่อวานนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเขาย้อย10ตำบลเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อรับมือแล้วก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดประกอบไปด้วยตำบลเขาย้อยสะพังบางเข็มทับคางหนองปลาไหลหนองปรงหนองชุมพลห้วยโรงหนองชุมพลเหนือและที่ตำบลห้วยท่าช้างและในวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีจะร่วมมือกับทางคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณอาคารอเนกประสงค์ภายในวัดกุฏิตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ชี้แจงกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยโดยบอกว่ามวลน้ำดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่เขตรอยต่อเทือกเขาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ราบต่ำในอำเภอเขาย้อยจนเกิดน้ำท่วมขัง
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตอนนี้กำลังเดือดร้อนหนักเลยครับเนื่องจากว่าปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยตายเกลื่อนเลยนะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแม่น้ำบางปะกงที่หน้าวัดใหม่กรงทองในอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็พบปลาลอยตายมาตามน้ำด้วยถึงแม้ว่าจะมีน้อยลงก็ตามแต่ว่าปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้ตอนนี้สภาพอ่อนแอแล้วก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพระมหาสุดใจยะโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยนะครับว่าทางวัดเนี่ยได้เปิดปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเร่งกู้ชีพปลาสวายปลาตะเพียนที่เลี้ยงมานานกว่า10ปีแล้วและจากการที่เอาอาหารเม็ดรวมถึงขนมปังมาโปรยให้ปลากินก็พบว่าจากที่เคยมารุมกินกันเป็นฝูงใหญ่ตอนนี้ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่ๆนี่หายไปกว่าครึ่งทีเดียวเจ้าอาวาสเชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายเกิดจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหลลงมายังบ่อปลาเลี้ยงของชาวบ้านแล้วก็กระทบไปยังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่กินพื้นที่หลายจังหวัดครับ
2: ปลาที่ข้างบนปลาที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดแล้วล่ะพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินมาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็

0: ยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่คราวนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทําใจเลยก็ต้องไปแล้วมันก็ไม่รู้จะทําอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ําก็เป็นเหมือนกันหมดเงี้ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราก็อย่างเค้า80กว่าชั้นเค้าไม่หนักกว่าเราเลยเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กว่ากระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้ว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของงบประมาณนั้นมีเพียงพอแต่ถ้าไม่พอค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็สามารถที่จะเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมได้ค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทางนี้ยืนยันบอกว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นเพียงพอค่ะโดยดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอกับทางสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้
2: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบประมาณเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
3: 4,700 ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมครับหรือว่า
2: เกี่ยวข้องครับ
3: โยงกันอ
2: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่โอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
4: ส่วนยอดเงินเยียวยาถึงเมื่อวานนี้นะครับ12ตุลาคม2569ได้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนครับก็เป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่ก็ 75,738 ครัวเรือนรวมเงิน553ล้านบาทขณะที่วันนี้ทางปภ.ก็ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนนะครับเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั้งนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 โมงเช้าเป็นต้นไปครับ
1: และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังมีอยู่ค่ะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็มีการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าภารกิจฟื้นฟูก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายสอทก็เลยเสนอให้เร่งสำรวจแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงแล้วก็กำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็สามารถกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้สอทพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบรรบัดน้ำเสียการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME ทางสอทค่ะเดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจนั้นกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับ

0: มาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพิ่มความพร้อมรับมือกับอุทกภัยในอนาคต
1: ถึงน้ำจะไปแล้วแต่ว่าความเสียหายยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายหนักๆเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการที่ต้องมาซ่อมแซมบ้านเรือนนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือครับทางการเคหะแห่งชาติจึงได้ออกมาตรการเยียวยาลดภาระที่อยู่อาศัยทั้งการยกเว้นค่าเช่าแล้วก็การพักชำระหนี้ค่าเช่าสื่อด้วยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจครับก็พบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลจึงได้จำแนกมาตรการความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางมี44โครงการจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อก็จะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้าพฤศจิกายน2569ในส่วนกลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงครับมีจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อจะได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานาน4เดือนคือตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมไปจนถึงมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการนี้เป็นการผ่อนผันแล้วก็ยกเว้นให้เฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่าส่วนกลางอันนั้นยังต้องจ่ายอยู่สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการได้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วน1615ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: แม้ว่าน้ำช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนยังคงหลั่งไหลส่งไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน 1,396 ชุดไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับพื้นที่ตำบลโพนางดำออกมี7หมู่บ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อน 3,304 คนและมีครัวเรือนอพยพ364ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านภายใต้กิจกรรมสวนดอกรวมน้ำใจประกอบไปด้วยหมอนเปี่ยมสุข700ใบและผ้าห่ม700ผืนรวมถึงพัดลมค่ะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งของจำเป็นอื่นๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยโดยหมอนเปี่ยมสุขนะคะสื่อถึงความอบอุ่นแล้วก็ความปรารถนาดีให้กับผู้รับได้มีความสุขแล้วก็มีกำลังใจซึ่งความช่วยเหลือในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของที่จำเป็นแต่ว่ายังเป็นการส่งมอบกำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยที่มีต่อชาวจังหวัดน่านด้วยค่ะ
1: ส่วนที่เมืองคอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ติดตามการบริหารจัดการน้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้กำชับทุกหน่วยงานให้เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลแผนอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาเพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำตลอดจนแนวทางการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายธวัชชัยสันเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสัมภาอำเภอพระพรหมเพื่อวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงโดยเฉพาะถนนหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทางนี้ได้มีการวางแผนแก้

0: ไขปัญหาอย่างครบวงจรทั้งการเร่งขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำการผันน้ำและการสร้างฝายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านหนองไหลควบคู่ไปกับการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอุปกรณ์กู้ชีพและแผนจัดการจราจรสำรองหากเกิดน้ำท่วมสูงและให้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักรกลตลอดทั้ง24ชั่วโมงวางระบบการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงอย่างรัดกุมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
1: ส่วนกรณีที่ทางอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะในเรื่องของการทำงานของกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็มองว่าถือเป็นการตักเตือนข้าราชการประจำและก็อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวนะคะว่าได้ชมคลิปนะคะของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการตำหนิข้าราชการประจำและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้พาดพิงถึงฝ่ายการเมืองดังนั้นค่ะข้าราชการที่เกี่ยวข้องจึงควรน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขแต่หากมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถชี้แจงเหตุผลได้ตามความเหมาะสมในส่วนของการทำงานภายในกระทรวงหลังจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันเห็นว่ากำกับดูแลดีอยู่แล้วก็ควรออกมาชี้แจงให้กับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ
2: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านว่าลูกน้องเก่าท่านก็ลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
3: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี
2: ้ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้า กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้ว
4: มันจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจ
2: เสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำเหรอก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนา
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูตัวเลข GDP ปีนี้นะครับที่ IMF คาดการศักยภาพการเติบโตในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียครับ IMF คาดการ GDP ไทยปีนี้และปีหน้าจะขยายตัวเท่ากันที่ 2.1% นะครับแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงชาติอื่นๆในอาเซียนตัวเลขนี้อาจจะไม่สู้ดีนักนะครับเวียดนามนำโด่งครับ 8.4% ตามมาด้วยอินเดียจีนมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียพวกนี้เกาะกลุ่ม GDP เกิน 5% ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ 2.1 ของไทยเนี่ยมันลงไปอยู่ในโซนท้ายอย่างไรก็ตามครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่าตัวเลขของแบงก์ชาติที่คาดการ GDP ไทยปีนี้สูงกว่านั้นนะครับอยู่ที่ 2.3% และย้ำถึงตัวชี้วัดสำคัญก็คือ potential GDP หรือศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยจะอยู่ที่ 2.7% หมายความว่าถ้าใส่ทรัพยากรที่มีลงไปทั้งหมด GDP ควรจะอยู่ที่ตัวเลขนี้นะครับแต่ปัญหาที่เศรษฐกิจไทยโตไม่เต็มศักยภาพแบงก์ชาติชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับการลงทุนต่ำการศึกษาไม่ดีสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะแต่หากทุกฝ่ายช่วยกันแก้ไขได้ครับบวกกับจุดแข็งของไทยก็คือการส่งออกที่ดีการลงทุนจากต่างชาติและเอกชนโดยเฉพาะด้าน AI ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่านี้ครับ
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้แบงก์ชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้ SME ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของเราด้วยก็ถือว่าเรามีเสถียรภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเติบโตก็เรายังมีรีซิเลียนซ์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมาเรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็เพิ่งผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจยังได้โมเมนตัมอยู่ทั้งเรื่องของการส่งออกก็ดีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็ดีแล้วก็เราก็อยู่ในเวฟของ AI ที่เข้ามาในประเทศนะครับซึ่งก็มีโอกาสทำให้เราเติบโตมีโมเมนตัมต่อไปได้
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังจาก IMF ปรับคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยในปี2569เพิ่มจาก 1.9 เป็น 2.1% เรายังมั่นใจว่า GDP ไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณ 2.3% และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพค่อนข้างดีและมีความยืดหยุ่นสูงจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตถึง 17-18%ควบคู่กับการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนตรงจากต่างประเทศที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 13% อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศซึ่งส่งผลให้การเติบโตของ GDP ลดลงเรื่อยๆทั้งการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำมานานหลายทศวรรษการผลิตและขีดความสามารถการแข่งขันที่ลดลงตามอุตสาหกรรมเก่ากำลังแรงงานจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาการศึกษาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงถึง 86-87% รวมถึงหนี้สาธารณะพร้อมย้ำว่าปัญหาในการแก้ไขธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศด้วยครับการประชุมประจำปีสภาผู้แทนโลกวันที่2เนื้อหาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกลุ่มผู้นำการเงินของโลกร่วมถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งติดตามจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
2: ค่ะภาพรวมวันที่2ยังคงมีความเข้มข้นโดยประเทศไทยค่ะได้นำเสนอมุมมองและทิศทางเศรษฐกิจผ่านเวทีเสวนา2หัวข้อใหญ่มีการเล่าถึงการปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนโดยมีรองนายกเอกนิติเข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มผู้นำธนาคารและกลุ่มผู้นำทางการเงินของโลกค่ะเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกที่มีผู้นำด้านการเงินการธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสติน่ากอร์เกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง งการคลังประเทศฟินแลนด์มาร่วมนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและ

0: ินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนพร้อมผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 47% ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skill Bridge เพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนถึง 50% ของกลุ่มการค้าประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองทว่ายังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1.2 พันล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างแรงงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจและเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือพึ่งพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมแนะให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมามีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซินวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้เปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระหนี้เพิ่มสูงทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF ได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบครอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงโดยเร่งการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงนี่คือรีแคปไฮไลท์สำคัญของการประชุมวันที่2นอกจากแนวโน้มเศรษฐกิจของโลกแล้วและก็การปรับตัวท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนในวันพรุ่งนี้ค่ะคงมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ยังคงต้องมีการติดตามต่อไปนั่นคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ก็คือการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะ
1: ขอบคุณครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับมุ่งเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมุสลิมไทยโดยเฉพาะในภาคใต้พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดทางผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงองค์ความรู้และบริการทางการเงินครับ
2: คุณลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคุณเดชนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือกับดร.มูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามหรือ ISDB ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกแถลงการของ ISDB ระบุว่าทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือทั้งด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิมในประเทศไทยโดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อสร้างอาชีพรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว ทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank กับ ISDB เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบการเงินอิสลามของไทยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ MSME เพิ่มความรู้และทักษะทางการเงินตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงการหารือกับ ISDB สะท้อนแนวทางของรัฐบาลนะครับที่ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวทางนี้ความร่วมมือที่หารือกันยังอยู่ระหว่างการต่อยอดแนวทางนะครับและยังไม่มีการประกาศเปิดรับทุนการศึกษาหรือสินเชื่อใหม่แต่อย่างใดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีและเป็นโอกาสประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมก็มีกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับ
3: จริงแล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของอิมแพคหลังจากนี้
2: ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับแม้ต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ในปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาโทรมาคุณนี
2: ่โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอง

0: กลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านงาน GI Market Roadshow 2026เพื่อที่จะรวบรวมสินค้าไทยที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กว่า30รายการจากทั่วประเทศมาให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันค่ะนางสาวจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยนะคะว่างาน GI Market Roadshow 2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขยายช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทยซึ่งช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภายในงานนะคะได้คัดสรรสินค้า GI ไทยคุณภาพจากหลากหลายภูมิภาคกว่า30ร้านค้าครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรอาหารสินค้าแปรรูปและงานหัตถกรรมท้องถิ่นอย่างเช่นกาแฟเทพเสด็จจังหวัดเชียงใหม่กาแฟดอยสวนยาหลวงจังหวัดน่านสับปะรดภูแลเชียงรายทุเรียนลินลับแลอุตรดิตถ์ป่ากุหลาบเข็มตากใบจังหวัดนราธิวาสเกลือภูเขาบ่อเกลือน่านผ้าหม้อห้อมแพร่แล้วก็ผ้าไหมสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นพิเศษและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพิธีเปิดงานนะคะจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้14ตุลาคมโดยนางกิติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะเป็นประธานเปิดงานผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่20ตุลาคมนี้ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ซึ่งหลังจากนี้นะคะยังเตรียมจัดงาน GI Market Roadshow อีก3ครั้งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2569ด้วยจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีและนนทบุรีเพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยสู่ผู้บริโภคในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารและก็รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ Facebook GI Thailand
1: ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจกลุ่มผู้แสวงบุญชาวปัตตานีที่เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเพื่อรอความพร้อมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เที่ยวบินถูกยกเลิกอย่างกระทันหันขณะที่รัฐบาลก็สั่งการทุกภาคส่วนให้เร่งเยียวยาพร้อมดูแลสิทธิ์การเดินทางใหม่อย่างเต็มที่ครับนายคอเลตเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ได้ร่วมให้กำลังใจกลุ่มฮุชยาสชาวจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินเมื่อคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่ชัดด้วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับทางบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีได้หารือร่วมกับคณะผู้แสวงบุญจนได้ข้อสรุปในการนำนักแสวงบุญเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อตั้งหลักและรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้รับการดูแลเรื่องที่พักในกรุงเทพมหานครจากทางรัฐบาลทางด้านแซยีมะสนิงผู้ประกอบการบริษัทฮายาททราเวลยืนยันว่าบริษัทพร้อมรับผิดชอบดูแลสิทธิ์บัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ฮุชยาสทั้ง49คนได้เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียตามเจตนารมณ์เดิมอย่างราบรื่นทันทีที่มีความชัดเจนเรื่องเที่ยวบินขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานงานร่วมกับสอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วนอุ่นใจสอบต1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะได้เดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเนอร์เซอรี่โฮมย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดหลังตรวจสอบนะคะพบการกระทำผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดสารเสพติดเกือบ60รายค่ะ นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยนะคะว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่แล้วก็การงดอาหารนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Home ภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจากการตรวจสอบในเชิงลึกก็พบว่าสถานดูแลดังกล่าวค่ะมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงคือจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริเวณชั้น2และ3ของอาคารยังพบการลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดมากถึง59คนโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่อนุญาตและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการจึงมีคำสั่งเพิกถอนทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตผู้ดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณค่ะรองอธิบดีกรมสปส.ย้ำบอกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันอย่างถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพละการก็จะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี2541ซึ่งก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์021937002ตลอดวันและเวลาราชการ
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับศูนย์ ACSC ครับเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix ปูพรมตรวจค้น27จุดทั่วประเทศทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ขบวนการฟอกเงินรายใหญ่สามารถรวบผู้ต้องหาได้ถึง39รายนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมถึงกว่า500ล้านบาทครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์หรือ ACSC พร้อมด้วยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย27จุดครอบคลุม11จังหวัดทั่วประเทศนะครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดจากการที่ศูนย์ ACSC ไปตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า Thailand Privilege เทียบเคียงกับฐานข้อมูลแจ้งความออนไลน์จนมาพบความผิดปกติของบัญชีธนาคารชาวจีนรายหนึ่งครับมีการรับโอนเงินโดยตรงจากผู้เสียหายคดีช่อโกงก็เลยขยายผลจนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับผู้ต้องหามาได้ทั้งสิ้น39คนแบ่งเป็นคนไทย30คนจีน8คนเมียนมา1คนและตรวจยึดของกลางอสังหาริมทรัพย์หรูถึง8หลังโฉนดที่ดินห้องชุดย่านพระราม9รถยนต์หรู10คันเงินสดสินทรัพย์ดิจิตอลและก็ของแบรนด์เนมอีกเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้นี่กว่า500ล้านบาททีเดียวในส่วนพฤติการครับคนร้ายก็จะสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาหลอกลวงผู้เสียหายผ่านทาง Facebook ชักชวนให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นก่อนจะดึงเข้ากลุ่ม LINE แล้วก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมจากนั้นก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีนิติบุคคลรวม13บัญชีเบื้องต้นเนี่ยพบผู้เสียหายแล้วถึง74รายนะครับมูลค่าความเสียหายสูงกว่า173ล้านบาทพอได้เงินมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเอามาฟอกเงินกันต่อโดยกลุ่มคนร้ายได้กระจายเงินผ่านบัญชีม้าก่อนจะแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็โอนกลับมาเป็นเงินบาทเพื่อเอาไปใช้จ่ายในเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็เอาไปกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูเพื่อฟอกเงินโดยผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพครับว่าตนเองทำหน้าที่ฟอกเงินให้หัวหน้าระดับสูงของศูนย์สแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี2565เงินหมุนเวียนนั้นไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทโดยภาพรวมการทำงานของศูนย์ ACSC ตลอด1ปีที่ผ่านมามีสถิติความเสียหายต่อวันลดลงนะครับแต่ศูนย์บอกว่ายังไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีคดีเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องจึงตั้งเป้าจะยกระดับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นครับ
2: ในซีซั่น2นะครับก็คือเราก็จะยกระดับขึ้นไปอีกนะครับให้มีการสู้กับแก๊งสแกมเมอร์อย่างจริงจังมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะใช้กำลังกับทุกภาคส่วนของสตช.ช่วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงภาคหน่วยงานอื่นรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็เรียกว่าทำได้ในระดับสากลนะครับ ต่างประเทศก็ค่อนข้างไว้ใจประเทศเรานะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยนะครับแต่จริงๆเราก็ได้ทำให้เขาเห็นแล้วว่าเมื่อมีเป้าที่เป็นสแกมเมอร์อะไรต่างเนี่ยเราก็มีการจับกุมอย่างทันทีนะครับปัจจุบันเขาก็เรียกว่ามีความเชื่อมือเรานะครับแล้วก็เห็นการความตั้งใจของเราที่เราพยายามทำอย่างเต็มที่มีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเรามีการเชิญต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานในทุกๆมิตินะครับก็ทำให้ในส่วนของ law enforcement เนี่ยค่อนข้างไว้ใจเรานะครับแล้วก็เรียกว่าเราแทบจะเป็นหน่วยที่มีข้อมูลเยอะนะครับแล้วก็มีการแชร์ให้กับต่างชาติมีการช่วยต่างชาติในการปราบปรามพวกสแกมเมอร์นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มีขีดจำกัดอยู่บางอย่างอย่างเช่นศูนย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปสืบสวนจับกุมได้นะครับก็เป็นขีดจำกัดของทุกประเทศแต่เราก็ไม่ได้ยอมย่อท้อนะครับเราก็พยายามใช้ทุกวิถีทางนะครับ
1: ทั้งนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการคัดกรองและตรวจสอบย้อนหลังผู้ถือวีซ่า Thailand Privilege ทั้งหมดพร้อมเตือนประชาชนให้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มการลงทุนผ่านสำนักงานก.ล.ต.อย่างรอบคอบย้ำนะครับว่าตำรวจไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลไปหาไปสอบปากคำหรือขอตรวจสอบบัญชีเงินฝากของประชาชนโดยเด็ดขาดครับ
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วงของ NBT Recap ค่ะ

0: ายสันทนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่าราคายางพาราเฉลี่ยเดือนกันยายน2569เพิ่มขึ้นกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยยางแผ่นรมควันชั้น3อยู่ที่กิโลกรัมละ84.62 บาทเพิ่มขึ้น 40.2% ส่วนยางแผ่นดิบอยู่ที่82.21 บาทเพิ่มขึ้น 40.9% น้ำยางสดอยู่ที่79.90 บาทเพิ่มขึ้น 44.7% และยางก้อนถ้วยอยู่ที่73.60 บาทเพิ่มขึ้น 40.8% จากผลผลิตที่มีแนวโน้มลดลงจากสภาพอากาศขณะที่ความต้องการใช้ยางทั่วโลกยังต่อเนื่องรวมถึงก้อนถ้วย79.70 บาทและเชื่อมโยงผู้ซื้อผ่านตลาดราคาและรักษาเสถียรภาพราคานายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านสินเชื่อฉุกเฉินเงินกู้ซ่อมบ้านมาตรการพักหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจล่าสุดสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า 160,000 รายวงเงินรวมกว่า 27,500 ล้านบาทเพื่อบรรเทาภาระหนี้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังได้ที่สายด่วน1689กด1หรือ4วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นโดยกระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องประเทศไทยจัดสัมมนา Audit Committee Seminar 2026แลกเปลี่ยนแนวทางกำกับดูแลองค์กรท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี AI การสัมมนาครอบคลุม5ประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับธรรมาภิบาลการวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือนความเสี่ยงการกำกับดูแล AI การประเมินเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนการตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เพื่อประกอบการตัดสินใจผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างบอกว่าบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตรวจสอบงบการเงินแต่ต้องครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงคว้าโอกาสทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
1: ในโลกออนไลน์มีการแชร์กันว่าวันพรุ่งนี้ครับ14ตุลาคมทางธ.ก.ส.จะโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแต่ว่าตกลงข้อมูลนี้ยืนยันแล้วจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันในชัวร์หรือโมนิมครับ

14ตุลาคมนี้ทกส.เตรียมโอนเงินช่วยเหลือชาวนารายละ 1,000 บาทเช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนอย่าแชร์ส่งต่อนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.ชี้แจงว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณายังไม่มีการยืนยันว่าจะโอนเงินในวันที่14ตุลาคม2569ตามที่มีการแชร์กันค่ะหากได้รับความเห็นชอบแล้วทกส.จะดำเนินการตามขั้นตอนและเร่งโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์โดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่กำลังรอเงินอย่าเพิ่งยึดวันที่14ตุลาคมเป็นวันโอนให้รอประกาศยืนยันจากทกส.ผ่านช่องทางการอีกครั้งนะคะ

0: มาดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะอีก5วันเนี่ยฝนจะตกหนักอยู่ในพื้นที่ไหนรวมถึงคำถามที่ว่าลมหนาวเนี่ยใกล้มาหรือยังนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะอีก5วันที่เหลือของสัปดาห์นี้นะคะคนใต้จะได้พักจากฝนบ้างไหมแล้วตอนบนล่ะคะจะเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังและจะมีลมหนาวมาให้สัมผัสกันไหมวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกค่ะ
1: ครับสวัสดีครับน้องออยครับ
0: ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะภาคใต้ค่ะ14ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะคนใต้จะได้พักจากฝนหรือยังคะ
1: ภาคใต้ตั้งแต่14เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่ภาคใต้เนี่ยเราจะเริ่มมีฝนเข้ามาแต่ว่าระบบฝนเนี่ยก็ยังไม่รับเต็มที่นะครับเพราะว่าลมที่พัดปกคลุมภาคใต้ในขณะนี้นี่ก็มันมีหลายกระแสครับลมที่มันยังแปรปรวนอยู่ก็จะทำให้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝน เป็นระยะนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะครับซึ่งปริมาณฝนก็อยู่ตั้งแต่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าฝั่งอ่าวไทยก็อาจจะมีบางจุดที่มีฝนตกหนักได้นะครับนี่ก็คือเป็นช่วงที่ภาคใต้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากวันเดือนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะปริมาณฝนเนี่ยให้กี่มิลดีคะรอบนี้
1: ปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะอยู่ที่ตั้งแต่10มิล นะครับถึง35มิล เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ตกครอบคลุมทุกเขตทุกจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีสลับกันตกอยู่นะครับในภาคพื้นที่ของภาคใต้ครับ
0: ค่ะ14ถึง18มีเน้นวันไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: มีเน้นช่วงวันที่15ครับน่าจะยังมีฝนที่มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ของชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมีพัดเข้าไปหาทางตามแนวชายฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวก็คงจะต้องเตรียมการรับมือนิดนึงนะครับเพราะว่าจากเดิมที่เคยมีฝนตกหนักมาแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ถ้าเกิดมีซ้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง15นะครับหรือวันที่15นี่น่าจะมีฝนกลับเข้ามาอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วเสี่ยงถึงขั้นน้ำท่วมไหมคะ
1: ก็ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับที่จะอาจจะมีฝนที่มีตกสะสมได้มากกว่าเดิมนะครับ
0: ค่ะภาคใต้นะคะเตรียมรับมือในช่วงวันที่15นะคะฝนหนักมาอีกรอบเรามาเช็คตอนบนกันก่อนนะคะเหนืออีสานกลางออกกรุงเทพมหานครเบาใจเรื่องฝนได้หรือยังคะ
1: เหนืออีสานกลางเนี่ยเรายังน่าจะถ้าเป็นตอนบนนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจได้นิดนึงว่าฝนที่จะมาเติมในช่วงนี้ก็คงจะเริ่มน้อยลงแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยก็ยังคงอาจจะยังคงเจอฝนได้อยู่นะครับในช่วงตั้งแต่14 15นะครับอาจจะ16นะครับซึ่งอาจจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าการกระจายและปริมาณเนี่ยก็มีปริมาณฝนน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ปริมาณก็จะน่าจะอยู่ระหว่างตั้งแต่1มิลลิเมตรไปจนถึง10มิลลิเมตรนะครับก็คงไม่น่าจะเป็นกังวลแต่อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนะครับว่าจะมีฝนเข้ามาในช่วงแรกๆครับ
0: ค่ะแล้วเหนือกับอีสานจะมีข่าวดีมีลมหนาวให้ได้สัมผัสกันไหมคะ14ถึง18นี้
1: คนก็สนใจเนาะเรื่องลมหนาวถ้าจะให้แน่ชัดจริงๆก็คงจะต้องหลังวันที่20มิตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มมีมวลอากาศเย็นที่กำลังปานกลางถึงแรงถึงค่อนข้างแรงนะครับลงมาน่าจะถ้าจะลงมาถึงบ้านเราจริงๆถ้าจะให้มีความรู้สึกเย็นได้เนี่ยก็คือน่าจะประมาณสักวันที่22 23นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะไล่ฝนจากภาคอีสานลงไปในพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งเมื่อลมหนาวหรือลมตะวันออกหรือเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลมหนาวพัดลงมาเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้เราเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเองเนี่ยนะครับภาคใต้ในพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา แนวรับลมด้านนี้จะมีฝนตกหนักหรือหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามนะครับถ้าว่าลมหนาวจะแรงสักขนาดไหนถึงก็แรงมากเนี่ยเวลาลมเข้าหาชายฝั่งอาจจะมีคลื่นลมแรงด้วยในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันสภาพอากาศทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะครับหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางตอนกลางของเนปาลครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายอยู่และมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ครับก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว321คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับภัยพิบัติครั้งนี้เกิดจากดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและพอเขื่อนนี้แตกออกก็นำไปสู่น้ำป่าไหลหลากที่กวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมฝั่งกว่า200หลังจมหายไปและยังทำลายสะพานอีก5แห่งรวมถึงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งด้วยครับ
1: สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียได้ประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะจากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุนะคะว่าการระงับให้บริการนั้นมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้ค่ะสนามบินนานาชาติคิงคาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันโดยในวันเสาร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนบาดเจ็บกว่า300คนส่วนการโจมตีซ้ำในวันอาทิตย์นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอย่างน้อย12คนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินทั่วโลกก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินเนี่ยหลีกเลี่ยงการบินผ่านกรุงริยาดและเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกในสถานบินทั่วซาอุดิอาระเบียมีสัดส่วนสูงถึง 46.4%นอกจากนี้ค่ะผลกระทบก็ยังลุกลามไปยังสายการบินในยุโรปและเอเชียด้วยมีการแนะนำให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังในการบินผ่านน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจากความเสี่ยงของขีปนาวุธและโดรน
0: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวหาว่ารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานีอื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศของทรัมป์ขณะเดียวกันทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา60วันของยูเครนเพื่อเปิดทางจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่โดยยืนยันว่ารัสเซียต้องการข้อตกลงสันติภาพระยะยาวเท่านั้นและพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1: ราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะคะประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูฟฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาพแนวใหม่ซึ่งก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์ฮอลและศาสตราจารย์วูฟฟอร์ดจะได้รับเงินรางวัล12ล้านโครนสวีเดนหรือว่าราว40ล้านบาทโดยจะแบ่งคนละครึ่งค่ะแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันที่10ธันวาคมนี้สำหรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นรางวัลโนเบลสาขาสุดท้ายที่จะประกาศในแต่ละปี
0: อุรังอุตัง8ตัวบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ป่าอนุรักษ์บาตูนยัมบูหลังที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายจากไฟป่ารัฐบาลอินโดนีเซียและมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าเยรีได้ระบุในแถลงการว่าอุรังอุตัง8ตัวประกอบด้วยคู่แม่ลูก3คู่และวัยรุ่นตัวผู้อีก2ตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือจากหลายพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ในการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอุรังอุตังมีการใช้ทั้งรถยนต์เรือและการเดินเท้ารวมถึง9ชั่วโมงและพวกมันได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการเคลื่อนย้ายด้วยอินโดนีเซียเผชิญกับไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าไฟป่าอาจลุกลามต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ที่อียิปต์นะคะได้เปิดเผยภาพวาดโบราณ2พี่น้องค่ะที่ได้รับการบูรณะใหม่แล้วก็เตรียมนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อาราพาซิสในกรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่5พฤศจิกายนปี2569ถึงวันที่2พฤษภาคมปีหน้าภาพวาดชิ้นนี้นะคะมีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่2หรือว่าราว 1,800 ถึง 1,900 ปีผู้เชี่ยวชาญอียิปต์และอิตาลีได้ร่วมการบูรณะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเนื่องจากแผ่นไม้ที่รองรับภาพได้รับความเสียหายจากปลวกขณะที่พื้นผิวภาพวาดก็อยู่ในสภาพที่เปราะบางจุดเด่นของภาพวาดชิ้นนี้นะคะก็คือรูปทรงวงกลมที่แตกต่างจากภาพเหมือนโบราณทั่วไปและการถ่ายทอดบุคคล2คนไว้ในภาพเดียวกันแทนที่จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวผู้เชี่ยวชาญจัดให้ภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพเหมือนที่มีรายละเอียดและความสมจริงโดดเด่นซึ่งหลงเหลือมาจากอียิปต์ในยุคโรมันด้วยการบูรณะยังคงช่วยให้เห็นลักษณะใบหน้าของบุคคลทางด้านขวาของภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: พาคุณผู้ชมไปดูการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53ครับจัดขึ้นในเมืองฮาร์ฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐมีเกษตรกรจากทั่วประเทศนะครับขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมประกวดกันปีนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าสถิติฟักทองยักษ์ที่หนักที่สุดเพิ่งจะถูกทำลายลงในประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ก่อนผลการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรเวสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์ก็ประมาณ 1,083 กิโลกรัมซึ่งก็เป็นการคว้าแชมป์ครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับทั้งนี้กินเจอร์จะได้รับเงินรางวัล 21,501 ดอลลาร์สหรัฐตามน้ำหนักของฟักทองที่มีหน่วยเป็นปอนด์เอาไปคูณด้วย9ดอลลาร์สหรัฐแต่เขาหมดสิทธิ์จะลุ้นสถิติโลกครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็ยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติลูกใหม่ที่เกิดขึ้นในอังกฤษลูกนั้นน้ำหนักถึงเกือบ 1,300 ตันครับ
1: เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นเมื่อปี2554นะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากพวกมันยังอยู่รอดกันได้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ผ่านมากว่า15ปีที่เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในญี่ปุ่นได้ก่อความเสียหายให้แก่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิโดยกัมมันตภาพรังสีที่ถูกแผ่ออกมาจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กลายเป็นอันตรายที่ทำให้ทุกชีวิตทั้งคนและสัตว์ต่างก็ได้รับผลกระทบทอรุอากามะวัย63ปีอดีตพนักงานโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังคงรู้สึกผิดที่งานของเขามีส่วนที่ทำให้บรรดาสัตว์เลี้ยงต้องพลัดพรากจากเจ้าของดังนั้นเขาจึงอาสาใช้เวลาหลังเกษียณนี้ช่วยเหลือดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งโดยใช้พื้นที่ชนบทแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเขตอพยพในการเลี้ยงดูอากามะเล่าว่าหลังคำสั่งอพยพเพื่อหนีภัยจากอันตรายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสียหายมีผลบนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าบ้านของเขามีรถยนต์ต่อแถวยาวไม่ขาดสายและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็พบว่ามีสุนัขจำนวนมากออกมาเดินเพ่นพ่านเพื่อหาอาหารเขาจึงรู้ว่าพวกมันได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งแล้วเขาและภรรยาจึงพยายามหาอาหารมาแจกให้เขาเริ่มรับสัตว์เหล่านั้นเข้ามาดูแลในบ้านจากสุนัข40

0: เป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าอยู่ก็ทำให้เขาสามารถกลับมายังพื้นที่เขาสามารถให้อาหารแกสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ตลอด15ปีที่ผ่านมาอากามะใช้เงินชดเชยจากอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกือบทั้งหมดไปกับการดูแลสัตว์รวมถึงค่าอาหารและค่ารักษาเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจัดการระดมทุนหรือขอรับบริจาคอย่างจริงจังเพราะการดูแลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดต่างต้องใช้เวลามากมายจนแทบไม่มีเวลาพักอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าสัตว์เหล่านี้กลับช่วยให้เขายังคงมีพลังในการใช้ชีวิตและเขาเชื่อว่าการได้ดูแลพวกมันซึ่งเป็นการสร้างกุศลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายังคงแข็งแรงและไม่เคยเจ็บป่วยปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับแมว47ตัวและสุนัขอีก7ตัวขณะที่เท่ากระดูกของสัตว์ที่จากไปถูกฝังไว้ในสุสานเล็กๆข้างบ้านใต้ป้ายที่เขียนไว้ว่าขอให้หลับอย่างสงบแม้ภารกิจนี้จะดำเนินมานานกว่าทศวรรษครึ่งและยังไม่มีปัญหาแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งเมื่อเขาชราลงไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ไหวอีกต่อไปจึงเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกังวลว่านอกจากเขาแล้วจะมีใครที่เสียสละเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้อีกหรือไม
1: ่ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับตอนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำใหม่นะครับโดยช่วงทำใหม่จะเป็นช่วงที่ผมชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาทางออกหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทางแอปพลิเคชันนะครับที่ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกนะครับการตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำออกหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมวันนี้มีอีกหนึ่งท่านที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวเนื่องหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษางานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมนะครับจากงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมจะมีมากน้อยอย่างไหนนะครับจะทำได้มากขนาดไหนผู้ที่จะมาให้คำตอบวันนี้นะครับก็คือท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอยู่ในรายการกับเรานะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านอธิการนะครับ
2: ดีครับดีครับ
1: ที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: ท่านอธิการครับเวลาพูดถึงงานวิจัยนวัตกรรมแล้วก็ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยงานวิจัยเราพอเข้าใจนะคุณสกรกฎนะแต่คำว่านวัตกรรมเนี่ยมันดูยากๆมันดูงง
0: ๆมันดูไม่เป็นจริง
1: อาจารย์ลองอธิบายคำว่านวัตกรรมในภาษาที่คนดูทั่วไปเข้าใจได้หน่อยไหมครับ
2: ครับขอย้อนกลับมาเรื่องงานวิจัยนิดนึงนะ
1: ครับ
2: งานวิจัยเนี่ยในทางส

0: สถาบันการศึกษาในทางมหาลัยเนี่ยก็มันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่งานวิจัยที่มันจะสามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารชั้นนำเนี่ยมันจะต้องเป็นงานวิจัยที่มันต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค้นคว้าอะไรใหม่ๆนั่นคืองานวิจัยลึกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่นวัตกรรมนี่แตกต่างกันนะครับสำหรับนวัตกรรมแล้วเนี่ยโดยหลักการนวัตกรรมก็คือมีการประยุกต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยขั้นสุดนะฮะแต่มันเป็นงานวิจัยที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปดูแลสังคมการเข้าไปในเรื่องของอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในมิติต่าง
1: ๆ
0: ที่มันมี impact นะฮะอันนี้เราก็ถือว่างานวิจัยงานทดลองต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันยากแล้วมันไกลตัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับ
1: เป็นงานเล็กๆน้อยๆที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ว่ามันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนให้กับสังคมสร้าง impact ได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
0: ใช่ครับสามารถเอาไปใช้ได้จริงแล้วมันก็ได้ไปดูแลนะฮะสังคมได้ไปช่วยเหลือในมิติต่างๆได้อย่างเงี้ยเราก็เรียกมันว่านวัตกรรมได้แล้วนะครับ
2: อย่างโทรศัพท์ที่คนไทยนิยมสกรกฎเนาะโทรศัพท์มาบวกกับไอ้เครื่องฟังเพลง iPod รวมเป็นก็เป็นโทรศัพท์ม
0: ือ
2: ถือที่ฮิตกันทั้งโลกโทรศัพท์ไปบวกกับชุมชนที่ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริการพิเศษก็ฮิตอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม
0: ใช่ครับ
2: ผมว่าใจถูกใช่ไหมครับ
0: ถูกครับก็คือหลายๆเรื่องที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันมีการต่อยอดแล้วจริงๆเมื่อเวลาเปลี่ยนเมื่ออะไรเปลี่ยนเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่สังคมเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมแค่เราเติมอะไรไปนิดนึงเนี่ยมันถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ทันทีนะครับ
2: ในโลกเวลาเขาจัดลำดับนวัตกรรมกันเขาบอกว่าประเทศที่นวัตกรรมดีๆเก่งๆเนี่ยก็จะมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีความเป็นอย
0: ู่
2: ที่ดีเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
0: เพราะว่างานวิจัยเนี่ยมันบางเรื่องเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกว่างานวิจัยบางทีมันไกลเกินที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานแต่นวัตกรรมเนี่ยถ้ามหาลัยไหนนะฮะที่สร้างนวัตกรรมแล้วประเทศไหนเนี่ยที่เอานวัตกรรมไปต่อยอดได้เนี่ยมันย่อมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในปริมาณที่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันคือสร้าง impact ต่อคนสร้าง impact ต่อสังคมเพราะนั้นเมื่อเราสร้างนวัตกรรมก็มีคนอยากได้ก็มีคนซื้อบริการมีคนซื้อในมิติต่างๆแต่บางทีงานวิจัยเวลางานวิจัยลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้มันจะมีงานวิจัยแค่ไม่กี่อันที่มันเป็น impact ของสังคมมากๆแต่งานนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้สามารถเอาไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็ดีมีนวัตกรรมอะไรนะฮะที่ทำให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมีทำยังไงที่ให้ปุ๋ยในปริมาณที่พอเหมาะอย่างเงี้ยเราก็ใช้นวัตกรรมจับบางทีใช้ AI ใช้อะไรเช็คต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้ทั้งสิ้นเลยนะคร
2: ับ คุณสกรกฎผมจะลองอ่าน10อันดับแรกของประเทศที่มีนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในโลกล่าสุดนะ
0: ครับ
2: สวิตเซอร์แลนด์1จะเห็นดีมั้ยดีสวีเดน2อเมริกา3เกาหลีใต
0: ้โอ้ครับ
2: จากเอเชียสิงคโปร์อันดับที่5ของโลกนะครับแล้วก็ไปสหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กแล้วก็จีน
1: โอ้อยู่ยุโรปซะเป็นส่วนใหญ
2: ่เห็นไหมแล้วก็มีนะมีเกาหลีใต้สิงคโปร์จีนแต่ไทยเรา40กว่านะอาจารย์นะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ที่น่าตกใจคือเวียดนามแซงเวียดนามแซงทีนี้อาจารย์บอกนวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวน้ำท่วมที่สชลที่ลาดกระบังของอาจารย์เห็นบอกใช้นวัตกรรมไปช่วยเรื่องน้ำท่วม
0: ก็จริงๆแล้วน้ำท่วมครั้งนี้ที่ผ่านมาก็ใช้นวัตกรรมหลากหลายเลยนะครับก็คุยกับทางท่านรองนายกนะครับท่านดูแลยศนันท์ท่านดูแลกำกับในเรื่องของอวอยู่แล้วนะท่านก็มาพูดคุยว่ามีนวัตกรรมอะไรที่ไปช่วยได้บ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราทำร่วมกับทาง SCG นะฮะที่มันทำเป็นในเรื่องของเป็นโฟตติ้งโมดูล่าก็เอามาต่อเป็นแพขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งแพขนาดใหญ่หลายๆคนบอกแล้วมันนวัตกรรมอะไรมันธรรมดาแต่แพขนาดใหญ่ที่เราว่าเนี่ยนะฮะขนาดเวลาเราต่อออกมาแล้วเนี่ยมันขนาดประมาณ10เมตรคูณ10เมตรแต่ปรากฏว่ามันกินน้ำเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึง10เซน
2: มันเบาและลอย
0: มันเบาและลอยแล้วเวลาเราเอาพวกของอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปใส่มันสามารถที่จะขนย้ายสิ่งของเอาไปช่วยเหลือนะฮะผู้ที่ประสบภัยได้ดีมันไม่ได้เหมือนกับเรือนะฮะถ้าเรือเนี่ยมันกินระวางน้ำลึกทีเนี่ย30 50เซนอันนี้ต่างกันแล้วอย่างเงี้ยเราบอกเคสอย่างเงี้ยที่เราคุยกับทาง SCG บอกเฮ้ยอันเนี้ยดีเป็นนวัตกรรมแล้วดึงเอามาใช้เลยก็เกิดโมเดลเนี้ยโมเดลแรกที่สจล.แล้วก็ทางท่านรองนายกอาจารย์เชนมาปุ๊บก็เห็นว่าเอออันเนี้ยมันน่าจะใช้ในการเอาไปช่วย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเงี้ยคือนวัตกรรมที่มันเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับทางมหาลัยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
2: แล้วก็ใช้ได้จริง
0: ใช้ได้จริงเลยฮะแล้วก็
2: เห็นบอกอย่างโดรนปกติเขาใช้บินอัดวิดีโออันนี้ก็ใช้ส่งอาหาร
0: ใช้โดรนส่งอาหารแล้วเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยคุยว่าจะเอาโดรนส่งของยังไงอันนี้ได้ลองเลยเพราะว่าบริเวณน้ำที่มันลึกๆมากบริเวณร่มเกล้าอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยจุดที่มันลึกมิดเนี่ยมันต้องรอรถทหารขนาดใหญ่แต่การส่งอาหารเนี่ยมัน

0: ส่งตลอดทุกวันทุกวันถ้ามีโดนขนอาหารจากจุดดึงเอาไปดรอปไปจุดดึงแล้วเดี๋ยวมีประชาชนมาเขาก็จะมาช่วยกันนะฮะในเรื่องของการที่จะเอาไปช่วยกันแจกอย่างเงี้ยมันเกิดความร่วมไม้ร่วมมือแค่ประยุกต์แบบนี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ
1: แปลว่าเรายุกจากโดรนเดิมใช่ไหมครับหรือว่าเรามีการ
0: โดรนเดิมเลยฮะ
1: เพิ่ม
0: โดรนเดิมเลยฮะโดรนเดิมแต่มันบางทีโดรนทางการเกษตรก็ดีนะสามารถยกของได้ตันนึงของได้500กิโลก็สามารถตัวเนี้ยประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะมีการคอนโทรลระบบคอนโทรลแล้วก็ไปยังจุดเป้าหมายแล้วก็เอาของไปดอกไปตรงจุดนั้น
2: นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกแบบมันมีได้หลายรูปแบบที
0: ่
2: อาจารย์พูดแต่ว่าประเด็นคือต้องมาสร้างผลกระทบในเชิงบวกกับสังคม
0: ถูกต้องครับ
2: หรือว่าจะเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรก็แล้วแต่เร็วๆนี้คุณสกลที่ลาดกระบังมีงานใช่ไหมครับลาดกระบังนิทัศน
0: ์
2: เม
0: ื
2: ่อต้นกันยาที่ผ่านมาบอกมีของดีเยอะแต่เสียดายผมไม่ได้มีโอกาสไปและโชคดีที่จัดก่อนน้ำท่วมนะ
0: พอดี
2: ไม่งั้นจะต้องว่ายน้ำก็ไปดูกันเน
0: ี่
2: ยมีอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
0: ครับก็การจัดงานลาดกระบังนิทัศน์ที่ผ่านมานะฮะก็เป็นการรวมเอานวัตกรรมมี400กว่านวัตกรรม
2: 400กว่าน
0: ะฮะ400กว่านวัตกรรมที่เกิดจากทางอาจารย์นะฮะกับทางนักศึกษาร่วมกันทำนะฮะแต่นวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่เราจัดไว้ที่ห้อ 5,000 ที่นั่งเนี่ยนะฮะที่มันมี impact มากเราก็คัดเลือกออกมา100นวัตกรรมอีกที่เหลืออีก300กว่านวัตกรรมก็จะไปกระจายอยู่ตามคณะต่างๆเพราะฉะนั้นงานนี้เราจะมีตัวหอใหญ่ๆเป็นที่รวมนวัตกรรมนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็แต่ละคณะก็เปิดหมดเพราะฉะนั้นนอกจากมีการโชว์นวัตกรรมแล้วเราก็มีโอเพนเฮาส
2: ์
0: ของแต่ละคณะแต่เราบอกว่าลาดกระบังเราจะไม่ทำโอเพนเฮาส์แบบให้คนมาเดินดูเราบอกว่ามันไม่น่าใช่แล้วมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปเพราะนั้นตอนนี้ก็คือต้องดึงให้เยาวชนมาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษามหาลัยเขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เกิดเป็น motivation เราตั้งใจการจัดงานครั้งนี้ให้ออกเป็นมหกรรมในการโชว์นวัตกรรมนะครับร่วมกับมิติอื่นๆอย่างเช่นในงานต่างๆเราเนี้ยนะฮะเราก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์นี่เป็นสเกลจริงที่เราทำงาน
2: เดี๋ยวอะไรนะครับผมได้ยินผิดว่าบ้านบนดวงจันทร์
0: บ้านบนดวงจันทร
2: ์ของเราเองหรือ
0: ของเป็นการทำงานของเราร่วมกับทางจีนก็คือมหาลัยฮาบินที่มันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของงานนวัตกรรมในเรื่องของอวกาศนะฮะทางฮาวินเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเขาสร้างเขาจะไปสร้างในเรื่องของบ้านบนดวงจันทร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยออกแบบช่วยกันออกแบบเป็นโมเดลของแต่ละประเทศอันนี
2: ้
0: เขามีโปรแกรมนั้นอยู่แล้วแล้วเขาเห็นว่าเรามีงานลาดกระบังนิทัศน์เขาก็เลยร่วมกับทางสจล.ออกแบบเลยแล้วเขาก็สนับสนุนทำให้เราสามารถที่จะสร้างไอ้ตัวลูน่าเบสนะฮะขึ้นมาในสเกล1ต่อ1ที่งานลาดกระบัง
1: คือสเกลขนาดจริง
0: ขนาดจริงเลยฮะแล้วคนเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นภาพว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขาจะมีวิธีการกลั่นน้ำยังไงน้ำไม่มีแต่เขาจะดึงเอาน้ำในอากาศเนี่ยมาคอนเดนซ์นั่นก็เครื่องไม้เครื่องมือตัวเนี้ยก็มีอยู่ในจนบ้านบนดวงจันทร์ด้วยนะฮะก็เป็นองค์ประกอบทำให้เห็นว่างานวิจัยถ้าคนจะไปอยู่ในอวกาศเขาจะมีชีวิตเขาจะสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างอาหารที่จะไปใช้ในอวกาศต่างๆเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นความร่วมมือของภาคคณะอุตสาหกรรมอาหารของเรานะฮะร่วมกับมิติต่างๆทำอาหารที่เอาไปสามารถใช้ได้บนอวกาศนะ
2: อาจารย์ผมคิดแบบนี้ถูกไหมครับหลายคนเวลาฟังแบบเนี้ยสร้างบ้านบนดวงจันทร
0: ์
2: ทำน้ำบนดวงจันทร์ทำอาหารปลูกพืชเนี่ยสงสัยจะสติไม่ดีเพราะมันดูไกลตัวแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ถูกไหมครับว่าเทคโนโลยีพวกนี้หรืองานวิจัยพวกนี้นวัตกรรมพวกนี้เวลาไปสุดท้ายแล้วมันมาประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริงได้อันนี้ถูกต้องไหมคร
0: ับ ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเคสอย่างเนี้ยนะฮะตอนที่เขาจะไปสร้างบ้านบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารตอนนี้มีการพูดกันแล้วความหมายหมายถึงว่าเขาพยายามอย่างเช่นในขั้วโลกเนี่ยโดยปกติในคนเราไปอยู่บนขั้วโลกเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปอยู่แบบอิสระได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการโปรเทคร่างกายเพราะนั้นถ้าเขาโปรเทคร่างกายแค่ว่าทางในส่วนของอวกาศเราต้องโปรเทคเรื่องรังสีต้องใส่ชุดอวกาศมันก็จะสามารถไปใช้ชีวิตในสภาวะอากาศที่ไม่ปกติเนี่ยมันมีการเรียนแบบสถานะจำลองในโลกของเราก่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปใช้ในอวกาศเพราะนั้นการเรียนรู้ของอวกาศก็สามารถเอามาประยุกต์กลับมานะฮะมาใช้บนโลกเราในหลายๆเรื่องนะเขาก็ทำแบบนั้นเพื่อมันไปเร่งปฏิกิริยาแล้วก็เอามาใช้อีกหน่อยเราอาจจะต้องไปอยู่ใต้ทะเลนะฮะบ้านที่อยู่ใต้ทะเลลึกนะฮะในมิติต่างๆก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไปอยู่นอกโลกเพราะมันก็ต้องใช้ระบบที่มันดูแลพิเศษเหมือนกันนั่นนะครับ
2: เห็นบอกมีรถแข่งใช่ไหมคุณสองกรกฎ
1: F1 แต่ว่าไม่ใช่ F1 แบบธรรมดาด้วยใช่ไหมครับที่มาโชว์
0: เป็นโซล่าน
1: ะฮะคือปกติใช้น้ำมันแต่อันนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย
0: ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะ
2: แล้วมันจะวิ่งได้เร็วสักแค่ไหนอาจารย
0: ์โอ้เขาก็วิ่งแล้วตัวนี้เขาก็ไปแข่งมาในทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็

0: ถือว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะกับทางมหาลัยโตไกกับสจล.นะฮะก็เอาตัว F1 ตัวเนี้ยนะฮะเอาพวกไอ้ตัวโซล่าคาร์นะฮะเอามาโชว์ในงานลาดกระบังนิทรรศนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดสามารถที่จะเข้าไปนั่งแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ทำให้หลายๆคนนะฮะน้องๆที่มาผู้ปกครองที่มาหรือว่าทางของเราทางรัฐมนตรีท่านก็สนใจนะฮะมันก็เลยเห็นภาพว่าเนี่ยแหละมันคือความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะระหว่างเน็ตเวิร์คที่เรามีขึ้นเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมในอนาคตประเทศด้วยนะครับ
1: งานดูน่าสนใจมากเลยในแต่ละปีเนี่ยมีการวางแนวทางหรือธีมของงานไหมครับอย่างเช่นปีนี้จะไปเรื่องของอนาคตปีนี้ไปเรื่องของเทคโนโลยีเป็นต้นนะ
0: ครับปีนี้เราใช้หลักการที่เราเรียกว่า Form Lab to Life
2: จากห้องทดลอง
0: มาสู่ชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งเนี้ยนะฮะมันจะความยั่งยืนเนี่ยมันคือมันจะต้องเกิดการขับเคลื่อนแบบนี้แหละเพราะว่า Form Labแต่ขึ้นหิ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่เราที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นจำเลยของสังคมด้วย
1: ศัพ
0: ท์อย่างเงี้ยมาตลอดนะฮะแต่ถามว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความร่วมไม้ร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนมันไม่ได้ถูกส่งมาเพราะนั้นอาจารย์มหาลัยเวลาเราทำงานวิจัยเนี่ยก็คือเราก็คิดหาอะไรวิจัยที่มันล้ำๆแต่เวลาถ้าพูดถึงมันล้ำๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากไหมมันเกิดอิมแพคต่อเศรษฐกิจมากไหมตัวเนี้ยมันต้องกลับมาคิดกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้ Form Lab to Lifeมันถึงจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวกระตุ้น GDP ให้กับมิติต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับ
2: คืออาจารย์อะไรจะบอกว่างานวิจัยที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งก็จำเป็น
0: ก็จำเป็นฮะแท็กนั้นก็ต้องเดิน
2: เพียงแต่ว่าวันนี้ต้องมาเพิ่มงานวิจัยเพื่อชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนให้มากขึ้น
1: คือใช้ได้จริงด้วยใช่ไหมครับ
0: แล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องขายได้นะฮะตอนนี้เงินที่มันไม่เข้ามาที่มหาลัยเพราะว่าอาจารย์มหาลัยทำงานวิจัยแต่งานวิจัยตัวนี้มันต่อยอดไม่ได้มันขรีเทิร์นกลับมาตอนนี้คือสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องการที่จะมีเงินเพื่อไปกระตุ้นโดยเฉพาะงานวิจัยที่อยู่ใน early stage นะฮะในเฟสแรกๆเนี่ยถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยถามว่าภาคอุตสาหกรรมหรือใครต่างๆ VC Venture Capital จริงๆมีเยอะแยะนะฮะแต่ VC เนี่ยเขาลงทุนกันเขาไม่ได้ลงทุน early stage เขาลงทุนตอนที่มันตอบโจทย์ TRL ในระดับที่สามารถที่จะเป็น spin off เป็นบริษัทเป็นอะไรได้แล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละคือ gap จุดอ่อนของเราว่าถ้าเรากระตุ้นในเรื่องของกระบวนการ early stage มีงานวิจัยแต่ต้องดึงเอกชนมาร่วมตั้งแต่แรกนะฮะมันจะเกิดการต่อยอดแล้ว impact ของประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี creativity ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางจุดนี้แล้วทำเป็น strategic ของประเทศนะผมเชื่อมั่นนะครับว่าในเรื่องของงานวิจัยเราเนี่ยไม่น่าแพ้ในส่วนของเวียดนามในส่วนของอะไรความเป็นครีเอทีฟของเราเนี่ยมีค่อนข้างดี
2: แต่ความเป็นครีเอทีฟถ้าไม่ทำออกมามันเรียกจินตนาการเฉยๆไม่เรียกนวัตกรรมใช่ไหม
0: ใช่ครับมันเป็นจินตนาการตั้งเยอะว่าเรา
2: ส่วนใหญ่อาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่านวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอนแรกที่เริ่มทำการทดลองเริ่มทำการวิจัยเนี่ยมันใช้เงินเยอะ
0: ใช่ครับ
2: เอกชนล้วนๆเนี่ยยากหลายๆอย่างที่เราใช้กันนะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เนี่ยรัฐบาลทั้งนั้นอ่ะสหรัฐที่เขาทำกันรัฐบาลไทยเนี่ยควรจะเพิ่มงบพวกนี้อีกสักมากน้อยแค่ไหนอาจารย
0: ์งบในเรื่องของงานวิจัยในส่วนของเราเนี่ย GDP ที่เราลงกับงานวิจัยเนี่ยมันน้อยมากๆนะฮะถ้าเทียบเป็น 0.1 0.2 ของ GDP ใช่แล้วเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์แบบนี้มันไม่เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดงานวิจัยที่จะไปต่อยอดเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมจริงๆนะฮะแล้วก็ภาครัฐก็ไปดึงเอกชนเข้ามาร่วมแต่ถามว่าเอกชนเขาร่วมแต่เขาไม่ร่วมเฟสแรกไม่มีใครที่จะเอาลง
1: มันยังไม่เห็น
0: ท
1: ุ
0: นตัวนี้เข้าไปเพราะฉะนั้น
2: ต้องเห็นต้นแบบหน่อย
0: ใช่ฮะการลงทุนภาคเนี้ยจะต้องเป็นภาครัฐที่จะฟีดเงินเข้าไปแล้วก็โฟกัสให้ชัดว่าถ้า early stage แล้วเนี่ยจะมีคนมาต่อนะฮะใน middle stage แล้วก็ในตัวที่จะสามารถเข้าไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนะครับ
2: เพราะฉะนั้นก็1รัฐจะต้องสนใจลงเงินมากกว่านี้อย่างสิงคโปร์ที่เป็นที่1ของโลกเนี่ยเป็นเพราะรัฐเขาลงเงิน 1% GDP นะ
0: ช่วยได้เยอะ
2: 2เขามีโฟกัสชัดเจนจะลง4หมวดเนี่ยทำผลักดันนโยบายชัดเจนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำแบบสิงคโปร
0: ์ครับตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะท่านรองนายกท่านจันยศนันเนี่ยจะเข้าใจในปริบทตัวนี้ได้ดีนะฮะแต่จริงๆภาพมันก็ต้องเป็นภาพรวมของรัฐบาลนะถ้าเข้าใจแล้วมีการสนับสนุนงบประมาณจริงจังนะฮะตอนแรกจริงๆงบของทางงานวิจัยถูกตัดไปเยอะนะท่านก็ไปดีเฟนต์งบกลับไปได้เพราะว่ารัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญแล้วพอละท่านไปดีเฟนต์นะครับเพราะฉะนั้นภาพตัวนี้ก็ได้กลับมาส่วนนึงนะฮะแต่ก็ยังต่ำอยู่ดีนะแต่ถ้าเราบอกว่าภาพเราจะต้อง ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศจริงๆแล้วไปเป็นตัวกระตุ้น GDP เนี่ยผมว่าใช้ระยะเวลาตัวนี้แล้วก็ต่อเนื่อง 2-3 ปีเนี่ยผมจะเห็นว่าเราจะเห็นนะฮะว่าประเทศไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามบอกว่าเราไม่แพ้นะ
2: อย่างคุณชอก็กดอย่างมาลายสิงคโปร์
0: ครับ
2: ไม่ว่ามาลายสิงคโปร์เองหรือเทคโนโลยีทันยางเองเชื่อมกับเอกชนรายใหญ่ใกล้ชิดมากทำวิจัยทางประเทศไทยสจล.มีโอกาสทำแบบนั้นบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้นะฮะก็ภาคเอกชนไม่ว่าทางอย่างที่เราบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับทางกลุ่มของ SCG กลุ่มของทางปตท.หรือกลุ่มของทางตรงไหนเนี่ยหลายๆภาคส่วนของภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็กลับมานะฮะกลับมาตระหนักเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่ก่อนในประเทศไทยคือรับจ้างผลิตถูกไหมฮะเรารับจ้างผลิตเราไม่สนเลยนะฮะเรื่องอินโนเวชันเพราะเรารับจ้างผลิตแค่นั้นเราก็พอใจอยู่แล้วเพราะนั้นบริษัทใหญ่ๆจบกันที่ตรงนั้นหมดแต่มาณตอนนี้เรารับจ้างผลิตไม่ได้แล้วค่าแรงเราสูงอะไรสูงก็กลับมามองเฮ้ยเราต้องครีเอทนะฮะในเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเองเพราะนั้นตอนนี้บริษัทอะไรต่างๆก็กลับมหาวิทยาลัยว
2: ่
0: าจะมีอะไรที่เขาจะไปใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจกันว่าจะเอามาแล้วก็จะเอาไปทำเลยซึ่งมันทำไม่ได
2: ้
0: ของงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยต้องรับการต่อยอดรับการประยุกต์เพิ่มเติมแล้วก็จะต้องใส่ทรัพยากรเติมลงไปไม่งั้นไม่มีทางที่เข้ามามหาลัยแล้วเอาไปช็อปแล้วก็เอาไปสร้างอะไรได้เลยเนี่ยมันทำไม่ได
2: ้ครับอาจารย์ครับคุณสองก็กดเวลาอ่านข่าวเนี่ยประเทศไทยก็ยังมีปัญหาหลักๆอยู่2เรื่องใช่ไหมสังคมสูงวัย
0: ครับ
2: แก่เร็วมากแต่ยังจนด้วย
0: นะ
2: สองเรื่องความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมไคลเมทเชนจ์สองเรื่องเนี่ยสจล.ได้จับมือกับเอกชนรายไหนหรือต่างประเทศไหนเพื่อทำงานวิจัยทำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมครับ
0: ครับก็พูดถึงในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยนี่ดีเลยนะฮะตอนนี้เราจากงานวิจัยตัวนี้ก็มีฟอรัมที่เกี่ยวข้องกับ longevity นะฮะ
2: longevity
0: เราตอนนี้เราโคกับทางอายุรเวทของอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยนะฮะเขาคำนึงถึงในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาวะเพราะว่าปรากฏว่าประเทศที่มีประชากรเยอะๆแต่ปรากฏว่ามีคนแก่มากๆแล้วคนเหล่านี้อย่างประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาแล้วนะฮะว่าคนที่อายุยืนขึ้นเนี่ยปรากฏว่าอายุยืนแต่คุณภาพชีวิตเขาแย่มากตังค์เขาหมดไปตั้งแต่อายุประมาณ60ปลายปลายแล้ว
2: ต้องอายุยืนและแข็งแรงใช่ไหม
0: แต่อายุยืนแล้วตังค์หมดนอนติดเตียง
2: ไม่ได
0: ้มันสุขมันไม่ได้ฮะเพราะนั้นคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยเนี่ยถ้าจะต้องให้เขาเป็นอายุยืนแล้วที่เขาเป็นผู้สูงวัยที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยมันต้องกลับมาพูดในเรื่องของ longevity จะต้องดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรไม่ให้เขาป่วยง่ายเพราะเขาป่วยง่ายก็ต้องเสียเงินเขาเยอะเสียเงินรัฐบาลก็เยอะนะฮะเพื่อที่จะดูแลเพราะนั้นเรื่องขบวนการต่างๆเหล่านี้เราก็มามีการร่วมกับทางภาคเอกชนว่าในคอนเซปต์ของ longevity ที่มันจะเกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะนี่น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอย่างเช่นตอนนี้เราทำโปรแกรมเรามีดีไซน์โปรแกรมที่เราใช้ศาสตร์ของจีนนะที่จับบนใบหน้าแล้วสแกนบนใบหน้าปั๊บเนี่ยเราจะรู้สุขภาวะเขาทันทีแล้วเราถามว่าเรื่องพวกนี้ทำไมนะฮะทุกส่วนนะฮะทุกๆภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยทำไมเราไม่ใช้เป็นอย่างเงี้ยเฮลท์เช็คสุขภาพของบุคลากรแล้วก็ถ้าเขามีสุขภาพแบบนี้ให้เขาออกกำลังกายถ้าเขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเราให้อะไรแต้มต่อเขาดีกว่าเอาไปรักษาเขาเนาะถ้าเรามีกลยุทธ์เรามีอะไรแบบนี้ก็จะทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงบางคนก็ไม่อยากเจาะเลือดไม่อยากอะไรแต่วิธีการสแกนใบหน้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าความดันเขาเป็นยังไงเขามีปริมาณน้ำตาลเป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงผมว่าเรื่องพวกนี้มันไปไกลแล้วเราน่าจะใช้ประยุกต์เรื่องพวกนี้ก็มีการคุยนะฮะอย่างเนี้ยนะเครื่องสแกนใบหน้าแล้วก็จะสามารถที่จะรู้ในเรื่องของสุขภาวะของเขาเบื้องต้นตัวเนี้ยผมว่าเราก็ตั้งใจทางภาครัฐก็บอกว่าขอเอาไปใช้ที่อื่นเราบอกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปขยายผลได้เลย
2: เห็นบอกว่าตั้งชื่อให้ชื่อไม่ให้เหมือนชื่อหมอดูในวรรณกรรม
0: ชื่อพี่เพก
2: พี่เพกนี่เป็นหมอดู
0: เป็นหมอดูแต่จริงๆแล้วนี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะฮะ
1: มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน
0: แล้วก็มีระบบ AI ที่ไปคอลเลกข้อมูลเพราะว่าหลายๆคนไปตรวจเขาบอกอาจารย์อันนี้มันดีจริงๆเพราะว่าเวลาเขามีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางหัวใจให้มันทำผลแล้วมันบอกได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าศาสตร์จีนเขาไปไกลนะอันนี้เราไปร่วมกับมหาลัยของจีนแล้วก็ทำในเรื่องของโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมา
2: ผมเคยได้ยินข่าวนี้จีนเขาใช้บริษัทประกันไปเลยจะตรวจแล้วคุณจะประกันคุณสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงหรือไปหาหมอพวกนี้มันช่วยได
0: ้
2: พวกนี้ช่วยได้อีกอันนึงอาจารย์ผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจการสร้างบ้านด้วยไม้ก็ทั้งคอนกรีตทั้งเหล็กกล้าซึ่งสร้างเป็นบ้านเป็นตึกที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหลือเกินนวัตกรรมพวกนี้มีบ้างไหม
0: คือในงานราชกระบังนิทัศน์เนี่ยเรามีฟอรัมที่เราเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรียกว่า Wood Economic Forum นะฮะซึ่งมีการรวมเอาหลายๆประเทศเข้ามาโดยเฉพาะในโซนยุโรปในโซนยุโรปเนี่ยเขาเอาแวร์เรื่องนี้มากๆนะฮะต้องบอกว่าอาคารสูงที่ก็เป็นอาคาร30ชั้นก็ทำด้วยไม้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้แต่เราก็นำเอาเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะฮะที่เราเรียกว่าคูลแลมนะฮะเอาไม้ตัวนี้

0: มาใช้แล้วก็เอามาทำให้โครงสร้างของไม้เนี่ยเราไปลดวอยต่างๆในไม้ลง
1: วอยคืออะไรอาจารย
0: ์วอยก็คือเป็นช่องว่างหรือว่าอย่างเช่นถ้าเป็นต้นไม้เนี่ยก็จะมีท่ออาหารท่อน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราบีบตัวเนี้ยนะฮะบีบอัดตัวเนี้ยให้มันหายไปมันก็จะเหลือ
1: แข็งแรง
0: ขึ้นแล้วก็จากไม้ที่มันมีขนาดเล็กๆเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ
1: ่
0: แล้วก็สามารถทำเป็นเสาสามารถทำเป็นคานเราเรียกว่าโครงสร้างคูแลมงานตัวเนี้ยเราก็เอามาโชว์ในงานที่งานรัฐกรรมธิการทำเป็นอาคารเลยนะฮะอยู่ริมน้ำตัวเนี้ยเราก็ได้เอามาโชว์แล้วก็ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ดีเยอรมันนะฮะสวีเดนคนพวกเนี้ยนะฮะประเทศพวกเนี้ยเขาสนใจเรื่องพวกนี้มากแต่ทำไมเขาถึงมารวมกันที่เมืองไทยในงานฟู้ดเอ็กซ์คอนมิคฟอรัมเพราะว่าไทยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม้ที่เขาปลูกเนี่ยเขาใช้เวลา 30-40 ปีและนโยบายของเขาเนี่ยฮะตัด1ปลูก3
1: คือเขาปลูกไม้เพื่อมาสร้างบ้านไม่ได้ไปถางป่า
0: ไม่ใช่
1: ปลูกบ้านนะต้องแยกให้ชัดก่อน
0: ใช่ครับแล้วเขามี strategy เขาชัดเจนนะตัด1ปลูก3นั่นเป็นนโยบายเพราะนั้นเขาก็ทำอย่างนี้เขาได้เรื่อยมันเลยเป็น wood economic ที่มันสามารถลดภาวะโลกร้อนแต
1: ่ใช้30ปีของเราใช้กี่ปี
0: ของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เวลาประมาณ5ปี
1: โอ้ไม้อะไรครับ
0: 5ปีเนี่ยมันเป็นไม้โตเร็วเพราะว่าเขาเห็นไงฮะเขาเลยสนใจไม้โตเร็วไม้กลุ่มพวกไม้ยูคานะฮะแล้วก็ไม้ยางพาราแล้วเราก็สจล.ก็เอาไม้ยูคาไม้ยางพาราเนี่ยเอามารีดแล้วก็อัดเอาไอ้ตัวน้ำยางตัววอยอะไรต่างๆออกแล้วก็เอามาประกอบเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าที่มันสามารถทำได้
2: แสดงว่าความแข็งแรงก็เทียบเท่ากันเลย
0: ใช่ครับตอนนี้เทสความแข็งแรงระหว่างไม้เรากับไม้เขาเนี่ยมันได้ใกล้เคียงกันเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยสามารถในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกสามารถเติบโตได้เขาพร้อมที่จะเอาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาลงเพราะเขาไม่ได้มองประเทศไทยอย่างเดียวพอเขามองเราเป็นทับอาเซียนเขาจะขยายผลในเรื่องของวูดเอ็กโคโนมิกไปในกลุ่มประเทศอาเซียนเพราะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วมันก็ยังทำให้บ้านไม้เนี่ยเราก็อยู่เราก็รู้นะมันเย็นมันดีกันเยอะอ่ะมันดีต่อจิตใจเราเห็นคอนกรีตเราเห็นอะไรต่างๆที่ภูเขาต้องถูกระเบิดทั้งมลภาวะทั้งอะไรมันมหาศาลเลยครับตัวพวกนี้เป็นตัวปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างบ้านเป็นไม้เป็นอะไรได้เนี่ยผมว่าแล้วตัวพวกนี้ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ททั้งหลายทำด้วยตัวนี้ราคาเริ่มต้นอาจจะสูงนิดนึงนะฮะแต่เมื่อเราสามารถผลิตในบ้านเราแล้วเนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนรวมกับในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของมลภาวะต่างๆก็คุ้มนะครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจตอนนี้ติดต่อบจร.เลยไหมครับพอจะมีแนวทางให้พูดคุยกันไหม
0: ครับเขามีพวกภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมาดูแล้วเขาเห็นความร่วมไม้ร่วมมือตอนนี้ความร่วมไม้ร่วมมือหลักๆ กับเราเนี่ยนะฮะก็ทางกลุ่มของ SCG ก็มาร่วมไม้ร่วมมือที่ทำคูแลมร่วมกันแล้วก็ไปดึงเอาเนเธอร์แลนด์นะครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้ว
1: ฟังดูแบบนี้ยุทธศาสตร์ของสจร.คือว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยหลายประเทศหลายสถาบันก็ทำกันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เรามาต่อยอดให้เหมาะสมกับบริบทของเราก
0: ับบริบทของเรา
1: อย่างเช่นบ้านไม้อย่างนี้เป็นต้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่น่าสนใจทีนี้ฟังดูคุณสจร.คุยมาตั้งนานมันดูเรื่องไกลๆเรื่องใหญ่ๆ
0: ครับ
1: ผมแว่วๆได้ยินท่านอาจารย์คุยกับทีมงานบอกว่าแค่น้ำท่วมเนี่ยยังมีนวัตกรรมไม้เท้าไฟรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไง
0: คือจริงๆเนี่ยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยความอันตรายที่ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดแต่เวลาไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดเนี่ยสมมติว่าน้ำท่วมในรัศมีห่างจากเราไปนิดนึงเราเห็นเลยว่ามันมีสายไฟลงแต่ถ้าระยะประมาณ10เมตร20เมตรเนี่ยจริงๆมันไม่ดูดไปถึงเรานะฮะแต่หลายๆคนไม่รู้คือไม่รู้แต่ระยะรัศมีเนี่ยสมมติว่า30เซน50เซนจะเป็นอันตรายเนี่ยถ้าเรามีวิธีการตอนนี้เราก็ทำเป็นเรามีอาจารย์ที่เราอยู่ภาควิศวกรไฟฟ้าเนี่ยเขาทำเป็นไม้เท้าแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ
1: ว
0: งจรนะฮะเป็นทำชิปทำอะไรวงจรแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปแตะปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าณจุดตรงนี้มีไฟรั่วเข้ามาถ้ามีไฟรั่วมากมันก็ยังติดแต่จุดที่ไฟรั่วรัศมีประมาณ50เซน1เมตรนึงเนี่ยยังไม่เป็นอันตรายตอนน
1: ั้
0: นถ้าเรารู้ปุ๊บเราจะขยับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านหลายๆบ้านเนี่ยเวลาน้ำท่วมชั้น1เนี่ยเขาไม่ตัดไฟเพราะตัดไฟชั้น2ชั้นอะไรต่างๆจะใช้ไม่ได้แต่ไม่ตัดไฟแล้วปรากฏว่าลงไปที่ชั้น1เนี่ยถ้าเขารู้ว่าปลั๊กอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเขามีตัวเนี้ยเขาจะปลุกตัวเขาเองเขาจะไม่ตายแต่ถ้ามันไปใกล้จุดที่ไฟรั่วเลยเนี่ยนะฮะประมาณ20เซน30เซนเนี่ยอันนี้ตาย
1: เพราะฉะนั้นนวัตกรรมบ้านในกรุงเทพอีกหน่อยปลั๊กต้องยกสูงไว้ก่อนชั้น1แล้วก็มี
0: ตัวนี้ตอนนี้ต้องดีไซน์แบบนั้น
1: แล้วไม้เท้านี้มีขายหรือยังอาจารย
0: ์ไม้เท้าตัวนี้ก็คือจะเอาออกมาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูตอนนี้ให้เขาผลิตแล้วก็อาทิตย์หน้าก็น่าจะสามารถใช้ได้แล้วว
1: ันที่เราออกอากาศนี้คือ13ขณะนี้13ตุลา
2: ใช่ครับ
1: ฝนรอบ

0: 2กำลังจะมา
1: อันนี้
0: แหละของอาจารย์อาจจะมีคนได้ใช้ประโยชน์เนี่ยมากมายแต่เราต้องให้กำลังใจสจล.บอกขอให้รอดนะครับ
2: เราก็เที่ยวแรกนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันที่26กันยาเนี่ยนะฮะมาจนถึงวันที่6วันที่7วันที่8เนี่ยน้ำมันยังท่วมสจล.มิดอยู่เลยนะฮะหลายพื้นที่นะฮะแต่เราก็ใช้เป็นพื้นที่จะไปช่วยเหลือไปดูแลชุมชนโดยรอบเพราะว่ามันมีหอประชุมขนาดใหญ่ของเรา 5,000 ที่นั่งแล้วก็เอาย
0: ังช่วยคนได้
2: ช่วยคนได้นะฮะแต่ก็หาวิธีในเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรต่างๆ
0: เชิญนี่ขอให้รอดขออภัยอาจารย์เวลาหมดจริงๆครับ
3: ครับอาจจะได้นะครับรัฐกระบังนิทัศน์ปีนี้ไม่ทันแล้วนะอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะออกก่อนแล้วก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะสำหรับปีหน้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีขอบพระคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้คือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยอัครเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตรลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหายาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบพระราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญา และมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศจะได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์
นางสาวรัตดาพรลันธมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

ชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่

จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แผ่นดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ขนขวาทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: และสิ่งที่ท่านพระราชดำริที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกจะออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีจะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี่ย
0: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์

0: อนพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับอุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
4: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 20

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเวลานี้รับชมเรื่องดังหลังข่าวกันนะครับ13ตุลาคม2569ครับพบกับคุณสถาพรเกื้อสกุลและผมเทคศิรวิทย์ชัยเกษมนะครับทักทายทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ NBT2HD นะครับใน Facebook และ YouTube เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันหน่อยนะครับ
0: ครับก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับแล้วก็เรื่องราวข่าวสารในค่ําคืนนี้เรายังคงติดตามนะครับเรื่องราวของการประชุมIMF แล้วก็ World Bank นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งวันนี้การประชุมนั้นก็เป็นวันที่2แล้วแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับเราก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนทุกวันนะครับที่จะมาพูดคุยกันแล้วก็ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในค่ำคืนนี้แน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวของการประชุมในครั้งนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้ก็คือคุณอาชวัตเจริญศิลป์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปซึ่งวันนี้เรื่องของการประชุมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ใช่ครับเพราะว่าทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะก็ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มาที่ตึกสันติไมตรีครับมาตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารที่เข้าร่วมการประชุมประจำสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุน IMF นะครับอย่างที่เราทราบกันนี่ซึ่งลงมาแล้วเนี่ยนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีน้องเนเน่รอยัลฮะแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะฮะก็จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำด้านเศรษฐกิจนะครับจากประเทศต่างๆได้ชมและฟังกันด้วยนายกบอกว่าขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงเพราะว่าน้องเนเน่เนี่ยถือว่าดังระดับโลกเลยเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพบกับผู้นำการเงินของโลกทุกคนเนี่ยต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้ฟังซึ่งตัวน้องเองก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักมาเล่นมาโชว์แล้วก็นายกก็บอกว่าแต่ตนเองเนี่ยฝากบอกไปว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มานะแล้วก็เพลงที่ผ่านออดิชั่นไปด้วยก็คือเพลงซอมบี้ซึ่งน้องเนเน่เนี่ยจะร้องเพลงสมซานอีกด้วยนักข่าวก็ถามแซวด้วยว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะร่วมร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยมั้ยล่ะ
0: ครับ
1: นายกก็บอกว่าโอ้มีดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขลองฟังเสียงนายกตอบคำถามนักข่าวเลยฮะ
2: โอ้ต้องขอบคุณน้องเนเน่มาดังระดับโลกจริงๆนะเมื่อวานไปพบผู้นำทางการเงินของโลกทุกคนรู้จักเนเน่หมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงแล้วน้องเขาก็ตั้งใจนะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ผมก็ฝากไปบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องก็ได้แชมป์มาอะไรซอมบี้ใช่ไหม
3: อยากให้ยกจะมีเพลงอะไรบ้างครับ
2: รู้สึกจะมีเพลงสมสารด้วย
3: แต่ยกจะร่วมร้องกับน้องเนเน่ไหมฮะ
2: โอ้ยผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วฟังแค่ฟังก็มีความสุขแล้ว
0: คือนายกมีดนตรีอยู่ในหัวใจแต่ไม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะถนัดนะฮะสไตล์ร็อกหรือเปล่า
1: ไม่แน่ก็วันนี้ก็คือนายกก็ไม่ได้ตอบชัดๆว่าจะร้องหรือไม่ร้อง
0: ครับ
1: เผลอๆพรุ่งนี้อาจจะร้องนิดนึงก็ได้นะครับซึ่งงานพรุ่งนี้เนี่ยจะจัดขึ้นภายใต้ทีมที่มีชื่อว่า Thailand Welcome the World นะฮะจะถูกตกแต่งด้วยดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็มีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับที่จะมาร่วมบรรเลงด้วยแล้วก็เมนูอาหารนะครับก็จะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่ออย่างต้มยำกุ้งพรุ่งนี้เสิร์ฟแน
0: ่ครับในขณะที่วันนี้นะครับเรื่องของเวทีการประชุมนะครับก็น่าสนใจทีเดียวเมื่อทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับทางด้านคุณอาเจบังกานะครับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank Group 2026คุณเอกนิตินั้นเน้นย้ำนะครับว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนแล้วก็การดับเทคโนโลยีมาใช้จริงจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวคุณเอกนิตินั้นชูบทบาท World Bank Group นะครับในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและก็แรงงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและการสร้างงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งช่วยให้อาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยย้ำว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank ต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณแล้วก็ผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางพัฒนาที่ประเทศนั้นกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นคุณเอกนิติยังได้กล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: สะท้อนบทบาทของประเทศไทยใน2มิติที่สำคัญมิติแรกคือการสร้างความเชื่อมั่นในฐานะประเทศที่สามารถจัดการประชุมระดับโลกได้ตามมาตรฐานสากลแล้วก็การนำเสนอประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการผลักดันสู่เวทีระหว่างประเทศรวมถึงการนำเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไทยเช่นผ้าไทยผ้าขาวม้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและช่วยสะท้อนศักยภาพสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยครับ
4: วันต้องขอบคุณนะครับว่าประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมากผมว่าการประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยบทบาทประเทศไทยชัดเจนในอันที่หนึ่งก็คือว่าเราบทบาทในการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับคนถึงลงทะเบียนเยอะการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากลได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆทุกคนที่ผมเจอบอกว่าอยากจะกลับมาเมืองไทยอีกแล้วทุกคนจะกลับมาแน่ๆนอนนะครับสิ่งที่ต้องขอบคุณชุมชนต่างๆวันนี้ถ้าท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้พูดว่างานทั้งหมดที่เราจัดเนี่ยนอกจากทางรัฐบาลที่เป็นเจ้าภาพแล้วเราได้มีชุมชนหลายชุมชนที่ทำผ้าไทยที่ไปติดอยู่ตามวอลต่างๆนะครับกำแพงต่างๆในห้องประชุมต่างๆซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลก
0: นี่ฮะทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสนั้นบอกว่านี่คือโอลิมปิกทางการเงินของโลกนะที่มาจัดอยู่ที่ประเทศไทยแล้วทุกมุมเนี่ยนะฮะในสถานที่ประชุมนั้นเนี่ยจะถูกแฝงเอาไว้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมสินค้าจากชุมชนต่างๆเนี่ยไปแฝงเอาไว้ตรงนั้นนะครับคือเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ประทับใจกับการจัดงานแน่แต่ว่าในเรื่องของด้านนโยบายเศรษฐกิจนะครับคุณเอกนิติก็บอกว่าประเทศไทยเองก็นำเสนอแนวคิดการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านเวที Small AI More and Better Jobโดยการนำเสนอตัวอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็ AI นกกระซิบซึ่งก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่แสดงความประสงค์จะนำไปประยุกต์ใช้ด้วยเพื่อช่วยประชาชนและก็ผู้ประกอบการโดยเฉพาะช่วงที่หลายประเทศเผชิญกับปัญหาวิกฤตพลังงานและก็ความท้าทายทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ไทยยังได้จัดเวทีเสนอแนวทางการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจในโลกที่เผชิญกับความขัดแย้งและก็ความแตกแยกสงครามการค้าความขัดแย้งทางการทหารโดยประเทศไทยต้องการแสดงบทบาทเนี่ยครับเรื่องของ Trust Connector หรือว่าประเทศที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศได้ด้วยคุณเอกนิติบอกว่าได้นำบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีนับตั้งแต่เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และก็ธนาคารโลกในปี2534มาถอดบทเรียนแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540วางแนวทางการเติบโตเป็นระยะให้ความสำคัญกับสภาพของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่เราดำเนินการ คุณเอกนิติบอกว่าวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: 14ตุลาคมไทยเตรียมนำเสนอแนวคิด Bangkok Livingมุ่งถ่ายทอดประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินพวกสแกมเมอร์ต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการนำเสนอบนเวทีด้วยว่าเราเนี่ยใช้วิธีการดำเนินการเนี่ยจัดการเรื่องนี้อย่างไร
1: ครับทีนี้ในการประชุมการเงินการธนาคารระดับโลกแบบนี้ที่จัดที่ประเทศไทยหนึ่งในประเด็นที่เราพูดถึงมาตั้งแต่ต้นก็คือโอกาสในเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยถามว่าเรามองในมิตินี้เนี่ยเราจะได้อะไรนะครับมีความคิดเห็นนะครับจากทางด้านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะวันนี้ท่านก็บอกว่าการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่เพียงจะสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางด้านวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับจะได้สัมผัสวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีการจัดกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และก็ต่อยอดการท่องเที่ยวในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการของไทยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้ด้วยว่าจะมีความใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งนะครับคนที่เดินทางมาประชุมเนี่ยหลายคนก็อาจจะอยู่ต่อแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีแพลนเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฟังเสียงรัฐมนตรีครับ
5: เป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของ impact หลังจากนี้หลังจากการมีทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวในงานผู้คนที่หลั่งไหลที่อาจจะเป็น first visit เป็นครั้งแรกที่มาประเทศไทยแล้วได้รับการต้อนรับได้เห็นมันก็จะเป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ที่ดีนะครับ
6: เราประเมินการท่องเที่ยวครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างคะมันจะ
5: แน่นอนตัวเลข
6: ช่วงปลายปียังไงบ้าง
5: ท่องเที่ยวก็ยังยืนยันว่าปีนี้ถึงจะเกิดสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าเศรษฐกิจหรือพลังงานก็ยังยืนยันว่าการท่องเที่ยวนั้นตัวเลขจะอยู่ในเป้าคือเทียบเท่ากับปีที่แล้วครับแต่ปีหน้าเราคาดการณ์ว่าจะโตกว่านี้ครับผม
6: อ๋อเชื่อว่าการไปจัดประชุมนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี
5: แน่นอนชัดเจนครับมีผู้คนมาเป็นหมื่นๆคนนะครับการใช้จ่ายภายในประเทศนี้และการได้กระตุ้นนะครับภาคบริการต่างๆแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
0: ครับนี่คือความเห็นของท่านรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะแต่ว่าคนที่ตอบเรื่องนี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วให้เห็นตัวเลขเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่านี่คือโอกาสสำคัญในการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำนะครับ แล้วก็สมาคมท่องเที่ยวออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวระยะสั้นเฉพาะกลุ่ม2-4 วันแบบลักชัวรี
1: ่
0: จัดเฉพาะเนี่ยคนที่มาร่วมประชุมคนไหนมีเวลาว่างผู้ติดตาม
1: ครับ
0: ก็ซื้อทัวร
1: ์
0: นะ
1: ไปเที่ยวกัน
0: ไปเที่ยวนะมอบประสบการณ์เที่ยวไทยสุดพิเศษครับชูจุดขายเมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมียมใกล้กรุงเทพอาทิอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
0: เรามีแหล่งมรดกโลกเนี่ย มากมายเลยทีเดียวพัทยาครับคุณผู้ชมหัวหินและเมืองท่องเที่ยวหลักไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็เกาะสมุยเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแล้วก็จัดการจัดอีเวนต์ระดับโลกในระยะยาวด้วยจากข้อมูลของกระทรวงการคลังครับเขาบอกว่าจะมีการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีประมาณ 1,000 ถึง 2,250 ล้านบาทคุณผู้ชม
1: ครับ
0: จากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยที่บอกว่ากว่าหมื่นคนมีการพำนักเฉลี่ย 7-10 วันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอนนี้ก็คือ 10,000 ถึง 15,000 บาทต่อคนต่อวันนะครับคุณผู้ชมครอบคลุมการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสินค้าชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้วก็ประเทศไทยก็กำลังอยู่ในสปอตไลท์ที่ถูกจับตาจากทั่วโลกผ่านการประชุมครั้งนี้มีการต้อนรับผู้นำทางการเงินผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลัง CEO ภาคการเงินและสื่อมวลชนเกือบ 20,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งถือว่านี่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวต่อวันเนี่ยสูงกว่าปกติหลายเท่าส่งผลดีครับตอนนี้โรงแรมหรูระดับ4ดาว5ดาวกว่า 20-30 แห่งในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครเต็มฮะนะครับร้านอาหารภาคขนส่งผลเชิงบวกเนี่ยครับมันมีมากมายต่อการท่องเที่ยว และก็จะส่งผลไปจนถึงปลายปีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือทำให้คนเหล่านี้เขามาเห็นเห็นอะไรเห็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
1: ว่าเราพร้อมอย่างไร
0: เราพร้อมอย่างไรการเดินทางการคมนาคมนะครับศูนย์ประชุมการบริหารจัดการสนามบินความปลอดภัยทั้งหมดอยู่ระดับเกรด A ซึ่งตรงนี้แหละมันจะดึงเรื่องของผู้ที่จะจัดงานจัดอีเวนต์เนี่ยเข้ามาจัดงานในประเทศไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากวางแผนสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นไทยนี่อันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันเมื่อสักครู
1: ่
0: นะครับผ่านการนำเสนออาหารไทยนะครับคุณผู้ชมนำวัสดุท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยครับที่ขึ้นทะเบียนที่เรียกกันว่า GI จากทั่วประเทศเลย
1: ครับ
0: มาประกอบมารังสรรค์ในงานเลี้ยงต้อนรับแล้วก็จุดให้บริการอาหารต่างๆบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมอาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรกระจายรายได้สู่เกษตรกรท้องถิ่นจัดให้บริการนวดไทยต้นตำรับด้วยนวดแผนไทยด้วยคือฝรั่งชอบอยู่แล้ว
1: ขึ้นชื่อเลย
0: แต่เป็นต้นตำรับเลยว่านี่คือต้นตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรบูรณาการการนำผ้าทอมือสินค้าจากโครงการหลวงและงานหัตถกรรมท้องถิ่นมาใช้ในการตกแต่งสถานที่จัดดอกไม้ตกแต่งและการจ้างบุคลากรภาคบริการนับหมื่นอัตรานี่เป็นการโชว์ความเป็นไทยครบทุกมิติเน้นย้ำการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านทั้งภาคบริการแล้วก็ในเรื่องอื่นๆทั้งหมดตรงนี้แหละบรรดาผู้นำที่เขามาเห็นเนี่ยโอกาสที่จะต่อยอดในอนาคตก็มีมากนะครับ
1: ครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยในการประชุมนะครับตามกำหนดการของวันนี้ก็มีการแถลงข่าวของ IMF นะครับก็เป็นการแถลงเปิดตัวรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับฉบับล่าสุดณกรุงเทพมหานครระหว่างห้วงของการประชุมประจำปีที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครโดยทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF นะครับได้เปิดเผยประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจแน่นอนก็ต้องพูดถึงประเทศไทยซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้าแล้วก็ฉายให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าตัวเลข4ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรดู GDP กันก่อน GDP 2026ทาง IMF ประเมินว่าจะขยายตัวเนี่ย 2.1% ซึ่งปี2025ขยายตัว 2.4 แนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องนะครับที่ 2.1% ในปี2007ซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่คาดว่าจะขยายตัวเนี่ย 1.5% และเดือนกรกฎาคมบอกว่าจะขยายตัว 1.9% และรายงานล่าสุดนี้บอกว่าจะขยายตัว 2.1%
0: คือแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องในปี2027ก็คือปีหน้าก
1: ็
0: จะอยู่ที่ 2.1% ต่อเนื่องไปจากเดิมที่เราคาดว่าเราจะอยู่แค่ 1.5 นะตอนนี้ขึ้นไปที่ 2.1
1: ครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะครับคาดว่าจะดีดตัวขึ้นมาแตะที่ 2.1% นะครับก็คือลบไป 0.1% ในปี2025เทียบกับปีที่แล้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะทยอยชะลอลงสู่ 1.7% ในปี2027
0: ก็ถ้ารู้แนวโน้มเงินเฟ้อเราก็จะค่อยๆลดลงนะครับ
1: ถัดมาคือดุลบัญชีเงินสะพัดนะครับคาดว่าจะลบ1.2% นะฮะในปี2026เกินดุล 3.0% ในปี2025ถ้าเทียบกันนะครับคือฟื้นกลับมาเกินดุลแล้วก็จะฟื้นกลับมาเกินดุลในปี2027ที่ 1.4%
0: ครับ
1: ส่วนด้านแรงงานนะครับอัตราการว่างงานจะทรงตัวอยู่ที่ 1.0% ตลอดช่วงปี2025ถึง2027ฮะ
0: ครับนั่นคือตัวเลขที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญของ IMF เนี่ยเขาเปิดเผยกันออกมาซึ่งมันเป็นรายงานคือรายงานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะของประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีตัวเลขโดยเฉพาะตรงนี้กันออกมาในขณะเดียวกันนั้นครับพอมีการเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้กันออกมาวันนี้คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เลยครับบอกว่าเรื่องที่กำลังมีการพูดกันถึงเรื่องของตัวเลข GDP ต่างๆนั้นเนี่ยครับตอนนี้ทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนก็ร่วมกันตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยครับไม่ต่ำกว่า 3% นะครับภายใต้แนวคิด 3% พลัสโดยยืนยันว่าหากไทยดำเนินนโยบายต่อเนื่องให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาแข็งแกร่งและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนครับ
4: วันนี้ก็ในเรื่องการปรับประมาณการของเศรษฐกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจนะครับอย่างที่ได้การปรับปรุงโดยเราเน้นเอาเรื่องการลงทุนเป็นตัวนำเรียกว่า investment led growth ก็คือตัวนำในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจมันจะช่วยให้เศรษฐกิจวันนี้เนี่ยที่ IMF ปรับขึ้นก็ดีนะครับแต่ผมคิดว่าเรายังสามารถทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าการยกระดับศักยภาพไทยวันนี้ที่ต่างชาติอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยผมได้นำเสนอไป2เรื่องที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยมันขับเคลื่อนได้ดีขึ้น1ก็คือว่าต้องเชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทำให้ทักษะของคนไทยเก่งขึ้นคนไทยได้มีรายได้ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นการลงทุนมาไม่ใช่มาลงทุนเอาเงินมาลงทุนอย่างเดียวแต่ต้องเชื่อมโยงให้กับพัฒนาให้คนไทยเก่งขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้น2คือเรื่อง SME จะต้องดึงเข้าไปสู่ในห่วงโซ่อุปทานของโลกต่างชาติที่มาลงทุนต้องเอาธุรกิจไทยเข้าไปอยู่ในการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของเขาเหมือนที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์วันนี้จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเช่น AI อุตสาหกรรมที่เราเก่งในเรื่องเกษตรเราจะยกระดับเป็นในเรื่องเกษตรสมัยใหม่การผลิตอาหารซึ่งเป็นที่ต้องการของโลกนะครับซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่แล้วและเรื่องการบริการทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายใหญ่ที่ผมจะนำเสนออีกวันหนึ่งนะครับในเรื่องของ global debate ในอนาคตนะครับ
7: เราจะมั่นใจว่าตัวเลขเราตัวเลขจริงเศรษฐกิจไทยน่าจะเกิน 2.1
4: ผมคิดว่าเราผมมั่นใจครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ต่อเนื่องเศรษฐกิจไทยน่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งอีกครั้งก็วันนี้ผมก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมร่วมกับภาคเอกชนตั้งเป้าหมายร่วมกันภาครัฐกับเอกชนเรากำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 3% เราเรียกว่า 3% plus นะครับ
7: ปีนี
0: ้นี่คือเป้าหมายนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีการกำหนดร่วมกับภาคเอกชนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องฟังมุมมองหลายด้านนะครับดูมุมมองของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยกันหน่อยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสปริงบอร์ดให้ไทยที่ควรจะใช้โอกาสนี้บอกให้โลกรับรู้ถึงความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือเพื่อดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI เข้ามาการขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐภาควิชาการสมาคมต่างๆควรหารือและโฟกัสเจาะลึกเรื่องใหญ่เป็นลำดับแรกเช่นการกระจายเม็ดเงินลงทุนไปสู่เศรษฐกิจฐานรากธุรกิจ SME และรากหญ้าเนื่องจากบริษัทใหญ่มีความสามารถอยู่รอดได้คนเดือดร้อนเหลื่อมล้ำคือผู้ประกอบการ SME เนื่องจากเงินทุนเนี่ยไม่เพียงพอรัฐต้องดึงการลงทุนจากต่างประเทศและผันเม็ดเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความแข็งแกร่งทีนี้พูดถึงเรื่องของ AI อันทรงพลังแต่ว่าทางอาจารย์เอกภัทรธนกุลก็บอกว่าแต่ระวังเรื่องของการเหลื่อมล้ำและหลอกลวงซึ่งวาระที่ทรงพลังที่ประชุมกันไปอย่างเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องของ AI หากมอง2มิติบวกและลบมีดังนี้ด้านบวกก่อนด้านบวกมีอยู่2คำอาจารย์บอกว่า1ลดทั้งเวลาลดต้นทุนซึ่งหลายภาคส่วนนำมาใช้ในกระบวนการทำงานขับเคลื่อนธุรกิจ2เป็นการเร่งอะไรที่ในอดีตเนี่ยเคยทำแล้วช้าลงเมื่อนำ AI มาใช้จะเร็วขึ้นการลดกับเร่งคือประเด็นใหญ่ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประเทศไทยรวมถึงระดับโลก
0: คือท่านยังพูดถึงเรื่องของด้านลบด้วยนะครับนอกจากด้านบวกแล้วก็ยังมีด้านลบด้านลบนั้นมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ AI สร้างความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องมือใช้งานเป็นไม่เป็นเข้าถึงเข้าไม่ถึงมีความสามารถไม่มีความสามารถซึ่งประเด็นนี้น่าเป็นห่วงผู้ประกอบการ SME ตามไม่ทันอาจหลุดโลกไปเลยขณะที่บริษัทใหญ่ทำได้ดีในการนำเสนอ AI มาใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานอันนี้ก็คือด้านลบนะดังนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำก็ต้องไปเสริมบรรดา SME เพิ่มมากขึ้นนะครับสองเนี่ยหลอกลวง AI หากถูกนำมาทำข้อมูลไม่จริงนำมาแปลงภาพผู้คนหรือว่า deepfake หรือผู้คนเชื่อถือจำนวนมากย่อมส่งผลให้เกิดการหลอกลวงได้ง่ายความเหลื่อมล้ำและหลอกลวงคือประเด็นลบที่จะต้องตระหนักนี่คือสิ่งที่อาจารย์นั้นเนี่ยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้อง พึงระวังเอาไว้ด้วยท่านยังบอกนะครับว่าปี2569การสำรวจของนักการตลาด CEO นักธุรกิจชั้นนำภายใต้สมาคมการตลาดเจอสถานการณ์กำลังซื้อเปราะบางโดยเฉพาะการซื้อสินค้าที่เหมือนกรวยรั่วบนรั่วล่างนะครับการซื้อค้นหาและซื้อสินค้าลดลง 10% ช้อปออนไลน์หยิบของใส่ตะกร้าแต่ไม่จ่ายเงินเนี่ย มากถึง 75%
1: ส่วนตัวผมก็เป็นนะเนี่ย
0: คือเอาใส่ตะกร้าไว้แล้วพอนึกได้ตัดสินใจใหม
1: ่ยังดีกว่า
0: เลิกนะไม่ซื้อแล้วนะครับเขาบอกว่าก็ทำให้การทำธุรกิจการตลาดยากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับท่ามกลางเครื่องยนต์เศรษฐกิจอ่อนแรงมองในอนาคตไทยควรยกเครื่องสุขภาพทุกมิติมาเป็นกลไกสำคัญไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวบริการสินค้าสุขภาพที่ยังคงเติบโตอีกด้านคือเทคโนโลยีการเกษตรในฐานะไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมรวมถึงบริการสีเขียวหรือว่ากรีนเซอร์วิสเช่นการท่องเที่ยวที่นักเดินทางยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณค่านี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะครับจากทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพัทรธนกุลนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาพูดคุยกันนะครับกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังคุณอาชวัฒน์เจริญสินก็ขยายประเด็นเนาะจากการประชุมที่ได้ในวันนี้ด้วยพักกันสักครู่ครับ

0: พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: าช่วงนี้นะครับเรื่องของเวทีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะครับคุณผู้ชมนอกจากเรื่อง AI ในเวที IMF ที่เมื่อวานนี้เนี่ยพูดคุยกันไปแล้ววันนี้เนี่ยครับทางด้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานแล้วก็เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะนำมาสู่การใช้งานจริงๆดังนั้นวันนี้เนี่ยจะให้ทางด้านคุณอาชวัตเจริญศิลป์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเนี่ยได้ขยายประเด็นนี้สวัสดีครับคุณอาชวัตครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องราวที่วันนี้ทางด้านคุณเอกนิตินั้นได้บอกว่าต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มการผลิตให้มีประสิทธิภาพแล้วก็การสร้างงานที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยให้ประเทศในอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างอาเซียนกับ World Bank เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันสำคัญอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: ได้ครับขอบพระคุณครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับมาแก้ปัญหานะครับหรือว่ามาสร้างการพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็การร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับก็มีในหลายประเด็นนะครับในรวมตั้งแต่ประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับไปจนถึงประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมเข้าใจว่าคำถามเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ผมต้องขออนุญาตอาจจะต้องเริ่มเล่าตั้งแต่ประเด็นทางเศรษฐกิจก่อน
0: ครับ
2: ซึ่งมันจะผูกพันกับสิ่งแวดล้อมคือเทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับวันนี้นะครับที่เราประชุมที่ IMF World Bank นะครับท่านเอกนิติเนี่ยได้มีโอกาสนะครับแลกเปลี่ยนความคิดกับนะครับประธานของWorld Bank นะครับแล้วก็ Managing Director นะครับของIMF ด้วยนะครับทุกคนน่ะจะมีความเห็นตรงกันว่าเทคโนโลยีอันนี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในอนาคตนะครับแต่เทคโนโลยีเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์นะครับกับประเทศกับประชาชนได้อย่างไรนะครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ

0: ะทำยังไงให้เทคโนโลยี AI เนี่ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีทำให้ประชาชนของเราเก่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นนะครับมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับกับอีกภาพนึงที่มีความกังวลก็คือว่าจะทำยังไงให้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับไม่ได้มาแย่งงานของเรานะครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการอย่างเดียวมันภาคเกษตรด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยอาจจะเห็นภาพได้ยากกว่าภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการนะครับในภาคเกษตรเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยสามารถนำมาใช้ได้นะครับในการทำการเกษตรสมัยใหม่นะครับหรือบางทีก็เรียกว่า precision agriculture นะครับมันจะช่วยในการที่จะลดนะครับการใช้น้ำการใช้สารเคมีการใช้ปุ๋ยนะครับการทำให้ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม practice ต่างๆหรือว่าวิธีการทำเกษตรแบบเก่าเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นให้น้อยให้มันเหลือน้อยลงไปได้นะครับอันนี้ครับเป็นจะเป็นที่ที่ผมคิดว่าสามารถที่จะโยงนะครับมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้นะครับเทคโนโลยี AI นะครับ นอกจากเขาจะช่วยดูว่าถ้าเราจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์นะครับจะใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยมาทำให้การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยได้ผลผลิตดีที่สุดนะครับต้นทุนต่ำที่สุดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่ำที่สุดเนี่ยนะครับทำยังไงได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เทคโนโลยี AI มันช่วยเราได้ตั้งแต่ดูเลยว่าฟ้าฝนลักษณะไหนนะครับจะทำให้ขาดน้ำขาดปุ๋ยขาดอะไรเท่าไหร่นะพืชผลลักษณะไหนควรจะปลูกที่ไหนหรือไม่ควรจะปลูกที่ไหนการที่เทคโนโลยีลักษณะนี้ครับสามารถที่จะทำให้เรากำหนดได้นะครับว่าจะใช้ทรัพยากรในการทำการเกษตรเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุดแล้วก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นการช่วยเรื่อง climate change ได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องของ climate เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเป็นภาคอุตสาหกรรมต้นๆเลยนะครับระดับต้นๆเลยไม่อาจจะรองมาจากภาคพลังงานเท่านั้นเองนะครับที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาที่สุดนะครับเราลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเทคโนโลยี AI ในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจลมฟ้าอากาศเข้าใจดินนะครับคุณภาพของดินเข้าใจว่าพืชผักนะครับลักษณะไหนควรจะปลูกที่ไหนเนี่ยการที่เราจะต้องใช้น้ำไม่มากเกินไปไม่ใช้สารเคมีมากเกินไปนะครับไม่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับจากกิจกรรมในการเกษตรมากเกินไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นการช่วยนะครับป้องกันนะครับการเกิดclimate นะครับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับได้อย่างดีนะครับผมคิดว่าในประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายๆประเทศนะครับก็ยังมีการพึ่งพานะครับการทำการเกษตรอยู่ถ้าเทคโนโลยีแบบนี้นะครับสามารถที่จะถูกนำไปใช้ได้ในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสเกลโซลูชันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือในเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีความสามารถนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรถ้ามีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วผลักดันนะครับให้การปฏิบัตินะทางการเกษตรเนี่ยใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะครับลดการใช้ทรัพยากรลงนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพาสารเคมีลงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยครับ
1: ครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับเห็นทางด้านคุณเอกนิติก็ยังผลักดันให้อาเซียนเนี่ยจะเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับในส่วนของเรื่องการลงทุนก่อนแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปถึงเรื่องพลังงานในขณะที่เศรษฐกิจโลกของเราอะครับเกิดการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนนะครับเราก็จะเห็นว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ร่วมกันได้เคยทำมาค้าขายด้วยกันได้นะครับบนกฎกติกาอันเดียวกันใช้กันทั่วโลกได้เนี่ยสภาพเหล่านั้นเนี่ยวันนี้มันแตกลงไปละนะครับประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับกับกฎกติกาไม่ยึดมั่นกับกฎกติกามีกฎกติกาใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะดูแลผลประโยชน์ของตัวเองโดยที่อาจจะไปกระทบถึงผลประโยชน์ของเพื่อนบ้านหรือว่า

0: ประชาคมโลกอื่นๆนะครับอันนี้มันทำให้การมีกฎเกณฑ์สากลนะครับที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะค้าขายหรือว่าลงทุนด้วยกันได้เนี่ยมันเกิดขึ้นยากมากนะครับในประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นคู่กรณีนะครับแต่ว่ามันก็มีประเทศเล็กๆนะครับหรือประเทศขนาดกลางอย่างประเทศไทยอีกหลายๆประเทศที่เขามองเห็นแล้วว่าไอ้โลกที่มันเกิดการเศรษฐกิจที่มันเกิดการแตกขั้วเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยนะครับแล้วมันไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้คือถ้าเกิดเศรษฐกิจแตกขั้วมันดำรงอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยผลกระทบทางลบเนี่ยมันจะมาเกิดนะครับกับประเทศขนาดกลางขนาดเล็กนะครับประเทศไทยเราเองจึงมีแนวคิดนะครับที่อยากจะร่วมมือนะครับกับประเทศที่เป็นขนาดกลางๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับให้หันกลับมามองกฎกติกากฎเกณฑ์สากลนะครับอย่าไปทิ้งมันนะครับอย่าไปทิ้งกฎเกณฑ์ที่เคยมีอยู่เคยใช้ได้อยู่แล้วก็หันไปใช้ระบบที่เป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาเองโดยไม่คำนึงถึงประชาคมโลกเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะขอให้ทุกคนเนี่ย อย่าทิ้งนะครับกฎกติกาสากลเดิมให้หันกลับมาให้ความสำคัญกับมันนะครับแล้วก็พยายามใช้มันเนี่ยนะครับในการที่จะทำมาค้าขายติดต่อนะครับซึ่งกันและกันต่อไปนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบทบาทนะครับให้กับประเทศขนาดกลางขนาดเล็กอย่างประเทศที่อยู่ในเซาท์อีสเอเชียหรือสมาหรืออาเซียนที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับ
1: ก็คือ
0: มาเป็นเรื่องของขอโทษครับเชิญครับ
1: ก็คือหมายความว่าคือเราต้องการที่จะทำให้กลุ่มประเทศเล็กๆเหล่านี้เนี่ยคือแข็งแรงภายใต้ข้อกำหนดบทบาทที่มีอยู่แต่เดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอย่า
1: ไปตั้งเงื่อนไขใหม
0: ่อย่าไปตั้งเงื่อนไขอย่าไปทิ้งมันแล้วก็อย่าไปมองว่าเฮ้ยทำไมถ้าเดี๋ยวนี้ประเทศอื่นเขาทิ้งเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขหรือว่าทิ้งกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้เพื่อประโยชน์ของเขาเองแล้วเราก็จะทำบ้าง
1: ครับ
0: ถ้าทุกคนทำแบบนั้นหมดเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่กันยาก
1: เกิดความวุ่นวาย
2: ครับ
0: จะเกิดความวุ่นวายแล้วก็เมื่อสักครู่ท่านอาจจะถามผมในเรื่องของการลงทุนนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งการที่ประเทศไทยเราเนี่ยยึดหลักเกณฑ์ลักษณะนี้นะครับทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยถูกมองว่าเป็นประเทศที่เป็นเศรษฐกิจเปิดนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจเปิดที่หลายๆประเทศนะครับเขารู้สึกว่ามันน้อยลงละที่จะมีประเทศแบบประเทศไทยเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยไปใช้ระบบของการป้องกันตัวเองแล้วก็ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเดือดร้อนเนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนนะครับตัวเลขของการลงทุนในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกให้เราเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยดึงดูดการลงทุนได้มากที่สุดในตั้งแต่ที่เราเคยเห็นมานะครับแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะแตกขั้วแตกข้างอย่างไรก็ตามในโลกตอนนี้แต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมนะครับทุกคนก็ยังมาอยากลงทุนในประเทศไทยนะครับตัวเลขของทาง BOI เนี่ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามีเงินไหลเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากนะครับที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับสาเหตุก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเรายืนยันเสมอว่าเราเป็นประเทศเปิดเราเป็นประเทศที่ยังเคารพกติกาสากลนะครับเราทำมาค้าขายกับใครก็ได้นะครับแล้วเราก็เป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ดีมีอุตสาหกรรมหลากหลายแขนงนะครับมีแรงงานนะครับที่คุณภาพดีราคาไม่แพงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เอามารวมๆกันแล้วเนี่ยครับทำให้ต่างชาติเขาเกิดความมั่นใจเชื่อใจในประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เลยดูเหมือนว่าเป็นประเทศที่อย่างที่ท่านรองนายกเอกนิติพูดนะครับเป็นประเทศที่เป็น trusted connector นะครับเราสามารถที่ทำมาหากินค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ทั่วโลกนะครับโดยที่เราไม่ได้ปิดกั้นใครนะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นแค่คนทำมาค้าขายแต่ทุกคนนะครับเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับเรากำลังเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่นะครับที่ความน่าเชื่อถือหรือว่า security นะครับสำคัญกว่าประสิทธิภาพหรือ efficiency นะครับเพราะว่าในโลกของการทำเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไหนผลิตรายได้ถูกนะครับก็จะสร้างซัพพลายเชนตรงนั้นแล้วทุกคนเนี่ย

0: ก็จะทำมาค้าขายข้ามประเทศกันเอาของถูกนะครับ efficiency เป็นที่ตั้งแต่พอเกิดการแตกแยกลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องถูกทำมาเป็นที่ตั้งแทนของถูกหรือว่า efficiency เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของ security หรือความมั่นคงแทนซึ่งประเทศไทยตอนนี้นะครับ เรามีความมั่นคงทางการเมืองสูงนะครับเรามีความมั่นคงทางการเงินสูงนะครับแล้วเรากำลังมีการดึงดูดนะครับลงงบลงทุนในจำนวนที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากช่วงนี้ครับ
1: ครับอีกสักคำถามครับท่านครับประเมินความสำเร็จของการจัดงานในช่วงต้น2วันแรกเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณครับผมคิดว่าประเทศไทยเราประสบความสำเร็จมากนะครับยังเหลืออีก 3-4 วันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตัวเลขเนี่ยนะครับของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติการของ IMF World Bank เลยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดเนี่ยมีคนลงทะเบียนที่จะเข้าร่วมงานแล้วถึง 19,000 กว่าคน
1: ครับ
0: ซึ่งตัวเลขที่เยอะที่สุดที่ World Bank เคยเห็นมาคือ 14,000 คนนะครับเราตั้งเป้าไว้ 15,000 คนนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับทุกคนนะครับอยากจะมาเมืองไทยนะครับอยากจะมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีประสบการณ์อะไรที่จะมาแชร์ทำไมประเทศไทยถึงสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะนั้นเนี่ย19,000 เกือบ 20,000 คนเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่จะชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยมีความดึงดูดหน้าดึงดูดนะครับของคนต่างชาติที่อยากจะเข้ามาประชุมในที่นี้นะครับ
1: ครับ
0: ในขณะเดียวกันความสำเร็จของเราก็คือว่าเราเนี่ยได้มีบทบาทในการกำหนดนะครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวสำคัญของโลกนะครับอย่างท่านรองนายกอิทธิติเมื่อวานนี้นะครับก็มีโอกาสได้ร่วมเวทีนะครับในเรื่องของ AI ที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้นะครับก็ได้คุยกันเรื่องของโลกเศรษฐกิจแตกขั้วเหมือนที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็บทบาทของประเทศไทยเนี่ยที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกนะครับอย่างสง่างามนะครับแล้วก็เป็นที่น่านิยมเนี่ยนะครับเรารับบทเป็น Trusted Connector นะครับเป็นประเทศขนาดกลางๆขนาดเล็กๆที่รวบรวมนะครับคนที่คิดเหมือนเราไว้ด้วยกันทำให้ระบบระเบียบนะครับของการค้าการขายในสังคมนี้นะครับมันไม่ถูกทิ้งไปแล้วมันยังสามารถค้าขายได้อยู่นะครับถ้าเราดูความสำเร็จในเรื่องของตัวเลขนะครับนอกจากคนที่เข้ามาประมาณ 19,000 คนเกือบ 20,000 คนแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของคนที่เข้ามาในประชุม IMF World Bank เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีนักธุรกิจนะครับที่เขาตามนะครับผู้บริเขาเรียกอะไรนะครับรัฐมนตรีนะครับหรือว่าผู้ว่าการธนาคารชาติของประเทศต่างๆตามเข้ามานะครับประชุมครั้งนี้ด้วยเนี่ยเป็นภาคเอกชนเนี่ยตัวเลขนั้นก็ยังอีกเยอะอยู
1: ่
0: เพราะนั้นเนี่ยน่าจะมีคนเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขเนี่ยประมาณสัก 30,000-40,000 คนนะครับเราคำนวณสั้นเร็วๆนะครับว่ากับเศรษฐกิจเราเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นเงินหมุนเวียนนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาทนะครับจะมาจากผู้เข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมดูตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ185ประเทศจากทั่วโลกครับ
1: ครับครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับคุณชวัฒน์ครับ
0: ยินดีครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณอาชวัฒน์เจริญศิลป์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็ได้ขยายความเรื่องราวของการประชุมครั้งนี
2: ้ครับ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเวทีการประชุมครั้งนี้ในเรื่องของความเป็นไทยที่ถูกนำเสนอเอาไว้ตลอดการประชุมครั้งนี้ครับ
2: ครับนั่นก็คือผลไม้รถเข็นนะฮะท่านผู้ชมครับผลไม้รถเข็นเนี่ยบริการแขกที่มาประชุมเนี่ยวันละ2รอบด้วยกันนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนรถเข็นที่คล้ายๆกับรถเข็นที่เราเห็นตามหัวมุมซอยต่างๆนะฮะแต่อันนี้ก็ยกระดับขึ้นมาให้ดูพรีเมียมหน่อยนี่2รอบนะครับรอบแรกก็คือ10โมงเช้ารอบ2

0: ครับคุณผู้ชมที่ทำเป็นรูปเป็ดอะ
1: เราเห็นได้ตามทั่วไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ร้านขาย
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านตามสั่งอะไรก็จะชอบมีวุ้นเป็ดเนี่ย
0: วุ้นเป็ด
1: มีให้เราได้ซื้อด้วยก็เสิร์ฟให้กับบรรดาผู้นำการเงินการธนาคารระดับโลกเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: นี่ครับ
0: นี่นอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งครับที่ระลึกของผู้ที่เข้าร่วมประชุมฮะ
1: ครับ
0: ผ้าขาวม้าแต่นำมาทำเป็นกระเป๋าผ้าน
1: ี
0: ่แล้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
1: แล้วเขาใช้จริงอ่ะ
0: ผู้เข้าร่วมประชุมสะพายกันทุกคนเลยฮะคือมันใส่เอกสารไง
1: ถือกันทั้งงาน
0: นี่ครับคุณผู้ชมสวยงามครับ
1: นี่คือการสอดแทรกนะฮะแนวคิดแล้วก็เอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปในการประชุมอย่างแยบยลจริงๆแล้วก็เนี่ยออกแบบตัดเย็บมาเป็นกระเป๋าที่ให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูเอาจริงๆก็ใช้ได้หลายโอกาส
0: ครับก็บอกว่านี่คือเป็นผ้าขาวม้าลายช้างบ้านหาเสี้ยวจากกลุ่มผ้าทอบ้านหาเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแล้วนำมาตัดเย็บเป็นกระเป๋าของที่ระลึกในครั้งนี
1: ้มี2แบบเป็นทั้งกระเป๋าแล้วก็เป็นถุงผ้าเข้ามา
0: ใช่ครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมนี่ก็คือเป็นการสอดแทรกนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เอาไว้ในงานนี
1: ้ครับ
0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างครับ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ณผู้ชมครับวันนี้บ่ายโมงนายกอนุทินเดินทางไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนะฮะปรากฏว่าโรงครัวภูมิใจไทยเนี่ยนะครับทำไปทำมาวันนี้เป็นวันที่15ต่อเนื่องมาเลยนะครับโดยที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะมีโรงครัวทั้งฮาลาลนะโรงครัวเจด้วยช่วงนี้เทศกาลกินเจก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีอาหารปกตินะฮะทุกแบบเลยทุกอย่างก็ทำถูกต้องนะครับโดยเมื่อนายกอนุทินเดินทางมา

0: ถึงครับไปพูดคุยทักทายกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารก่อนนะครับก็ขอบคุณที่มาช่วยส่งอาหารนี่ฮะลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยฮะทักทายไรเดอร์เสร็จแล้วนายกอนุทินก็ไปดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวนะครับทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารทำไก่ทอดแล้วก็กำลังตักผัดกะเพราใส่ถุงกันอยู่นะครับเตรียมของแพ็คใส่กล่องกันและสุดท้ายนายกนะฮะก็เดินมานั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะนะฮะมีทั้งส้มตำนี่ข้าวเหนียว
1: นี
0: ่ไก่ทอด
1: ท่านนายกจกข้าวเหนียว
0: อย่างอร่อย
1: ส้มตำ
0: หิวเลยตอน
1: นี้เนี่ยท้องร้องเลยฮะ
0: น่าทานนะฮะ
1: น่าทานมากนะฮะนี่แล้วดูท่านทานแบบอร่อยด้วยนะ
0: สบายสบาย
1: แต่ก็เราจะเห็นอิริยาบถของท่านนายกรัฐมนตรีแบบนี้บ่อยๆ
0: เป็นปกติ
1: หลังเลิกงานก็ไปหาร้านนั่งซึ่งก็ไม่ได้ไปนั่งร้านหรูใดๆนะครับก็เป็นร้านปกติธรรมดานั่นเองก็ที่พรรคภูมิใจไทยนะ
0: ครับ
1: ในขณะเดียวกันนั้นครับเรื่องของการดูแลมาตรการเยียวยาน้ำท่วมนะครับคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียววันนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้เนี่ยครับส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและก็การประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงแล้วก็ตรงจุดนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเนี่ยครับครอบคลุมบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างการประสบภัยภาระหนี้เดิมเงินทุนสำหรับค่าซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเอื้อเฟื้อเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้วยนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ออกมาตรการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธนาคารธกส.นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นการบรรเทาภาระหนี้ด้วยการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธนาคารธอส.และก็ธนาคารธอท.นะครับเป็นการขยายระยะเวลาชำระหนี้คุณวินิจบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินนะครับรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและก็บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการดำเนินการช่วยเหลือจำนวนรวมเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ 165,515 รายวงเงินที่ใช้ไปแล้วเนี่ย 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่านี่คือเป็นมาตรการการช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นคุณวินิจยังบอกนะครับว่าประชาชนและก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็แจ้งปัญหาหรือขอรับการช่วยเหลือได้นะครับโทรศัพท์ไปเลยครับ1689 1689นะครับกด1หรือว่ากด4โดยศูนย์ดังกล่าวเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่29กันยายนเป็นต้นมาทำงานทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นนี่คือเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระทางการเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้ครอบคลุมในทุกเป้าหมายของประชาชน
0: คือวันนี้ใครเดือดร้อนอยู่จากอุทกภัยแล้วเราไม่รู้ว่าเอาแล้วของเราเนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์ในการช่วยเหลือเราในมุมไหนได้บ้างเน
1: ี่
0: ยโทรไปสอบถามก็ได้1689กด1หรือกด4นะครับว่าของเราเนี่ยจะทำยังไงได้บ้าง
1: เป็นผู้ประกอบการเดี๋ยวก็มีธนาคารมารองรับนะฮะเป็นประชาชนปกติทั่วไปท่านเช่าซื้อบ้านอยู่นะฮะท่านจะต้องทำอย่างไรเดี๋ยวก็จะมีคำแนะนำ
0: เพราะบางทีตอนนี้แล้วทำให้ทำยังไงก็ไม่รู้จะไปยังไง
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังก็มีวิธีการมาให้ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่าตอนนี้มีการกำชับนะครับให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องของลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านก็เลยทำให้ผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะครับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์รับลูกเลยครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย สำรวจแล้วก็มีโครงการของการแข่งแห่งชาตินะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย66โครงการรวม 6,927 ครัวเรือนก็เลยกำหนดมาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของผลกระทบนะครับโดยโครงการที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลาง44โครงการจำนวน 6,149 ครัวเรือนนั้นจะเป็นกลุ่มใหญ่สุดประกอบไปด้วยผู้เช่ารายย่อย 2,382 สัญญาอันนี้ได้รับการปลอดค่าเช่าและผู้เช่าซื้อ 3,767 สัญญาได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน69ส่วนโครงการที่ได้รับผลกระทบรุนแรง22โครงการนะครับมีจำนวน778ครัวเรือนประกอบไปด้วยผู้เช่ารายย่อย156สัญญาและผู้เช่าซื้อ622สัญญาอันนี้ได้รับการปลอดค่าเช่าหรือว่าพักชำระค่าเช่าซื้อตามประเภทสัญญาเป็นเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม69ถึงมกราคม70แล้วก็กำชับเพิ่มเติมด้วยว่าการเคหะแห่งชาติเนี่ยมีมาตรการลดค่าปรับ 100% นะครับสำหรับผู้ชำระหนี้ค้างในช่วงวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม69
1: ครับก็คือนี่คนที่อยู่ในการเคหะทั้งแบบผู้เช่าทั้งแบบผู้เช่าซื้ออยู่นะก็จะมีเรื่องของการดูแลเยียวยาดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีทุกกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาแล้วก็การดูแลในขณะที่ทางด้านคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมบอกว่าวันนี้เพียงวันเดียวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมีการโอนเงินกว่า 1,100 ล้านบาทให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 150,000 ครัวเรือนเร่งเยียวยาอย่างรวดเร็วตามที่นายกรัฐมนตรีนั้นกำชับนะครับแบบโอนวันต่อวันเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นเนี่ยตอนประมาณ 4:00 นะฮะคุณผู้ชมซึ่งส่งข้อมูลมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมายังปภ.จากนั้นปภ.เนี่ยปรับปรุงไฟล์ให้ข้อมูลสอดคล้องกับธนาคารออมสินและส่งข้อมูลตอนเวลา 11:00 นเพื่อให้เงินเยียวยาเนี่ยเริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีของประชาชนคุณนิรัตน์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการกำหนดเนี่ยนะเดิมเนี่ยที่จะต้องเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันที่1ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีนั้นห่วงใยประชาชนเกรงว่าจะกังวลเรื่องรอยต่อระหว่างอธิบดีคนก่อนกับตนจึงมอบหมายให้ตนเนี่ยมาปฏิบัติงานล่วงหน้า1สัปดาห
0: ์ทำงานก่อนเลย
1: ทำงานก่อนเลยเพื่อที่มันจะได้ต่อเนื่องไร้รอยต่อนะครับทำให้การทำงานนั้นไม่ขาดตอนนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยครับเรื่องของการดูแลเยียวยาน้ำท่วมนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไปได้ด้วยดีทุกวันเนี่ยมีการโอนเงินตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าภาพรวมเนี่ยจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว6ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทนะครับจ่ายตั้งแต่ระดับน้ำยังไม่แห้งนะครับและล่าสุดนั้นการเยียวยาต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะครับโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางก้อนสุดท้ายของปีงบประมาณปีนี้2569เอาไว้ 4,700 ล้านบาทหากมีความเสียหายมากกว่านั้นเดี๋ยวจะขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามความเป็นจริงแต่ขณะนี้งบประมาณยังคงเพียงพอเบิกจ่ายไปแล้ว 2,200 ล้านบาทจากกรอบวงเงิน 4,700 ล้านบาทก็เหลืออีก 2,500 ล้านบาท
0: ครับแต่ถ้าไม่พอก็เสนอได้ตามที่นายกเคยบอกเอาไว้
1: ใช่ครับก็ขอเพิ่มได้นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนั้นเร่งเยียวยากับผู้ที่ประสบอุทกภัยและที่สำคัญคือเยียวยาในทุกๆกลุ่มดูแลในทุกๆกลุ่มครับ
0: นี่อะไรก็ต้องคอยติดตามข่าวสารนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับคุณสถาพรและผมศิรวิทย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

23ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่13ตุลาคมประนมหัตถ์น้อมมนัสรำลึกวันอันโศกสลดเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตประสบกนิกรเศร้ารันทดทั้งบุรินทร์ครบหนึ่งทศวรรษการผ่านมาถึงยังซาบซึ้งพระคุณอยู่มิรู้สิ้นยังจดจำคำสอนพ่อแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชเจ้าของชาวไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: NBT Documentary สารดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซดูเหมือนจะมีไม่สิ้นสุดแหล่งพลังงานที่กำลังร่อยหรอผลักดันให้องค์กรต่างๆขุดเจาะน้ำมันให้ได้มากขึ้นท่านขุดเจาะน้ำมันจะต้านทานลมพายุเพื่อสอหาน้ำมันต่อไปได้ไหมและอู่ต่อเรือจะสามารถสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มขึ้นให้ทันกับการใช้สำรวจที่ใหม่ๆหรือไม่

มกะสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้างลูกกำลังเผชิญกับปัญหาพลังงานในทุกวันเราใช้น้ำมันมากกว่า80ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติกว่า 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่น้ำมันและก๊าซหายากขึ้นเรื่อยๆผลพบได้แต่แหล่งซึ่งเล็กกว่าที่เคยกลายเป็นวิกฤตซึ่งมีเหล่าองค์กรด้านพลังงานต้องเข้าค้นหาในที่ที่อาจจะอันตรายที่สุดอย่างทะเลเหนือสภาพของอากาศที่เลวร้ายทอดยาวระหว่างเกาะอังกฤษและสแกนดิเนเวียกว่าหลายพันปีที่ทะเลเหนือขึ้นชื่อในเรื่องของพายุคลื่นของที่นี่วัดได้สูงถึง25เมตรดังนั้นการขุดเจาะน้ำมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ลึกลงไปใต้ทะเลเหนือเป็นน้ำมัน 15,000 ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติ5ล้านล้านลูกบาศก์เมตรจึงเป็นมูลค่าคู่ควรที่จะเสี่ยงเพื่อแลกมาการจะเจาะเข้าถึงแหล่งน้ำมันนี้ต้องอาศัยสุดยอดแท่นขุดเจาะตัวอย่างเช่นเจ้านี่ Nanobur Pierce ปีศาจขนาด 9,700 ตันนี้สามารถเจาะหลุมได้ลึก

0: า7กิโลเมตรใต้พื้นทะเลตัวแท่นและขาของมันถูกออกแบบพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ทุกชิ้นส่วนของมันคือสิ่งจำเป็นเพราะจุดนี้ของมหาสมุทรแอตแลนติกเปรียบได้กับฆาตกรตั้งแต่ปี1980คนงานกว่า350คนบนท่านขุดเจาะต้องสังเวยชีวิตของพวกเขา
1: ไฟไหม้อยู่บนเรือไพเปอร์
0: เป็นความน่ากลัวที่คนงานท่านขุดเจาะทุกคนรู้เหมือนคนพวกนี้เตรียมแต่งตัวเพื่อเข้ากะในอีก2สัปดาห์พวกเขาอยู่ที่เมืองเดนเฮลเดอร์บนชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์ต้องเดินทางประมาณ150กิโลเมตรผ่านเขตน้ำเย็นของทะเลเหนือเพื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะโรเบิร์ตเพียร์จากการเดินทางที่ยากลำบากเราคนงานต้องสวมชุดป้องกันพิเศษเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายถ้าเฮลิคอปเตอร์ตกในหน้าหนาวอาจทำให้พวกเขาจมดิ่งลงในน้ำหนาวจัดหากไม่มีการป้องกันพวกเขาจะหมดสติภายใน30นาทีและตายภายใน1ชั่วโมงอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เกิดไม่บ่อยแต่ก็เป็นความเสี่ยงของอาชีพนี้ในช่วง20ปีมานี้มีคนงานท่านขุดเจาะกว่า60คนตายเพราะเฮลิคอปเตอร์ตกลงในทะเลเหนือเป็นเรื่องจริงที่มีการยืนยันและพวกเขาก็ต้องอยู่กับความคิดนั้นพักใหญ่การเดินทางใช้เวลากว่าชั่วโมงแต่แล้วก็ปรากฏภาพแท่นขุดเจาะเหมือนเกาะเล็กๆกลางท้องทะเลเปลี่ยนความสนใจพวกเขาไปยังงานใหญ่ข้างหน้าโนเบิร์ตเฮียร์กำลังจะเริ่มภารกิจใหม่การขุดเจาะไปยังแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติมูลค่า350ล้านดอลลาร์ท่านขุดเจาะนี้เชี่ยวชาญการค้นหาปิโตรเลียมเหมาะสมสำหรับภารกิจของมันในการเดินทางทั่วมหาสมุทรและขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซอันล้ำค่าที่ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ก้นทะเลมันไม่เหมือนกับเรือแต่ละมุมของมันมีขาพับที่ยาวถึง100เมตรเมื่อมันถึงเป้าหมายที่คาดว่าจะพบปิโตรเลียมมอเตอร์ทรงพลังจะดันขาเหล่านี้ผ่านน้ำจนลึกลงไปถึงก้นทะเลท่อสมองลงไปตั้งพลังงานอยู่ด้วยขาที่เหมือนขาตั้งซึ่งทำให้แท่นมั่นคงสามารถขุดเจาะได้แม้จะมีพายุในทะเลซึ่งมันสำคัญเพราะทั้งหมดที่โนเบิร์ตเพียร์คือเรื่องของการขุดเจาะล้วนจากส่วนติดตั้งอยู่กับหอสูง45เมตรหรือเรียกว่าปั้นจันทร์สว่านจะเจาะช่องไปยังที่ที่น้ำมันและก๊าซสะสมอยู่ตามชั้นหินแต่การเจาะต้องอาศัยทุกสิ่งที่อยู่บนแท่นในการทำงานใช้คนถึง80คนในการดำเนินงานจึงมีอาคาร4ชั้นสำหรับคนที่นี่ที่ด้านล่างตัวแท่นโลหะอัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล 1,200 แรงม้า6ตัวที่ช่วยสร้างกระแสไฟเพื่อให้สว่านสามารถทำงานได้24ชั่วโมงการทำงานแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 55,000 ดอลลาร์ดังนั้นทุกครั้งที่สว่านหยุดก็จะเป็นการสูญเงินเปล่านั่นเป็นสาเหตุที่ท่านและคนงานต้องทำงานอย่างหนักคนงานต้องเข้ากะวันละ12ชั่วโมงยาวรวดเดียว2สัปดาห์จากนั้นก็นั่งเฮลิคอปเตอร์กลับจากท่านไปพัก2สัปดาห์ทุกงานที่นี่มีแต่ความอันตรายมือหักกระดูกแตกหรือถึงแก่ความตายความเสี่ยงสูงแต่ก็ได้เงินเดือนสูงถึง100,000ดอลลาร์ต่อการทำงาน6เดือนดึงดูดคนงานจากทั่วสารทิศทั้งลิทัวเนียมอลตาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสทั้งหมด9ประเทศพวกเขามีรายได้ตลอดเพราะเครื่องจักรพิศาจไม่เคยหยุดทำงานและถึงแม้มันจะทำงานไม่หยุดแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จริงแล้วท่านขุดเจาะที่ทำงานอยู่ในมหาสมุทรทั้งโลกมีอยู่มากกว่า500ท่านยังตอบสนองความต้องการของทั้งโลกไม่ได้ดังนั้นบริษัทต่างๆจึงเร่งแข่งขันสร้างแท่นขุดเจาะเพิ่มให้มากที่สุดแต่การสร้างมันขึ้นต้องอาศัยอีกหนึ่งมหึมางานสร้างคู่ต่อเรือขนาดยักษ์ที่สามารถเนรมิตเครื่องจักรปีศาจเหล่านี้ได้อย่างเช่นอู่ต่อเรือแห่งหนึ่งใน Southeast Asia ทางด้านตะวันตกของสิงคโปร์มีชื่อว่าอู่ต่อเรือ Capel Fields สร้างสรรค์แท่นขุดเจาะน้ำมันมากกว่าที่ใดในโลกอู่ต่อเรือบางที่มีคนงานไม่กี่ร้อยคนแต่ที่นี่มีมากถึง 4,000 คนที่ทำงานในแต่ละวันขนาดของมันใหญ่เท่า38สนามฟุตบอลทอดตัวยาวกว่า69เอเคอร์ผลิตเพียงแค่ท่านขุดเจาะน้ำมันอู่เรือแห่งขนาดมหึมานี้ใหญ่เท่ากับสระว่ายน้ำมาตรฐาน24สระขณะนี้บริษัท Capel Fields ที่สิงคโปร์ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันใหม่เกือบครึ่งของทั้งหมดในโลกเพื่อแยกส่วนแบ่งทาง

0: การตลาดพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคม
1: ตอนที่ช่วงเวลาเป็นใจเราจะสร้างแท่นขุดเจาะให้ได้มากที่สุด
0: พวกเขารู้ว่าเวลาที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจะสามารถขายเครื่องจักรเหล่านี้ได้มากเท่าที่จะทำไหวและต้องสร้างอย่างเร็วก่อนที่ตลาดจะซบเซาอู่ต่อเรือทั่วไปสร้างแท่นขุดทีละ1หรือ2อันแต่ที่อู่ต่อเรือแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างแท่นขุดเจาะได้มากถึงครั้งละ23อันมีราคาระหว่าง130ถึง450ล้านดอลลาร์ต่อชิ้นหากผลิตสินค้าทั้งหมดไม่เสร็จตามกำหนดพอคูณด้วยจำนวน23แท่นจะได้มูลค่าความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์เป็นความผิดพลาดที่อาจทำลายบริษัทและสร้างความพอใจให้กับคู่แข่งอู่ต่อเรือจากมิสซิสซิปปีจนถึงเกาหลีใต้อยากที่จะแย่งธุรกิจของแคปเปลเฟลเขาเป็นบริษัทชั้นนำไม่มีที่ให้สำหรับความผิดพลาดแต่บริษัทนี้เหนือกว่าทุกที่ประสบการณ์กว่า35ปีกับการสร้างแท่นขุดเจาะในพื้นที่อากาศร้อนและชื้นอากาศร้อนยังอธิบายได้ถึงวิธีที่ใช้สร้างแท่นขุดเจาะเหล่านี้ถ้าคุณกำลังสร้างแท่นขุดเจาะ23อันท่ามกลางความตื่นเต้นความเลื่อนเลื่อนใดๆก็อาจทำลายแผนการผลิตทั้งหมดฉะนั้นบริษัทใช้เวลาหลายทศวรรษขจัดความบกพร่องในขั้นตอนการผลิตออกไป
1: เราพยายามจะคิดค้นกระบวนการในการก่อสร้างอื่นๆที่ทำให้เราผลิตได้ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นและถูกขึ้นนะครับ
0: และเร็วขึ้นเพื่อเร่งความเร็วการผลิตขั้นแรกจึงสร้างแท่นขุดเจาะทั้งอันในที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2: อย่างที่ทุกคนเห็นนี่นะ
0: ทีมวิศวกรทำงานกับโปรแกรมออกแบบสิ่งก่อสร้างทางทะเลที่ล้ำสมัยนี่เป็นการออกแบบแท่นขุดเจาะใหม่ล่าสุดความสูง69เมตรพร้อมขายาว158เมตรพื้นที่อาศัย5ชั้นสำหรับคนงาน112คนมันคือแท่นขุดเจาะขั้นสูงรุ่นใหม่ทรงประสิทธิภาพจะเจาะได้ลึกและเร็วกว่าแท่นขุดรุ่นก่อนแต่งานชิ้นนี้ยังเป็นแค่ขั้นตอนออกแบบเท่านั้นทีมวิศวกรกำลังตรวจสอบแผนงานสำหรับพื้นที่ใต้ปั้นจันและก็เพิ่งเจอข้อผิดพลาดท่อตรงส่วนนี้จะถูกประตูเปิดบางกระแทกมันอาจเป็นหายนะถ้าเขาสร้างของจริงขึ้นมาในนี้พวกเขาแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่คลิกเมาส์เมื่อทีมงานแก้ไขปัญหาการออกแบบเสร็จคอมพิวเตอร์จะบอกทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อทำให้งานที่ออกแบบไว้กลายเป็นจริงซึ่งจะใช้เวลา18เดือนถ้าพวกเขาสามารถยึดตามตารางที่กำหนดไว้ได้ขั้นแรกแผ่นเหล็กจะถูกตัดตามขนาดและรูปร่างพอดีทุกการตัดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมยังช่วยสร้างแบบร่างของชิ้นส่วนที่ต้องยึดตามในทุกขั้นตอนการผลิตการสร้างแท่นขุดเจาะเป็นเหมือนการต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันเพียงแต่จิ๊กซอว์นี้ขนาดมหึมามันทำด้วยชิ้นส่วนเหล็ก 25,000 ชิ้นและอีกหลายร้อยชีวิตขึ้นอยู่กับว่าต้องใช้มากแค่ไหนแม้วิธีการนี้มีประสิทธิภาพและได้คนงานกว่า800คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะเดียวมันก็ยังใช้เวลาถึง6เดือนในการทำให้แผ่นเหล็กทุกแผ่นรวมเข้าเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆ1ชิ้นส่วนนี้เป็นส่วนของตัวแท่นที่มีปั๊มขนาดยักษ์อยู่ข้างในใหญ่พอๆกับหัวรถจักรมีความยาว20เมตรและหนักกว่า55ตันเมื่อชิ้นส่วนของแท่นนี้ทำเสร็จก็จะถูกย้ายไปไว้ที่อู่เรือแห้งที่ซึ่งพวกเขานำมันไปเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆจนกระทั่งมันเสร็จเป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต้องเป็นไปตามกำหนดต่อไปเป็นขั้นตอนที่ยากคือการนำมันออกจากอู่เรือไปยังพื้นน้ำและงานเมื่อมาการสร้างนี้ยังต้องใช้เวลาอีกครึ่งปีหลังทำเสร็จในการเข้าร่วมสมทบการขุดเจาะน้ำมันกลับไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทน้ำมันในฝรั่งเศสไปขุดเจาะแหล่งใหม่แต่ครั้งนี้มันจะต้องยึดติดและขุดเจาะผ่านสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มถาวรแพลตฟอร์มถาวรเป็นโครงสร้างที่เห็นอยู่ทางด้านขวาของโนเบิลเพียร์แพลตฟอร์มนี้จะติดตั้งไว้ที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบแล้วว่าน่าจะมีแหล่งน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงที่สามารถมองเห็นลึกลงไปใต้ผิวโลกแพลตฟอร์มนี้ได้ทำการเชื่อมต่อท่อส่งน้ำมันไปยังชายฝั่งแล้วแต่ตอนนี้มันต้องการเจาะที่ใหม่ซึ่งไม่สามารถทำเองได้เป็นเหตุผลที่ต้องใช้แท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์มันเป็นงานที่ยากมากแต่โนเบิลเพียร์ทำได้เพราะมันสามารถยกตัวขึ้นได้สูงกว่าตึก7ชั้นเหนือน้ำทะเลมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่จะหมุนเฟืองที่ช่วยดันทั้งตัวแท่นขึ้นจากน้ำ ยกขึ้นไว้บนฟ้าเรียกว่าท่านขุดแบบขายันมันสามารถพาตัวเองไปอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อขุดเจาะพูดง่ายๆเหมือนการใช้ลิฟต์ยกรถแต่การยกท่านขุดเจาะหนักเท่ากับการยกรถ 7,000 คันและทรงตัวบนเสาค้ำอยู่ที่กลางมหาสมุทรดังนั้นวิศวกรชาวดัตช์พอโครเนอร์จึงมีเหตุให้ต้องกังวลเขากำลังจะยกโนเบิร์กเพียสขึ้น
2: เตรียมพร้อมการยกขึ้น
0: มอเตอร์ไฟฟ้า36ตัวอยู่ที่ขาละ12ค่อยๆหมุนเฟือกเหล็กขนาดยักษ์เพื่อกันการติดขัดคนงานได้ทาจารบีไว้บนเสาที่ต้องหมุนเฟืองขึ้นไปการติดของเฟือง1ตัวอาจจบภารกิจนี้โดยที่ยังไม่ได้เริ่มท่านขุดเจาะค่อยๆ ยกตัวขึ้นหลังจาก60นาทีที่ตึงเครียดท่านขุดก็ไปถึงจุดสูงสุดที่26เมตรเหนือน้ำทะเลแต่มันก็ยังไม่พร้อมสำหรับการขุดเจาะปั้นจั่นของโนเบิร์กเพียสต้องถูกเลื่อนไปไว้ด้านบนของแพลตฟอร์มถาวรเหมือนแขนกลขนาดใหญ่จากนั้นสว่านจะถูกส่งผ่านแพลตฟอร์มทะลุลงไปถึงก้นทะเลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญการขุดเจาะชาวดัตช์เดนิสติวเลนเป็นผู้ดำเนินการเขาใช้งานลูกสูบขนาดใหญ่4กระบอกที่ค่อยๆดันแขนกลขนาด840ตันไปไว้บนเหนือแพลตฟอร์มลูกสูบแต่ละตัวมีพลังมากพอที่จะดันรถเกียร์ดิน6คันได้เพราะมีพลังมหาศาลพวกเขาจึงต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
3: พร้อมทำงานแล้ว
0: ลูกสูบทั้ง4ตัวต้องดันพร้อมกันเพื่อให้แขนเคลื่อนตรงไปข้างหน้าหากมีตัวไหนไปเร็วกว่าตัวอื่นแขนนี้จะออกไปนอกทางทำให้การดำเนินการทั้งหมดพังพินาศใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในที่สุดแขนก็เข้าประจำที่และเครื่องจักรปีศาจนี้ก็พร้อมแล้วที่จะเจาะน้ำมันบ่อใหม่และถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ระบุตำแหน่งที่จะเจาะแต่การแทงผ่านชั้นหินหนา8ไมล์จนเจอแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลา8สัปดาห์ถ้าหาขาไปแล้วพบเลยและทีมงานบนโนเบิร์กเพียสจะต้องตื่นตัวอยู่เสมอในขณะขุดเจาะเพราะอุบัติเหตุและความตายในทะเลเหนืออยู่ไม่ไกลตัวเลยเมื่อท่านสุดยอดขุดเจาะนี้เริ่มทำงานในทะเลเหนือก็จะเริ่มเสียเงิน 55,000 ดอลลาร์ต่อวันแม้ว่าจะอยู่ประจำตำแหน่งแล้วแต่การขุดเจาะก็ยังไม่เริ่มนั่นเป็นเพราะคนงานบนโนเบิร์กเพียสคนที่ทำงานส่วนของการขุดเจาะจะต้องลำเลียงท่อมากกว่า500อันจากดาดฟ้าขึ้นไปบนหอปั้นจั่นก้านเจาะจะถูกดันเข้าไปยังพื้นโลกหลายไมล์ครั้งละ1ก้านแต่ละชิ้นก็จะยาว10เมตรและหนักเกือบครึ่งตันต้องใช้แรงจากคนงานอยู่ไม่น้อยในการลากท่อเหล่านี้ขึ้นไปบนปั้นจั่นบนชั้นขุดเจาะที่มีสว่านตั้งอยู่ชั้นขุดเจาะเป็นที่ที่อันตรายที่สุดบนท่านและหน้าที่ของหัวหน้าคนงานโทนี่วิลชาร์คือทำให้แน่ใจว่าทุกคนระวังตัวอยู่ตลอด
4: ต้องใช้กับวาล์วนี้พร้อมใช้มันคือเซฟตี้วาล์วเราอาจต้องใช้ในกรณีฉุกเฉิน
0: ที่นี่คนงานคนไหนประมาทอาจต้องพบจุดจบจากท่อที่แกว่งไปมาถึงแม้โทนี่จะกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่เขาก็ยังห่วงเรื่องของความเร็ว
4: การขุดเจาะมักต้องพูดถึงความคุ้มค่าเงินยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะ
0: เขาคาดไว้ว่าบ่อนี้ใช้เวลา58วันในการเจาะถ้ามากกว่านั้นเขาอาจจะโดนตำหนิเพื่อทำงานให้ได้เร็วขึ้นคนงานต้องต่อท่อ3ชิ้นล่วงหน้าเอาไว้และซ้อนรวมกันไว้ที่มุมหนึ่งบนพื้นเมื่อทั้งหมดวางเรียงเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มขุดเจาะได้เวลาที่แท่นนี้จะเริ่มสร้างผลกำไรอย่างที่หวังไว้ไม่มีใครรับประกันว่าบ่อนี้จะมีน้ำมันหรือก๊าซไหมที่จริงกว่าครึ่งของบ่อในพื้นที่ห่างไกลเจาะแล้วไม่พบอะไรเลยเพื่อเพิ่มโอกาสโทนี่ได้รวมทีมขุดเจาะมากประสบการณ์นำโดยช่างเจาะชาวมอต้าโนเอลแชมบรีแต่ทีมของโทนี่มีปัญหาใหญ่รออยู่ลูกค้าจากแก๊สเดอฟรองพวกเขาคิดว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติตั้งอยู่เกือบ3ไมล์ลงไปใต้ก้นทะเลเพื่อให้ได้มันมาทีมงานต้องเจาะเป็นมุมผ่านชั้นหิน40ชั้นโนเอลสามารถควบคุมทิศทางของการเจาะด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของก้านเจาะภายใต้น้ำหนักมหาศาลนี้แม้แต่ท่อเหล็กก็ยังงอได้

0: ถ้าทุกอย่างราบรื่นและผู้เจาะต้องตรวจดูการที่ความดันตกหรือความเร็วเปลี่ยนแปลงอาจบ่งบอกถึงหายนะหัวเจาะหลุดอาจมีการที่หัวเจาะหลุดเนื่องจากผนังหลุมที่พังลงทำให้หัวเจาะติดอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินแต่ช่างเจาะมีอาวุธลับในการป้องกันเหตุการณ์นี้น้ำโคลนในชั้นขุดเจาะมีโคลนอยู่ทุกที่แต่โคลนนี้ไม่สกปรกและไม่ได้มาจากใต้ทะเลจริงๆแล้วเป็นส่วนผสมพิเศษจากสารเคมีที่ถูกอัดลงไปในช่องเพื่อรอลื่นและรอเย็นดอกสว่านโคลนนี้ยังทำหน้าที่อื่นอีกน้ำหนักของมันช่วยต้านแรงดันจากผนังหลุมป้องกันไม่ให้พังปิดลงหินแต่ละชนิดที่จะเจาะผ่านใช้ส่วนผสมของโคลนที่ต่างกันการใช้ส่วนผสมที่ผิดอาจทำลายดอกสว่านและผนังช่องได้วิศวกรแมทธิวสโคฟิลด์จึงห้ามใช้โคลนผิดชนิดเด็ดขาดที่หลับของเขาลึกลงไปข้างใต้ตัวแท่นแมทธิวทดสอบและทดสอบส่วนผสมของโคลนจนกว่าจะได้สูตรที่สมบูรณ์จากนั้นคนงานก็ผสมโคลนออกมาใช้กว่าครึ่งล้านลิตรนั่นมากพอสำหรับสระว่ายน้ำ6สระคล้ายกันกับเลือดในร่างกายเราโคลนจะถูกส่งผ่านระบบไหลเวียนที่ซับซ้อนภายในแท่นขุดเจาะเครื่องสูบดัก3เครื่องบนแท่นจะส่งโคลนไปยังชั้นขุดเจาะจากนั้นก็ลงไปตามก้านเจาะเมื่อถึงสุดปลายช่องมันจะพ่นออกมาผ่านปลายดอกสว่านจนทั่วหลุมแล้วค่อยเริ่มเจาะต่อไปสิ่งที่ได้ติดมากับโคลนคือเศษหินที่ถูกเจาะเมื่อเศษโคลนและดินถูกดันขึ้นมายังปากหลุมก็จะถูกส่งไปแยกหินจากโคลนที่เครื่องจักร3ตัวโคลนพิเศษนี้มีราคาสูงมากเกือบทุกหยดถูกนำมาใช้ใหม่ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ทิ้งเศษหินเหล่านี้กลับลงไปในทะเลหากพวกเขาใช้น้ำโคลนที่เป็นพิษเศษหินทุกเม็ดจะต้องถูกส่งกลับไปที่ฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมผู้ประกอบการเคยทิ้งหินปนเปื้อนสารพิษพวกนี้กลับลงทะเลแต่ตอนนี้พวกเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จริงปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีน้ำมันดิบจากทะเลเพียงแค่ 5% ที่มาจากที่สำรวจและสกัดน้ำมันกุญแจสำคัญในการควบคุมมลพิษคือโครงสร้างระบบหมุนเวียนโคลนชั้นเยี่ยมและนี่ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยหากมีโคลนไม่พอตอนที่หัวเจาะเจอเข้ากับก๊าซธรรมชาติก๊าซซึ่งง่ายต่อการระเบิดอาจดันขึ้นและติดไฟเป็นฝันร้ายสำหรับคนงานทุกคนคือการระเบิด
1: มันเริ่มแล้วเร็วแล้ว
0: ฤดูร้อนปี1988ระเบิดฉีกท่านขุดเจาะอัลฟาไพเพอร์ในทะเลเหนือเป็นสิ่งเสี่ยงและทำให้โลกตระหนักถึงอันตรายของการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
2: ควันหนาทึบไฟกำลังลามออกไป
0: ก๊าซรั่วก่อให้เกิดระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวไม่มีเวลาสำหรับเตรียมการอพยพใด
2: ๆตอนนี้ไฟลามทั้งแพลตฟอร์มส่วนที่อยู่เหนือน้ำทะเลหมดแล้วมันน่ากลัวมากเลย
0: คนงาน167จาก255คนเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพราะควันพิษหลังสอบสวนอย่างเป็นทางการพบว่ามีการระเบิดกดความปลอดภัยมากมายนำไปสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่เหตุการณ์ไปเพื่ออัลฟาเลวร้ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหายนะครั้งสุดท้ายบนแท่นขุดเจาะฉะนั้นวันนี้บนแท่นขุดเจาะอย่างโนเบิลเพียร์คนงานจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมความปลอดภัยที่มีขึ้น
3: คนโปรดทราบนี่คือการฝึกซ้อม
0: วันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นั่งร้านถล่มพบว่ามีคนงาน1คนถูกทับเอาไว้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได
4: ้มาแน่ฉุกเฉินครับ
0: อาจจะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกพวกเขาจึงต้องเช็ครายชื่อทุกคนที่อยู่บนแท่นในช่วงที่วุ่นวายโนเอลแชมบรีและผู้ช่วยของเขาพ่อเรเฮวาสรับหน้าที่ตรวจเช็คว่าทุกคนอยู่ครบ
3: ใช่เขาอยู่นี่หน่วยชูชีพที่2กำลังพูดอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด15คนรวมตัวผมด้วย
0: ตอนนี้เวลาทุ่มตรงจึงมีทั้งกะกลางวันและกะกลางคืนโนเบิลเพียร์พร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกแบบ
3: นี่คือการฝึกซ้อม
0: ด้วยชูชีพไฮเทคซึ่งสามารถทนทานต่อน้ำที่เชี่ยวกรานเรือเร็วที่คอยช่วยหากมีคนตกน้ำและเรือกู้ภัยที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงรอให้ความช่วยเหลือถึงเป็นเพียงการซ้อมแต่พวกเขาก็ทำให้เสมือนจริงด้วยวิธีนี้หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงพวกเขาจะไม่ต้องเสียเวลาคิดหรือแม้แต่ชีวิต
3: เราเรียกเฮลิคอปเตอร์ให้มารับคุณแล้วโอเค
0: ถ้าพวกเขาเรียกเฮลิคอปเตอร์จริง

0: ันจะใช้เวลามาที่นี่45นาทีและอีก45นาทีในการไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในเนเธอร์แลนด์มันไม่ทำให้รู้สึกมีเท่าไหร่แต่นี่คือชีวิตจริงบนแท่นขุดเจาะความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอและไม่ใช่แค่ในทะเลเหนืออู่ต่อเรือที่สิงคโปร์ก็เช่นกันพวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะใหม่โดยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทะเลเหนือ150กิโลเมตรนอกชายฝั่งของเนเธอร์แลนด์แท่นขุดเจาะโรเบิร์ตเพียร์กำลังเร่งขุดเจาะหาก๊าซลึกลงไปเป็นไมล์ใต้กระแสน้ำเย็นเป็นงานที่อันตรายมากขณะเดียวกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มหานครบนเกาะผลงานของอู่ต่อเรือแคปเปลเฟลกำลังสร้างแท่นขุดเจาะขนาดใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดให้ทันกำหนดส่งที่ใกล้เข้ามามันเป็นงานที่อันตรายเช่นกันเพราะอู่ต่อเรือมีอุบัติเหตุเกิดอยู่บ่อยครั้งคนงานเผชิญกับความเสี่ยงอยู่บนที่สูงเครื่องเชื่อมเหล็กปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตที่คอยทำร้ายดวงตาวัสดุหนักแกว่งไปมาบนศีรษะเพื่อป้องกันไม่ให้ทีมงานบาดเจ็บล้มตายทางอู่ต่อเรือสละเวลาการทำงานให้การประชุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้คนงานอย่างเข้มงวดท่านขุดเจาะที่เพิ่งประกอบเสร็จในอู่เรือแห้งกำลังจะถูกส่งออกไปมันต้องย้ายไปที่ท่าเทียบเรือห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งคนงานต้องใช้เวลา6เดือนกว่าจะทำเสร็จแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านนี้เป็นหนึ่งในสามท่านยักษ์ที่รอการส่งออกจากอู่สองท่านที่เหลือขวางทางมันอยู่อันหนึ่งเป็นแบบขาหยั่งส่วนอีกอันเป็นท่านขุดเจาะแบบลอยน้ำตามทฤษฎีมันทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ปล่อยน้ำเข้าไปในอู่เรือให้ท่านลอยน้ำแล้วจึงเปิดประตูและลากแท่นขุดเจาะออกมาทีละอันแต่ในความเป็นจริงการทำแบบนี้ไม่ง่ายเลยขั้นตอนที่ว่ามีความซับซ้อนมากและพวกเขากำหนดเวลาไว้เพียง3วันสำหรับการย้ายทั้ง3แท่นไม่ใช่แค่นั้นการดำเนินการนี้เต็มไปด้วยอันตรายท่านมีขนาดใหญ่มากและมีที่ว่างระหว่างกันเพียงนิดเดียวซึ่งถ้ามันชนกันเองระหว่างย้ายหรือชนเข้ากับกำแพงอู่อาจเกิดความวินาศได้เลย
1: เราต้องระวังกันอย่างมากเลยครับเพราะว่าหากเกิดความเสียหายกับแท่นหรือว่าอู่เรือจะทำให้เราสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร
0: ์กระบวนการขนย้ายแท่นขุดเจาะออกจากอู่เรียกว่าการถอยออกพวกเขาเร่งทำให้ทันกำหนดเวลาที่เร่งรีบเพื่อถอยแท่นพวกนี้ออกมาเพราะว่าพื้นที่อู่แห้งเป็นส่วนมีค่าที่สำคัญที่สุดในอู่ต่อเรือเพื่อให้การทำงานส่วนอื่นๆเป็นไปตามกำหนดพวกเขาต้องรีบเคลียร์อู่เรือให้พร้อมสำหรับการประกอบแท่นต่อไปแต่ถ้าพวกเขาไม่ระวังการถอยออกอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะอู่เรือที่ใช้ประกอบแท่นจะเต็มไปด้วยฝุ่นผงของทองแดงและเหล็กซึ่งมันเป็นขยะถ้าเขาไปโกยออกให้หมดเศษโลหะเหล่านี้จะกลายเป็นมลพิษในท้องทะเลสิงคโปร์ก่อนช่วงสายคนงานก็ทำความสะอาดเสร็จพวกเขายกธงแดงเพื่อสัญญาณว่าพร้อมจะเปิดวาล์วเพื่อปล่อยน้ำเข้าแล้วน้ำดูเหมือนค่อยๆไหลเข้าทีละน้อยต้องใช้เวลาทั้งคืนในการเติมน้ำให้เต็มอู่และเวลาก็ผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นระดับน้ำในอู่เรือได้เพียงแค่25ฟุตซึ่งสูงไม่พอความล่าช้าอย่างคาดไม่ถึงนี้เสียหายมากและเสียเวลาคนเหล่านี้ที่รออยู่รอบๆลิมอู่สิงหรือกัปตันหลินเป็นคนรับผิดชอบการถอยแท่นทำเสร็จให้ทันเวลาคือหน้าที่ของเขาซึ่งเขารู้ดีว่าการถอยแท่นมักจะมีความเสี่ยง
2: มันไม่ใช่เรื่องที่ใครก็จะทำได้ง่ายๆคุณต้องมีทักษะพิเศษในการจัดการการเคลื่อนย้ายแท่นโดยไม่ให้ชนกับอะไรเลยโอเคคุณต้องย้ายมันออกมาราบรื่นและเรื่อย
0: ๆแต่ความราบรื่นและเรื่อยๆอาจไม่ใช่สำหรับวันนี้ปัญหาคือคาดการว่าจะมีลมและฝนถ้ามีพายุเข้าเขาจะเป็นต้องหยุดการถอยแท่นและนั่นอาจพังกำหนดการของเขาเลยเรือโยงสามลำมารออยู่แล้วเพราะว่าแท่นขุดไม่มีเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนตัวเองออกจากอู่กัปตันหลิมออกคำสั่งให้เปิดประตู
2: โอเคจอห์นนี่เปิดประตูได
0: ้ประตูค่อยๆลดลงช้าๆทีละนิด
2: พอก่อนยกได้แล้ว

0: ในที่สุดเรือโยงก็เริ่มทำการลากและแท่นขุดเจาะแบบรอดน้ำขนาดยักษ์ก็เริ่มเคลื่อนออกไปยังหน้าน้ำแต่แล้วกัปตันหลิมก็โชคร้ายสภาพอากาศไม่เป็นใจเขาต้องสั่งการด่วนให้ปิดประตู
1: เพื่อป้องกันท่านขุดเจาะทั้ง3ตัวไม่ให้ขยับขยื่นจากเพราะอะไรก็ตามเราไม่มีทางเลือกนอกจากปิดประตูกลับมาแล้วเราจะดำเนินการต่อเมื่อสภาพอากาศเป็นปกติแล้วนะครับ
0: เวลาผ่านไป2ชั่วโมงกว่าพายุจะสงบพอได้เวลากัปตันหลิมรีบใช้โอกาสนี้เขาสั่งให้เรือโยงลากแท่นขุดออกไปยังอ่าวแท่นขุดนี้ใหญ่ยักษ์มากแม้แต่เรือโยงกำลังสูงยังต้องใช้เวลาในการเร่งความเร็วในที่สุดแท่นขุดก็ผ่านประตูออกไปแล้วหนึ่งแต่ยังเหลืออีก2อันรออยู่และตอนนี้ก็ล่าช้ามากแล้วพวกเขารีบลากแท่นที่2ที่อยู่ใกล้ประตูก่อนที่อากาศจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่กัปตันหลิมสั่งการต่อแท่นขุดเริ่มเคลื่อนตัวออกซึ่งโชคดีที่ลมสงบยาวนานพอและแล้วท่านขุดอันที่สองก็ผ่านประตูและออกมาสู่หน้าน้ำได้แต่ว่าช้าเกินที่จะย้ายท่านที่สามออกพวกเขาต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เช้าวันถัดมาทะเลเชี่ยวกรากและลมพัดแรงมากกัปตันหลิมพยายามที่จะมองเหตุการณ์นี้ในแง่ดี
1: ทุกอย่างรอบรื่นอยู่ในสภาพอากาศซึ่งปั่นป่วนนิดหน่อยในเช้านี้ครับ
0: เขารู้ดีว่าจากกำหนดการเขาล่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วทั้งที่มีลมอยู่แต่เขาก็ได้สั่งให้เปิดประตูออกแล้วเรืออยู่ก็พาท่านขุดไปยังบ้านใหม่ที่ท่าเทียบเรือซึ่งกัปตันหลิมคอยสั่งการอยู่ที่นั่นมันเบียดกันแน่น
1: รองนอนเข้ามาใกล้อีก1เมตรโอเค
0: ในที่สุดก็เทียบท่าตอนนี้ท่านต้องตั้งได้ด้วย3ขาของมันเองจึงจะเสร็จเรียบร้อยแต่ระบบขาหยั่งยังไม่ได้ทดสอบถ้าผิดพลาดมันจะเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่มอเตอร์36ตัวกำลังทำงานสำหรับการทดสอบครั้งแรกท่านขุดนี้ยกตัวขึ้นจากน้ำมันผ่านการทดสอบแต่มันยังไม่สำเร็จลุล่วงยังต้องใช้เวลาทำงานหนักอีก6เดือนกว่าจะเสร็จสิ้นการก่อสร้างหลังจาก2วันสุดหวาดเสียวกัปตันหลิมจึงได้หายใจทั่วท้องอู่เรือพร้อมแล้วสำหรับการต่อไปแม้เขาจะดูแลและคอยสั่งการอย่างดีในช่วงขั้นตอนการเคลื่อนย้ายท่านแต่อย่างไรก็ดีที่ทะเลเหนือภารกิจของโนเบิลเพียสก็ต้องหยุดชะงักลงกลับมาที่ทะเลเหนือทีมงานของโนเบิลเพียสท่านขุดเจาะขนาดยักษ์ได้มาถึงระดับความลึกมากกว่า 3,000 เมตรใต้พื้นทะเลแต่ตอนนี้มีบางอย่างผิดพลาดช่วง12ชั่วโมงมานี้เขาเจาะไม่ได้แค่24เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ถึง150เมตรมันจะต้องชนเข้ากับอุปสรรคบางอย่างแต่เครื่องวัดก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆความดันในหลุมคงที่และหัวเจาะก็หมุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นเขาต้องไปหาคำอธิบายจากที่อื่นสิ่งแรกที่พวกเขาเช็คคือเศษหินที่ได้มาจากหลุมตัวอย่างจากพวกมันแสดงให้เห็นถึงชนิดของชั้นหินที่กำลังเจาะผ่านอยู่ตอนนี้ดูเหมือนเป็นชนิดแข็งอย่างหินกระดิษฐ์หรือหินอ่อนอาจให้คำตอบเรื่องการล่าช้าได้แต่ภายหลังตรวจสอบโดยละเอียดทอมแบรนชี่พบเพียงแค่เกลือเครื่องเจาะควรผ่านชั้นเกลือได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้8เท่าเห็นได้ชัดว่าปัญหาไม่ได้มาจากวัสดุที่กำลังเจาะผ่านซึ่งอาจเป็นข่าวร้ายหัวหน้าทีมโทนี่วิลชาคิดว่าปัญหานี้ก็คือบ่อที่ไม่ควรเจาะ
2: ก็บางทีมันจะมีบ่อที่ที่ไม่ควรไปเจาะมันนะครับบางครั้งปัญหามันใหญ่จนแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเสียแบบว่ากำไรที่ได้อาจจะไม่เหลือเลยครับ
0: ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเจาะไม่ได้จะต้องเสียเวลาเปล่า40วันและสูญเสียเงินกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์โทนี่รู้ว่าวิธีเดียวที่จะหาต้นเหตุคือดึงก้านเจาะทั้งหมด 3,000 เมตรออกมาเช็คซึ่งนี่เป็นงานที่แย่ที่สุดท่อต้องถูกดึงขึ้นมาชิ้นยาว30เมตรแล้วไปเก็บไว้ที่มุมหนึ่งมันน่าเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากน้ำโคลนเลอะเทอะไปทั่วท่อเหล็กหนักๆกว่า300ชิ้นต้องขึ้นมาจากทะเลทีละอันงานนี้ใหญ่เกินที่ทีมงานจะทำด้วยตัวเอง เป็นเหตุผลที่คาร์ลเกรกนั่งอยู่บนปั้นจันทร์สูง45เมตร
3: โอเค
0: เขาใช้แขนกดยึดเข้าที่ปลายของแต่ละท่อและวางไปในรางอย่างปลอดภัยแต่การประสานงานเพื่อเคลื่อนย้ายท่อยาว30เมตรนั้นเสี่ยงมากโดยเฉพาะเมื่อมีคนวุ่นวายอยู่ที่ปลายด้านล่างเหมือนมดเล็กๆข้าวมองไม่เห็นคนเหล่านี้โดยตรงทั้งหมดเขาอาศัยจอมอนิเตอร์และสัญญาณมือถึงแม้ใช้วิธีสื่อสารนี้ก็จะเป็นงานที่เสี่ยงมากถ้าข้าวอ้าปากทีมออกเร็วเกินไปท่อคงตกใส่คนงานอย่างแน่นอนหมดเวลาไป8ชั่วโมงในการเอาท่อทั้งหมดออกจากหลุมความพยายามอย่างหนักนี้อาจสูญเปล่าถ้าโทนี่ตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้แต่เมื่อท่ออันสุดท้ายโผล่ขึ้นมาก็เห็นได้ทันทีว่าอะไรขัดขวางความคืบหน้าเอาไว้หัวเจาะที่ยับเยินจากการตรวจสอบพบว่าฟันเหลี่ยมที่หัวเจาะแตกไปหลายอันระหว่างการขุดจากการหมุนปั่นในหลุมฟันเหลี่ยมที่แข็งมากเหล่านี้ถูกบดแตกไปเกิดความเสียหายมหาศาล
2: มันตัดหลายอันนี่หายไปเลยนะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยนะเห็นป่ะ
0: ทีมงานจึงเปลี่ยนหัวเจาะอีกอันความหวังใหม่ถูกหยิบมาใช้และติดไปกับท่ออันแรกและแล้วก็ส่งหัวเจาะใหม่เข้าไปในหลุมเชื่อมต่อท่อ300อันกลับเข้าทีละอันมันต้องใช้เวลาอีก8ชั่วโมงกว่าจะถึงก้นหลุมนี่ควรทำให้การเจาะเดินหน้าอีกครั้งแต่ก็เสียเวลาไปมากเลยทีเดียวว ันนี้เป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยของผู้ช่วยคนเก่งพอลเบรเฮอร์วาสเมื่อไม่มีหน้าที่อะไรแล้วที่ชั้นขุดเจาะเราทีมงานจึงปิดจ็อบวันนี้พอลใช้เวลา8จาก12ชั่วโมงในการทำงานดึงก้านเจาะขึ้นในที่สุดก็หมดกะของเขาหากคุณทำงาน12ชั่วโมงและนอน8ชั่วโมงก็แทบจะไม่เหลือเวลาทำอย่างอื่นเลยและถ้าคุณเหงื่อโชกสกปรกชีวิตคงย่ำแย่จนกว่าจะได้ทำความสะอาดหากคุณเหนื่อยมากแล้วเหมือนพอท่านขุดเจาะก็ดูจะมีบันไดเยอะเกินไปหน่อย
4: อ๋อนี่เป็นห้องพักของผมครับ
0: พ่อต้องแชร์ห้องแคบๆเหมือนทุกคนบนที่นี้แต่เพื่อนร่วมห้องจะไม่ค่อยเจอกันพ่อทำกะกลางวันและเพื่อนเขาทำกะกลางคืน
2: พอแล้วครับขอบคุณครับ
0: ตอนกินข้าวทุกคนไม่ค่อยจะมีแรงคุยกันแต่อย่างน้อยอาหารก็ไม่เลวหลังจากมื้อเย็นเราคนงานจะพยายามผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดแต่ที่นี่คงยากที่จะไม่คิดถึงเรื่องงานในนี้มันแคบจนน่ากลัวทุกที่ที่คุณไปจะทำให้ระลึกเสมอว่ายังอยู่ที่ทำงานแม้อยู่บนดาดฟ้าคนที่คิดถึงบ้านก็ทำได้เพียงแค่มองไปที่ทะเลและหวังให้เวลาผ่านไปเร็วๆคนงานจึงผ่อนคลายให้มากที่สุดไปเข้ายิมนั่งดื่มกับเพื่อนหรือแม้แต่ดูหนังเด็กๆเวลาผ่านไปเพื่อนร่วมงานก็เหมือนคนในครอบครัวเช่นเดียวกับทุกครอบครัวพวกเขามีเวลาที่ใช้ร่วมกันอยู่มากมาย
5: หลังจาก2อาทิตย์พวกเราดีใจมากที่ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกตั้ง2อาทิตย์นะครับ
0: แต่ก็มีเรื่องดีการทำงานอย่างหนักมา2สัปดาห์ทำให้พวกเขามีเวลาอยู่บ้านยาวต่อเนื่อง2สัปดาห์
5: ได้เห็นลูกๆไปโรงเรียนมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับผมนะครับมันไม่ได้หยุดแค่สุดสัปดาห์หลังจาก2อาทิตย์นี้ผมก็มีเวลาเป็นพ่อ2อาทิตย์เต็มๆครับซึ่งมันเยี่ยมมากครับสำหรับผม
0: สำหรับคนงานถือว่าต้องแลกกันระหว่างผลตอบแทนที่ดีกับความเสี่ยงสูงทั้งหมดทั้งปวงขาตั้งสูงนี่ก็เป็นสิ่งเดียวที่ปกป้องคุณจากกระแสน้ำเย็นในทะเลเหนือบนท่านขุดเจาะไม่มีอะไรสำคัญเท่าขาตั้งท่านขุดอเล็กซานเดอร์คีแลนด์พิสูจน์ให้เห็นเมื่อมันพังลงในพายุปี1980คนงาน123คนตายสาเหตุคือขาที่พังลงความผิดพลาดจากขาส่วนเดียวอาจนำไปสู่ความหายนะซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้างขาตั้ง

ามารถทนกับสภาพอากาศที่รุนแรงนั่นเป็นปัญหาที่วิศวกรจากสิงคโปร์กำลังรับมือวิศวกรอาวุโสชีเหม็งคังกำลังทดสอบแบบของขาแท่นขุดเจาะอันใหม่เขาโจมตีขาตั้งด้วยพายุความแรงเสมือนจริงขณะที่กำลังตรงขาเพิ่มหรือลดลงสีของภาพจะเปลี่ยนสีแดงหมายถึงความรุนแรงที่สุดเมื่อเขาวิเคราะห์ได้แล้วว่าความแรงตรงไหนเลวร้ายที่สุดเขาจะออกแบบส่วนนั้นใหม่เพื่อสร้างความแข็งแรงนี่เป็นส่วนของขาตั้งใหม่ที่เตรียมพร้อมจะขนย้ายไปที่แท่นขุดเจาะที่เพิ่งถอยออกจากอู่ตัวหอคอยสูง34เมตรและหนักเท่ากับช้างพลาย35เชือกพวกเขาจะย้ายโครงสร้างเมื่อมานี้ไปที่แท่นขุดเจาะได้อย่างไรไม่มีเครนที่อู่เรือตัวไหนจะรับงานนี้ได้เขาจึงเรียกใช้เฮอร์คิวลิสเอเชียนเฮอร์คิวลิส2ตัวนั้นเครนลอยน้ำสูง125เมตรหนึ่งในเครนที่ใหญ่ที่สุดมันทรงพลังมากสามารถยกส่วนของขาตั้งได้ทีละหลายๆอันแต่ว่าการยึดขาตั้งไว้กับเครนก็เป็นงานหนักอยู่ดียังต้องรีดใช้ไอ้แมงมุมคนงานมักจะใช้สายรัดหรือนั่งร้านเป็นเครื่องป้องกันเวลาขึ้นไปที่สูงแต่คนพวกนี้ได้รับการฝึกพิเศษปีนบันไดสูง30เมตรได้ด้วยตัวเปล่าเมื่อพวกเขาขึ้นไปถึงแท่นสูงเหนืออู่ต่อเรือกลุ่มคนเหล่านี้จะผูกสายเคเบิลหน้าห้อยลงมาจากเครนและคล้องพวกมันไว้ตามมุมของขาตั้งเสร็จแล้วก็กลับลงมาบนพื้นแล้วก็ปล่อยตัวขึ้นเมื่อห้อยอยู่บนเครนยักษ์ชิ้นส่วนยาว34เมตรดูเหมือนของเล่นเด็กไปเลยขณะที่เครนใกล้เข้ามาคนงานที่อยู่กับแท่นขุดเจาะก็รีบเตรียมพร้อมสำหรับขาตั้งส่วนใหม่

0: ขั้นสุดท้ายเชื่อมติดคนงานต้องจัดขาส่วนใหม่ให้ตรงกับของเก่าตอนนี้ทั้งสองชิ้นต้องติดกันแบบถาวรด้วยการเชื่อมอย่างดีในอีกสัปดาห์พวกเขายังคงต้องต่อชิ้นส่วนจนกว่าขาตั้งจะมีความสูง130เมตรนั่นเป็นความสูงเกือบจะเท่าพีระมิดในอียิปต์แต่ยังต้องทำอีกหลายอย่างกว่าแท่นนี้จะเสร็จไม่ใช่แค่ต่อชิ้นส่วนขาและใกล้ถึงกำหนดส่งแล้วและกลับออกไปที่ทะเลเหนือโนเบิลเพียร์ต้องเจอกับปัญหาใหญ่อีกครั้งลึกลงไปเกือบ3มายที่อู่ต่อเรือในสิงคโปร์เหลือเวลาอีกแค่5เดือนจะถึงกำหนดส่งชั้นหลักของแท่นอันใหม่รกรุงรังด้วยเหล็กและนั่งร้านและด้านล่างอุปกรณ์กับเครื่องมือสำคัญยังไม่ได้รับการติดตั้งมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำนี่เป็นการคุมงานครั้งแรกของไบรอันในฐานะผู้ควบคุมโปรเจกต
1: ์ระวังหน่อยเริ่มจากข้างนอกก่อนนะ
0: ผู้ควบคุมจะต้องดูแลคนงานทั้งหมด
1: คนต่อเครื่องเจาะ1อัน
0: และคุมให้ท่านกดเจาะเสร็จทันเวลาที่อู่จอดเรือต้องใช้แรงงานกว่า800คนทุ่มเทกับแท่นขุดเจาะอันเดียวซึ่งผู้ควบคุมมีคนงานเพียง300คนที่จะทำงานนี้ให้เสร็จและเขากังวลมากกับเรื่อง
1: เราต้องกระตุ้นคนงานเราต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเห็นว่าบางครั้งงานมันล่าช้าเราก็มีการทำงานกะกลางคืนพูดตรงๆคือผมค่อนข้างกังวลครับแม้แต่ตอนนอนหลับก็ตาม
0: การควบคุมงานใหญ่ขนาดนี้อาจทำให้ประสาทเสียด้วยปัญหาต่างๆเหมือนไบรอันต้องอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกัน
1: แค่2อันนะเราอาจจะต้องไปแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้เลยเราไม่มีเวลามากแล้ว
0: ซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนงานมีเวลาพอจะทำทุกอย่างให้เสร็จทันกำหนดไหมอย่างการเปลี่ยนตู้เหล็กอันนี้ให้กลายเป็นที่พักบนทะเลสำหรับคน122คนและทำห้องอาหารที่ต้องรองรับคนงานหิวโซให้ได้ในทีเดียวพร้อมครัวหรูหราเหมือนภัตตาคารดีๆจากนั้นก็ชั้นเจาะยังเป็นแค่โครงเหล็กที่มีเครื่องเจาะห้องอยู่บนปั้นจันทร์ว่างๆแต่หากที่ไหนมีน้ำมันอยู่ข้างใต้เครื่องจักรนี้พร้อมทำงานทันทีกลับไปที่ทะเลเหนือบนแท่นขุดเจาะโนเบิลเพียร์การขุดเจาะดำเนินต่อไปตอนนี้หัวเจาะมุดลงไปได้กว่า 3,500 เมตรใต้แท่นขุดแล้วและงานนี้ก็มาถึงอีกจุดสำคัญหัวเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำสองก้อนที่มีแรงดันสูงมากถ้าเจาะโดนมันน้ำเค็มจะพุ่งสวนขึ้นมาอาจจะทำลายหลุมและระเบิดแท่นขุดเจาะได้นูเอลแชมบรีต้องกำหนดทิศทางการเจาะไประหว่างจุดเสี่ยงนี้ด้วยการเพิ่มหรือลดน้ำหนักของการเจาะเขาสามารถบังคับหัวเจาะที่ก้นหลุมและเปลี่ยนทิศทางของมันได้แต่ถ้าหัวเจาะอยู่ห่างออกไปตั้ง3กิโลเมตรเขาก็ต้องกำหนดทิศทางมันในที่มืดตัวช่วยเดียวของเขามาจากเครื่องมือใกล้ๆหัวเจาะที่ส่งข้อมูลตำแหน่งและทิศทางแต่ว่าตอนนี้โนแอลไม่ได้สัญญาณจากเครื่องมันเป็นเส้นตรง
2: เออครับตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยข้างล่างนั่นน่ะ
0: ทีมของโนแอลไม่มีทางรู้เลยว่าเจาะเข้าไปใกล้ก้อนน้ำแรงดันสูงดันมากแค่ไหนดังนั้นพวกเขาต้องหยุดการเจาะทันทีเขาทำการทดสอบหวังให้เป็นแค่ความผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังคงไม่มีสัญญาณ
2: คุณเห็นไหมว่าความดันมันลดลงไปอ่ะนี่ไงครับ
0: ถ้างั้นปัญหาไม่ได้มาจากโปรแกรมแต่เป็นเครื่องมือ
2: ครับ
0: ที่อยู่ตรงก้นหลุมห่างออกไป 3,500 เมตร
2: ใช่เป็นที่หัวเจาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: เหลือเชื่อว่าพวกเขาต้องดึงท่อทั้งหมด400ชิ้นกลับขึ้นมาจากหลุมเป็นครั้งที่2ในรอบ3วัน8ชั่วโมงผ่านไปท่อชิ้นสุดท้ายซึ่งมีเครื่องตรวจสอบมาถึงข้างบนแต่เครื่องตรวจสอบราคา 700,000 ดอลลาร์ติดอยู่ข้างในมันเป็นอุปกรณ์ไฮเทคจึงต้องพยายามทำอย่างเบามือแต่เครื่องตรวจไม่ยอมขยับจึงไม่มีทางเลือกนอกจากรุนแรงกับมัน
3: จะไว้ให้แน่น
2: เอาเลย
0: ในที่สุดก็ออกแต่ไม่มีเวลามาซ่อมแล้วโชคดีที่มีอันสำรองอยู่12ชั่วโมงต่อมาเครื่องเจาะพร้อมเครื่องตรวจสอบใหม่ก็กลับลงไปทำงานที่ก้นหลุมซึ่งเครื่องใช้งานได้สัญญาณแสดงให้เห็นว่าหัวเจาะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างจุดเสี่ยงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ตราบใดที่เราอยู่ห่างจาก2จุดนี้จุดที่1และจุดที่2 เราก็น่าจะดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยว่าไหม
2: เออใช่
0: แต่พวกเขายังเหลืออีก300เมตรกว่าจะถึงเป้าหมายโชคดีที่เครื่องตรวจสอบที่พังเป็นอุปสรรคสุดท้ายแล้วหลายวันต่อมาโรเบิร์ตเพียร์ก็พิชิตแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์เพื่อถอนก้านเจาะและแทนที่ด้วยแนวคอนกรีตจากนั้นบ่อก๊าซก็เชื่อมต่อกับแนวท่อเพื่อไปยังชายฝั่งภารกิจของโนเบอร์เพียร์สำเร็จลงและมันจะถอนตัวออกจากแพลตฟอร์มนี้แล้วถูกลากไปยังจุดหมายต่อไปที่ไหนสักแห่งในทะเลเหนือกลับมาที่สิงคโปร์หลังจากกว่า2ปีของความกดดันอย่างต่อเนื่องท่านขุดเจาะใหม่ก็เสร็จทันเวลาและไม่เกินงบขาตั้งของมันสูงถึง150เมตรเหนือน้ำทะเลเรือยูงกำลังลากมันออกทะเลเป็นการเริ่มต้นการเดินทางไปยังจุดหมายแรกนอกชายฝั่งทางตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อถึงที่นั่นมันจะตั้งขาและเริ่มทำงานด้วยค่าจ้างที่สูงถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อวันแต่ที่อู่ต่อเรือก็ไม่ได้มีการพักแม้แต่วินาทีเดียวเพราะความต้องการใช้น้ำมันของโลกเพิ่มมากขึ้นผลักดันอู่ต่อเรือให้สร้างแท่นขุดเจาะที่ยิ่งใหญ่อลังการและทรงประสิทธิภาพกว่าที่เคย

0: ที
1: ใส่เย็นๆนะมาแกกูธุระเยอะ
2: นั่นไงนั่นไงมาแล้ว
3: อย่างที่เราทราบกันนะช่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วทำไมยืนติดกันล่ะเว้นๆกันหน่อยจ้าห่างยังน้อย1เมตรแล้วก็เข้าแถวมารับหน้ากากอนามัยกันนะบ้านละชุดนะจ๊ะฉันแพ็คมาให้เรียบร้อยมาทีละคนเลยตั้ง2แถวฉันกับจ่าเฉิมจะได้ช่วยกันแจกสะดวก
2: โอ้ดีจังมี5ชิ้นใช้สบายเหลือขายต่อได้
0: อ้าวทำไมให้น้อยแบบนี้ล่ะบ้านฉันมีตั้ง7คนแจกมาซองละ5อันจะไปพอใจยังไงจะให้ตลอดกันใช้เหรอเนี่ย
3: นะผู้บริจาคเขากำหนดมาให้แบบนี้ฉันก็แจกให้ตามที่เขากำหนดไว้ยังไงก็รับไปก่อนนะโอ้ใจเย็นๆก่อนทุกคนอย่าเพิ่งแย่งของกันหน้ากากอนามัยพวกนี้ฉันได้มาจำกัดก็เลยต้องแบ่งให้ครอบครัวละชุดชุดละ5ชิ้นแบ่งกันบ้านละชุดนะ
4: เอาตั้งแถวเป็นระเบียบเว้นระยะห่างกันด้วยนะ

0: น่าเห็นใจชาวบ้านผมได้ข่าวว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยขาดตลาดอย่างหนักเพราะการกักตุนสินค้าบางร้านเขาฉวยโอกาสขายในราคาสูงเกือบ 3-4 เท่าตัวเลย
1: คนในชุมชนเราบางส่วนอยู่แต่ในบ้านเพราะไม่มีความจำเป็นต้องออกมาข้างนอกบางครอบครัวมีกันแค่2คนในขณะที่หลายๆครอบครัวมีกัน 5-7 คนสูงสุดคือ10คนแต่ทุกครอบครัวได้หน้ากากอนามัย1ชุดชุดละ5ชิ้นเท่าๆกันแน่นอนว่าครอบครัวที่อยู่กันเยอะย่อมขาดแคลนหน้ากากอนามัยก่อนครอบครัวอื่นถ้าคนที่มีความจำเป็นน้อยหรือมีหน้ากากอนามัยเหลือแล้วก็นำมาแบ่งปันให้คนที่ไม่พอใช้ก็คงจะดีไม่น้อยนะ
0: ตอนนี้ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัยในชุมชนก็เรียบร้อยแล้วนะสบายใจขึ้นไหมลุง
1: ชุมชนของเราตอนนี้ก็สงบสุขเรียบร้อยเพราะความช่วยเหลือและความไม่เห็นแก่ตัวของทุกคนในชุมชนตอนแรกฉันก็กังวลว่าจะต้องแจกหน้ากากอนามัยให้เท่าๆกับทุกบ้านเพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกันแต่ฉันลืมนึกถึงความจำเป็นมากน้อยแตกต่างกันซึ่งก็คือเรื่องของความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริง
2: แล้วความยุติธรรมที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ่ะเฮียเพ่งไม่เข้าใจอ่ะ
1: หลักความยุติธรรมง่ายๆนะก็ต้องดูเรื่องฐานะของแต่ละครอบครัวว่ามีเงินที่จะพอซื้อหน้ากากได้มากน้อยแค่ไหนหรือมีความจำเป็นต้องใช้เยอะหรือไม่แล้วค่อยมาดูกันว่าจะแจกจ่ายให้แต่ละบ้านจำนวนเท่าไหร่ซึ่งอาจจะได้จำนวนไม่เท่ากันทุกบ้านบางครั้งไม่จำเป็นต้อง 50-50 อาจจะ 80-20 หรือ 60-40 ขอเพียงแค่ทั้งสองฝ่ายต้องพอใจและไม่มีปัญหากัน
2: มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเข้าใจละประชาชนแสวงหาความยุติธรรมชั้นใดชุมชนก็ย่อมแสวงหาความยุติธรรมชั้นนั้น
1: ใช่แล้วคนในชุมชนต่างก็อาศัยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโอมาก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่อใจในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนในชุมชนเดียวกันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันคุยกันก็จะเข้าใจกันดีว่าคนนอกนั่นเท่ากับว่าเป็นการลดขั้นตอนที่จะไปสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วย
3: ประชาธรรมสู้สู้ประชาธรรมสู้ตายไว้ไว้สู้สู้
1: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปรียบเสมือนกับปลอดวัดไข้คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนดูแลและแก้ไขปัญหาและเป็นที่ปรึกษาที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ก่อนเรื่องนั้นๆจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายบุคคลที่ประชาชนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือทนายความซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดำเนินงานเพื่อจะนำเรื่องเข้าสู่ชั้นศาล

0: งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคดึกประจำคืนวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณพัชชาภัทรเดชาธรรมและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมสำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมพระรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ปราสาทพระเทพปิฎรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงคุ้มครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: ประสบกรณิกรทั่วประเทศสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่ร้านข้าวแกงพี่หลวงตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านของนายอิสระศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือพี่หลวงอายุ70ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้ออกมาต้อนรับลูกค้าด้วยตนเองโดยทางร้านได้จัดให้ทานอาหารฟรีในวันที่13ตุลาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ15นาฬิกามีกับข้าวมากกว่า20อย่างให้เลือกนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งน้ำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ใช้สิ่งใกล้ตัวส่งต่อความอิ่มท้องความอิ่มใจให้แก่ประชาชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9
2: วันนี้เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ตะวันอคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็เขาช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลกไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นปีน่าจะเป็นปีที่6นะ
3: วันนี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
2: ประมาณ20กว่าอย่างเกือบ30มีขนมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
0: เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชูปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงด้วยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอาทิเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงและขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9คุณอัมพรมะสุวรรณหรือว่าคุณนกเจ้าของร้านกล้วยทอดสุโบราณเปิดเผยว่ากิจกรรมแจกทานในครั้งนี้นับเป็นปีที่10ของการจัดงานอย่างต่อเนื่องจุดเริ่มต้นคือความรักและความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องและได้มีความสุขค่ะ
4: ปีที่10ค่ะแต่ว่าเป็นรอบที่13นะคะเพราะว่าปีแรกอะทํา3ครั้งแล้วก็ปีนี้ก็2569ก็10ปีเต็มแล้วค่ะอย่างน้อยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมาร่วมกันมากขึ้น10ปีมันก็นานเนาะเพราะเรายังคิดถึงพ่อนะอย่างน้อยไงอะเราก็แบ่งให้เพื่อนได้กินได้มีความสุขได้มีคือไงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราได้แบ่งให้เพื่อนได้กินมั่งความสุขอย่างนึงเพื่อนกินอิ่มความสุขอย่างนึงที่ว่าเป็นการที่ว่าเราได้ให้เขาคือเราก็ไม่ใช่ว่ามีมากมีเหลือล้นอะไรก็ไม่นะแต่เราก็พร้อมใจกันทำทุกปีอ่ะ
1: ส่วนที่ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์จังหวัดลำพูนเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูนออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569มีชาวลำพูนเดินทางมาบริจาคโลหิตดวงตากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและทางด้านของพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชที่บริเวณลานหน้าดอนเจดีย์ค่ายเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณวัดวังตำบลลำปำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงเนื่องในวันนวมินทรมหาราชจากนั้นได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่บริเวณท่าน้ำคลองลำปำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำและส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแหล่งน้ำโดยปล่อยกุ้งจำนวน 200,000 ตัวปลากินพืชอีก 50,000 ตัวรวมทั้งสิ้น250,000 ตัวนับเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้ในระยะยาว
0: มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีประกาศเตือนนะคะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับท้ายก็คือเป็นฉบับที่13นะคะก็เตือนว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ค่ะโดยสำหรับประกาศฉบับนี้นะคะมีใจความว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ค่ะประกาศก็คือวันที่13ตุลาคมวันนี้นะคะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่ได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง 60% จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีชุมพรพังงาและกระบี่ทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะ
5: ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
0: ทางนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะชาวบ้านที่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังตอนนี้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากปลาที่เลี้ยงไว้ตายเกลื่อนขณะที่ทางด้านทีมข่าวค่ะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจที่แม่น้ำบางประกงบริเวณหน้าวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์ก็ไปพบว่ามีปลาลอยตายมาตามน้ำน้อยลงแล้วแต่ว่ามีปลาขนาดใหญ่ที่ทางวัดเลี้ยงเอาไว้มีสภาพที่อ่อนแรงและลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ทางด้านของพระมหาสุดใจยะโสธโรหรือว่าพระอาจารย์ใจนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทองที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีก็เปิดเผยว่าตอนนี้ทางวัดได้เปิดปั๊มน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อเร่งกู้ชีพปลาสวายและปลาตะเพียนที่เลี้ยงไว้นานกว่า10ปีและจากที่นำอาหารเม็ดและขนมปังมาโปรยให้ปลากินก็พบว่าจากที่เคยรุมกินอาหารกันเป็นฝูงใหญ่ตอนนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะปลาสวายตัวใหญ่หายไปมากกว่าครึ่งเจ้าอาวาสก็เชื่อว่าสาเหตุที่ปลาตายนั้นก็เกิดจากสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไหลมาที่บ่อเลี้ยงปลาของชาวบ้านแล้วก็กระทบมายังแม่น้ำบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ที่กินพื้นที่หลายจังหวัดค่ะ
6: ข้างบนที่เขาเลี้ยงในกระชังมันตายแต่ปลาเรานี่ก็พยายามเอาสูบเอาอะไรมาสูบน้ำพอให้น้ำมีฟองมีออกซิเจนปกติมันออกมันเต็มหมดละพูดง่ายๆมันก็อ่อนแรงนะเป็นห่วงในเรื่องของน้ำเสียนี่มันมาจากไหนก็พยายามถามอยู่ว่ามันมาจากปลาหรือมันตายมาจากตรงไหนเขาบอกว่ามาจากกระบินนั่นแหละมาจากตำบลบ่อทองนะที่กระบินแล้วก็เรื่อยลงมาเรื่อยๆก็เสียโพดนี่ก็มีเหมือนกันนะที่ปล่อยน้ำเสียนี่คือพูดง่ายๆว่าทางโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียมาลงมาตรงๆนะดังนั้นไม่ตายถึงขนาดนี้หรอก
0: ขณะที่ผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในตำบลบ้านทามก็จำใจยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ปลาทับทิมที่เลี้ยงไว้24กระชังได้รับความเสียหายทั้งหมดแม้ว่าจะพยายามยื้อชีวิตให้ถึงที่สุดแล้วทั้งเติมออกซิเจนแล้วก็ยาบำรุงแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ขณะที่กำลังรอหน่วยทหารที่จะเข้ามาช่วยขนซากปลาไปทิ้งส่วนความเสียหายขณะนี้นะคะรวมแล้วประมาณ2ล้านบาทซึ่งหากได้รับเงินเยียวยามาก็จะพอบรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้างค่ะ
7: ก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะนะเพราะว่าอีตอนแรกอ่ะคือเราพยายามจะเหนื่อยเพื่อพยายามที่จะยื้อเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดแต่คราวนี้เมื่อมัน 100% แล้วก็ต้องทำใจเลยก็ต้องตัดใจคือจากที่เหนื่อยมันก็ถ้าพูดตามหลักอ่ะมันก็รู้จักวางลงเลยแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรต้องวางอ่ะเพราะมันเมื่อมันเสียหายก็ต้องเสียหายเพราะมันไม่ได้เป็นแต่เราคนเดียวไงมันทั้งแม่น้ำก็เป็นเหมือนกันหมดเนี่ยแล้วคนที่เจ้าที่เยอะมากกว่าเราก็อย่างเขา80กระชังเขาไม่หนักกว่าเราเลยเนี่ยของเราเนี่ยอันนี้ยังโซนนี้ยังที่20กระชังเนี่ยถือว่าเราก็ถือว่ามันก็ยังน้อยกว่าเขามาเทียบกับเขาแล้ว
1: ส่วนทางด้านของเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็เผยแพร่ข้อมูลของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีมีการรายงานสถานการณ์ปลาตายในแม่น้ำปราจีนบุรีข้อมูลให้ไว้ณวันนี้ค่ะ13ตุลาคมก็พบว่ามีเกษตรกรที่มีปลาเลี้ยงในกระชังที่แม่น้ำปราจีนบุรีตายรวม79รายครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่ศรีมหาโพธิ์24รายความเสียหาย 77% อำเภอเมือง44รายความเสียหาย 100% และที่อำเภอบ้านสร้าง11รายความเสียหายประมาณ 50% สาเหตุก็สันนิษฐานกันว่ามวลน้ำท่วมนั้นได้พัดพาสารอินทรีย์และตะกอนสะสมลงสู่แม่น้ำส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ปลาขาดออกซิเจนเป็นจำนวนมากโดยผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำ5จุดในแม่น้ำปราจีนบุรีก็พบปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำอยู่ที่ 3.12 ถึง 7.45 มิลลิกรัมต่อลิตรและบางจุดก็พบปริมาณออกซิเจนต่ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกณฑ์ออกซิเจนในน้ำที่เหมาะสมจะต้องเกิน7มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของประมาณวันนี้นะคะก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ค่ะว่าเกิดว่ามีน้ำในคลองรังสิตประยูนศักดิ์เนี่ยปรากฏว่าพอสูบน้ำกลับไปฟองขาวเนี่ยลอยเกลื่อนด้านบนเลยนะคะแล้วน้ำเองก็มีสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณด้วยเรื่องนี้เองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะสั่งทางกรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบค่ะพบว่าค่าออกซิเจนต่ำแล้วก็มีสารอินทรีย์ประกอบกับแรงกระแทกของการเครื่องสูบน้ำนะคะทำให้เกิดฟองตามที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนี้ค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็มีคำถามแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอะไรนะคะกับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ค่ะมีฟองสีขาวเยอะขนาดนี้ชาวบ้านก็แชร์ภาพแล้วก็ส่งต่อกันไปหวังว่าจะได้รับคำตอบเพราะกังวลว่ามวลน้ำที่ท่วมขังนานอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ซึ่งทางด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าหลังจากได้รับคำสั่งจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายผลตรวจออกมานะคะวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำเท่ากับ 1.18 1.80 และ 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับตามค่า SPH นะคะอยู่ระหว่างที่ 6.61 ถึง 6.73 และความเค็มอยู่ที่ 0.2 PPT ค่ะซึ่งสำหรับผลประเมินเบื้องต้นนะคะก็ระบุว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5โดยค่า DO ที่ต่ำนั้นสะท้อนให้เห็นว่าน้ำมีออกซิเจนที่จำกัดและอาจจะไปกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ำค่ะ
1: ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้นำพาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงลงสู่ลำคลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียพอใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกแล้วก็การกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายโฟมสะสมที่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดสารพิษในเบื้องต้นด้วยก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคหากจำเป็นต้องสวมถุงมือหรือว่ารองเท้าบูทแล้วก็ควรงดทิ้งขยะหรือว่าระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อเป็นการป้องกันน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นด้วยค่ะ
0: โดยทางกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งใน3จุดเพื่อตรวจหาโลหะหนักพร้อมทั้งสนับสนุนการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ก็จ่ายไปหลายพื้นที่แล้วส่วนบางพื้นที่นั้นก็ยังรอข้อมูลแล้วก็ต้องมีการจ่ายกันอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันถึงงบประมาณว่าตอนนี้มีเพียงพอหากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั้นสามารถเสนอของงบเพิ่มเติมได้ค่ะทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ตรงนี้ใช้งบประมาณไปแล้วมากกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณนั้นไม่มีปัญหาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปนั้นยังคงเพียงพอโดยดำเนินการจ่ายอย่างต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่ว่าหากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอทางปภ.ก็สามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามลำดับขึ้นมาได้ค่ะ
8: อันนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภ.ก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
9: 4,700 ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมครับหรือว่า
8: เกี่ยวข้องครับ
9: โยงก
8: ัน
9: อ
8: ันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่จะโอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่ได้รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
1: ส่วนยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะถ้านับตั้งแต่แรกจนถึง12ตุลาคมตอนนี้โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนเป็นเงินมากกว่า 1,200 ล้านบาทก็ครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดแต่ถ้านับเฉพาะกรุงเทพมหานครก็อยู่ที่ 75,738 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ550ล้านบาทค่ะ ส่วนวันนี้นะคะ13ตุลาคมทางปภ.ก็ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อที่จะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงินมากกว่า 1,150 ล้านบาทครอบคลุมที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยทางธนาคารออมสินค่ะก็จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามเรื่องของการประชุม IMF ที่กำลังจะเกิดขึ้นกันต่อค่ะ
1: สักครู่ค่ะ

บังคมแท้พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

กลับมารับชมข่าวภาคดึก NBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของการประชุม IMF ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งก็จะมีงานวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะก็จะเป็นวันประชุมใหญ่นะคะที่ต้องบอกว่าในวันนั้นเนี่ยก็จะมีผู้นำรวมถึงคนสำคัญจากหลากหลายประเทศเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านก็บอกว่าตอนนี้ปลื้มนะคะว่าทั้ง IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยออกมาชื่นชมประเทศไทยเราค่ะที่สวมบทบาทเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมาตรฐานเป็นสากล นะคะก็สะท้อนได้จากยอดผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนมาแล้วถือว่าสูงสุดตั้งแต่เคยจัดมาถึง 20,000 คนค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank GroupThe 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group หรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งตลอดช่วง2วันที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่12ถึง13ตุลาคมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานจากทั่ว

0: การเงินของประเทศได้พูดว่างานทั้งหมดที่เราจัดเนี่ยนอกเจ้าภาพแล้วเราได้มีชุมชนหลายชุมชนที่ทำผ้าไทยที่ไปติดอยู่ตามวอลต่างๆนะครับกำแพงต่างๆในห้องประชุมต่างๆซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับ
1: ทั้งนี้ประเทศไทยยังสามารถกำหนดวาระเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังบนเวทีระดับโลกได้สามารถสะท้อนบทบาทว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่แตกขั้วในช่วงที่โลกมีทั้งสงครามการค้าและสงครามทางการทหารวันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไวเนื้อเชื่อใจได้และประเทศไทยเราสามารถตอบสนองบทบาทตรงนี้ได้อย่างดีค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของ GDP นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจว่า GDP ไทยปีนี้เติบโต 2.3% ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาน้ำท่วมอยู่บ้างแต่การส่งออกยังดีค่ะแต่สิ่งสำคัญนั้นยังคงต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อให้ GDP นั้นเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของนายวินไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ระดับ 2.3% ซึ่งสอดคล้องกับหลายสำนักวิจัยที่คาดการไว้ว่าจะเป็นในช่วง 2.0 ถึง 2.3% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปีนี้ค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้ดีโดยสามารถคงโมเมนตัมการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาสำหรับปัจจัยบวกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้คือการขยายตัวอย่างโดดเด่นของภาคการส่งออกที่ปีนี้คาดว่าจะเติบโตสูงถึง 17-18% รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนจากต่างประเทศคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 13% ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจากกระแสการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาในประเทศไทยที่คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ยังบอกอีกว่าในตอนนี้เศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การขยายตัวของ GDP ลดลงมาอย่างต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีการลงทุนต่ำประกอบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงจากการที่พึ่งพาอุตสาหกรรมแบบเดิมและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะ
2: เหมือนที่ผมพยายามพูดถึงปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนที่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้ SME ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ควรจะคอนเซิร์นต่อไปเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทุกหน่วยงานต้องมาช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญครับ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึง GDP ของไทยเองเนี่ยก็เราจะโตอยู่ที่ประมาณ 2.3% นะคะแม้ว่าทางองค์กรอื่นๆแม้กระทั่ง IMF เนี่ยจะมีการประเมินค่าว่าอยู่ที่ประมาณ 2.1% ก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อไปกับ GDP ที่ล้อกันไปก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในปลายปีนี้ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็มีการประเมินเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งแน่นอนนะคะว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมเป็นการต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตได้ค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

0: กีฬาได้ออกมาเปิดเผยภาพรวมการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบอกว่านับว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งภายในศูนย์ประชุมได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องค่ะ
1: จริงแล้วเราก็ยังมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับต่างๆในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนั้นได้รู้จักก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับนอกจากคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วมันยังเป็นการโปรโมทเผยแพร่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทั้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับซึ่งงานนี้ผมว่าเกิดประโยชน์ได้หลายด้านท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของ impact หลังจากนี้
0: ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้นะคะแม้ว่าเราจะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามราคาน้ำมันภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาขณะที่ปีหน้าก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าน่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
2: ปิดท้ายเบรกนี้ที่นายกรัฐมนตรีนะคะไปตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเลี้ยงอาหารค่ำผู้นำการเงินโลกในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะมีการเนรมิตทีม Thailand Welcome the World ดึงน้องเนเน่ร้องเพลงต้อนรับผู้นำระดับโลกด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกสันติไมตรีมาตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วก็เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพราะว่าจะมีนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยันที่เป็นแชมป์ Academy Got Talent 2026ก็จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำได้รับชมรับฟังด้วยค่ะ
3: ระดับโลกจริงๆนะเมื่อวานไปพบผู้นำทางการเงินของโลกทุกคนรู้จักเนเน่หมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงแล้วน้องเขาก็ตั้งใจนะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ผมก็ฝากไปบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องก็ได้แชมป์มาอะไรซอมบี้ใช่ไหม
4: อยากจะร่วมจะมีเพลงอะไรมั้งครับ
3: รู้สึกจะมีเพลงสมสารด้วย
4: แต่ยศจะร่วมร้องกับน้องเนเน่ไหมฮะ
3: โอ้ยผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วฟังแค่ฟังก็มีความสุขแล้ว
2: สำหรับทีมจัดงานในวันพรุ่งนี้นะคะจะใช้ชื่อว่า Thailand Welcome the World ที่เน้นในการจัดงานชูความเป็นไทยให้ต่างชาติประทับใจจากการตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและการแสดงดนตรีจากวงซอกกาวซิมโฟนีออร์เคสตราโขนและหนังใหญ่ส่วนเมนูอาหารก็ได้รับการรังสรรค์อาหารไทยจากโรงแรมแชงกรีลาค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะ

0: วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ุณผู้ชมคะซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสถือว่าเป็นเป้าหมายโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของระบบควบคุมความเย็นตู้แช่ค่ะสื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วประเทศถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิในตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งจากระยะไกลส่งผลให้ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากซึ่งบางเครื่องอุณหภูมิถูกปรับสูงถึง50องศาเซลเซียสนอกจากนี้ผู้โจมตียังเปลี่ยนระยะเวลาการละลายน้ำแข็งจากปกติประมาณ1ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงทำให้ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติล่าช้าส่งผลให้อาหารสดและอาหารแช่แข็งภายในตู้แช่ได้รับความเสียหายอย่างมากคิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรค่ะ
1: ขณะที่สำนักงานอัยการกรุงปารีสได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้แล้วทางด้านของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงต่อระบบอื่นทางนี้ก็มีรายงานด้วยว่าหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปนเยอรมนีและเบลเยียมได้รับผลกระทบเช่นกันส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้ปิดระบบสั่งซื้อออนไลน์บางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยถึงแม้ว่ายังไม่พบความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ในฝรั่งเศสแต่เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้แต่ตู้แช่อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้หากระบบควบคุมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและช่องโหว่มีปัญหาด้านความปลอดภัยส่วนเหตุการณ์ที่คนร้ายไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในอินชอนของเกาหลีใต้เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ชายวัยประมาณ60ปีก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสในเขตนำดงเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้คนหนึ่งมีอาการหัวใจหยุดเต้นโดยตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ในที่เกิดเหตุและกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธมีดในเกาหลีใต้รถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้เมืองมุนตานในแคว้นปัญจาบทางตอนใต้ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดด้านประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีและนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายและมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้เส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงกาลิดในกรุงริยาถึงวันที่17ตุลาคมนี้จากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้สนามบินนานาชาติคิงกาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53จัดขึ้นในเมืองฮาร์ฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมการประกวดซึ่งผลก็ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรวิสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์หรือประมาณ 1,083 กิโลกรัมแต่หมดสิทธิ์ลุ้นสถิติโลกเนื่องจากน้ำหนักยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติใหม่ในอังกฤษที่มีน้ำหนักเกือบ 1,300 ตัน
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะคืนนี้ไปพบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีทั้งสองท่านนะคะ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ไปดูความพร้อมของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยค่ะตอนนี้เดินทางไปซุ่มซ้อมโค้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนการแข่งขันจะเริ่มวันที่18นี้ค่ะ
1: เอาใจช่วยเลยนะคะอาเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของบรรดาคนพิการทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดท่านนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานค่ะพร้อมกับหวังลุ้นไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในครั้งนี้นายเมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิติพงษ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวิษณุไลชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังจากเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แอนมหาคีตะผู้จัดการทีมจักรยานคนพิการไทยให้การต้อนรับและอัปเดตความพร้อมภาพรวมทีมนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศและความคุ้นชินของสนามแข่งขันจริงที่เมืองอิสุจังหวัดชิซูโอกะไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดค่ะเรื่องของสภาพร่างกายก็ฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมที่จะลงสนามลุยศึกใหญ่ของทวีปเอเชียแล้วเป้าหมายของทีมไทยคราวนี้นะคะหลายภาคส่วนประกาศร่วมกันค่ะหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองมีลุ้นจากเจ้าอูมจตุรงค์นิวันติดีกรีเหรียญทองอาเซียนพาราเกมส์ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเน้นเลยค่ะจากประเภทลู่ระยะทาง 1,000 เมตรชายสำหรับทัพนักปั่นพาราไทยส่งชิงชัย7คนแบ่งเป็นชาย4คนค่ะมีสุมาตรพนาลัยอัธชัยศรีวิชัยเอกรวีขำยังจตุรงค์นิวันติและหญิงอีก3คนนะคะได้แก่มุทิตาขวัญเวียงจันทร์กิติยาพรนามขันและพัชราภาศรีเสนภายใต้การดูแลของคริสเตียนซัฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์และทีมงานสตาฟโค้ชค่ะมีคุณสิทธิ์พงษ์พรหมมาคุณปัญญามาคุ้มใจรวมไปถึงมิสเตอร์บินไซนูนซามานมูฮัมหมัดนาจิบค่ะการแข่งขันจักรยานในเอเชียนพาราเกมนะคะจะแข่งขันทั้งประเภทลู่และถนนค่ะวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่แข่งขันกันที่อิสุเวโรโดมจากนั้นวันที่21ถึง23ตุลาคมจะเป็นประเภทถนนโรดเรซนะคะใช้เส้นทางภายในไซเคิลสปอร์ตเซ็นเตอร์ในเมืองอิสุจังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นสังเวียนค่ะยังอยู่ที่วงการจักรยานค่ะแต่ว่าเป็นการแข่งขันในส่วนของระดับนานาชาตินะคะเจ้าโอมพุทธภูมินาคแป้นเก็บแต้มสะสม BMX World Cup เพิ่มได้สำเร็จค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานไทยได้ส่ง2นักปั่นเจ้าเอ10เอกโกเมศสุขประเสริฐกับน้องโอมพุทธภูมินาคแป้นเข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup จำนวน4สนามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็จะมีสนามที่5และ6จัดกันที่สนามมอนเตกูในกรุงปักกิ่งต่อด้วยสนาม7และ8จัดกันที่เมืองฉงลี่มณฑลเหอเป่ยค่ะเป็นสังเวียนที่ทางสหพันธ์จักรยานนานาหรือว่า UCI กำหนดให้เป็นสังเวียนเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยผลการแข่งขันครบทั้ง4สนามปรากฏว่านักปั่นของไทยเราเก็บเพิ่มได้อีก42คะแนนค่ะจากผลงานของโอมพุทธภูมินะคะ จบอันดับ24ในสนามที่7และอันดับ26ในสนามที่8ค่ะในรอบก่อนรองชนะเลิศก็ถือว่าผ่านเข้าไปเล่นได้สำเร็จในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามที่เมืองฉงลี่นะคะส่วนโกเมสค่ะเจองานหนักเลยค่ะในรุ่นประชาชนและไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มเติมได้นะคะส่งผลให้ภาพรวมของทีมนักปั่นไทยเราตอนนี้มีคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกมส์รวม339คะแนนอยู่อันดับที่22ของตารางค่ะนอกจากนั้นค่ะจากผลการแข่งขันในศึก World Cup ครั้งนี้ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานไทยยอมรับนะคะว่ามาตรฐานฝีเท้านักปั่นของทวีปเอเชียไม่เฉพาะทีมชาติไทยยังห่างไกลกับยุโรปอยู่มากค่ะอีกทั้งนักกีฬาที่พอจะมีโอกาสได้ลุ้นคะแนนสะสมของแต่ละชาติก็มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับทวีปยุโรปเช่นการแข่งขันสนามที่8ในรุ่นประชาชนที่บอกว่าเจองานหนักนะคะบรรดานักปั่นจากสวิตเซอร์แลนด์พาเรดผ่านเข้าเส้นชัยอันดับ1ถึง4ค่ะส่วนอันดับที่5ถึงอันดับ7ปรากฏว่าเป็นนักปั่นจากฝรั่งเศสทั้งหมดนะคะขณะที่นักปั่นเอเชียมีเพียงแค่ญี่ปุ่นคนเดียวที่ผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันรุ่นประชาชนค่ะส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีเพียงแค่น้องโอมพุทธภูมิคนเดียวค่ะที่ผ่านก็ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งถือว่าเป็นผลงานดีสุดของนักปั่นในเอเชียโดยหลังจากนี้นะคะทางสมาคมกีฬาจักรยานจะหาแนวทางปฏิบัติเรื่องการพัฒนาจักรยานไม่เฉพาะ BMX Racing ค่ะรวมไปถึงประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นถนนเสือภูเขาหรือว่าประเภทลู่นะคะจะประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อหารือร่วมกันกำหนดทิศทางดำเนินงานตามแผนพัฒนากีฬาจักรยานไทยเป้าหมายแรกคือการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่34ที่มาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า2570ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2เอเลติโกมาดริดเตรียมรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ำคืนนี้ค่ะพามาพรีวิวเกมการแข่งขันฟุตบอลกันบ้างค่ะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ค่ะเจ้าบ้านเอเลติโกมาดริดทีมดังในลาลิก้าสเปนเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะเตะกันคืนนี้เวลา 20:00 ที่ริยาดแอร์เมโทรโพลิตาโนค่ะแอตมาดริดภายใต้การคุมทีมของเดียโก้ซิเมโอเน่เลือกแกนหลักไม่ว่าจะเป็นฮูเลียนอัลวาเรสทำไปแล้ว17ประตูจากการลงสนาม26นัดในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอเร็กบาเอน่าลีคังอินมาร์กอสยอเรนเต้จูเรโนซิเมโอเน่คริสเตียนโรเมโรแล้วก็ยานโอบรักล่าสุดบุกไปชนะอาราเบสมา 2-1 นะคะในเกมลาลิก้าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่2ของลีกสูงสุดสเปนค่ะเตะไปแล้ว8นัดชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้นค่ะส่วนนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปนะคะบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2เตะกันเมื่อวันที่9กันยายนค่ะไปดูความพร้อมของทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกคาดว่าจะมีนักเตะอย่างบรูโน่ฟานันส์ไบรอันเอ็มโบโมมาคัสแรดฟอร์ดยูริติรมันแล้วก็เซนเน่ลาเมนผลงานนัดแรกในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแมนยูเปิดบ้านเอาชนะซาบาเป็นทีมจากอาเซอร์ไบจาน4ประตูต่อ0เลยค่ะส่วนผลงานเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกแมนยูเสมอทีมเยือนสเปอร์1ประตูต่อ1นะคะเตะไปเมื่อสุดสัปดาห์ผลงานในลีก6นัดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2มีอยู่4แต้มค่ะสถิติ2ทีมในการเจอกันล่าสุดเป็นแมตช์อุ่นเครื่องเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแมนยูชนะแอตมาดริดไปได้2ประตูต่อ1ซึ่งเกมนั้นไบรอันเอ็มโบโมทำคนเดียวไป2ประตูในการแข่งขันที่ประเทศสวีเดนนั่นเองเดี๋ยวมาดูค่ำคืนนี้ค่ะว่าเอ็มโบโมจะเจาะพังสกอร์ของแอตมาดริดได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแอตมาดริดล้างตาค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งที่พรีวิวมาฝากกันคืนนี้ค่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะบาร์เซโลนาจะบุกไปเยือนกาลาตาซารายค่ะการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสค่ะอีกหนึ่งคู่ที่พรีวิวมาฝากกันค่ะบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนจะบุกไปเยือนกาลาตาซารายเจ้าถิ่นตุรกีเตะกันคืนนี้ค่ะเวลา 20:00 ตามเวลาบ้านเราบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกคุมทีมนะคะคาดว่าจะเลือกขุมกำลังสำคัญนำโดยลามินยามานโรดรีดานิโอโมคาริมอเดเยมีแล้วก็กราเบียนเคซูสค่ะผลงานในถ้วยยุโรปนัดแรกบาร์เซโลนาเอาชนะเฟยโนดมา5ประตูต่อ1เลยค่ะถือว่าขาดลอยมากๆขณะที่กาลาตาซารายไปแพ้ให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนมา1ประตูต่อ3ค่ะส่วนเกมการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบาร์ซ่ามีคิวลงเตะเกมลีกนะคะลาลิก้าสเปนแล้วก็ชนะทีมเยือนเกตาเฟ่ 3-0 ทำให้ผลงานในลีกคว้าชัยรวด8นัดเลยค่ะมี24คะแนนเต็มยิงไป34ประตูเสียไป7ลูกเท่านั้นค่ะตอนนี้พวกเขานำเป็นจ่าฝูงลีกสเปนอยู่ฝากฝั่งกาตาซารายเกมล่าสุดในลีกตุรกีเล่นที่บ้านของตัวเองค่ะเอาชนะเหมือนกันนะคะชนะคาซิมซาปา3ประตูต่อ1ผ ลงานภาพรวมเตะไป7นัดชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้1มีอยู่16คะแนนค่ะส่วนสถิติทั้ง2ทีมก่อนเจอกันค่ำคืนนี้ค่ะทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็กาลาตาซารายนะคะเจอกันมา8นัดค่ะบาร์ซ่าผลงานดีกว่าชนะ5เสมอ2ขณะที่กาลาตาซารายชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะส่วนผลการแข่งขันนะคะคืนนี้ค่ะที่จะลงสนามนะคะก็กำลังจะลงสนามก็จะมีคู่ลองเจอกับ Sporting Lisbon ค่ะกำลังจะลงเตะแล้วนะคะส่วนคู่ตี2ค่ะนอกจากที่พรีวิวมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นซาบาเจอกับสโลวีเอียปรากนะคะแล้วก็มีกาลาตาซารายเจอกับบาร์เซโลนาก็ยังมีอาร์เซนอลเจอลิลค่ะแอตเลติโกมาดริดเจอแมนยูอินเตอร์มิลานเจอกับบรูซแอเบไลซิกพบกับ PSV ไอโฮเฟนไวกิ้งดวลกับบอยเยอร์มิวนิกแล้วก็บีเรียลเจอกับนาโปลีค่ะยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะเป็นฟุตบอลระดับเอเชีย AFC Champions League Elite นะคะเอสเตกาลจากอิหร่านบุกไปชนะอันการาฟา2ประตูต่อ1เก็บชัย2นัดรวดการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2ค่ะอันการาฟาเจ้าถิ่นกาตาร์เจอกับเอสเตกาลทีมจากอิหร่านนะคะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้37นาทียาซีอัลซานียิงไกลด้วยเท้าซ้ายสวยงามเลยทีเดียวค่ะเอสเตกาลจากอิหร่านนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นครึ่งหลังค่ะเปิดฉากได้นาที48เฟอร์เจนีซาซี่พังประตูให้กับอันการาฟาเจ้าถิ่นกาตาร์ตามตีเสมอ 1-1 ค่ะก่อนที่นาที60พอสไซส์กูเดซียิงไกลให้กับเอสเตกาลบุกไปชนะอันการาฟา2ประตูต่อ1เพิ่มสถิติเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มส่วนอันการาฟาแพ้2นัดรวดค่ะส่วน AFC Champions League Elite รอบลีกเฟสภาคตะวันตกนัดที่2อีก1คู่ค่ะเป็นการเจอกันระหว่างอันนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียในเสื้อสีเหลืองนะคะนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดค่ะอดีตซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเจอกับ PFC Netfree จากคาซัคสถานครึ่งแรกเจ้าบ้านอันนาเซอร์ได้จังหวะขึ้นนำไปก่อนนะคะผลงานของอันเจโรค่ะยิงนาที33ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ค่ะได้ใจกองเชียร์ลั่นสนามเลยและจังหวะนาที42คริสเตียโนโรนัลโดค่ะกลับตัวยิงอันนาเซอร์นำห่าง 2-0 ค่ะเดี๋ยวดูช็อตภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งค่ะได้โอกาสแล้วก็ตวัดแล้วยิงด้วยเท้าขวามุมแคบเข้าไปก่อนหมดครึ่งแรก1นาทีเท่านั้นค่ะแฟนบอลทีมเยือนเนชิดีใจแล้วนะคะแต่ว่าเฮเกอร์ค่ะเพราะว่ามาคัตฟอสมงพังประตูเข้าไปผู้ตัดสินเขาไปเช็คภาพช้าให้เป็นลูกล้ำหน้าค่ะส่วนเครื่องหลังนาที51เนตฟรีมายิงประตูได้จากอริเชอร์โอดิลอฟตัวสำรองนะคะไล่มาเป็น 1-2 ถัดมา10นาทีทีมเยือนต้องเหลือ10คนค่ะเมื่ออิครอมยอนอาริบาเยฟไปทำฟาวโดนใบแดงไล่ออกจากสนามค่ะนี่ค่ะสกัดรุนแรงค่ะโดนใบแดงจากนั้นเจ้าบ้านอันนาเซอร์ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นก็โหมบุกหนักค่ะก่อนมาได้ประตูปิดท้ายจังหวะความผิดพลาดของอันวาจอนกูฟูรอฟกองหลังของทีมเยือนเนชชินะคะสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจบเกมอันนาเซอร์เปิดบ้านชนะไป 3-1 ค่ะเก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วน PFC เนชชิแพ้เป็นนัดแรกมีอยู่3คะแนนเท่ากันค่ะส่วนการแข่งขันคู่ระหว่าง Air Force Club จากอิรักนะคะทีมอันดับท้ายของ League Stage เปิดบ้านเจอในโซน League Face ภาคตะวันตกนัดที่2พบกับอันอินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทีมจ่าฝูงของตารางค่ะมาในเสื้อสีเหลืองค่ะเล่นใน9นาทีค่ะอันอินทักทายก่อนนะจังหวะยิงไกลของมาเทียสแต่ว่าผู้รักษาประตูนั้นเซฟเอาไว้ได้ค่ะต่อด้วยนาที13บริคันโดโรเมโรยิงให้ทีมเยือนอันอินค่ะได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วค่ะนี่ค่ะมาในเหมือนชุดสีทองเลยก็ว่าได้ค่ะถัดมาอีก5นาทีซาอิดอันโรซานของแอร์ฟอร์สค่ะสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองทีมเยือนอันอินหนีห่างเป็น 2-0 แล้วค่ะก่อนที่ทีมเยือนอันอินค่ะมาฟอร์มดุเลยนะคะบวกเพิ่มอีก2ประตูรวดจากฮุสซินราฮิมีคนเดียวยิง2ประตูค่ะนาที23และต่อด้วยลูกที่2ให้กับตัวเองนาที43ค่ะจบครึ่งแรกอัลอินนำห่างถึง4ประตูต่อ0จากนั้นครึ่งหลังเจ้าบ้านแอร์ฟอร์ดคลับค่ะมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งนะคะกระทั่งนาที84ได้จุดโทษค่ะจากจังหวะแฮนด์บอลจาวาร์ดรับหน้าที่สังหารแต่ว่ายิงชนคานไปอย่างน่าเสียดายก่อนหมดเวลา1นาทีแอร์ฟอร์ดคลับทวงประตูได้1ลูกค่ะจังหวะที่โมฮัมเหม็ดจาวาร์ดนะคะ เป็นคนยิงตุงตะข่ายแต่ว่าจบเกมอันอินบุกมาถล่มแอร์ฟอร์สคลับไป4-1ค่ะเก็บชัย2 นัดติดมี6 คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงส่วนแอร์ฟอร์สคลับแพ้2 นัดติดยังไม่มีคะแนนค่ะดูวงการเทนนิสกันบ้างค่ะคาร์ลอสอัลคาราซนักขวดมือ3ของโลกจากสเปนน่าเสียดายค่ะตกรอบ32 คนสุดท้ายรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ค่ะการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Master รายการใหญ่ระดับ 1,000 ในศึกเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่เมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะพาไปดูชายเดี่ยวรอบ32 คนสุดท้ายคาร์ลอสอัลคาราซนักหวดวัย23 ปีจากสเปนมือ2ของรายการดีกรีแชมป์ ATP ทัวร์มากถึง27 รายการค่ะเจอกับชิซูเบิร์กวัย27 ปีจากเบลเยียมได้แชมป์มา1 รายการนะคะสถิติ2คนเจอกันก่อนหน้านี้ครั้งเดียวค่ะเป็นอัลคาราซชนะ2เซตรวดเลยในรอบ16คนที่กรุงโตเกียวเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าแมตช์นี้ปรากฏว่าเป็นซิซูเบิร์กค่ะมือ39ของโลกเอาชนะอัลคาราซมือ3ของโลกไป2-0เซตล้างตาได้สำเร็จนะคะด้วยสกอร์7-5 7-6ไทยเบรก7-4ใช้เวลาไป2ชั่วโมงค่ะซิซูเบิร์กเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับทอมมี่พอลจากสหรัฐมือ15ของรายการโดยความพ่ายแพ้ของอัลคาราซคราวนี้ส่งผลให้เอเล็กซานเดอร์ซเวเรฟการันตีจบปีในซีซั่น2026ด้วยตำแหน่งมือ1ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็นนักเทนนิสชายชาวเยอรมนีคนแรกนะคะที่ทำได้สำเร็จด้วยค่ะส่วนการแข่งขันอีกคู่หนึ่งค่ะรอบ32คนสุดท้ายนะคะเฟรริกอัลเชอร์อาริเซเม่วัย26ปีจากแคนาดามือ4ของรายการมีดีกรีเป็นแชมป์ ATP ทัวร์9อีเวนต์ค่ะเจอกับพาโบคาริโนบุสตาจอมเก๋าวัย35ปีจากสเปนแชมป์ ATP ทัวร์7รายการปรากฏว่าเฟรริกอาริเซเม่มือ5ของโลกค่ะเสิร์ฟได้ดีกว่าแล้วก็ฟาดวินเนอร์ไปมากถึง37ลูกนะคะเอาชนะพาโบคาริโนบุสตามือ65ของโลก2-1เซตค่ะสกอร์6-3 4-6 6-1คู่นี้ดวลกัน2ชั่วโมงค่ะนักหวดจากแคนาดาแชมป์1รายการในปีนี้ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายจะไปเจอกับแคสเปอร์รูสมือจากนอร์เวย์นะคะเป็นมือ20ของรายการแล้วก็มือ24ของโลกค่ะทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากนะคะทั้ง2ท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพครอบครัวเสือโคร่งไซบีเรียซึ่งประกอบด้วยแม่เสือโคร่งพร้อมกับลูกน้อยอีก5ตัวที่กล้องอินฟราเรดสามารถจับภาพไว้ได้ขณะที่กำลังเดินย่างกรายอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเสือโคร่งและเสือดาวแห่งจีนตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
4: ลากันไปด้วยภาพนี้นะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวภาคดึก NBT ค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: พวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นเนี่ยเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
6: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดงความคิด
4: นั่นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บๆ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้า

0: ที่
1: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
2: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
2: ฮะ
4: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได้
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
7: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
10: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
4: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
10: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
4: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน้น
4: โน้นโน
1: ้
4: นโน
10: ้
4: น
10: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
11: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้งสองตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: ข้าจะตกแล้วชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
11: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
11: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
10: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
6: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
9: จริงเหรอ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
9: รับคำสั่งประจำการขอรับจุดใ
3: ดเอาละไปกันเถอะ
1: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: อ๋อพวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
11: ว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
11: เฮ้ยนี่เจ้าหยิบเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
10: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
13: ลับๆหล่อไหมล่ะ พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
13: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
11: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
13: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: ก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
10: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
13: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
13: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
13: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
14: อยากรู้เจ้าครับ
13: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
11: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
11: อยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
10: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
10: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
9: อย่างนี้นี่เอง
13: ก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย่ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
13: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
1: อย่างนี้นี่เอง
11: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
13: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
1: บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
13: ๋อท่านนามารูปไง

นี่เป็นยุครุ่งโรจน์ของไดโนเสาร์ยุคที่ไม่มีสัตว์อื่นใดกล้ามาเหยียบในโลกของผู้ล่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไดโนเสาร์ตัวเท่าทีเร็กซ์เดินอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดนั่นคือที่เราเคยคิดปัจจุบันแวดวงวิทยาศาสตร์กำลังตื่นเต้นกับร่องรอยของจระเข้โบราณแสนประหลาดที่อยู่ในยุคเดียวกับไดโนเสาร์และบางตัวกินไดโนเสาร์ด้วยแต่สิ่งมีชีวิตที่แสนประหลาดและน่ากลัวนี้มีหน้าตาเคลื่อนไหวและล่าอย่างไรมาร่วมขบวนไปกับนักวิทยาศาสตร์และจิตรกรที่กำลังสร้างโลกที่สาบสูญขึ้นใหม่อีกครั้งตอนที่จระเข้เคยกินไดโนเสาร์

จระเข้อสูรช่วง65ล้านปีที่แล้วที่ยักษ์ใหญ่อย่างทีเร็กซ์ยังเดินอยู่ในโลกญาติที่บินได้ของมันเทอโรซอร์ยังร่อนในกระแสลมและญาติสัตว์ประหลาดในน้ำครองพื้นที่มหาสมุทรแต่ยุคของสัตว์เลื้อยคลานที่ยิ่งใหญ่นี้กำลังจบแล้วพวกมันโดนกวาดล้างไปเมื่อความตายมาเยือนจากฟ้า

0: ื่อสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของยุคนี้จากไปสัตว์เลื้อยคลานที่ซ่อนเงาอยู่ก็ย่างไกลลงแม่น้ำและบ่อน้ำและฝังตัวอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลบางอย่างพวกมันรอดจากโลกที่มืดมิดและเต็มไปด้วยสารพิษพวกมันอาจจะกลั้นหายใจในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพิษและอยู่รอดด้วยการไม่กินอะไรเลยได้นานหลายเดือนหรือหลายปีเมื่อฝันร้ายสิ้นสุดลงสัตว์เลื้อยคลานสุดสยองของแท้ก็ผุดจากน้ำมันคือจระเข้ปัจจุบันนี้มีจระเข้23สปีชีส์ที่หลอกหลอนในผืนน้ำทั่วโลกบางพันมีกรามที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดานักล่าของยุคนี้นอกเหนือจากการเป็นฟอสซิลมีชีวิตพวกมันยังเป็นสัตว์ที่ประสบความสำเร็จในการอาศัยอยู่ในโลกใบนี้อีกด้วยพวกมันทำได้อย่างไรอะไรที่ช่วยให้มันเป็นนักเอาตัวรอดสุดแกร่งแบบนี้จระเข้เป็นสิ่งที่ดร.พอล ซิริโน่นักบรรพชีวินวิทยาไม่คาดคิดว่าจะเจอเลยตอนที่เขาเดินทางสู่ซาฮาราเมื่อ15ปีที่แล้วเขาเป็นผู้ค้นพบไดโนเสาร์จำนวนมากแต่แล้วเขาก็สะดุดกับสิ่งที่คาดไม่ถึงจระเข้ที่ใหญ่เท่ากับทีเรส
1: ก็ผมเดินทางมาที่ซาฮาราแน่นอนว่าเพื่อหาไดโนเสาร์แต่ว่าเศษกระดูกชิ้นแรกที่พบนั้น

0: เป็นของจระเข้ขนาดยักษ์ที่ต่อมาเราเรียกว่าซูเปอร์เค
1: ซูเปอร์เคมีชื่อวิทยาศาสตร์คือซาคอร์ซูคัสอิมเพอร์เตอร์ตัวยาว12เมตรหนัก10ตันเป็นปีศาจที่มีชีวิตเมื่อ100ล้านปีที่แล้วแค่หัวของมันก็ยาวเท่าความสูงของพ่อแล้ว
0: กะโหลกใหญ่เท่าตัวคุณเลย
1: แต่สิ่งที่พอสนใจมากคือฟันของมัน
0: เศษของฟันที่ใช้เคี้ยวเนี่ยเอาเรื่องเลยฟันอ้วนหนานี้ไม่สบกันด้วยซ้ำตอนที่ปลาอยู่ในปากมันเป็นฟันรูปตะขอขนาดใหญ่ที่ใช้เกี่ยวขาหรือว่าคอของไดโนเสาร์แล้วก็ดึงมันลงน้ำเราเริ่มจะรู้แล้วว่านี่เป็นผู้ล่าไดโนเสาร์ที่แอบซ่อนอยู่นะครับ
1: จระเข้ที่กินไดโนเสาร์นี่แค่เริ่มเรื่องนะพอย้อนกลับไปที่ซาฮาราหลายครั้ง
0: จากนั้นเราก็พบญาติของซูเปอร์เคและญาติอื่นๆและอยู่ๆเราก็พบกับแหล่งรวมสัตว์ประหลาดของแท้
1: ญาติของซูเปอร์เคนั้นตัวไม่ใหญ่เท่าแต่พวกมันก็น่าทึ่งจริงๆบางตัวเหมือนเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาพบกรามจระเข้ที่ยาวและเรียวมากตอนแรกพอคิดว่าเป็นปากของไดโนเสาร์บินได้ชื่อเทอโรซอและยังพบจระเข้ตัวเล็กที่มีปากเป็ดและจมูกพินอคคิโอและยังมีจระเข้ขนาดใหญ่ที่มีเขามีเขี้ยว3ชุดที่เหมือนออกแบบอย่างดีเพื่อกินไดโนเสาร์
0: ผมเริ่มรู้แล้วว่าจริงแล้วเราค้นพบสปีชีส์ใหม่ราวครึ่งโหลและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราพบในซาฮาราคือโลกของจระเข้ที่เราไม่เคยรู้เลยก่อนที่เราจะมาที่นี
1: ่พอตระหนักได้ว่าเขากำลังเปิดเผยดินแดนของจระเข้ที่สาบสูญที่ไม่ได้แอบซ่อนแต่แข่งขันและรุกล้ำดินแดนของไดโนเสาร์และไดโนเสาร์อาจจะกลัวพวกมันได้ซ้ำ <No. S 1> เขาเริ่มต้นภารกิจเพื่อฟื้นคืนจระเข้เหล่านี้เขารวบรวมทีมแกะรอยเพื่อสร้างโลกที่สาบสูญไปแล้วดร.ฮันส์ลอสันอยู่กับพอลในตอนที่พวกเขาเจอซากของจระเข้ที่กระจัดกระจายบนพื้นทราย
2: ที่นี่มีความหลากหลายของจระเข้ทั้งโครงของร่างกายรูปร่างที่เราไม่เคยพบที่อื่นมาก่อน
1: ฮันส์เชี่ยวชาญด้านสมองเขากำลังจะใช้ซีทีสแกนตรวจกะโหลกจระเข้พันประหลาดของพอเขาหวังว่าจะพบเงื่อนงำว่าสมองของมันทำงานอย่างไรพอยังเชิญไทเลอร์คิวเลอร์อดีตจิตรกรงานสเปเชียลเอฟเฟคไทเลอร์ทำงานในห้องแลบของพอมา8ปีแล้วเขาผสมศิลปะนิติเวชและชีววิทยาเพื่อคืนชีพชีวิตที่ตายไปนานแล้วเขาและจิตรกรสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์เอรินฟิชเชอร์ใช้เวลาอีก 2-3 เดือนในการคืนโฉมหน้าสิ่งมีชีวิตแสนประหลาดของพอในที่สุดพอก็ถึงเวลาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยพอเชื่อว่าฟอสซิลเหล่านี้เป็นสัตว์เลือดเย็นอาศัยในน้ำแบบเดียวกับจระเข้แต่ปัญหาคือฟอสซิลเกือบทั้งหมดของพอนั้นมีลักษณะของสัตว์ที่ปราดเปรียวและดูแล้วเป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่จระเข้เลือดเย็นอย่างเช่นตัวอย่างที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีที่เขาเรียกว่าจระเข้เป็ดมันมีปากแบนและจมูกเหมือนพินอคคิโอที่ว่าประหลาดแล้วแต่ขาของมันนั้นประหลาดกว่ามากเป็นขาคล่องแคล่วที่เหมาะกับสัตว์ที่ใช้ขายืนตั้งตรง
0: จระเข้ขายาวจะมีหน้าตาอย่างไรมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจริงๆน่ะเหรอมันจะเดินท่าไหนจระเข้ที่วิ่งเร็วปรือมันเป็นอย่างไรกัน
1: และไม่ใช่แค่พันเล็กเท่านั้นที่ว่องไวพอเชื่อว่าจระเข้หมูป่าที่ยาว6เมตรมีเขี้ยว3ชั้นที่น่าสะพรึงนั้นก็ว่องไวเช่นกันมันเป็นสัตว์ล่าเนื้อขนาดใหญ่ที่ทั้งหัวและปากนั้นถูกสร้างสรรค์มาเพื่อการฉีกเนื้อโดยเฉพาะเนื้อที่ว่าคือเนื้อไดโนเสาร์ที่อาศัยบนพื้นดิน ชคดีที่โลกยังเหลือที่แห่งหนึ่งซึ่งจระเข้นั้นยังคงความลึกลับทั้งบนบกและในน้ำที่อาจจะเป็นกุญแจไขปริศนาของจระเข้ว่องไวที่ว่าประเทศออสเตรเลียหลายแห่งในโลกจระเข้นั้นถูกล่าจนใกล้สูญพันธุ์ช่วงทศวรรษที่1970ออสเตรเลียตัดสินใจที่อนุรักษ์จระเข้ที่เหลืออยู่ไม่มากและทำได้สำเร็จ
0: ผมมาที่ออสเตรเลียเพราะว่าคุณจะได้เจอชีวิตที่สุดขั้วในที่แห่งเดียวมีจระเข้พันหนึ่งคือพันน้ำเค็มที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตในน้ำและบริเวณรอบๆมันปรับตัวดีมากคุณจะพบสัตว์น้ำจืดเช่นกันแต่พวกมันปรับตัวที่จะอยู่บนบกมากกว่า
1: ออสเตรเลียยังเป็นบ้านของดร.อดัมบริตันนักสัตววิทยาชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้เขาแปลกใจกับจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่พอพบมากรวมถึงอะไรคือสิ่งที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องสันนิษฐานเลยว่าไดโนเสาร์สู้มันได้ไหมเพราะจระเข้เหนือกว่าเยอะผมคิดว่าเราควรจะเริ่มจากความจริงว่าไดโนเสาร์นั้นระวังจระเข้อยู่มากๆและจระเข้เป็นนักล่าไดโนเสาร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆผมหวังว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากจระเข้ปัจจุบันและประยุกต์ใช้กับจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
1: เพื่อช่วยให้พอเข้าใจว่าฟอสซิลของเขาเคลื่อนไหวอย่างไรอดัมจัดแจงภารกิจในการตามล่าจระเข้จระเข้น้ำเข็มนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่พอจะรู้ได้ถึงพลังของจระเข้กินไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ซุปเปอร์เคและจระเข้หมูป่าพอต้องการเข้าใจในสิ่งที่ฟอสซิลบอกเขาไม่ได้นั่นคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและพละกำลังที่น่าพรั่นพรึง
0: ผมกำลังทำงานอยู่กับฟอสซิลและนี่เป็นโอกาสที่ผมจะได้เห็นสรีระที่ผมศึกษาในห้องทดลองว่าสรีระของกระดูกนั้นเคลื่อนไหวในจระเข้เป็นอย่างไรเอาเป็นไงบ้างจะมาได้หรือเปล่าท้องกรามเดียวดีกว่าทั้งคู่แหละครับในช่วงเวลาที่จับจระเข้คุณจะเบิกตาโพรงด้วยความประหลาดใจในกำลังกล้ามเนื้อของจระเข้น้ำเค็มแล้วคุณจะสงสัยว่าสัตว์ในอดีตอย่างเช่นซูเปอร์เค้นั้นจะมีพละกำลังมากมายเพียงใดกันนี่เป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสและเห็นมันด้วยตาถึงจะเป็นเวอร์ชั่นเล็กกว่าก็ตามนะครับเอาละได้แล้ว
1: เมื่อจับจระเข้ขึ้นเรือพวกเขาจะเก็บข้อมูลสถิติของร่างกายมันและทำรอยบากไว้เป็นเอกลักษณ์ที่หาง
2: ได้มาแล้วนี่ไงตัวอย่างชิ้นเนื้อของจระเข
0: ้ดีเหมือนบางคนจับมันแน่นไปหน่อยอ
2: ่ะนี่ยายรักจระเข้หรือไง
0: เอาละ1 2 3อึ๊บเอาเบาๆนะเบาๆค่อยๆเอาละโยนเลย
2: วู้เขาว่ายไปแล้วเขาไม่กลับมาหาเราแน่ๆเลย
0: คงไม่ได้เจออีกแล้ว
1: จระเข้น้ำเค็มล่าสัตว์จากในน้ำมากที่สุดถ้าเทียบกับพันธุ์อื่นๆซุปเปอร์เค้อาจจะยิ่งยึดกับแม่น้ำกว่านั้น
0: ซุปเปอร์เค้นั้นตัวใหญ่และหนักมากจนมันกระโดดด้วยตัวมันเองไม่ได้ถ้าไม่อาศัยความเร็วจากการพุ่งตัวจากน้ำมันตัวหนักไปที่จะล่าเหยื่อบนดินแต่ถ้ากรามมันคว้าไดโนเสาร์ที่อยู่ใกล้ๆชายฝั่งได้เหยื่อตัวนั้นก็ไม่รอด
1: การเข้าใจว่าซุปเปอร์เค้ล่าเหยื่ออย่างไรกลายเป็นเรื่องง่ายต้องขอบคุณที่มันคล้ายกับจระเข้พันน้ำเค็มตอนนี้พอกำลังคิดถึงจระเข้ที่เจ้าปัญหากว่าตัวที่เหมือนจะอยู่บนดินและวิ่งได้ไวจระเข้ที่ปราดเปรียวนั้นรวมถึงจระเข้หมูป่าผู้ล่าไดโนเสาร์ด้วยโชคดีที่มีจระเข้พันหนึ่งในออสเตรเลีย ที่ร่างกายของมันนั้นคงเหลือรูปแบบในอดีตไว้และวิธีการใช้ชีวิตของมันอาจจะเป็นกุญแจที่ไขปริศนาฟอสซิลที่น่าฉงนของเขาก็ได้พอได้ยินเกี่ยวกับจระเข้ออสเตรเลียที่ปราดเปรียวเขาตื่นเต้นที่จะถ่ายภาพมันด้วยกล้องความเร็วสูงเพื่อที่จะใช้พวกมันในการจินตนาการถึงจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว
2: มันไง
0: ว้าว
2: พวกมันอยู่ตรงนั้นล่ะ
0: เยอะเลยนะเนี่ย
1: ในทะเลสาบที่ฟาร์มจระเข้ดาวินมีจระเข้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มเดินสวนไปมาพันน้ำเค็มนั้นมีชื่อเสียงกว่าเพราะมันกินมนุษย์เป็นอาหารด้วยเช่นเดียวกับพันน้ำเค็มพันน้ำจืดใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำแต่มันมีความสามารถในการวิ่งบนบกอย่างรวดเร็ว
0: ด้วยดูเจ๋งแน
2: ่ที่เราต้องลองทำคือจับพันน้ำจืดให้ได้มันไม่ง่ายเลยล่ะแล้วจากนั้นเราจะปล่อยให้มันวิ่งกลับลงน้ำนั่นจะทำให้คุณประทับใจแน่เลย
0: ผมแทบรอไม่ไหวแล้ว
2: อยากรู้คือคุณจะคิดว่าจระเข้โบราณของคุณเคลื่อนที่แบบนี้ไหมใช่ไหม
1: จระเข้น้ำจืดนั้นเป็นโอกาสดีของพอในการหาคำตอบของปริศนาเกี่ยวกับจระเข้ที่วิ่งได้จระเข้ส่วนใหญ่มักจะอุ้ยอ้ายตอนอยู่บนดินเคลื่อนที่ด้วยการถลายพุ่งไปแต่จระเข้น้ำจืดเดินแบบยกตัวสูงจากพื้นเพื่อที่จะหลีกพื้นดินที่หยาบและแข็งแต่ด้วยแรงจูงใจที่มากพอมันก็วิ่งได้เหมือนกันการจับจระเข้นั้นไม่ใช่งานง่ายเลย
0: คงเป็นภาพที่น่าดูมากและอาจจะใช้วิเคราะห์เงื่อนงำว่าจระเข้ในอดีตนั้นเคลื่อนไหวอย่างไร
1: จระเข้ตัวนี้ไม่ได้เกิดเมื่อวาน
2: ใช่เราทำพลาดแล
1: ้
2: ว
1: แต่ก็มีบางตัวที่ใช่
2: มันตัวเล็กกว่าที่เราคิดแต่ก็
1: อดัมเจอนักแสดงแทนชั่วคราว
2: ตัวนี้ปราดเปรียวอยู
1: ่ลูกจระเข
0: ้แล้วหนุ่มน้อยตัวนี้วิ่งเก่งหรือเปล่า
2: แน่นอนพอออกจากไข่ปังมันพุ่งตกลงน้ำเลย
0: เอาละเราจะวางมันลงแล้ว
2: แค่วางมันไว้หนึ่งสองสามโอ้ดูสิ
1: เด็กน้อยพุ่งไปอย่างเริงร่าเราได้เห็นคำใบ้ของความเร็วและความไวของบรรพบุรุษของพวกมัน
2: จับได้แล
0: ้
2: ว
0: ได้แล้วเหรอเยี่ยมเลย
2: โอ้เฉียวเฉียดเลยล่ะโอ้คุณต้องดูแลนักวิ่งดีกว่านี้นะจริงๆผมรู้ล่วงหน้านะ
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ออกนอก
0: ลู่เลย
2: แต่คุณเห็นแล้วว่ามันวิ่งเร็วมากเร็วกว่าเราอีกอะใช่ไหม
0: ใช่เร็วมาก
1: ๆวันต่อมาพวกเขาหาตัวใหญ่กว่าเดิมมีจระเข้น้ำจืดรอพวกเขาอยู่ในที่กับดักด้านหลังของทะเลสาบ

0: จระเข้ไม่มีวันรู้ว่าที่ทำนี้เพื่อประโยชน์แก่วิทยาศาสตร์ให้เราเข้าใจบรรพบุรุษของพวกมันมากขึ้น
1: มันออกจากที่นี่ก่อนนะ ดูเหมือนมันจะไม่พอใจนิดหน่อยที่ลากมันออกมาจากสระเนี่ย
2: ใช่พร้อมไหม
1: โอเค
2: ผมช่วยนะ
1: 3 2 1ให้เวลาเขาแป๊บนึงไปแล้ว
2: ว้าวดูเขาวิ่งสิ
1: ว้าวพุ่งลงน้ำเลยคุณเห็นหรือเปล่าคุณเห็นไหมมันวิ่งเก่งเชียวละ
0: ตอนอยู่บนดินจระเข้น้ำจืดใช้การกระโดดขึ้นลงแบบเดียวกับการใช้ขาของสัตว์บกแต่เมื่อมันลงน้ำทุกอย่างก็

0: เปลี่ยนมันกลับไปใช้หางที่สายด้านข้างแบบสัตว์น้ำสำหรับพอแล้วนี่เป็นความลับใหญ่ที่ถูกเปิดเผย
1: มีช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าผมเข้าใจชัดขึ้นเราได้เห็นช่วงสำคัญตอนที่มันเปลี่ยนจากสัตว์บกที่กระโดดขึ้นลงกลายเป็นสัตว์น้ำที่สายหางด้านข้างตอนที่ลงน้ำและนั่นเป็นช่วงที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมว่าผมเข้าใจจระเข้เป็นครั้งแรกนะครับ
0: ตอนนี้พอนึกภาพจระเข้เป็ดหลุดและวิ่งออกจากฟอสซิลออกแล้วและเขายังเข้าใจแล้วว่าจระเข้ปราดเปรียวอื่นๆนั้นเดินไปมาอย่างไรแต่บางทีภาพที่น่าตะลึงที่สุดที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างคือภาพของนักล่าไดโนเสาร์ที่คล่องแคล่วว่องไวทั้งบนบกและในน้ำที่เพิ่มความน่ากลัวให้จระเข้หมูป่าเป็นสองเท่า
1: พวกมันวิ่งไล่ไดโนเสาร์อย่างรวดเร็วและจากนั้นก็หันกลับแล้วก็พุ่งดิ่งลงน้ำแล้วก็ว่ายไปเหมือนจระเข้น้ำจืดผมคิดว่านั่นคือเบื้องหลังความสำเร็จของจระเข้
0: เมื่อพอพบแรงบันดาลใจจากจระเข้ตัวเป็นๆจิตกรนิติเวชที่ชิคาโกของเขากำลังทำให้ฟอสซิลเป็นรูปเป็นร่างไทเลอร์และเอรินเริ่มจากหัวซึ่งเป็นส่วนที่ยังอยู่ในสภาพดีและให้ข้อมูลมากที่สุดของสัตว์จระเข้เป็ดกำลังเป็นรูปเป็นร่างจากหัวจรดหางตั้งแต่จมูกปินอคคิโอและขาที่ไม่เหมือนจระเข้เลยเพราะพอเขามีฟอสซิลโครงกระดูกของจระเข้เป็ดที่สมบูรณ์มากมันจึงเป็นตัวละครสำคัญในการเข้าใจว่าสัตว์นี้เคลื่อนไหวบนดินอย่างไรพวกเขาสร้างหุ่นที่ยืดหยุ่นที่พอจะปรับเปลี่ยนท่าและประยุกต์กับบทเรียนระบำจระเข้ที่เพิ่งเรียนจากจระเข้น้ำจืดได้ส่วนจระเข้ตัวอื่นๆพวกเขาจะสร้างร่างกายของมันในคอมพิวเตอร์เขาลอกโมเดลจากรูปหล่อและสแกนรูปความละเอียดสูงเพื่อพร้อมในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตร์กลับมาที่ออสเตรเลียพอต้องศึกษาจระเข้ยุคปัจจุบันให้ละเอียดขึ้นหากเขาอยากสร้างโลกของจระเข้โบราณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งรวมถึงเข้าใจว่าทำไมผู้อยู่รอดสุดแกร่งนี้ถึงรอดตัวไม่เหมือนไดโนเสาร์เขาต้องเห็นจระเข้จากภายในผู้ช่วยหนุ่มดึงจระเข้ขึ้นจากทะเลดาร์วินฮาร์เบอร์จระเข้หนุ่มและน่าจะก้าวร้าวนี้อาจจะเป็นอันตรายกับมนุษย์ที่นี่มันถูกจับกดลงเพื่อใช้ในการผ่าตัดตอนนี้พอได้ร่วมการผ่าตัดหนึ่งในจระเข้พันธุ์ที่อันตรายที่สุดในปัจจุบันจระเข้ที่ยังกินเนื้อมนุษย์และการฆ่าอย่างระห่ำของมันนั้นเป็นคำบอกใบ้เดียวของจระเข้โบราณนักกิน
1: เอาละโอเคโอเค
0: ที่ห้องทดลองสัตว์เมืองดาร์วินพอและอดัมเตรียมตัวที่จะผ่าตัดจระเข้เพื่อตรวจสอบ
2: ฮายเอาเลือดมาทางนี้หน่อย
1: โอเค
0: กับจระเข้โบราณแล้ว okay. พอมีแค่ฟอสซิลเท่านั้นการผ่าตัดจระเข้ยุคปัจจุบันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาร่างกายของกระดูกอายุ100ล้านปี
1: โชคดีจังที่ได้สัมผัสจระเข้ผมชอบจับตัวมันเป็นเพราะว่าฟอสซิลไม่ได้ตอบสนองแบบนี้มันน่าปลื้มจริงครับที่มันปรับตัวมาได้งดงามแบบนี้มาในเวลา200ล้านปีกลายเป็นเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ทั้งในน้ำบนบกและในทะเลด้วยนะครับ
0: พวกเขาเริ่มจากที่หัวส่วนที่คนคุ้นเคยและหวาดกลัวที่สุดของสรีระจระเข้
2: เรื่องราวของจระเข้เกิดขึ้นที่นี่หรือจะพูดให้ถูกคือเป็นที่สุดท้ายที่อาหารของมันได้เห็น
1: รู้ไหมสิ่งแรกที่ผมเห็นคือคอของมันกว้างมาก

0: นี่แค่เอาไว้กลืนนะผมคิดว่ามันใหญ่มากเลยอ่ะเห็นไหม
1: ใช่ผมด้วย
0: ใหญ่จริงๆนะครับเนี่ย
2: หัวและคอนั้นออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อการฉีกและกลืนเหยื
1: ่อผมคิดว่าบางคนจินตนาการว่าจระเข้น้ำเค็มยักษ์กลืนคนได้ทั้งตัวเลย
0: อ่าฮะ
1: แต่มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่จระเข้ขนาด18ฟุตจะกลืนคนขนาดคุณและผมแต่สิ่งที่จระเข้ทำคือมันฉีกขาและหัวแล้วก็ส่วนอื่นๆออกให้พอดีกับคอของมันดังนั้นความสามารถในการเหวี่ยงหัวและก็ฉีกเนื้อเป็นชิ้นๆนั้นสำคัญต่อจระเข้ในการกินเหยื่อตัวใหญ่กว่า
2: จระเข้หมูป่านั้นล่าเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่าแน่นอนและหัวของมันสวมใส่ด้วยอาวุธที่ร้ายแรงทีเดียวไม่ใช่แค่เขี้ยว3ชุดขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงจมูกหุ้มเกราะขนาดยักษ์ด้วยพอคิดว่ามันจะทั้งฟาดทั้งฉีกไดโนเสาร์ผู้เคราะห์ร้ายที่เดินผ่านมาจระเข้หมูป่ายังล่าด้วยการซุ่มโจมตีจากในน้ำซุปเปอร์เคก็เช่นกันเพราะมันหนักถึง10ตันเกินกว่าจะวิ่งบนพื้นมันเลยต้องใช้แต่วิธีนี้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนสัตว์ด้วยความเร็วเพื่อการล่าคือหางที่ทรงพลัง
1: คุณคงเห็นครึ่งหนึ่งของตัวจระเข้นั้นเหมือนเป็นมอเตอร์เลยจระเข้เลยถลาตัวเองไปข้างหน้าได้ในระยะสั้นๆเร็ว4เมตรต่อวินาทีหรือเกือบ10ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมาก
2: หางของมันดีดจระเข้ได้สูงกระทั่งขึ้นไปจับนกและเหยื่อที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้นอกจากนี้หางยังพาจระเข้ว่ายไปยังเส้นทางที่น่าอัศจรรย์ที่สิ่งมีชีวิตบนโลกจะทำได้เราพบเห็นมันอยู่ห่างจากฝั่ง900กิโลเมตรท้องทะเลเต็มไปด้วยเพลียงและมันยังดำน้ำโดยไม่ต้องหายใจกว่าชั่วโมงร่างกายของจระเข้นั้นระบบหัวใจและปอดทรงพลังแตกต่างจากสัตว์อื่นๆสิ่งนี้มีประโยชน์มากเมื่อทั้งโลกเกิดมหันตภัย
1: คุณไม่จำเป็นต้องผ่าตามรอยซิกแซก
2: เมื่ออดัมได้ผ่าปอดดูเขาขอให้พอเป่าลมเพื่อให้ปอดพองออก
0: คุณบอกผมว่าผมเป่าปอดได้จริงๆเหรอ
1: ทำอะไรก็ได้อย่าดูก็พอ ลองเป่าปอดจระเข้สิ
0: อวัยวะภายในของจระเข้น่าจะไม่เปลี่ยนมาหลายล้านปีแล้วเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากอ่ะสโคสุดๆที่หนัก 7-8 ตันต้องลอยน้ำได้
1: ใช่
0: แล้วมันก็ต้องทำให้ปอดมันพองได้แบบนี้ด้วยใช้ลมหมดปอดเลยปอดมันใหญ่เกือบเท่าปอดผมเลย
1: น่าทึ่งใช่ไหมล่ะ
0: น่าทึ่งมากครับผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยมันน่าทึ่งมากๆ
1: จระเข้พวกนี้ตอนที่มันอยู่ในน้ำมันก็ลอยตัวแล้วถ้ามันต้องการดำน้ำมันก็แค
0: ่ปล่อยลม
1: ปล่อยลมพอไล่ลมแล้วมันก็ดำน้ำได
0: ้น่าทึ่งมาก
1: จระเข้ควบคุมทุ่นส่วนตัวปอดมันอยู่ในน้ำได้ดีมาก
2: จระเข้บีบปอดในตัวของมันเพื่อดำน้ำและผุดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยขาเลย
0: ผมไม่คิดว่าจะมีสัตว์ไหนสู้มันได้มันมีพรสวรรค์ในการใช้ชีวิตทั้งในน้ำและบนบกมากๆเลยนะครับอัศจรรย์จริง
2: ๆและถึงเวลาที่จะดูหัวใจของมันแล้ว
1: โอ้มันแข็งแรงทีเดียว
0: คุณไม่มีทางเข้าใจจระเข้เลยจนกว่าคุณจะผ่ามันและดูมันแบบนี้มันน่าทึ่งมากๆเลย
1: เอาละนี่ไงหัวใจจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานประเภทเดียวที่มีหัวใจ4ห้อง
2: หัวใจ4ห้องพบได้ในนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนในสัตว์เลือดเย็นมีแค่ในจระเข้เท่านั้นระบบหัวใจนี้มีประสิทธิภาพที่สุดที่ทำให้ออกซิเจนในเลือดไหลเวียนในปริมาณมากแต่หัวใจของจระเข้ซับซ้อนยิ่งกว่านั้น
1: แต่สิ่งหนึ่งที่พิเศษจริงๆคือจระเข้สั่งการวาล์วทั้งสองในหัวใจของมันเองด้วยตอนที่จระเข้ดำน้ำ มันเปลี่ยนการไหลเวียนของเลือด ที่จากเดิมส่งสู่ปอดไปส่งส่วนของร่างกาย ที่ต้องการเลือดกว่าอย่างสมองแทน
2: จระเข้ส่งเลือดตรงไปสู่กระเพาะตอนที่มันย่อยอาหารได้ด้วยเครื่องกลของหัวใจและปอดนี้ปรับเปลี่ยนจากเครื่องจักรของนักล่าทรงพลังไปสู่ระบบประทังชีวิตตอนกำลังลำบากได้ในช่วงที่อากาศร้อนและแล้งจระเข้นอนพักขาและเตรียมพร้อมร่างกายในการรักษาพลังงานอย่างดีจนมันอยู่รอดหลายเดือนได้แม้ไม่มีน้ำหรืออาหารมันทำให้หัวใจเต้นช้าลงจนแทบจะหยุดนิ่งได้หายใจแค่ยามจำเป็นและส่งเลือดไปยังส่วนที่ต้องการแค่นั้นมันคือเครื่องจักรแห่งการอยู่รอดน่าจะมีสัตว์แค่ไม่กี่ชนิดในโลกที่เตรียมพร้อมสำหรับหายนะครั้งใหญ
1: ่ร่างกายพวกมันมีประสิทธิภาพสุดๆพวกมันน่าทึ่งตรงที่มันจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาพลังงานไว้ได้มันจะใช้พลังงานก็ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้นแต่เมื่อมันต้องใช้พลังงานมันก็ระเบิดมันออกมาเลยเราดูหัวใจเรียบร้อยมาต่อที่สมองกันผมอยากเห็นแทบขาดใจแล้ว
3: โอเค
1: งั้นมาดูสมองของมันกัน
2: และผู้อยู่รอดสุดแกร่งนี้มีเคล็ดลับสุดท้ายให้เผย
1: กากบาทจุดนี้สมองอยู่ข้างใต้นี่ว้าวน่าทึ่งมากๆเหมือนสมองมันอัดแน่นมากๆนะครับที่เราเห็นนี่คือเปลือกสมองที่ด้านหน้านี่สมองสองฝั่งนี่คือส่วนรับภาพและตรงข้างหลังนี่คือเซเลเบลลัม
0: ตรงที่หลอดเลือดเล็กๆรวมอยู่นี่ก็คือเปลือกสมองสมองส่วนหน้าเอาไว้คิด
2: มนุษย์มีเปลือกสมองขนาดยักษ์เมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆนี่ทำให้เรามีความสามารถในการเรียนรู้และสื่อสารสิ่งที่ซับซ้อนสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มีเปลือกสมองขนาดเล็กแต่ถ้าเปรียบแล้วจระเข้มีเปลือกสมองใหญ่มากถ้าจระเข้ยุคปัจจุบันมีสมองทรงพลังกว่าสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆแล้วฟอสซิลจระเข้ของพอนั้นฉลาดแค่ไหนเขาต้องรอกลับห้องทดลองก่อนเพื่อหาคำตอบ
0: คือผ่าสมองเป็นงานยากเอาการทีเดียวครับแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะมันงดงามมากเลย
2: ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะกลับไปชิคาโกที่ทั้งเครื่องสแกนสมองและจระเข้หน้าตาประหลาดที่สูญพันธุ์ไปนานมากที่ฟื้นคืนชีพรอพออยู่หลายเดือนมานี้จิตรกรสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ไทเลอร์และเอรินบูรณะฟอสซิลจระเข้ของพอปรึกษากับจิตรกรตลอดหลายเดือนในการสร้างเนื้อหนังขึ้นอีกครั้งแต่เขายังไม่เคยเห็นงานที่เสร็จแล้วเอรินและไทเลอร์ปรับแต่งอีกนิดให้แน่ใจว่าทุกๆรายละเอียดนั้นสมบูรณ์แม้แต่ส่วนเล็กๆคือการเปิดตัวสัตว์ตัวนี้
0: ว้าวได้เห็นมันประกอบด้วยกันและลงสีนี่ยอดเลยว้าวเหมือนมันกำลังจะฉีกหัวผมเลยดูนี่สิผมชอบลายแถบตรงนี้ว้าวดูนั่นสิว้าวจระเข้หมูป่าสุดยอดเลยจริงๆ นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณต้องเข้าใจมันจริงๆถึงจินตนาการว่าสัตว์เหล่านี้เป็นอย่างไรตอนที่คุณสร้างเนื้อหนังขึ้นจากกระดูกผมได้รู้จักจระเข้เหล่านี้มากขึ้นในการทำงานนี้และผมคิดว่าเราเกือบจะเข้าใจสัตว์เหล่านี้แล้วมันน่าทึ่งจริง
2: ๆฟอสซิลที่ได้รับการแปลงโฉมที่พอเรียกว่าจระเข้แพนเค้กนั้นน่าตกใจมากมันยาว6เมตรเท่ากับจระเข้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในปัจจุบันดูอันตรายทีเดียวแต่ว่ากรามที่ยาว1เมตรนั้นดูเรียวบอบบางและไม่ทรงพลังเลยมันเหมือนถูกออกแบบมาให้ทำสองสิ่งเปิดและปิดแน่นอนว่าไม่ได้ใช้ต่อสู้กับเหยื่อตัวใหญ่และนั่นทำให้พอเห็นภาพชัดเจนว่าสัตว์ตัวนี้มีชีวิตอย่างไร
0: มันใช้หัวแบนๆเหมือนแผ่นเค้กนี้ทำอะไรกันผมคิดว่ามันดำน้ำลงไปตอนล่าเหยื่อพร้อมกับปากที่อ้าอยู่แล้วรอให้สัตว์ที่โง่พอว่ายเข้าไปข้างในมันน่าจะเป็นผู้ล่าแบบที่นอนรอกินเป็นหลัก
2: อาจจะไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่น่าตื่นเต้นแต่ก็เหมาะเจาะมากๆสำหรับสัตว์เลือดเย็น จระเข้แพนเค้กนั้นถูกสร้างมาให้แอบอยู่นิ่งๆในที่ที่หนึ่งไม่เหมือนกับจระเข้สุนัขเป็ดและหนูที่สร้างมาให้วิ่งบนดิน
0: พวกวิ่งเร็วถอยขาหน้ามาไว้ระหว่างขาหลังตอนที่วิ่งไปข้างหน้าท่าแบบนี้เลยครับนี่เป็นท่ากระโดดที่ผมคิดว่ามันจะเอาขาลงและวิ่งไปข้างหน้า
2: ด้วยร่างกายที่ยืดหยุ่นของจระเข้เป็ดและภาพที่มันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั่นช่วยพอและไทเลอร์ทำให้ฟอสซิลอายุ110ล้านปีกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
0: ผมคิดว่าผมจับคู่กระดูกที่บอกว่าจะเป็นสัตว์น้ำเลือดเย็นและกระดูกที่บอกว่าฉันวิ่งเร็วยกตัวสูงและวิ่งเร็วเท่ากับสัตว์ตัวเล็กอื่นๆรวมถึงไดโนเสาร์ด้วยได้แล้วล่ะครับก่อนที่ผมจะไปออสเตรเลียการที่จะจับคู่สิ่งเหล่านั้นในใจนั้นมันยากมากครับแต่พอผมกลับมาผมก็พบทางออก
2: ทางออกที่จะทำให้จระเข้ตัวเล็กว่องไววิ่งได้นั้นชัดเจนขึ้นด้วยการถ่ายโอนข้อมูลของจระเข้น้ำจืดเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์กราฟิกในซานฟรานซิสโกจิตรกรกำลังใช้โปรแกรมซับซ้อนที่ใช้ทำความเข้าใจชีวกลศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตทุกประเภททั้งที่ยังมีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้วสร้างภาพจระเข้หน้าตาประหลาดที่ปราดเปรียวของพอจระเข้น้ำจืดบอกคำใบ้สุดท้าย
0: ภาพสแกนของจระเข้สุนัขมันสวยมากเลยนะครับ
3: ครับ
2: และตอนนี้ผู้ร่วมงานของพอดร.ฮันส์ลาสันได้นำซีทีสแกนกะโหลกของจระเข้สุนัขและเป็ดที่แสดงให้เห็นว่าจระเข้ตัวเล็กๆพวกนี้สมองไวพอๆกับเท้าของมัน
3: ภาพสแกนมันดีมากเลยนี่ส่วนหัว
2: ภาพสแกนของจระเข้สุนัขแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการคิดและสัมผัสจระเข้เป็ดมีสมองที่ใหญ่กว่านั้นอีก
3: สมองของจระเข้เหล่านี้ถูกบีบอัดในกะโหลกคล้ายกับนกและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปัจจุบันเลยครับ
0: ผมจะยินดีมากถ้าเราได้รู้อะไรจากภาพสแกนนี้นะ
2: ภาพสแกนยังแสดงให้เห็นว่าสมองของจระเข้ทั้งคู่นั้นล้อมด้วยถุงลมซึ่งบอกเป็นไหนว่ามันเป็นอวัยวะสปีดสูงที่ต้องระบายความร้อน
3: เทียบแล้วมันเหมือนเรือรบเลยมันมีระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่รอบๆสมองแล้วจระเข้พวกนี้ก็ใช้สมองในการทำอะไรต่อมิอะไรมากมาย
2: ภาพขยายของสมองจากฟอสซิลของจระเข้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมของสมองส่วนใหญ่ใช้ในการสัมผัสภาพกลิ่นและเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตบนดินเป็นส่วนใหญ่สรุปคือสมองของจระเข้สุนัขบอกว่ามันไม่ได้แค่หน้าตาเหมือนสุนัขแต่มันใช้ชีวิตเหมือนสุนัขด้วย
3: จระเข้หรือฟอสซิลเหล่านี้ทุ่มทุนกับระบบสัมผัสทั้งหมดเลย
0: เห็นได้จากการที่มันเอาอวัยวะรับสัมผัสไว้ข้างหน้าเพื่อปะทะกับสิ่งแวดล้อมจระเข้พวกนี้กำลังหาบางอย่างอยู่
3: พวกมันใช้สมองมากเลยและนั่นไม่ใช่การนั่งและคอยแต่มันเป็นการออกล่าเหยื่อ
2: จระเข้เป็ดนั้นมีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ยิ่งกว่าที่เชื่อมกับจมูกที่พิเศษมากที่ทำให้นึกถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประหลาดที่ยังมีชีวิตในปัจจุบัน
3: ถ้าให้อุปมาแล้วผมคิดว่ามันเหมือนกับตุ่นปากเป็ดมันว่ายไปที่ก้นของสระใช้จมูกของมันดมกลิ่นรอบๆและสัมผัสสิ่งที่อยู่ในน้ำและก็โคลนทำนองนั้น
0: มันมีอวัยวะใช้ดมกลิ่นที่หลากหลายและอวัยวะอื่นๆที่ใช้ในการตรวจจับลูกออสสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและหนอน
3: ที่เป็นสัตว์ที่อาจจะล่าได้ทั้งบนบกและในน้ำและใต้น้ำและใช้ชีวิตร่วมกับซูเปอร์เค้ครับ
0: ครับ
3: ส่วนยักษ์นี่เป็นสัตว์เป็นจระเข้กินไดโนเสาร
0: ์แค่ออเดิร์ฟ2ที่ สำหรับซูเปอร์เค้นะตอนที่กำลังจินตนาการผมคิดแบบนั้น
2: ในที่สุดฉากในฝันของพอก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเขาอยู่ขอบของโลกที่สาบสูญที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ครั้งเมื่อจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวิ่งในลู่ของการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด
0: มันเคลื่อนไหวแล้วน่าทึ่งมากนี่น่าทึ่งจริงๆ
2: เขามองที่ภาพกราฟิกหยาบๆเราสัมผัสได้เลยว่าเขาตื่นเต้น
0: เรากำลังดูภาพของแอฟริกา110ล้านปีที่แล้วได้แบบที่ผมจินตนาการตอนนี้มันเป็นทะเลทรายแต่ในใจผมมันเป็นฉากแบบนี
2: ้นี่เป็นโลกที่เห็นหลายต่อหลายครั้งในมุมมองของไดโนเสาร์ตอนนี้พอกำลังจะเล่าถึงเรื่องราวของจระเข้ที่ยังไม่มีใครรู้

0: พวกเขาเริ่มจากชิ้นของฟอสซิลในทรายที่ซาฮารางานที่ทำมาหลายปีจนถึงตอนนี้ได้นำชีวิตโบราณกลับมาและสร้างโลกรอบตัวของมันขึ้นอีกครั้งสิ่งที่พอสร้างกับทีมของนักวิทยาศาสตร์จิตรกรและพ่อมดทางคอมพิวเตอร์คือเครื่องย้อนเวลา
1: ถ้าผมย้อนเวลากลับไปตอนนั้นผมจะกลับไปในช่วงยุคแรกๆเมื่อ110ล้านปีที่แล้วตอนที่ซุปเปอร์เคนนั้นเป็นเจ้าถิ่นของแม่น้ำและรอไดโนเสาร์ที่ลงมากินน้ำนะครับ
0: 110ล้านปีที่แล้วผู้ล่าขนาดยักษ์ที่แทบจะมองไม่เห็นว่ายไปในแม่น้ำยุคโบราณภาพนักล่าไม่รู้จักอิ่มยาว12เมตรหนัก10ตันนั้นมองเห็นแค่จมูกที่โป่งตรงปลายและตาที่ยกขึ้นเท่านั้นที่ตะลิ่งสามหน่อหน้าตาเก้งก้างแปลกๆเดินผ่านมามันเหมือนสุนัขหุ้มกรอบที่กำลังตามล่าเหยื่อดมกลิ่นที่พื้นตามทางและตามอากาศด้วยจมูกของมันพวกมันเป็นศิลปินด้านการหลบหนีที่พร้อมจะว่ายน้ำหนีไดโนเสาร์และวิ่งหนีจระเข้พันธุ์อื่นที่ริมฝั่งแม่น้ำสิ่งมีชีวิตปากเป็ดกำลังดมกลิ่นตามโคลนจมูกพินอคคิโอของมันกำลังดมหาอาหารแล้วอยู่ๆจระเข้เป็ดก็สะดุ้งแล้วรีบกระโดดอย่างรวดเร็วลงสู่น้ำและว่ายหนีไปอย่างรวดเร็วซุปเปอร์เคค่อยๆว่ายอยู่ในน้ำเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ทำให้จระเข้เป็ดตกใจมันคือซูโคมิมัสไดโนเสาร์พันเดียวที่กล้าออกล่าในถิ่นของซุปเปอร์เคยักษ์ตัวเท่าทีเร็กซ์นี้กำลังมองหาปลาและศัตรูของมันก็ไม่คิดที่จะรอ
1: มันสุดยอดมากที่ได้เห็นซูเปอร์เคและสปิโนซอร์คู่แข่งของมันในอดีตที่ริมฝั่งของแม่น้ำช่างเป็นภาพที่น่าทึ่ง
0: แต่การขับเคี่ยวระหว่างจระเข้และไดโนเสาร์นั้นไม่ได้จบลงในรุ่นซูเปอร์เคหรือสปิโนซอร์ในสมรภูมิที่แอฟริกาแห่งเดียวกันนี้15ล้านปีต่อมานักล่าไดโนเสาร์ได้ปกครองแม่น้ำสื่อมาแต่ตัวนี้ไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในน้ำเก้าสิบห้าล้านปีที่แล้วไดโนเสาร์ยังคงต้องระวังตอนอยู่ใกล้แม่น้ำจระเข้ยังคงซ่อนอยู่ในแม่น้ำคราวนี้สิ่งที่มองเห็นที่ใช้บ่งบอกตัวตนของมันมีเพียงตาหนึ่งและเขาอย่างละหนึ่งคู่ที่ตะลิ่งมีสัตว์ฟันเหยินจมูกบี้ขนาดเล็กที่สูงแค่ครึ่งเมตรกำลังด้อมๆมองๆมันพบกับแหล่งอาหารมื้อเย็นชั้นดีท่อนไม้ผุเน่ามันใช้ฟันที่ยื่นออกมาแทะหาอาหารในที่สุดมันก็ยกหัวขึ้นด้วยชัยชนะพร้อมหนอนอวบอ้วนในปากจระเข้หนูรีบกลืนมื้อเย็นจากนั้นก็สังเกตเห็นท่อนไม้อีกท่อนที่ปริ่มๆในแม่น้ำมันชะงักรู้ตัวว่าคิดผิดนั่นไม่ใช่ท่อนไม้มันคือจระเข้แพนเค้กจระเข้ที่มีความอดทนที่สุดเท่าที่เคยค้นพบพอคิดว่ามันอ้าปากรอเหยื่อมาหลายชั่วโมงหรือหลายวันแล้วมีปลาว่ายน้ำเข้าไปในกับดักแล้วจระเข้แพนเค้ก

0: ก็คืนสู่การรอคอยที่ยาวนานอีกครั้งไม่ไกลจากฝั่งเท่าไหร่นักเซโรพอดสัตว์กินหญ้าซึ่งเป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้าชั้นยอดในยุคไดโนเสาร์กำลังกินอาหารของมันจระเข้หมูป่ากำลังเล็งไปยังตัวที่กำลังเคี้ยวหญ้าหน้าประหลาดนี้แต่ไดโนเสาร์ไม่เข้ามาใกล้ริมน้ำหากเป็นผู้ล่าที่คอยซุ่มโจมตีอย่างซุปเปอร์เข้แล้วการทำแบบนี้อาจจะช่วยให้มันรอดแต่ไดโนเสาร์พวกนี้โชคไม่ดีนักจระเข้หมูป่าเดินอาดอาดมาจากน้ำแล้วพุ่งชนเหยื่ออย่างจังมันชนเหยื่อจนล้มคว่ำด้วยจมูกหุ้มกรอบหลังจากที่ไดโนเสาร์ล้มแล้วมันก็ใช้เขี้ยวสุดสยองสามชุดปักลงอย่างโหดเหี้ยมลงบนเหยื่อ
1: จระเข้หมูป่าเป็นฝันร้ายของไดโนเสาร์นะครับมันเป็นสัตว์ที่สัตว์ตัวอื่นวิ่งหนีมีไดโนเสาร์แค่ไม่กี่ประเภทที่คิดจะสู้กับมันจริงๆนะครับ
0: มุมมองของยุคไดโนเสาร์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจระเข้ได้เข้ามาครองพื้นที่โบราณด้วยจากการเป็นนักแสดงที่ปรับตัวเก่งและแข็งแกร่งบนเวทีของไดโนเสาร์กับคนกลุ่มนี้ที่ได้ช่วยสร้างย้อนเวลาไปพบกับจระเข้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าพอใจมาก
2: ผมคิดว่ามันเจ๋งมากผมนึกถึงตอนที่เราขุดมันขึ้นมาจากทะเลทรายเราตื่นเต้นเพราะว่ามันดูแปลกมากตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นตัวอะไร
1: เราได้พบกับโลกทั้งใบของจระเข้ผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตของผมได้รู้สึกว่าเราทำเท่าที่จะทำได้เพื่อคืนชีพพวกมันอีกครั้ง
0: จระเข้นั้นประสบกับชีวิตที่สุดขั้วทั้งบนบกและในน้ำมาหลายล้านปีแล้วแต่พวกมันปฏิเสธที่จะอยู่ที่ใดที่หนึ่งและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกมันตอนที่ไดโนเสาร์ตาย

พวกมันอยู่รอดได้นาน2ปีโดยไม่ต้องกินหากจำเป็นและพวกมันอยู่รอดได้หลายเดือนโดยไม่ต้องดื่มและทั้งร่างกายและสรีระของมันนั้นเหมือนกรอกกันกระสุนเราเรียกมันว่าสุดยอดผู้ล่าและนักเอาชีวิตรอดได้เลย

0: จระเข้นั้นมีเอกลักษณ์ในตัวมันเองนะครับมันเป็นฝ่ายล่าที่ไม่ถูกล่ามันล่ากินเหยื่อโดยไม่ถูกท้าทายพวกมันใช้ชีวิตอย่างช่ำชองมา200ล้านปีจนถึงทุกวันนี้ในฐานะนักล่าที่ตัวใหญ่และมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งบนบกและในน้ำและนั่นเป็นสถิติที่น่าภูมิใจ
1: ถึงแม้จะเป็นสัตว์ประหลาดที่เคยล่าไดโนเสาร์ผู้อยู่รอดจากมหันตภัยครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่อาจต้านทานการสูญพันธุ์ที่เกิดจากมนุษย์บนโลกที่ถูกกลืนกินด้วยความต้องการของมนุษย์ผู้ล่าที่มีอยู่200ล้านปีกำลังตกอยู่ในอันตราย
2: เราไม่อยากสูญเสียพวกมันไปถึงพวกมันจะเอาตัวรอดได้เก่งมากแต่สปีชีส์เดียวที่จะมาจัดการพวกมันจนหมดก็คือมนุษย์ตอนนี้จระเข้เหลืออยู่ไม่มากและพวกมันใกล้สูญพันธุ์หลังจากเรื่องราวมากมาย
0: หากจระเข้สูญพันธุ์ไปเราไม่อาจจะย้อนไปยังอดีตได้เราจะสูญเสียประวัติศาสตร์มากมายเราจะสูญเสียมากกว่าสปีชีส์กลุ่มเล็กๆเราจะสูญเสียความดีงามเราจะเสียชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านกว่าปีที่แล้วมีสัตว์หลายประเภทที่ทำในสิ่งที่สัตว์อื่นไม่เคยทำและพวกมันทำแบบนี้มากกว่า200ล้านปีนะครับและนั่นเป็นเรื่องราวความสำเร็จของวิวัฒนาการที่เราไม่อยากเสียโอกาสที่จะได้สำรวจมัน

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการไหว้การล้างบาปการขมากรรมแต่ก็เลาะเอามาเรื่อยๆเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่อท่านทั้งหลายไม่โจมตีใครนะไม่โจมถ้าโจมตีอาตมาจะพบไปเลยแต่ให้สติว่าที่แล้วมาเป็นอย่างไรแล้วต่อไปมันก็เหมือนที่แล้วมานั่นแหละประเทศไทยเรามีลัทธิเยอะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็บวชเป็นศิรจารินีแล้วครองจีวรเป็นพระเลยนะเหมือนพระเป๊ะเลยชุดแม่ชีนะพระมหากษัตริย์ท่านกำหนดไว้ว่าความต่างคุณรักษาศีล8เนี่ยคุณต้องมีความต่างจากพระแต่งตัวยังไงแบบผู้หญิงสะดวกสบายสุภาพเรียบร้อยและมีความต่างอย่างไรสีอย่างไรต้องยึดตามนั้นเดี๋ยวนี้ก็อุตริกันเนี่ยเอาต่อมาก็แม่ชีก็เริ่มใส่เป็นสีพระแต่ชุดของเขาแม่ชีบวชไม่ได้นุ่นฉันพาเขาไปบวชที่ศรีลังกาเพื่อการเป็นภิกษุณีมาภิกษุณีศรีลังกาแล้วถามว่าใครยอมรับมีบทบัญญัติไหมว่ายอมรับในประเทศไทยท่านดูแม่ชีดังๆแม่ชีดังๆมีใครประเทศไทยแม่ชีดังๆเยอะนะเอาว่าที่ตายไปแล้วว่าศักดิ์สิทธิ์บุญเรือนใช่ไหมโตบุญเติมวัดสัมพันธวงศ์กับวัดอะไรนะไอ้วัดอาวุธวัดอาวุธอาตมาก็นั่งดูแม่ชีพระก็สร้างแม่ชีเสกแต่แม่ชีท่านก็แต่งชุดคารวาสนะท่านโกนหัวท่านไม่ได้ล่วงล้ำภาคกาสาวพัฒน์เลยเพราะท่านนับถือจริงๆแล้วขังยังไงก็ศีลสมาธิฌานสมาบัติไปดูพระชุดแรกที่แม่ชีบุญเรือนสร้างเถอะมีความรู้นั่นนะอยากจะบอกนักเลงพระมีความรู้นั่นนะเป็นพระเนื้อผงแต่ทรงพระกริ่งพระกริ่งก็คือพระพุทธรูปองค์แรกในโบสถ์จีนแม่ชีบุญเรือนท่านก็เลยสร้างพระกริ่งเป็นเนื้อผงไม่เทียมพระอย่างเงี้ยน่านับถือชาสมัติบาบัดเขาไม่ชีและไม่ต้องไปอวดตัวโฮมชีวอนครองชีวอนและอย่าเอาฤาษีบ้าบ้าบอบอนะมานั่งอาสนะหลวงพระประสงค์มาสวดพระประสงค์นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้พระอาศัยฤาษีกันแล้วใช้ไม่ได้

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารสถานการณ์เด่นครบทุกประเด็นเน้นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกับรายการบันทึกสถานการณ์ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คืนนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อกล่าวถึงการล้างบาปการขมากรรมแต่ก็ไล่เลาะไปมาถึงการไหว้ก่อนที่มันจะผิดเพี้ยนเพ้อลองพิจารณาลองลดตัวลงมาลองลดความเหนื่อยลงมาจากการก่อสร้างมาเป็นปฏิบัติธรรมสิลดการระดมผู้คนมาเพื่อจะต้องเลี้ยงดูมีที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเยอะแยะเฉพาะงานศพเราก็เหนื่อยกันเต็มที่ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเฉพาะวัดที่มีตลาดเป็นการสงเคราะห์พระเนก็มีเวลาปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วอย่าต้องมาต้องบริหารเงินบริหารอารมณ์คนบริหารผลประโยชน์และถ้ายิ่งสร้างมากขึ้นล่ะเพื่อคนมันมีมากขึ้นมันก็ยุ่งยากลัทธินับถือพญานาคมากมายมหาศาลพญานาคก็เป็นเทพมีหลายองค์แต่ตระกูลพญานาคที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานก็มีเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็มีซึ่งก็เป็นอันตรายก็สร้างพญานาคกันแข่งพญานาคกันแต่พระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงไหนมีแต่เขาขออนุญาตพญานาควิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเทหิเมชพยาปุเตไปอ่านปฏิบัติพญานาคที่เป็นองค์เทพใหญ่สิองค์เทพใหญ่ก็จะมาช่วยพระภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกาโดยการที่ท่านเดินป่าเดินเขานะฮะเอาไม้ขีดหรือไม้เท้าเสกเสกเสกเสกไปเขาจะพิทักษ์รักษาท่านแต่ไม่ต้องสร้างโอ้โหใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งว่าสิ้นเปลืองเงินทองคนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม

0: สวัสดีครับการพัฒนาตนให้ก้าวหน้าในวิชาความรู้และทักษะความสามารถนั้นเป็นหน้าที่ที่บัณฑิตต้องปฏิบัติบำเพ็ญให้เป็นอยู่เสมอพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัฐพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งวันนี้ท่านจะได้เสนอธรรมในตอนสุขกับการทำงานเสนอเป็นตอนแรกส่วนเนื้อหาสาระธรรมจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเรามาหาความสุขความสุขไม่เกิดจากอะไรถ้าถามอาตมาว่าสุขมันก็สุขกับงานไม่มีงานก็ไม่มีความสุขส่วนผลของงานนั้นมันเป็นปลายเหตุต้นสายคือความสุขคือการได้ทำงานมันมีงานทั้งงานอาสางานอาชีพงานสร้างสรรค์งานประชันขันแข่งและงานที่จะต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไปความสุขมันเกิดขึ้นตรงนี้ส่วนผลของความสุขนั้นไอ้ผลจากการทำงานนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่าสนุกอะไรเลยท่านในตัวอาตมานะถึงแม้พูดกับท่านทั้งหลายอยู่นี้ถามว่าเมื่อคืนนี้ก็คือเดือนกุมภาได้จำวัดแค่3ชั่วโมงก็ต้องมามีงานอย่างอื่นมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวมีสังคมสงเคราะห์สารพัดไปหมดถามว่ามันเพลียไหมก็ฟังเสียงอาตมาก็แล้วกันดูหน้ากันแล้วกันแต่มันสนุกนะท่านนะแล้วการทำงานเนี่ยถ้ามันธรรมดามันรู้สึกเฉยๆมันกินแกงจืดงานบรรยามันก็จืดๆชืดกับบทบรรยายชีพรามอย่างเงี้ยเทศกาลอุโบสถมันก็จืดๆชืดๆท่านทลายก็เหมือนกันเขาเรียกงานรูทีนงานยัดอยู่กับที่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นงานบรรยามันเป็นแกงส้มต้มยำให้มันเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดงานบรรยายมันสนุกสนานเฮฮามันก็มีอารมณ์ของความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเราต้องวางแผนงานบรรยายเผ็ดร้อนเพราะว่าต้องเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมโชตมาใช่ว่าบางเรื่องเผ็ดร้อนเสี่ยงแล้วสมองเราเป็นไงกลัวไหมไม่กลัวแล้วได้รับอะไรจากงานนั้นเราวางแผนเอาไว้แล้ววันนี้คือสังคมพระศาสนาประเทศชาติถ้าตัวเองจะต้องกระทบกับความเสี่ยงหรือการบู๊ไม่เสียใจเลยท่านพระในเมืองไทยเนี่ยใครจะโดนด่าท่านตมาเนี่ยยากเลยท่านโดนวิจารณ์เนี่ยยากยอมตัดญาติขาดวิคโยมหลายเป็นพันๆคนเป็นหมื่นคนแต่ผลของมันสุดท้ายเนี่ยของเราต้องถูกต้องต้องไม่ลำเอียงบางอย่างมันแล้วกินแกงป่ากินน้ำพริกมันเผ็ดร้อนบางอย่างเหมือนกินแกงอะไรท่านกินบรเพ็ดมันขมขื่นมันถูกบีบคั้นถูกอะไรต่ออะไรท่านก็อย่าไปคิดมันก็เป็นยาให้เราการบางเรื่องมันอาจจะขมขื่นบ้างอาจจะถูกอะไรเบียดเสียดย่ำยีผ่านมันให้ได้ท่านจะได้รสชาติการทำงานเป็นประสบการณ์อย่างสูงชีวิตก็เหมือนกันถ้าไม่เคยขมขื่นเลยผู้หญิงผู้ชายนะฮะไม่เคยรักเลยก็ไม่รู้ต้องให้ความรักว่างานนั้นเป็นงานแหละงานสีชมพูมันกินอะไรมันกินเค้กหวานๆกินเชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ารักแล้วมันก็เป็นอะไรอกหักมันขมแต่ถ้าไม่ผ่านความขมได้ไม่มีประโยชน์งานอย่างมันขมขื่นจำใจโยมจำเดี๋ยวมันก็ผ่านแล้วมันจะกลายเป็นยาบำรุงสุขภาพจิตของเราคือประสบการณ์เพราะฉะนั้นการทำงานนั้นจะเป็นสิ่งที่มีความสุขส่วนผลของมันคืออย่างไรไม่รู้อาตมาไม่สนใจสนใจประสบการณ์และความสำเร็จของเนื้องานผลตอบแทนคือเนื้องานของเราที่เราตั้งจุดประสงค์เอาไว้เนื้องานมันก็มีอยู่3 ก้าวทำไปได้3 ก้าวก็แล้วกันสอนใครก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายก็ต้องสอนคน1ก้าวแรก2ก้าวหน้า
3 9กระโดดท่านอย่าลืมนะงานเนี่ยมันมี3 9 9แรกก้าวหน้าก้าวกระโดดมีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านแต่งเอาไว้ท่านอยู่วัดมหันต์แต่ท่านถึงมรณภาพไปนานแล้วอาตมาอ่านตั้งแต่เป็นเนรท่านบอกก้าวหน้าเนี่ยก้าวไปเถิดเลิศดีทีละขั้นก้าวให้มั่นขั้นต้นอย่าย่นย่อก้าวช้าๆท่าดีอย่ารีรอก้าวให้พอเหมาะขั้นแต่มั่นคงก้าวที่หนึ่งพึงมั่นขั้นศึกษาก้าวไปหามาไว้ให้สูงส่งก้าวที่สองต้องขยันถือมั่นคงก้าวให้ตรงจุดจ้องต้องทำงานจากปรัชญาที่ท่านเขียนเอาไว้เช่นนี้ท่านอยู่มหาวิหารท่านชื่อพระครูพจนะโสพลเป็นชาวอยุธยาอำเภอไหนไม่เคยเห็นหน้าท่านแต่เป็นหนังสือเล่มเล็กและอ่านแล้วมันเราต้องปฏิบัติตามนี้มันจะที่มาของก้าวแรกเทตบาปฏิญาณท่านทั้งหลายก็เหมือนกันทุกคนก็เหมือนกันงานทุกอย่างทุกชิ้นทุกอย่างทุกชิ้นมันต้องเริ่มจากก้าวแรกก้าวแรกมันได้จะเริ่มอะไรเนี่ยอย่าไปหวังผลมากทำก้าวแรกให้มันเป็นซะก่อนไปให้มันชำนาญซะก่อนให้มันบรรลุผลก้าวแรกซะก่อนจากก้าวแรกแล้วพัฒนาเป็นไปก้าว

ค่อยๆขยับขยับค่อยๆขยายพอดีแล้วลองดูโอกาสอาจจะเป็นการก้าวกระโดดถ้าก้าวแรกไม่มีท่านจะก้าวหน้าได้ยังไงถ้าก้าวแรกไม่ถ้าก้าวหน้าไม่มั่นคงก้าวกระโดดไม่มีแล้วท่านจะกระโดดสูงเนี่ยพื้นตั้งแน่นถ้าเท้าเราไม่แน่นกับพื้นนะท่านนะไม่ย่อตัวนะท่านไม่มีทางจะกระโดดข้ามนะข้ามน้ำจะกระโดดข้ามท่อถ้าก้าวไม่มั่นคงอย่ากระโดดไม่มีก้าวแรกอย่าคิดก้าวกระโดดงานทุกประเภทที่เราเริ่มต้นใหม่ที่เป็นอาชีพแล้วก็เราสร้างสรรค์สร้างเสริมมันต้องมีก้าวแรกพัฒนาให้เป็นก้าวหน้าถ้าดีอย่ารีรอก้าวกระโดดแล้วมันจะพามีคนพาเรากระโดดข้ามเพราะเป็นความสามารถของเราแล้วงานมันไม่ใช่มีอย่างเดียวไม่ใช่อาชีพนี้อย่างเดียวในหนึ่งอาชีพมันก็มีการพัฒนาของมันไปเรื่อยๆแต่ศึกษาให้มันรู้จริงและลงมือให้มันจริงจังการก้าวกระโดดนั้นคืออะไรท่านท่านรู้เขาเรียกแฟรนไชส์ใช่ไหมแฟรนไชส์ใช่ไหมทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านเดียวเนี่ยอยู่ร้านเดียวแต่พอมันอร่อยซะแล้วเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นแฟรนไชส์มันพึดดูสินค้าถ้ามันมีคุณภาพหนึ่งอย่างถ้าเรามีคุณภาพดีจริงหนึ่งอย่างนะทำชิ้นเดียวก่อนจะดีจริงเดี๋ยวจะมีคนมาจ้างผลิตเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยตั้งโรงงานเดี๋ยวจะมีคนมาร่วมงานกันมันก็เป็นการก้าวกระโดดคนอยากคิดเอาเฉพาะบางคนเนี่ยส่งลูกหลานเรียนหนังสือมันเพ้อฝันยังไม่ทำมีงานทำเลยมันคิดฟุ้งซ่านเป็นก้าวกระโดดเอาเงินมาลงทุนเจ๊งได้บอกท่านเสมออยากจะรู้ว่าใครเนี่ยเก่งไม่เก่งทำธุรกิจได้ไม่ได้ให้ปลูกไม้ยืนต้นหนึ่งต้นเข้าไปไม้ล้มลุกหนึ่งต้นฟักแฟงแต่น้ำเต้าตัวเขียวเอาง่ายถ้าปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตแบบที่เขาเคยได้บอกอย่าไปทำธุรกิจธุรกิจทุกอย่างที่จะก่อสร้างขึ้นมานั้นเหมือนพืชล้มลุกแต่ถ้าได้ผลจริงๆแล้วเป็นการท่านมันก้าวกระโดดมาเล็กข้างในตัวมันเนี่ยนั่นคือก้าวกระโดดมันขยายพันธุ์ได้เลยลองให้ได้ผลผลิตดีๆนะฮะไอ้ที่กินก็กินไปแต่ที่เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วหวานออกไปเนี่ยนั่นคือการก้าวกระโดดของชีวิตปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันธรรมกุศลก็เหมือนกันกรรมกิจคือก้าวของชีวิตในการดำรงชีวิตกรรมบทคืออะไรน่ากรรมบทคือทางบุญกุศลบางคนก็ทำเท่านี้ไม่ถูกที่แต่จะได้บุญมากๆไม่ได้วิเคราะห์พื้นที่สถานที่เขาเรียกนาบุญทำกรรมฐานเหมือนกันเนี่ยโอ้โหปรารถนาความเป็นพระอรหันต์แล้วฟุ้งซ่านกันมากเพื่อนักกรรมฐานเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็มีหน้าที่แต่งตัวสวยงามต้องตะบิดตะบอยต้องอะไรต่ออะไรท่านไม่ได้ลดตัวลงเลยนะท่านนะแต่เห่อเหิมแล้วไม่เคยสอบอารมณ์ตัวเองได้ฟังตั้งแต่เด็กๆก็มีโยมคนหนึ่งมาจีบปากจีบคอกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งหลวงพ่อเจ้าข้าเจ้าขาอีฉันนะคะปากบางชนะโอ้โหได้ไปปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานนะคะอย่างนั้นจังกันจังกันนะจนอาจารย์ได้พยากรณ์ว่าอีฉันบรรลุแล้วหลวงพ่อท่านก็นั่งดูคนรวยจะซ้ำคนรวยคุณนายก็แล้วกันแล้วท่านนั่งฟังท่านก็ยิ้มแกก็ฟุ้งของแกไปเสร็จแล้วหลวงพ่อออกปากว่าไงท่านผู้ชมขอโทษนะฮะตามที่เขาเล่านะโอ้โหท่านลุกพูดขึ้นเลยท่านถ้าเป็นพระท่านพูดอย่างนี้ได้ไงพระบรรดาคนว่า
อย่างนี้ธรรมดาฉันยังไงพ่อบอกนั่นไงนั่นไงนั่นไงนั่นแล้วไงกลับไปวัดตัวใหม่แค่อะไรกระทบเท่านี้นะฮะแกยังพุ่งพล่านขนาดนี้นะฮะไปวัดตัวเส้นใหม่ในพระไตรปิฎกก็บอกเหมือนกันอาตมาก็อ่านอดจริงของพระพุทธเจ้าอย่าคิดก้าวกระโดดอย่าฟุ้งซ่านแม้ปฏิบัติธรรมก็อย่าฟุ้งซ่านอาตมาเห็นปฏิพันธ์ฟุ้งซ่านพระก็พาโยมไปฟุ้งซ่านพระภิกษุ60 รูปเดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ขอกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้ว3 เดือนก็กลับมาก็รู้สึกโดยสำเร็จพระเจ้าจะบอกว่าให้พระอนุนสั่งพระไปบอกว่าวันนี้ยังไม่ให้เข้าพบให้ไปรอที่ประชาทิ้งซากศพแล้วประชาที่ทิ้งซากศพนั้นศพมันมีหลายประเภทพระนั้นพอเข้าไปในประชาพอได้กลิ่นศพเขาบางว่าอาเจียนออกมาบางรูปก็เกิดความสยดสยองบางรูปก็เกิดความเศร้าใจบางรูปก็เกิดความเสียดายบางทีเป็นศพผู้หญิงสาวตามมาใหม่ๆด้วยโรคปัจจุบันทันด้วยก็เกิดเสียดายในสรีระสังขารเช้าวันต่อพุทธเจ้าจึงให้ข่าวฟ้าแล้วถามอาการของจิตพิสูจน์ทั้งหลายเรานั้นจึงรู้ว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้ว่าเป็นความสำเร็จนั้นเป็นความหลงตัวฟุ้งซ่านพระเจ้าจึงให้กรรมฐานกลับไปทำใหม่เพราะฉะนั้นกรรมกิจหน้าที่การงานกรรมบทคือทำบุญกุศลกรรมฐานมันต้องมีก้าวแรกก้าวหน้าอย่าคิดก้าวกระโดดมันจะพัฒนาเข้ามันไปเองแต่พอถึงขั้นแล้วก้าวกระโดดคือจริยวัตรและคำสอนที่เราจะก้าวกระโดดได้เพราะนั้นงานจึงได้บอกว่า3 ก้าวพระสิจริงเขาถึงบอกว่าอย่าคิดก้าวกระโดดร้อยลี้อยู่ที่ก้าวแรกถ้าไม่มีก้าวแรกไม่มีร้อยลี้จะไปอยู่ตรงร้อยลี้ยังไงล่ะถ้าไม่มีก้าวแรกคนเราก็เหมือนกันทำอะไรก็แล้วแต่นะต้องสอนกันค่อยๆพัฒนากายกันไปมันไม่มีอะไรผุดขึ้นมาโดยทันทีแล้วท่านสิ่งที่ท่านใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเอาแค่โทรศัพท์มือถือก็แล้วกันมันก็เกิดจากการก็พัฒนาก่อตัวขึ้นเรื่อยๆๆๆก็พัฒนาไปอยู่ดีๆมันไม่ใช่คนคิดผลิตได้อย่างนี้เมื่อไหร่ล่ะต้องพัฒนาการไปเราเป็นผู้บริโภคเราไม่เคยวิจัยการพัฒนาการชีวิตมนุษย์ในการทำงานเหมือนกันอย่าคิดก้าวกระโดดและการทำงานนั้นต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานต้องมีทัศนคติที่ดีทำงานแบบอะไรล่ะอาตมาก็วิจัยจากตัวเองจากคนอื่นคนทำงานมันมีกี่ลักษณะท่านมันมี5 แบบด้วยกันทำงานแบบเจ้าของกิจการนี่คือที่1ทำงานแบบลูกหลานรับมรดกทำงานแบบคนตกเป็นหนี้ทำงานแบบพวกจี้พวกปล้นทำงานแบบคนสังกตาย5 แบบ5 แบบนี้ไม่เหมือนกันท่านทำงานแบบเจ้าของกิจการหมายความว่าเป็นผู้เริ่มงานแล้วมีความมั่นคงในเวลาในมาตรฐานคนเหล่านี้เขาเรียกแบบเจ้าของกิจการท่านไปดูเจ้าของกิจการทุกอย่างเนี่ยจะมีความขยันมั่นคงกว่าคนที่เป็นลูกจ้างใครก็แล้วแต่ทำงานแบบเจ้าของกิจการจะเจริญทุกคนสร้างอุปนิสัยทำงานแบบลูกหลานรับมรดกก็หมายความรับมรดกจากเจ้าของกิจการก็คือเอาอย่างเขาอยากได้เท่าเขาอยากเป็นแบบเขาเอาอย่างเขาแต่ไม่ใช่ได้โดยฉับพลันทำงานแบบตกไปลูกหนี้เสร็จหรือยังล่ะอันนั้นเสร็จหรือยังยังครับ
เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ทำไมยังไม่เสร็จขอโทษครับเดี๋ยวก่อนครับคนเป็นลูกหนี้ต้องมีเจ้าหนี้มาทวงแล้วดอกมันจะเริ่มขึ้นไปการทำลายหนี้เป็นการอะไรเพิ่มมูลของหนี้คนที่ทำงานก็เหมือนกันอยากเขาทวงหนี้คือทวงงานเขาทวงงานเมื่อไหร่นะมันจะสูญงานที่มีอยู่แล้วมันจะกลายเป็นผูกอะไรกบเลยดอกหนี้เหมือนเงินอยากเขาทวงงานแล้วจะเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นทำงานแบบเพื่อชีพเพื่อปล้นคืออะไรคือเอาผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวบังคับคนอื่นเอาคนอื่นเด็กเรียนหนังสือบางคนไม่ทำรายงานด้วยตนเองบังคับให้เพื่อนทำงานจี้ปล้นผลงานเพื่อนมาคนมีคนที่ว่าจบการศึกษาก็ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยด้วยตนเองไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองจ้างเขาไปลอกเขาไปปริญญาโทปริญญาเอกเมืองไทยเนี่ยท่านไม่ลดการศึกษาในเมืองไทยเนี่ยมันจี้ปล้นมาทั้งนั้นน่ะโกหกจี้ปล้นเพราะถ้าทำงานก็ทำงานเพราะจี้ปล้นคือเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองทำงานแบบคนสังกตายสังกตายเนี่ยโบราณเขาเรียกสังกตายเพราะว่าท่านซึมเศร้าไม่ก้าวหน้าเครียดเช้าชามเย็นชามอาตมาจึงล้อเลียนเสมอผู้หญิงก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเช้าก็ถอนจากบ้านก็ชามมิ่งต้องแต่งสวยไว้ก่อนบิดซ้ายบิดขวาห่วงแต่ละหน้าตาไม่ได้ห่วงหน้าที่พอ3:30ก็เข้าห้องน้ำแล้วแต่งหน้าทาปากทิ้งงานไปตั้ง1:30ท่านพอเย็นก็อีกชามมิ่งหนึ่งจะแต่งตัวไปอวดชาวบ้านเขาซึ่งตัวเองไม่รู้จักเลยเขาไม่ได้รู้จักตัวเองเลยนะแต่งหน้าแต่งตาไปสวยๆสวยๆเนี่ยท่านไปแต่งให้คนที่ไม่รู้จักดูเราเนี่ยแต่งทำไมอ่ะแต่ไอ้คนอยู่ที่บ้านเนี่ยเมียก็ไปแต่งตัวสวยเวลาออกนอกบ้านเฉิดโฉมชามเลยท่านชามมิ่งเลยกลับบ้านก็ชามมิ่งแต่อยู่กับผัวเนี่ยนะอาตมาที่ได้บอกว่าอยู่กับบ้านเนี่ยผัวทุกคนมันก็อยากมีเมียเป็นนางฟ้าอยากนอนกับนางฟ้าแต่เมียส่วนใหญ่ก็ทำตัวเป็นปอบผีฟ้าหน้าจืดปากหน้าจืดทำทำไมอ่ะแล้วห่วงหน้าตาเราไม่ได้ห่วงหน้าที่เราแต่งไปอวดกับคนที่ไม่จำเป็นจะต้องอวดเลยเพราะเขาไม่รู้จักเราเห็นไปเมืองนอกกันเนี่ยท่านโอ้โหไปซื้อเสื้อผ้ากันนะแต่งเดินตามถนนมาถามคนที่เขารู้จักเราไหมนะที่คนเตรียมกันไปเนี่ยเตรียมจากประเทศไทยนะท่านนะซื้อรองเท้าดีไปแล้วไปเดินตามถนนเดินไปถามเขารู้จักเราไหมแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อต้องแต่งไปสู่คนที่รู้จักเพื่อแสดงฐานะภาพทางการเงินของเราไม่ใช่ไปข่มเหงเขาข่มความรู้สึกของเขาสองไปให้เกียรติในงานนั้นซึ่งการแต่งตัวเนี่ยมันลำบากมากแล้วพ่อยังยิ่งยอมผู้หญิงเห็นใจแต่ตัดอารมณ์ซะอย่าไปอวดอย่าไปแข่งอย่าไปข่มเหงจิตใจเขาอย่าไปประชันกับเขามีจุดประสงค์หน่อยเพราะฉะนั้นบางคนทำงานแบบเช้าชามเย็นชามชามมิ่งที่สุดในเนื้องานไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาการแต่งตัวบางคนก็ซึมกระถือนั่งทำงานแบบซึมเศร้าแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานเขาเรียกทัศนคติเชิงรบเราเคยได้ยินคำว่า negative thinking กับงานอาตมาก็ได้ยินคำนี้มาเพราะเป็นคำศัพท์วิชาการที่เราไปลอกเรียนมาวันนึงก็มีคนมานิมนต์ไปบรรยายบรรยายดังใช่ท่านให้ปริญญาโทฟังนะครับผมจะนิมนต์ท่านไปบรรยาย negative thinking กับ positive thinking เพราะว่าเชิงรบ

0: เชิงบวกท่านจะคุณบรรยายได้ไหมครับอ้าวเราคุณไม่มั่นใจอาตมาคุณจะมาทำไมอ่ะถ้าคุณไม่มั่นใจอย่ามาสิท่านได้แน่นอนอ่ะบอกไปนิมนต์วัดอื่นไปท่านเคยอ่านตำราไหมพระคุณ ตำราเนี่ยมันก็อ่านกันได้แต่ธรรมะเป็นผู้ทำงานนะเป็นผู้กำกับงานเป็นผู้พัฒนางานเอาว่าถ้าคุณมั่นใจคุณก็นิมนต์ก็แล้วกันไปทำหนังสือมาปะพอใกล้ๆงานมาอีกแล้วนะครับนี่หนังสือครับหอบหนังสือวันท่านนี้ท่านถ้าภาษาอังกฤษภาษาไทยหนังสือแปลอะไรต่ออะไรรวมทั้งหนังสือที่พระเขียนเรื่อง negative positive thinking โอ้เอางี้ก็แล้วกันคุณเรายกเลิกกันก็แล้วกันอย่านิมนต์เลยถ้าอย่างนี้อย่านิมนต์เลยก็คุณซื้อหนังสือไปแจกมันก็จบไปแล้วไงแต่ถามว่าหนังสือเนี่ยอาตมาเคยอ่านไหมภาษาอังกฤษบอลเลอร์บัตเทอร์เนี่ยมันอ่านไม่หมดหรอกท่านวัดจากสังคมในการวัดจากตัวเราในการทำงานวัดจากสังคมสิแล้วอาตมาก็ไม่ได้อ่านเป็นบรรยาย EQ ท่านครับท่านบรรยาย EQ เนี่ยนะครับ3 ชั่วโมงครึ่งบอลโถเอ้ย EQ เนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกฉันพูด5 นาทีคือจบอาตมาไปบรรยาย EQ โอ้เอาคุณทุกวันก็ทำ EQ นะภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีปากสวยอยู่2 ตัวคือ E เห็นฟันไหมท่านผู้ชมต้องเห็นฟันเหรอ E ปากสวยไหมท่านคือยิ้มทำไม่ได้Q ดูนี่นี่ดูมานี่ Q ภาวนา2 คำนี่คุณมี EQ แล้วเพราะอะไร E มันมี4 E Emotional E มันมี3 E Emotional EQ ดูที่หน้า E บ้าดูที่ปาก Emotional แปลว่า Emotion อารมณ์สติปัญญาถ้าหกคิ้วย่นแสดงว่าคิดยุบอิโมชันไม่ดีอีคิวดูที่หน้าหน้ายิ้มไหมอีคิวทำงานมันยิ้มไหมสร้างอีคิวด้วยความว่าอีกับคิวคิวดูตรงนี้เนี่ยคิวถ้าอีบ้าดูที่ปากคือชอบบ่นทั้งผู้ชายผู้หญิงชอบบ่นนู่นบ่นนี่บ่นนี่บ่นนั่นตำหนิลูกน้องก็บ่นเจ้านายแล้วก็นั่งนินทากันแปลกเพราะฉะนั้นเวลาทำงานเนี่ยท่านจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องสอนคนเป็นทัศนคติที่ดีที่ดีต่อการทำงานแต่คนที่มีนิสัยทิงกิ้งไปอะไรเชิงลบในการทำงานดูจากอะไรล่ะท่านดูจากลมหายใจคำอุทานและอาการลมหายใจคำอุทานและอาการแล้วหัดสำรวจตัวเองจะไปงานอาชีพงานอาสางานสร้างสรรค์ก็แล้วแต่หรืองานถูกบังคับบัญชามาบางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อการทำงาน
1: วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันวรรณิภาพุทธวงศาพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือกรมลดโลกร้อนซึ่งเป็นชื่อเล่นนะครับภารกิจของเราก็มีความชัดเจนในการที่จะเชื่อมภารกิจระดับโลกหรือสากลเนี่ยเข้ามาสู่การทำงานแบบในประเทศไทยกับเพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันนะครับในเวทีโลกได้

กรมก็ถูกจัดตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยประสานงานกลางในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายนะครับการตั้งเป้าหมายและการนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคจังหวัดและท้องถิ่นโดยภารกิจนะครับก็มีประมาณสัก5เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเราทํานโยบายแผนเป้าหมายว่าเราจะลดก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่แล้วลดแล้วตรงกับที่สากลอยากจะเห็นมั้ยไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็นําตัวเป้าหมายนี้ไปสู่การปฏิบัตินะครับทั้งในระดับกระทรวงนะครับกรมแล้วก็ลงไปถึงระดับของภูมิภาคจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆด้วย3เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็ต้องติดตามนะครับตรวจสอบประเมินผลได้ว่าเรามีความสำเร็จในเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเราจะต้องให้การรับรู้นะครับหรือการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานร่วมกับเราทั้งประเทศนะครับส่วนเรื่องที่5ก็คือเราสร้างเครือข่ายนะครับเมื่อตระหนักรู้เข้าใจแล้วต้องมีเครือข่ายการทำงานด้วยกันนะครับที่จะร่วมกันผลักดันเป้าหมายหรือนโยบายไปสู่ความสำเร็จ

มันต้องมีความรู้มีนวัตกรรมใหม่ๆเสมองั้นกรมนี้ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะให้กรอบงานวิจัยนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นของอว.นะครับเพื่อจะให้ทุนวิจัยที่ตรงกับความต้องการการใช้ประโยชน์ของประเทศในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และเรื่องสุดท้ายก็คือทำอย่างไรที่เราจะเชื่อมโยงกับโลกได้นะครับก็คือเราทำท่าทีในการเจรจาหาความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานระหว่างประเทศกับรัฐบาลระหว่างประเทศเพื่อจะดึงสปอร์ตต่างๆเข้ามาสนับสนุนประเทศไทยในการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นั่นก็เป็นภารกิจนะครับในภาพรวมของกลุ่มนะครับ

ุนของภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่อยู่ในทั้งหมด 5-6 เรื่องที่ผมได้พูดอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐตั้งเป้าหมายมีความชัดเจนในการขับเคลื่อนทั้งเชิงแผนงานแล้วก็องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐด้วยกันเองแต่รัฐอย่างเดียวทำไม่สำเร็จนะครับมันต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมมือแล้วก็ให้ภาคพี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับแม้วันนี้ภารกิจสำคัญก็คือสร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิ่งเน็ตเวิร์กิ่งนี้ไม่ใช่เฉพาะกับภาครัฐด้วยกันเองนะครับไม่ใช่เฉพาะรัฐกับเอกชนแต่ต้องเป็นรัฐกับประชาชนด้วยซึ่งเป็นโจทย์ที่ยังยากและท้าทายที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนทั้งที่สนใจและไม่สนใจเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะร่วมคิดร่วมทำนะครับกับกรมลดโลกร้อนในการที่จะวางแผนแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลในรูปธรรม

ผมมองว่าฟาวเดชั่นที่สำคัญหรือรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนอกจากผู้ใหญ่แล้วก็คือในระยะยาวเราต้องสร้างบุคลากรนะครับหรือคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักแล้วก็มีพฤติกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนซึ่งองค์ประกอบหลักของความยั่งยืนนั้นก็คือในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโลกเดือดหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรมก็มีภารกิจที่จะสร้างความตระหนักรู้เนี่ยมันรู้ด้วยความรู้ทั่วไปไม่ได้มันก็ต้องมีการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษานะครับเราก็มีการทำงานร่วมกับยูนิเซฟด้วยนะครับในการที่จะทำหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาที่เข้าใจง่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็มีหลักสูตรที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษานอกห้องเรียนได้ด้วยนะครับในการที่จะยึดโยงปัญหาโลกร้อนไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่อยู่ภายนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ต้องยอมรับนะครับว่าพอเราพูดถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบางทีน้องๆหรือว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ก็จะยังไม่เข้าใจมากนะว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันใกล้ตัวเรามากพอไหมแล้วเราจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เราพยายามที่จะทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาเช่นสพท.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทำไงให้เรามีหลักสูตรหลักเข้าไปให้กับนักเรียนได้เรียนนะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนได้ง่ายครับ

วันนี้เรามีความชัดเจนละว่าเราในฐานะที่เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการงานเรื่องนี้ของประเทศนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมแบบบูรณาการเนี่ยประเทศได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางในคาร์บอนไปแล้วในปี2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2065เรามีแผนลดก๊าซเรือนกระจกปี2030เรียบร้อยนะครับมีแผนปฏิบัติการรองรับรายละเอียดให้ชัดเจนที่เหลือคือทำอย่างไรให้แผนเป้าหมายนำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามผลได้อย่างชัดเจนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วเรื่องของการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตามหรือการที่จะปรับตัวรองรับผลกระทบก็ตามเนี่ยมันมีเกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับในมิติการลดก๊าซเรือนกระจกก็คือต้องใส่เงินเข้าไปลงทุนและลดก๊าซเรือนกระจกนะครับมันก็มีผลกระทบต่อต้นทุนด้วยนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทำเราก็มีโอกาสที่จะได้รับแรงกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศซึ่งกดดันเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีในการที่จะดึงซัพพอร์ตเข้าประเทศนะครับแล้วก็ใช้นโยบายกลไกเป้าหมายในประเทศในการขับเคลื่อนเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็เดียวกันก็สร้างกีดกันสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกด้วย

าเราไม่ปรับตัวเองเลยเรื่องผลกระทบมาเรารับผลกระทบเต็มๆเช่นวันนี้น้ำท่วมถ้าเราไม่มีระบบการเตือนภัยที่เร็วมากพอการคาดการณ์การไหลมาของน้ำที่เร็วมากพอประชาชนก็ไม่สามารถได้เคลียร์หรือว่าในการขนของจากบ้านเรือนอย่างนี้นะขนของได้ทันน้ำท่วมเข้าของเสียหายนี่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่หลังเดียวหรือบ้านเรือนเดียวแต่มันเกิดขึ้นทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปผูกพันกับเศรษฐกิจและสังคมแต่เรื่องนี้ก็กรมก็มีหน้าที่ในการที่จะผลักดันการทำงานในเรื่องนี้ร่วมกับทุกภาคส่วนกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเครือข่ายในทุกส่วนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายืนยันตรงกันว่าการขับเคลื่อนนโยบายของไทยจะต้องมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถเปลี่ยนผ่านเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไปด้วยกันได้

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนี่เป็นมิติที่มองได้ทั้งสองเรื่องเลยการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้นี่ต้องลดก๊าซเรือนกระจกต้องมีคาร์บอนต่ำด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่สองคือการท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการปรับตัวต่อเรียกว่าสถานการณ์ทางภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเราไปในภาคเหนือที่การท่องเที่ยวไปยึดโยงกับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ต่างๆถูกไหมครับแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วมันไม่ได้หนาวเหมือนเดิมนะครับการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเราจะสามารถที่จะปรับตัวตรงนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างไรเราจะต้องหากิจกรรมอื่นๆที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่าการอาศัยธรรมชาตินะและอุณหภูมิที่หนาวเย็นนะครับที่คนอยากไปเยี่ยมชมนะครับหรือแม้กระทั่งในบางเรื่องกรณีถ้าเกิดเรามีไฟป่าเรามีหมอกควันมากขึ้นแล้วมันไปกระทบกับซีซั่นการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะบริหารจัดการตรงนี้อย่างไรนั้นการท่องเที่ยวต้องมองใน2มิติเราดึงคนไปท่องเที่ยวในพื้นที่เราก็ต้องพยายามที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้เป็นการท่องเที่ยวยั่งยืนใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้นลดฟุตพริ้นท์ของการปล่อยคาร์บอนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสำคัญตรงนี้มากครับกับเรื่องที่2แผนการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เองก็ต้องมองเรื่องความเสี่ยงและภัยที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อรองรับว่าเราจะทำยังไงพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยที่มีความแตกต่างกันชายฝั่งก็ต่างกับภูเขาก็ต่างกับที่ลุ่มให้เขามีแผนรองรับในการที่จะแบรนด์จัดการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับแล้วถ้าเรามีภัยความเสี่ยงเข้ามา

จริงๆเมืองยั่งยืนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกลไกสำคัญทีเดียวครับในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สร้างเมืองที่มีภูมิคุ้มกันต่อภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นกรมก็ทำงานกับเมืองภายใต้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเนี่ยมานานพอสมควรครับเรามองว่าประเทศก็ประกอบด้วยจังหวัดก็ประกอบด้วยเมืองนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วมันคือเมืองหลายๆเมืองมารวมกันนั่นเองมันถึงเป็นประเทศแล้วก็เมืองทุกเมืองก็มีองค์ประกอบสำคัญด้วยคนอินฟราสตรักเจอร์นะครับหรือโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ในเมืองนั้นการที่เราทำให้เมืองเนี่ยปรับเปลี่ยนแนวคิดทั้งรูปแบบของโครงสร้างพื้นฐานการวางแผนเมืองแล้วก็แนวคิดของคนที่อาศัยในเมืองเนี่ยมันก็เป็นมิติที่กรมกำลังเร่งขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ต้องการทำให้เกิดการขยายผลไปในเมืองอื่นๆทั่วประเทศไทย

วันนี้เราต้องบอกว่าภารกิจที่ท้าทายและสำคัญมากๆก็คือทำอย่างไรให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโลกร้อนนะครับเนื่องจากคนก็จะมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันมีบทบาทที่แตกกันต่างกันเช่น NGO สถาบันการศึกษาเครือข่ายพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็มีหลายเครือข่ายก็เราก็พยายามที่จะจัดทำแผนการทำงานร่วมกันนะครับกับทุกเครือข่ายแล้วก็สร้างเวทีในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้มีการอัปเดตข้อมูลที่ทันสมัยว่าประเทศต้องการเห็นอะไรจะผลักดันนโยบายอะไรแล้วเครือข่ายจะมีส่วนร่วมอย่างไรแล้วกรมเองเนี่ยมีบทบาทในการหากลไกสนับสนุนให้เครือข่ายเนี่ยได้ทำงานร่วมกับกรมเนี่ยในมิติไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่เรามีการจัดขึ้นนะครับตลอดช่วงเวลาใน1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วในปีหน้าเราก็จะมีแผนการทำงานกับเครือข่ายของเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งเรามีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านถึง 288,000 ชีวิตเนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำงานตรงนี้แหละครับที่ร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันให้เกิดผลการทำงานระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถขยายผลไปสู่การทำงานในการเพิ่มเครือข่ายได้อีก

จในประเทศเราเนี่ยมีงานวิจัยที่ทางกระทรวงอว.นะครับให้อยู่แล้วนะครับให้กับนักวิจัยในการศึกษาเรื่องนี้เพียงแต่ว่ากรมเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดกรอบงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ตอบโจทย์เชิง policy แล้วก็เป้าหมายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทยดังนั้นกรมก็ได้ทำบันทึกความร่วมมือนะครับร่วมกับอว.นะครับแล้วก็ที่ประชุมของพิการบดีนะครับที่จะกำหนดกรอบงานวิจัยของประเทศขึ้นมาโดยกรมนะครับจะรับฟังเรียนของหลายภาคส่วนนะครับแล้วเอามากำหนดเป็นกรอบงานวิจัยที่เราต้องการแล้วก็ขอความร่วมมือภายใต้ MOU ให้อว.จัดสรรงบประมาณวิจัยเนี่ยให้ตรงกับสิ่งที่เราอยากได้เพื่อให้ผลงานวิจัยนั้นกลับมาตอบโจทย์เชิงนโยบายได้จริงนะครับนำไปสู่การที่จะเอาไปสู่การปฏิบัติได้จริงอันนี้จะเป็นสิ่งที่กรมกับเพื่อนอยู่

ส่วนในงานวิจัยของตัวเองก็มีทำด้วยคู่ขนานแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำงานวิจัยขนาดใหญ่ได้นะครับเราจะต้องเลือกงานวิจัยที่มีความสำคัญแล้ววันนี้เราพัฒนาโปรโตไทป์ยูนิตหรือเครื่องนำร่องในการที่จะวัดดัชนีความร้อนนะครับหรือที่ Heat Index นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับวันนี้เราก็พัฒนาเครื่องต้นแบบได้ละนะครับแล้วเราในอนาคตจะอยู่ในเรื่องของการทำความร่วมมือกับบริษัทปตท.กับมหาชนแล้วก็อื่นๆนะครับที่จะทำยังไงที่เราจะขยายผลเอาเครื่องแบบนี้สามารถผลิตได้แล้วเราจะแจกจ่ายไปให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยนะครับทั่วประเทศไทยได้

วิสัยทัศน์ของกรมก็มีความชัดเจนนะครับเราอยากเห็นประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คาร์บอนต่ำเนี่ยเราแข่งขันกับทั่วโลกไม่ได้แต่เดียวกันเราต้องมีสังคมที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผลกระทบขึ้นเราจะต้องไม่เสียหายจนขนาดที่ว่าเราไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เราเสียหายได้แต่เราต้องเสียหายน้อยเราต้องฟื้นตัวกลับมาได้เร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเราจะมีประเทศไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและสังคมที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ขาดไม่ได้หัวใจสำคัญคือต้องมีการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเส้นทางสู่เน็ตซีโร่ของไทยวันนี้ต้องเรียนว่ามีความชัดเจนนะครับมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับแล้วก็ในการทำงานของปีนี้นะครับจนถึงปีหน้าเนี่ยเรากำลังทำแผนลดก๊าซเรือนกระจกฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นการขยับเป้าหมายจากปี2030นะครับไปเป็นปี2035ที่จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นมาตรการต่างๆที่เราจะกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ภาครัฐนำไปสู่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมนะครับแม้กระทั่งการจัดการของเสียแล้วก็รวมถึงการที่จะเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนเข้าไปพี่น้องเกษตรกรในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างต่างเหล่านี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวเร่งนะครับที่จะทำให้ประเทศไทยนะครับลดก๊าซเรือนกระจกแล้วเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โลกร้อนซึ่งปีที่ผ่านมาทุกคนไม่ได้เรียกว่าโลกร้อนแล้วเราเรียกว่าโลกเดือดในเมื่อมันเดือดก็คืออุณหภูมินี่แหละที่เรารู้สึกได้ว่าจริงๆเขาบอกว่าในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึง2024เนี่ยมันมีอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นมากที่สุดใน 123,000 กว่าปีนะฮะนั่นเป็นตัวเลขที่ผมบอกว่าโลกมันกำลังร้อนขึ้นมันเดือดนะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องมานั่งเฝ้าระวังเรื่องดัชนีความร้อนนั่นเองก็คือหรือ heat index เนี่ยว่ามันสูงมากนะมันกระทบกับคนที่เปราะบางเช่นคนป่วยนะครับคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งถึงแม้แข็งแรงก็ตามเนี่ยเขาต้องระมัดระวังตัวเองอะไรนี่คือเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยของคำว่าโรคร้อนแต่จริงๆมันไม่ได้แค่เรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่มันคือการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เรามีอยู่วันนี้เราเห็นทางภาคเหนือน้ำท่วมนะครับแล้วก็ผลกระทบความเสียหายมากมายแต่ในขณะที่อีสานใต้วันนี้บอกว่าน้ำแรงทั้งนั้นที่ภาคเหนือกับอีสานใต้อยู่ห่างกันไม่กี่ร้อยกิโลเมตรอันนี้คือปัจจัยที่กำลังบอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพรวมทำให้เราได้รับผลกระทบในสิ่งที่เราไม่อยากได้เช่นเราอยากได้น้ำเราจะไม่ได้น้ำเราไม่อยากได้น้ำน้ำมันจะมากเกินความจำเป็นก่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆด้วยปัญหาที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยวันนี้ถ้าภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วฝนมันไม่ตกนะครับหรือมันตกแล้วมันไม่ได้ไปตกเหนือเขื่อนที่เราทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนไว้เพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นน้ำที่เรามาใช้ปกติเราใช้เพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศทางธรรมชาติเลี้ยงภาคอุปโภคบริโภคของคนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีไม่พอขึ้นมาแล้วทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ต้องการน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะsustain ตัวเองอยู่ได้อันนี้คือผลกระทบง่ายๆที่เกิดขึ้นเลยและยิ่งถ้ามีความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากๆการโอกาสที่จะเกิดไฟป่านะครับก็มีมากขึ้นด้วยนะครับมีไฟป่านอกจากระบบนิเวศเสียหายแล้วยังก่อให้เกิด PM2.5 ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้กระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นต้นทุนแฝงที่รัฐต้องเข้าไปใช้ประมาณดินในการที่จะแก้ไขปัญหามากมายพอสมควรนะครับงั้นผลกระทบเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผลกระทบที่อุณหภูมิแค่สูงขึ้นแต่มันมีผลกระทบที่ต่อเนื่องนะครับไปกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่อนข้างเยอะ

ขยะนี่ก็เป็นการปล่อยคาร์บอนนะครับส่วนหนึ่งของประเทศเราที่เราทำบัญชีของประเทศไว้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งพลังงานขนส่งที่ปล่อยสูงสุดนะครับมีเกษตรที่ปล่อยระดับ2มีอุตสาหกรรมปล่อยระดับ3แล้วก็มีขยะหรือ waste sector นี่แหละครับที่เป็นทั้งขยะที่เป็นของแข็งแล้วก็น้ำเสียด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการบริหารจัดการที่ดีครับเรายังพบว่าความพยายามของประเทศไทยนั้นมีแผนของประเทศไทยนั้นมีแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เร็วมากพออย่างที่ทุกคนอยากเห็นวันนี้เราจึงเห็นขยะที่มีการจัดการยังไม่ถูกวิธีเช่นใบเทกองไว้ในหลายพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเมื่อฝนตกมาก็ไปชะขยะแล้วก็ทำให้น้ำเสียมันไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้วสุดท้ายไปลงทะเลนะครับแล้วขณะเดียวกันอาจจะพาขยะตามพื้นที่ต่างๆที่เราจัดการไม่ได้ไอ้ single use plastic หรือถุงก๊อบแก๊ปแบบครั้งเดียวทิ้งหรือแม้กระทั่งแก้วพลาสติกที่มันยากในการรีไซเคิลหมายความว่าโอ้กว่าเราจะรีไซเคิลมันได้เราต้องเอาไปล้างทำความสะอาดซึ่งมันเป็นต้นทุนทั้งนั้นมันไม่เหมือนขวดแก้วหรือกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งมันทำได้ง่ายกว่าดังนั้นเราต้องพยายามจัดการขยะของเราทั้งหมดตั้งแต่การลดการใช้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไอ้ที่เกิดขึ้นต้องรวบรวมคัดแยกเสร็จแล้วการจัดการของรัฐเองก็ต้องไปสนับสนุนให้เกิดการจัดการที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการด้วยอันนี้มันก็จะช่วยในมิติของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยและขณะเดียวกันเรามาสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยวันนี้เนี่ยทั้งโลกเขาให้ความสำคัญแล้วก็เขาได้มีการศึกษามาแล้วว่าถ้าเรายังปล่อยสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องโลกที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่คนทุกคนในโลกไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในรูปแบบที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตระหนักรู้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าโลกที่เราอยู่ก็มีอยู่ใบเดียวนะครับเราก็ต้องเข้าใจมันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรประเทศไทยเองก็มีความเสี่ยงที่รับผลกระทบรุนแรงมากขึ้นเป็นระดับต้นๆของโลก1ใน10ได้ซ้ำไปในขณะที่ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นระดับที่ประมาณ 20-30 ของโลกนะครับแต่ผลกระทบที่เราได้กลับเป็นระดับ1ใน10ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเนี่ยเราโดนมากนะฮะทั้งที่เราปล่อยน้อยนะครับเราก็ต้องกลับมาดูว่าเราจะมีส่วนร่วมยังไงที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเป็นที่มาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นมันใกล้ตัวกับที่คิดเราไม่สามารถหลีกพ้นปัญหานี้ได้จึงจำเป็นที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาวันนี้ต้องเรียนเลยว่าหลายคนอาจจะคิดว่าโลกร้อนเป็นเรื่องที่ไกลตัวการร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่ไกลตัวทำได้ยากจริงๆไม่ยากนะครับเราสามารถทำทุกวันได้เลยนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการใช้ชีวิตบางอย่างนะครับที่จริงๆไม่ได้กระทบอะไรกับเรามากมายท่านไม่ใช้ไฟท่านก็ปิดท่านไม่ใช้เครื่องไฟฟ้าท่านก็ถอดปลั๊กออกนะครับท่านแปรงฟันท่านก็เปิดน้ำใส่แก้วนะครับท่านไม่จำเป็นต้องขับรถไปคนเดียวท่านก็สามารถใช้บริการรถสาธารณะได้ท่านสามารถแยกขยะที่บ้านได้นะครับเอาขยะกลับไปรีไซเคิลได้นะครับหรือห้างสรรพสินค้าหลายที่มีตู้ที่รองรับกระป๋องพลาสติกรองรับกระป๋องอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการให้พอยต์กลับมาสำหรับการไปซื้อของอะไรต่างๆในห้างสินค้าหรือศูนย์การค้าด้วยนะครับซึ่งกรมก็อยากฝากไว้ว่าจริงๆไม่ได้ไกลตัวไม่ได้ทำได้ยากพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถร่วมกันทำได้แต่เรื่องที่ยากเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายอันนั้นต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรมกับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆเพื่อรองรับนะครับอันนี้ก็อยากฝากพี่น้องประชาชนไว้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้แล้วท่านสามารถทำมันได้ในทุกๆวันที่ท่านดำรงชีวิตครับ

0: เห็นครูบอกว่าเพื่อนเพิ่งมาใหม่เราลองไปทำเขารู้จักกันไหม
1: ปล่อยให้เขารู้จักเพื่อนในกระตูของเขาไปเถอะเราเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความสุขเถอะ
3: ก็นี่ความสุขของฉันเพื่อนไม่ครบหรือไงถึงต้องมายุ่งกันอยู่เรื่อยอ่ะ
2: ฉันก็เคยโดนมองว่าเป็นตัวตลกเหมือนกันกับนายอ่ะฉันแค่ไม่อยากให้นายต้องทนทุกข์แบบเดียวกับฉันอ่ะ
3: ก็ในเมื่อความสุขนั้นมันเป็นของฉันจริงๆมันเป็นตัวฉันจริงๆอ่ะเธอนั่นแหละเธอภูมิใจมากถึงแบบความสุขของตัวเองอ่ะ
4: ตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กออทิสติกอ่ะเพื่อนเล่นก็ไม่มีเราก็แค่อยากเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาอ่ะแต่เอาจริงแล้วมันก็คงน่าสงสารคนอื่นแหละ
5: นายก็เลยใส่หน้ากากนี้เพื่อปิดหน้าตัวเองเหรอ
2: นายพร้อมแล้วแหละหน้ากากนั้นไม่จำเป็นสำหรับนายอีกต่อไปแล้ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะเรียกว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็ปีนี้มีผู้นำระดับโลกมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกตอบรับเข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่งมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนมาเข้าร่วมการประชุมกว่า 20,000 คนแล้วนะคะเข้าสู่วาระวันที่3ค่ะซึ่งเวทีที่ต้องจับตาในวันนี้ก็คือการปลดล็อกโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่โดยประธานธนาคารโลกนะคะขณะที่บรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้กลุ่มผู้นำการเงินโลกได้ร่วมกันถกปัญหาและทิศทางเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะความขัดแย้งโดยวิธีเสวนาเรือธงกระทรวงการคลังการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกมีผู้นำด้านการเงินธนาคารระดับโลกอย่างนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคริสตาลีน่าก็เกี่ยวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและริกะเพรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์มาร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งขณะนี้โลกยังคงเผชิญกับแรงกระแทกจากความขัดแย้งและอุปสรรคทางการค้าแต่ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของประเทศต่างๆยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับห่วงโซ่อุปทานหันไปนำเข้าพลังงานจากทวีปแอฟริกาตะวันตกและละตินอเมริกาเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอย่างเดียวแทนนะคะพร้อมทั้งมีการผลักดันนโยบายดึงดูดการลงทุน FDI ที่มีอัตราเติบโตสูงถึง 47% ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานและเชื่อมโยง SME ผ่านโครงการ Thailand Skillเพื่อเปลี่ยนเม็ดเงินลงทุนให้เป็นขีดความสามารถที่ยั่งยืนให้ประเทศไทยนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้ด้านกลุ่มผู้นำการเงินการธนาคารโลกระบุว่ารูปแบบการค้าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การค้ากันเองระหว่างประเทศกำลังพัฒนาค่ะซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนมากถึง 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งของการค้ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเองแต่ก็ยังมีความท้าทายด้านแรงงานเนื่องจากว่าในอีก12ถึง15ปีข้างหน้าจะมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนในตลาดเกิดใหม่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงานการสร้างงานและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจึงต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอาศัยธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างงานถึง 75% ของระบบเศรษฐกิจที่ประชุมยังเน้นย้ำให้ทุกประเทศเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศและใช้แนวทางการกระจายความเสี่ยงแทนการปิดประเทศหรือว่าพึ่งพาตนเองเบ็ดเสร็จในการรับมือกับวิกฤตพร้อมทั้งยังแนะนำให้ภูมิภาคต่างๆเร่งบูรณาการตลาดภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีการแถลงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Outlook โดยนางซิลวาน่าเทนเรโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้มีการเปิดเผยการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโต 3.1% ในปี2569ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7%

0: 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกมีทั้งด้านบวกและด้านลบโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนแต่อย่างไรก็ตามทั้ง2ปัจจัยต่างเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยง3ปัจจัยที่อาจส่งต่อเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโญการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ตลอดจนข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐบาลที่ภาระนี้เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตและงบประมาณรายจ่ายของประเทศลดลงซึ่งทาง IMF เสนอให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างรอบคอบโดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้สูงควรลดการขาดดุลเพื่อให้หนี้สาธารณะกลับเข้าสู่ทิศทางที่ลดลงด้วย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงนะคะแต่ต้องอาศัยพลังงานรวมถึง AI และเงินทุนเพื่อสร้างการเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมขอให้ธนาคารโลกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบด้วยค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับประธาน World Bank Group ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group2026ณกรุงเทพมหานครโดยย้ำว่าอาเซียนมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีช่องว่างระหว่างศักยภาพกับการลงทุนและการนำเทคโนโลยีมาใช้จริงซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยพลังงานเป็นรากฐาน AI เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งเพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ชูบทบาท World Bank Groupในการช่วยอาเซียนปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อขับเคลื่อนโครงการไฟฟ้าอาเซียนหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึง AI สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อให้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพและสร้างงานที่มีคุณภาพรวมทั้งช่วยให้ประเทศอาเซียนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในเรื่องความรู้และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า adaptation นะคะย้ำด้วยนะบอกว่าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ World Bank ต้องก้าวไกลกว่าการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ทวีคูณพร้อมผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบของการเชื่อมโยงพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาที่ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งนี้การที่ประเทศไทยมีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินะคะโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อให้การเติบโตในระยะต่อไปมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้และกระจายประโยชน์ไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการเสวนาดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่ใช่การประกาศมาตรการใหม่หรือว่าข้อสรุปการดำเนินงานของรัฐบาลค่ะ
0: ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการนำทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนและการเติบโตของธุรกิจโดยผลักดันระบบ IP Finance เชื่อมทรัพย์สินทางปัญญาสู่แหล่งทุนเดินหน้ากับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอาเซียนครับโดยดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากลซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EUIPO และกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมรับฟังกว่า150คนดร.กิริดาร่วมอภิปรายในหัวข้อการใช้ทรัพย์สินไม่มีตัวตนขับเคลื่อนทุนนวัตกรรมเปิดประตูสู่ความเติบโตด้วยการเงินฐานทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการลดข้อจำกัดปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจพร้อมยกระดับบทบาทของ IP ให้เป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งวางรากฐานระบบ IP Finance ของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลภายในปี2571และจะทำโครงการนำร่อง IP Finance Sandbox Thailand โดยนำผู้ประกอบการ SME ผู้ประเมินมูลค่าและสถาบันการเงินมาร่วมการทดลองและวางรากฐานทั้งนี้บรรยากาศการอภิปรายดังกล่าวดำเนินการไปอย่างเข้มข้นและได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากทุกภาคส่วนโดยผู้ร่วมอภิปรายต่างเห็นพ้องร่วมกันว่าการพัฒนาระบบการเงินจากฐานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันทั้งในด้านการสร้างมาตรฐานการประเมินมูลค่า IP ที่เป็นสากลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินและการสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคซึ่งทุกฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยและอาเซียนทั้งการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายตลอดจนความร่วมมือทางเทคนิคเพื่อร่วมกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและ SME ครับ
1: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาคู่ขนานในหัวข้อปรับแนวคิดการพัฒนาแนวทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนนะคะซึ่งจัดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นี้ค่ะโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมชาราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพมหานครค่ะโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงและมีมิเกล่าฟริเบร์สตอเร่ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UNRC รวมถึงมีผู้แทนระดับสูงคณะทูตานุทูตองค์การระหว่างประเทศและภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมงานด้วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของโลกในปัจจุบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเน้นย้ำนะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องไม่มุ่งเน้นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการสร้างความสมดุลและความยืดหยุ่นพร้อมระบุว่าท่ามกลางความขัดแย้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันทำให้การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs รวมถึงการรักษาความคืบหน้าที่เคยทำมาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากไทยจึงต้องหาเส้นทางใหม่ๆเริ่มต้นการปรับตัวในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเป้าหมายที่ยั่งยืนเกินกว่าปี2030สอดคล้องกับมุมมองจากผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ระบุว่าโลกกำลังเผชิญวิกฤตที่เชื่อมโยงกันจนส่งผลให้เป้าหมาย SDGs ชะลอตัวและก็ถอยหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDPเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสะท้อนคุณภาพชีวิตที่แท้จริงได้สหประชาชาติจึงผลักดันข้อริเริ่มที่เรียกว่า Beyond GDP เพื่อวัดความก้าวหน้าในสิ่งที่สำคัญต่อประชาชนและโลก มิเกลล่ายังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในโอกาสครบรอบ80ปีที่ไทยเป็นสมาชิก UN และยกย่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยด้วยว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ตอบโจทย์4คำมั่นสัญญาสากลทั้งการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำการรักษาสัญญาต่อโลกการระดมทุนเพื่อการพัฒนาและการเร่งรัดความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ
0: ขณะที่ภาพรวมนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้สรุปการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank ช่วงที่2วันที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงผู้นำเศรษฐกิจการเงินการคลังระหว่างประเทศครับโดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมงานกว่า 20,000 คนครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมประชุมสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีการจัดการประชุม IMF World Bank และไทยยังได้รับคำชื่นชมว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีมากซึ่งการประชุมในช่วง2วันที่ผ่านมาบทบาทของประเทศไทยมีความชัดเจนโดยมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรการเงินระหว่างประเทศและต่างประเทศนายเอกนิติยังกล่าวขอบคุณชุมชนต่างๆที่นำผ้าไทยมาติดอยู่ตามกำแพงในห้องประชุมนำความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกสร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้มีโอกาสแสดงความสำเร็จของนโยบายการเงินการคลังบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ
2: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยอีกวันนี้ผมว่าเราได้จุดที่หนึ่งเรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่สองคือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big job ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกนะครับ
0: นายเอกนิติระบุว่าในวันนี้จะมีการเสนอในเรื่อง Bangkok Blueprint ซึ่งนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จะนำ Blueprint ที่เป็นบทเรียนของประเทศไทยทั้งเรื่องinfrastructure ที่ใช้ในการปราบปรามสแกมเมอร์และบัญชีม้าจนลดลงอย่างมากมายซึ่งหลังจากนี้จะเสนอให้พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหรือ connect the dots เข้าสู่กติกาสากลเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ที่หลอกลวงประชาชนในระดับสากลและเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้หาเรือร่วมกับนายคาซูฮิโกะอามาคาวะผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBIC โดยเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ Energy Transition และการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำหรือ Low Carbon City ผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน
1: มาดูสิ่งที่ภาคการท่องเที่ยวไทยรวมถึงคนไทยจะได้จากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพิ่มเติมต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกว่านับเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงินแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทั้งด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยซึ่งมีภายในศูนย์ประชุมนะคะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคตส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างแน่นอนค่ะส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีนี้แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งสถานการณ์สงครามราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า32ล้านคนนะคะขณะที่ปีหน้าก็คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
0: อันนี้เพียงแค่2วันผ่านไปเท่านั้นนะครับอย่างที่คุณสถานุณพัทลุงซึ่งเกาะติดการประชุมดังกล่าวได้รายงานเอาไว้บอกว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเย็นมากแต่ว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยร้อนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงโลกจะได้ประโยชน์อะไรกับการประชุมในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือแค่ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มากเป็นประวัติการเนี่ยก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศณระยะนี้แล้วแล้วก็ที่คุณจินตนาบอกไปว่าในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมต่างๆเรื่องระบบการเงินก็จะมีมาสู่อนาคตที่ประเทศไทยเราจะได้รับนั่นเอง
1: ใช่ค่ะส่วนวันนี้ก็จับตาเรื่องของการปลดล็อกการลงทุนในตลาดเกิดใหม
0: ่
1: โดยผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะก็เรียกว่าร้อนแรงแล้วก็น่าจับตาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
0: ต้องนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่หลายคนต้องติดตามก็คือการบริหารจัดการเรื่องของอุทกภัยที่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบและเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:24 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นเรื่องของอุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมไปสำรวจเส้นทางคมนาคมเพื่อยกระดับให้เป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพร้อมทั้งมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับนายพัทรพงศ์ พัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเส้นทางคมนาคมและความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย4005ตำบลบางระกำลำพญาคลองนกกระทุงบางปลาอำเภอบางเลนซึ่งบางช่วงระดับน้ำต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือระดับช่วงของถนนต่ำกว่าแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อน้ำที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมครับเช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานรวมเมฆอำเภอนครชัยศรีถนนธรรมศพตั้งแต่บริเวณหน้าการไฟฟ้าภูมิภาคเขต3ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นจากน้ำทะเลหนุนส่งผลต่อการจราจรของประชาชนในพื้นที่โดยผู้แทนในพื้นที่ได้เสนอให้พิจารณาทำโครงการยกระดับถนนขึ้นประมาณ50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับทราบข้อเสนอปัญหาดังกล่าวพร้อมรับเรื่องเพื่อประสานกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางดำเนินการแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบถุงยางชีพจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนจำนวน 1,000 ถุงณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีผ่านผู้นำท้องถิ่นเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีในพื้นที่อำเภอเขาย้อยยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าปริมาณน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การระบายมาจากเขื่อนแก่งกระจานตามที่มีการแชร์ข้อมูลไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเป็นน้ำที่รับมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพราะว่าฝนตกหนักก็เลยทำให้น้ำป่าหลากค่ะส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพงนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ไปที่หมู่5และ6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองปภ.อ่างทองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนายอำเภอป่าโมกประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนายกอบต.ผงเพงนายกอบต.เอกราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยค่ะโดยจุดดังกล่าวคุณผู้ชมมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งอยู่แล้วก็เดินเครื่องอยู่ด้วยนะคะเพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะระบายน้ำออกสู่คลองผงเพงขณะที่เมื่อวานนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชก็ได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงแล้วนะคะอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรทั้งนี้นายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดค่ะนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันนิ่งค่ะแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านแล้วนะคะ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ได้นำกำลังพลจิตอาสาชุดบรรเทาสาธารณภัย40นายพร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีอย่างเร่งด่วนหลังถูกน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกทั้งยังมีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงพื้นที่ไปก็ไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยนะคะพร้อมทั้งช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังจุดที่ปลอดภัยและช่วยขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงด้วยขณะที่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับคปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนประกันภัยแห่งชาติณ

0: ภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้เริ่มดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าตั้งแต่วันที่12ตุลาคมเป็นต้นมาครอบคลุม7จุดโดยนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือ EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนเพื่อช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียและลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันกองทัพไทยยังสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมประสานความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดชุดช่างยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมทั้งสนับสนุนการขนย้ายและแจกจ่ายถุงยางชีพตลอดจนรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ให้กับประชาชนพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: สำหรับอุทกภัยในรอบนี้ก็มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบ 1,228 แห่งใน39จังหวัดนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สพฐกว่า23ล้านบาทและสกรหรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้อีกกว่า2ล้าน2แสนบาทขณะที่อาชีวะอาสาได้ระดมพลังบุคลากรตั้งครัว9แห่งจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจเช็ครถยนต์และรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพและตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่วนทางสกร.สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มถุงยางชีพและอุปกรณ์ทำความสะอาดขณะที่สช.เร่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและซ่อมแซมอาคารเรียนค่ะนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวอาสาถึง140จุดให้บริการจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะเพื่อรองรับความต้องการและให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้นโดยจุดบริการอาชีวอาสากระจายในพื้นที่จังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดรวมถึงสระแก้วสุรินทร์ชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนะคะแห่งละ1จุดภายในจุดบริการก็มีครัวอาชีวะตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยน้องๆ นักเรียนนักศึกษารวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษาก็ได้นำเอาความรู้และทักษะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่หลายคนกำลังได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำได้รับความเสียหายก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องๆอาชีวะเหล่านี้นะคะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมให้ค่ะ
0: ขณะที่เรื่องเงินเยียวยามีการมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมให้กับผู้ประสบภัยก็ได้รับคำยืนยันจากปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่างบประมาณในส่วนนี้มีเพียงพอหรือถ้าหากไม่พอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยังสามารถเสนองบประมาณขอเพิ่มเติมได้ครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเหตุการณ์เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทภายใต้งบฉุกเฉิน 4,700 ล้านบาทส่วนกรณีน้ำท่วมหลังวันที่1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาโดยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาแล้วนั้นเพียงพอและล่าสุดดำเนินการจ่ายเงินต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วแต่หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอพอนั้นสามารถเสนอสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปได้ครับ
2: อันนี้เป็นการประเมินเบื้อง

0: ้นแล้วก็ได้ของบกลางนะฮะโดยที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเนี่ยก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่เพียงพอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางปภก็จะต้องอาจจะต้องนำเสนอเพื่อจะให้สำนักงบมาเนี่ยได้พิจารณาต่อไปด้วยครับ
1: 4,700 ล้านนี่คือในส่วนของรัฐบาลซึ่งไม่เกี่ยวกับส่วนของกทม.ใช่ไหมครับหรือว่า
0: เกี่ยวข้องครับ
1: โยงก
0: ันอันนี้คือคนที่เกิดน้ำท่วมนะครับที่โอ้โหภัยที่ผ่านมาได้รับหมดทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งหมดคือครัวเรือนทั้งหมดที่รับน้ำท่วมเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาอันนี้ครับ
2: สำหรับยอดเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 163,350 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทขณะที่เมื่อวานนี้ปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยอีก 151,124 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารออมสินทยอยโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและมีการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์ตั้งแต่เมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับ
3: คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่บางพื้นที่ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็สารปนเปื้อนที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะเพราะว่าท่วมกันมาตั้งแต่25กันยายนตอนนี้ล่วงเลยมาครึ่งเดือนแล้วหลายพื้นที่มีน้ำเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็มีข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยนางสาวพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มคลี่คลายแต่ภารกิจฟื้นฟูยังไม่สิ้นสุดนะคะน้ำลดลงไปแต่ทิ้งความเสียหายเอาไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดปัญหาขยะน้ำเน่าเสียหรือว่าปนเปื้อนสารอันตรายซึ่งทางสอทเสนอให้เร่งสำรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและกำหนดแนวทางบำบัดและฟื้นฟูที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพที่ดีโดยเร็วทั้งนี้ทางสอทซึ่งเป็นภาคเอกชนบอกว่าพร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสียและการฟื้นฟูพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีสายป่านสั้นเนี่ยนะคะทางสอทอบอกว่าได้เดินหน้าสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการเสริมสภาพคล่องการพักชำระหนี้ตามความเหมาะสมและการฟื้นฟูเครื่องจักรและสถานประกอบการเพื่อให้ภาคธุรกิจกลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและระบบจัดการสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะกลับมาดำเนินกิจการรวมถึงทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือว่า BCP ด้วยเพื่อเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตค่ะ
2: ทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับการเคหะแห่งชาติออกมาตรการเยียวยาผู้อยู่อาศัยที่ประสบภัยน้ำท่วม66โครงการรวม 6,927 ครอบครัวครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนแบ่งเป็นความช่วยเหลือตามระดับความเสียหายนะครับทั้งการยกเว้นค่าเช่าและพักชำระค่าเช่าซื้อครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าร ัฐบาลยังคงเดินหน้ามาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยที่การเคหะแห่งชาติเร่งช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ได้รับผลกระทบซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีโครงการที่ได้รับความเสียหายรวม66โครงการกว่า 6,900 ครัวเรือนครอบคลุมประชาชนกว่า 20,000 คนรัฐบาลได้จำแนกมาตรการช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงของพื้นที่ออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนกลุ่มแรกคือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยถึงปานกลางจำนวน44โครงการก็จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569กลุ่มที่2คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจำนวน22โครงการผู้เช่ารายย่อยจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าและผู้เช่าซื้อได้รับการพักชำระค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลานานถึง4เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงเดือนมกราคม2570เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสภาพคล่องในการซ่อมแซมบ้านเรือนและกลับมาประกอบอาชีพได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการลดค่าปรับ 100% สำหรับผู้ชำระหนี้ค้างระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรการดังกล่าวเป็นการผ่อนผันและยกเว้นเฉพาะค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อตามสัญญาเท่านั้นไม่รวมถึงค่าน้ำค่าไฟหรือค่าส่วนกลางแต่อย่างใดนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อทั้ง66โครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของการเคหะแห่งชาติสำนักงานการเคหะในพื้นที่หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนนะครับ1615ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: คุณผู้ชมคะมีเหตุโจมตีในสนามบินซาอุดิอาระเบียนะคะโหเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่น้อยกว่า12คนแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยคนล่าสุดทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2แล้วนะคะเนื่องด้วยว่าเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาตและท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาย้ำให้คนไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังหากจำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่สาธารณะแล้วก็ให้เร่งลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์กรณีฉุกเฉินด้วยค่ะโดยเนื้อหาในประกาศเตือนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตซาอุดิอาระเบียระบุคำแนะนำและการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาตดังนี้นะคะ 1. สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะและสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอย่างเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงทั้งนี้หากว่ามีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นและ2ในชั้นนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้นะคะอย่างเช่นที่เมืองเจด้าหรือว่าในประเทศข้างเคียงอย่างบาเรนหรือว่ากาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินในกรณีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตและขอให้คนไทยในซาอุดิอาระเบียโปรดลงทะเบียนเข้ากลุ่มไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตตาม QR code ที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นกรณีต้องการความช่วยเหลือและสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินดังนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตโทรบวก966554622005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าโทรบวก966568081224คุณผู้ชมที่มีญาติอยู่ที่นั่นแจ้งได้เลยนะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญของคนไทยนะครับประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพิดรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันณวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันณวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิดรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป
1: คณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาชุมชนร่วมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่า

0: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวัน
1: อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสะเทือนใจของสังคมก็คือศูนย์พักพิงผู้สูงอายุจากกาญจนบุรีต่อเนื่องมาถึงนนทบุรีนะครับล่าสุดเนี่ยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าจัดระเบียบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็มีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต Nursing Home ย่านนนทบุรีอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับหลังไปตรวจสอบพบการกระทำความผิดมาตรฐานอย่างร้ายแรงทั้งการเพิ่มจำนวนเตียงเกินอนุญาตแล้วก็มีการลักลอบเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชรวมถึงผู้ติดยาเสพติดเกือบ60คนครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งเบาะแสกรณีการทารุณกรรมผู้รับบริการทั้งการล่ามโซ่และการงดอาหารซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้รับบริการจึงสั่งการให้ทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมายร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณบ้านเสริมสุข Nursing Homeภายในซอยเรวดี22อำเภอเมืองของนนทบุรีจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าสถานดูแลดังกล่าวมีการให้บริการที่ผิดมาตรฐานหลายประการโดยมีการขยายจำนวนเตียงเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงจาก9เตียงเป็น14เตียงและบริการชั้น2ก็มีอาคารที่ลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่ที่ชั้น2และชั้น3และผู้ป่วยจิตเวชที่มีการเสพสารเสพติดมากถึง59คนนะครับโดยมีใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นการให้บริการเกินขอบเขตที่อนุญาตและก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้รับบริการทางกรมสปส.จึงมีการสั่งพักขออภัยครับสั่งเพิกถอนเลยนะฮะทั้งใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตดำเนินการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.ก็ย้ำว่าสถานดูแลผู้สูงอายุจะสามารถรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนอาการสงบครับแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ยืนยันถูกต้องเท่านั้นหากรับตัวมารักษาเองโดยพละการจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งอันนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้หากประชาชนพบเบาะแสสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมสปส021937002นะครับสามารถโทรไปได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ในช่วงของเวลาราชการนะครับ
0: มาดูนโยบายรัฐบาลด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีการขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนตั๋วร่วมเดินทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายของคนกรุงและชาวปริมณฑลล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเรื่องนี้ต่อเนื่องค่ะสำหรับมาตรการค่าโดยสารร่วมรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้กรอบค่าโดยสาร17ถึง45บาทต่อเที่ยวสูงสุดต้องไม่เกินนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายครั้งก็ตั้งเป้าว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าก็คือปี2570ค่ะ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารโดยในระยะเปลี่ยนผ่านจะยังคงใช้กลไกสัมปทานของผู้ให้บริการรถไฟฟ้าเดิมเพื่อให้สามารถเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้โดยไม่ต้องรอการปรับโครงสร้างสัมปทานทั้งหมดสำหรับรูปแบบการดำเนินมาตรการในระยะแรกผู้โดยสารจะยังคงชำระค่าโดยสารตามอัตราปกติเมื่อใช้บริการจากนั้นระบบจะคืนเงินส่วนต่างตามสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้กับประชาชนชาวไทยที่ลงทะเบียนและผ่านเงื่อนไขของมาตรการซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายสุทธิในการเดินทางให้อยู่ภายใต้กรอบค่าโดยสารที่กำหนดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นระบบคืนเงินภายหลังนะคะคุณผู้ชมต้องอธิบายแบบนี้ไม่ใช่การปรับลดค่าโดยสารที่เรียกเก็บณประตูทางเข้าออกให้เหลือไม่เกิน45บาททันทีค่ะโดยจะคืนเงินให้ภายหลังนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างประสานธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงบัตรชำระเงินมาตรฐาน EMV ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่รองรับการแตะจ่ายเข้ากับระบบลงทะเบียนและคืนเงินส่วนต่างรวมถึงจะมีการหารือแนวทางรองรับบัตรแรบบิตบัตรแรบบิตเนี่ยเราใช้กับรถไฟฟ้า BTS นะคะก็จะไปหารือเพื่อที่จะให้รองรับบัตรแรปปิดได้ด้วยซึ่งประชาชนใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาระบบหัวอ่านบัตรของรถไฟฟ้าให้รองรับมาตรฐานเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามสายค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการค่าโดยสารร่วม17ถึง45บาทเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลงทะเบียนประเภทบัตรที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขการรับเงินคืนได้จากกระทรวงคมนาคมค่ะ
1: มาดูเรื่องประเพณีสำคัญของชาวอีสานและก็ชาวใต้กันบ้างนะครับเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรครับถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตอนนี้เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีงดงามนะครับก็คือประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดภาคใต้แนวคิดก็คือเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ครับเรือต้นเทียนลำนี้เป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอันวิจิตรงดงามโดยการเดินทางมาร่วมงานแสดงในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมาร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้ครับนายสุพนัทเจนจบช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ซึ่งสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเรือเทียนต่อจากคุณพ่อเปิดเผยว่าการขนย้ายเรือต้นซึ่งเป็นเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็เก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนนี้กลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบพร้อมร่วมพิธีเปิดงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดครับสำหรับการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งวัฒนธรรมที่งดงามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังต้องไปค้นพบไปค้นเจอไปค้นหาแล้วไปท่องเที่ยวกันล่าสุดเดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะโดยชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบบริการความปลอดภัยและปั้นเยาวชนสู่มัคคุเทศก์น้อยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยนายสมเชาโกศลนายกสมาคม